เอาชีวิตที่เป็นหลักแหล่งเขาก็ไปลำบากแต่เรามณธรรมะกินยึดมั่นในทางสงบอย่างนี้เราก็ไปดีอย่างน้อยเราก็ไม่เดือดร้อนอย่างที่เขาทำกันเป็นไงโยมสบายดีไหมฟังธรรมะหลับดีนะแอบหลับอยู่นั่นแหละเข้านิทราแล้วแสดงว่าไม่มีความคิดอะไรมากนะหลับไม่รู้เลยพระเทศเพราะไม่โยมต้องใส่เยอะเปลี่ยนนะ พอเข้าใจได้อะไรบ้างโยมเนี่ยฟังมาตั้งนานได้อะไรบ้างได้อะไรต้องตอบสิได้ง่วงอย่างเดียวเหรอได้บุญไหมได้บุญไหมบุญแปลว่าใจเย็นกุศลแปลว่าฉลาดบาปแปลว่าใจร้อนบาปคือคนโง่นะบุญเป็นคนฉลาดกุศลนี่แปลว่าฉลาดคนฉลาดนี่คือคนไม่ขี้โกรธถ้าคนโง่นี่ชอบโกรธนะคนโง่นี่ชอบนินทาเขาชอบให้ร้ายเขาถ้าคนฉลาดนี่ชอบสรรเสริญเขาชอบชมเชยคนดีชอบคบคนดีนี่คนฉลาดเราสังเกตดูสิมีไหมโยมมีไหมอยู่ในวงนี้มีไหมพวกฉลาดมีเยอะไหมโง่ก็มีเยอะใช่ไหมชอบหาเรื่องคนอื่นเนี่ยโง่นั่นเองโกรธคนน้อยโกรธคนนี้นะหาเรื่องทะเลาะนะความไม่จริงคนเรารักตัวเองอะดีที่สุดไม่ต้องเบียดเบียนใครอยู่อย่างสงบและสบายที่สุดไม่ใช่บอกว่ากูก็ไม่ยุ่งมึงก็ยังไม่ยุ่งกูนางไงบางคนบอกกูไม่ยุ่งมึงก็จะมายุ่งกูนางเอาเรื่องเลยคนเนี้ยแต่ไอ้คนนี้ไม่ยอมขนก็ไม่ได้ต้องอภัยให้เขามายุ่งกับเราก็เมตตาสงสารเขาเราก็ไม่ว่าไม่โต้ตอบเขาก็ถือว่าเราเป็นญาติเป็นพี่น้องกันอยู่กันอย่างเมตตาน่ะดีที่สุดทำสมาธิกันทุกวันไหมทำเป็นไหมทำแล้วฝันดีนะทำสมาธิแล้วฝันดีแล้วฝันแม่นโดยโยมนะฝันแม่นเอาเลยฝันแม่นหมายถึงว่าบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าคือฝันเนี่ยฝันพอจิตเราเงียบลึกเข้าไปเนี่ยมันจะฝันดีแล้วตื่นมาก็เป็นสุขถ้าฝันไม่ดีนั้นถึงตื่นขึ้นมายังตื่นเต้นเลยโยมเพราะคนฝันร้ายนี่เคยฝันร้ายไหมยังเคยฝันร้ายไหมใครเคยฝันร้ายยกมือขึ้นไม่เคยฝันร้ายเลยถามจริงๆใครเคยฝันร้ายไหมฝันร้ายนี่ฝันเหมือนกันทุกคนนะโยมพอตื่นมาใจเต้นตึกเลยอาตมาเคยฝันแต่ก่อนเนี่ยโหฝันว่าเขาตามฆ่าเนี่ยหนีทับตายเลยวิ่งหนีไม่พ้นต้องเหาะหนีเหาะหนีไม่ใช่เหาะตามอีกฝันไม่งั้นนะฝันแปลกฝันก็หนีไปแล้วมันโหหนีคนนี่ฝันหนีเนี่ยมันก็เอาคนเราเนี่ยเวลาจะตายลำบากนี่เองวิญญาณไปนี่เองถ้าใจมันไม่ดีเนี่ยมีแต่คนจะตามทำลายโอ้โหถ้าไปอย่างในฝันนี่ลำบากตายเลยมันมีอิทธิพลมากนะฮะมีอิทธิพลมากไอ้ตัวร้ายมันก็อิทธิพลไอ้ตัวเรานั่นก็หนีผลสุดทำไมหนีไม่พ้นก็พุทโธสู้มันเนี่ยพอพุทโธสู้มันสู้ได้นะตีมันดิ้นไปเลยฮะมันแพ้แล้วฮะพอพุทโธไม่ต้องหนีฮะพุทโธหันหลังกลับมึงตายเป็นตายสู้มันสิวะพอพุทโธนั่นสู้มันได้มีกำลังสู้ไอ้ที่แพ้นี่กำลังใจเราไม่ดีเองนี่จิตคนเรามันเป็นเงี้ยเวลามันตายมันก็เป็นอย่างนี้ละโยมนะบางทีฝันไปเที่ยวโหไปชมวิมานสวยตื่นขึ้นมาโหมีความสุขมากเลยฮะไปเห็นวิมานเห็นนางฟ้าตื่นขึ้นมาแม่มีความสุขถ้าคนเราถ้าตายจะมีสบายจริงๆเลยต่างกับไอ้ที่ฝันหนีคนฮะใช่ไหมแต่คนเราที่ฝันร้ายในพวกใจบาปพวกไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่ภาวนาเพราะไม่มีศีลจะฝันร้าย
แต่คนที่ฝันดีฝันแล้วเจอแต่สิ่งที่ดีอะไรเงี้ยพวกนี้ใจดีมีศีลมีธรรมพวกประเภทสวดมนต์ภาวนาจะฝันดีนะไอ้ฝันนี่คือจิตลึกๆของเรานะฮะที่มันขาดสติควบคุมก็เป็นเจตสิกที่มันไม่มีใครควบคุมเวลาหลับแล้วมันจะออกมาเองแสดงออกมาเป็นเรื่องๆเลยเป็นหนังเลยฮะ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาท่านนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพร่ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมอย่างนี้นะสมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับทำมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น

0: ลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระ

0: ชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: เราออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งด้วยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยฝ่ายนี้ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าไม่ทราบอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยผมทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่

ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิต

กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป.1 ข้อมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป.1 ปิดภาชนะไส้น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งโดยตะไคร้ไนลอนหรือผ่าเข้าบางรัดด้วยเจือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงว่างไข
2: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันทั้งเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักข้องยุงลาย
3: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมอีก1ข้อคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
3: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออกไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ There seems to be a problem with your credit card พนักงานโรงแรมร้านอาหารหรือที่ร้านขายของทั่วไปน่าจะจดจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจนะครับ There seems to be a problem with your credit card เป็นประโยคที่เราใช้เมื่อแขกจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแต่จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามถ้าเครื่องไม่รับบัตรคุณต้องบอกว่าดูท่าทางจะมีปัญหากับบัตรเครดิตของคุณThere seems to be a problem with your credit card. There seems to be a problem, หมายถึงดูท่าทางจะมีปัญหา There seems to be a problem. และ with your credit card คือกับบัตรเครดิตของคุณ With your credit card. There seems to be a problem with your credit card.หรืออาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า I'm having trouble with your credit card To have trouble หมายถึงมีปัญหาดังนั้น I'm having trouble คือผมกำลังจะมีปัญหา I'm having trouble with your credit card แน่นอนสิครับ with your credit card หมายถึงกับบัตรเครดิตของคุณทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ There seems to be a problem with your credit card กับI'm having trouble with your credit card. ผม แอนดรู วิกส์ คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ สวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจ
1: สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังถึงจะมีสี่เท้ายังก้าวพลาดเป็นนักปราชญ์ก็ยังมีพลั้งผิดคนทั่วไปใช่ประเสริฐเลิศเลอฤทธิ์ย่อมมีสิทธิ์ผิดพลั้งไปได้ทุกคนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์สี่เท้าควรจะเดินหรือวิ่งเก่งกว่าคนซึ่งมีสองเท้าแต่ก็ยังมีโอกาสพลาดได้คนเก่งคนฉลาดก็อาจจะมีโอกาสพลาดพลั้งทำอะไรผิดไปได้เหมือนกันค่ะ

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องปูอัณฑพาลกับช้างพลายการก่อนนานมาสมัยที่มีสัตว์แปลกอาศัยอยู่ในโลกนี้มากมายที่แม่น้ำใหญ่สายหนึ่งกลายเป็นที่หวาดหวั่นของสัตว์นานาชนิด
1: พี่กวางพี่กวางไปเร็วข้าพี่กวางหนีไปปูยักษ์กำลังมาแล้ว
2: ฮะอะไรนะใครมาเหร
1: อปูยักษ์จอมขมิบนี่สิวิ่งไปก่อนเร็วข้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ตัวนาคพากวางน้อยหลบไปได้ทันเวลาเพราะปูยักษ์มาแล้วมันมาแล้ว
3: ไปไหนแล้วล่ะฮึมวันนี้ยังจับตัวอะไรไม่ได้เลยหิวจัง
4: กับกับกับกับกับ
3: ต้องลงไปรอใต้น้ำอีกแล้วรอว่าเมื่อไหร่จะมีสัตว์มากินน้ำ
4: กับกับกับกับ
3: เราจะได
4: ้กับกับกับกับกับ
3: นี่มับเขาให้
4: กับกับกับกับกับกับ
3: นี่ปั๊บขาดใจแล้วก็จะกินมันซะ
4: แหม
3: ได้ช้างสักตัวก็ดีสิ
5: โอ้ยเหนื่อยเลยนี่มันตัวอะไรกันแน่ที่ขึ้นมาจากน้ำมันน่ากลัวจังเลย
1: มันน่ะคือปูยักษ์นะเป็นพญาปูที่มีพละกำลังมหาศาลและมันก็ดุร้ายมากด้วยที่อยู่ของมันคือใต้น้ำลึกลงไปตั้งหลายสิบฟุตนะ
5: แล้วมันจับกวางกินเหรอ
1: โอ้ยมันกินสัตว์ทุกชนิดแหละเวลาที่เราลงไปกินน้ำนะมันจะรู้โดยสังเกตจากน้ำที่กระเพื่อมแล้วมันก็จะขึ้นมาเอาก้ามหนีบสัตว์นั้นไว้แล้วมันก็กัดกัดกัดกัดถ้าตัวเล็กนะก็ทีเดียวตายแต่ถ้าตัวใหญ่นะมันจะหนีบแล้วก็ลากเราไปกดในน้ำจนตายแล้วมันก็กินอ่ะ
5: โอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะฉันจะไม่ไปกินน้ำที่นั่นอีกแล้วหร
1: อฉันเป็นนาคว่ายน้ำแล้ววิ่งได้เร็วยังต้องไปหากินแถวนั้นอยู่เพื่อนๆเนี่ยหนีไปอยู่ที่อื่นหมดแล้ว
5: แล้วทำไมเธอไม่หนีไปล่ะ
1: ฉันก็จะอยู่คอยเตือนสัตว์อื่นยังไงแล้ว
5: โอ้เธอนี่ใจดีจริงๆเลยแต่เสี่ยงเกินไปนะฉันว่าเราควรไปหาใครสักตัวหนึ่งมาช่วยเราอ่ะ
1: โอ้ยใครล่ะ
5: ก็อาจจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่โตและแข็งแรงพอๆกับปูตัวนั้นน่ะ
1: ช้าง
0: นาคและกวางไปหาช้างพลายที่เป็นจ่าฝูงช้างพลายรู้เรื่องปูมาบ้างเพราะปูยักษ์เคยจับบริวารช้างไปกินหลายตัว
6: ไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าไปกินน้ำที่แม่น้ำนั่นแล้วปูยักษ์ทำให้เราเดือดร้อนกันไปหมดดังนั้นฉันจะจัดการเอง
0: ช้างพลายวางแผนกับช้างพังคู่ของมัน
7: แผนการของพี่พลายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่น้องว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะเอาตัวเป็นเป้าหมายของเจ้าปูนั่นนะจ๊ะ
6: แต่ถ้าพี่ไม่เสี่ยงสัตว์อีกมากมายจะต้องเป็นเหยื่อของเจ้าปูยักษ์นั่นเตรียมตัวให้พร้อมเถอะน้องจะช่วยได้มากเมื่อพี่พลาดพลั้งเสียท่าเจ้าปูยักษ์นั่น
0: ช้างพลายก็ลงไปดื่มและอาบน้ำในแม่น้ำสายนั้นหูก็เงียบฟังเสียงปูว่าจะมาเมื่อไหร่ช้างตัวใหญ่ลงน้ำไปน้ำก็กระเพื่อมมากปูยักษ์รู้สึกได้ทันที
4: จับกับจับกับจับกับ
3: มีใครลงน้ำแล้ว
4: จับกับจับกับกับ
3: มันเป็นสัตว์ตัวโตคงหนักพอๆกับเราโอ้ช้างช้างแน่ๆเลยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตากินแกบๆโย่จะไปจับช้างกินเดี๋ยวนี้ล่ะกับกับกับกับ
0: ูยักษ์ค่อยคืบคลานเข้ามาหาช้างพลายพอเข้ามาใกล้ช้างพลายก็หันขวับเข้าต่อสู้ฟูไวกว่าหนีบขาช้างพลายไว้ด้วยก้ามใหญ่ของมันขณะที่ช้างพลายพยายามใช้งวงฟาดไปมาและดึงฟูให้ขึ้นบนฝั่งเพื่อให้นางช้างเข้ามาช่วยแต่ปูแข็งแรงกว่าช้างพลายซะอีกแทนที่ช้างจะลากปูขึ้นฝั่งกลับกลายเป็นว่าปูกำลังดึงช้างให้จมสู่น้ำลึก

0: ามทางเห็นดังนั้นก็ตกใจ
1: อ๋ออ๋อพี่พลายพลาดท่าซะแล้ว
2: ดูเหมือนปูยักษ์จะได้เปรียบอยู่นะเนี่ย
3: นั่นมันกำลังดึงพี่พลายสู่น้ำลึกปรากฏให้จมน้ำตายอ่ะ
2: เนี่ย
1: ฉันจะไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: ช้างพังไปถึงริมฝั่งยืนร้องไห้กระซิกกระซิก
1: พี่พลาย
4: เธอพี่พลาย
5: กับกับกับกับช้างพังหรือเจ้ามาทำไมกับกับ
4: มหาช้างพลายสามีของข้าเขาไปที่ไหนข้าก็ต้องไปด้วยเขามีสุขข้าก็สุขด้วยเมื่อเขาเจ็บปวดข้าก็เจ็บปวดด้วยท่านปู่หนีบขาเขาไว้อย่างนั้นน่ะช้างพลายต้องเจ็บปวดมากเพราะว่าท่านแข็งแรงเหลือเกิน
5: แน่นอนแต่ข้าไม่เคยรู้เลยว่าช้างจะมีใจผูกพันต่อคู่เช่นเจ้าทั้งสอง
4: ท่านปู่ยักษ์ในบรรดาสัตว์น้ำทั้งปวงท่านปู่นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเมื่อท่านใช้กำลังทำร้ายสัตว์อื่นก็ย่อมมีชัยเหนือเขาทั้งหมดเวลาเนี้ยสามีที่รักของข้าอยู่ในกำมือของท่านแล้วขอท่านโปรดเมตตาไว้ชีวิตเขาด้วยเถอะเพราะถ้าเขาตายไปข้าก็คงมีชีวิตอยู่ไม่ได
0: ้ปูยักษ์เห็นช้างพังเศร้าโศกเช่นนั้นจิตใจก็หวั่นไหวเพราะเกิดถึงใจช้างพังมันจึงคลายกล้ามออกเล็กน้อยทำให้ช้างพลายสลัดหลุดออกได้และหันเข้าจับปูไว้ช้างพังก็ช่วยด้วยอีกแรงคราวนี้ปูยักษ์เป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วช้างทั้งสองก็ดึงปูยักษ์ขึ้นมาช่วยกันขับไล่มันออกไปจากป่านั้นทันทีกวางและนาคเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่างก็ดีใจที่ช้างขับไล่ปูไปได
3: ้อื้อชัยเยอปูยักษ์แท้หนีไปแล้ว
2: เป็นเพราะช้างทั้งสองร่วมใจกันช้างพลายนี่กล้าหาญเนาะเอาตัวเองเข้าเสี่ยงลงไปจับปูยักษ์อ่ะ
3: ส่วนช้างพังก็อาศัยความเป็นผู้หญิงอ้อนวอนปูยักษ์จนเสียสมาธิเป็นแรงสนับสนุนที่ดีของช้างพลายต่อไปนี้แม่น้ำนี่ก็ปลอดภัยนี่ไปกินน้ำกันเถอะน้องนา
2: ไปสิพี่กวางไป
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้านั้นนำไปสู่ความสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งแล้วและก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีเพิ่มเติมย่อมทำให้งานสำเร็จดังหมาย
6: เอาข้าวน้ำตาลรวมไปสัก30ตันจะไปแจกที่พังภาคใต้อ
7: ันนี้กิจกรรมที่พวกเราช่วยสังคมทุกวันนี้ก็ต้องทำเพราะถ้าวัดไม่ทำเนี่ยไม่รู้จะใครจะเป็นผู้นำต้องลงทุนเองต้องมีหมอมีศรัทธาเข้าไปทำให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ยาสมุนไพรอีกเขาก็แจกที่วัดสังฆทานอันนี้ถือว่าทำในโครงการของวัด

บทนมัสการมาตาปิตุคุณนางสาวณัฐมนต์โตสวัสดิ์จากโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียร์คอนแวนต์

ทามากล้นของใดเล่าจักหาเทียบเท่าแม่เฮยแม่มากคุณค่าล้นมากกว่าฟ้าดินบุตรทั้งหลายจงตั้งมั่นกตัญญูหมั่นเทิดชูคุณท่านอย่าบ่ายเบียงเข้าพรรษาถือศีลห้าอย่าเอ็นเอียงจงหลีกเลี่ยงหนทางแห่งอบายกุศลนี้จะเกิดแก่ตัวท่านถือให้มั่นนอกพรรษาอย่าสลายจะห่างทุกข์พบแต่สุขสบายถึงสำปรายอย่าพบหน้าถ้ายังมีคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่

พรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแต่ไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เกมากาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

พฤติปฏิบัติได้การเข้าวัดก็คือการมาฝึกใจตัวเองให้รู้จักความเย็นใจ

จากความหยุดใจด้วยการสร้างกุศโลบายคือความฉลาดที่จะนำตัวเองออกจากความทุกข์คือความร้อนใจทุกข์คือความร้อนใจนั้นเป็นทุกข์ทวีคูณมากขึ้นจนคนนั้นทนไม่ได้ถ้าสุขนั้นคือการเย็นใจเราจะต้องสร้างใจนั้นให้เย็นมากขึ้นเมื่อใจของเราเย็นมากขึ้นก็สุขทวีคูณทุกข์คือความเย็นคือความร้อนใจสุขคือความเย็นใจทุกข์นั้นก็มีสองอย่างสุขนั้นก็มีสองอย่างสุขจาก สุขจากใจเรียกสุขจากนิรามิสุขสุขจริงใจสุขใจเย็นสุขจากการใจเย็นสุขจากการสงบใจสุขจากการกินอิ่มนอนหลับมีลาภมียศมีเงินมีทองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือสุขจากการมีวัตถุสุขนั้นเป็นสุขภายนอกทุกข์ก็เช่นเดียวกันทุกข์ก็มีสองอย่างทุกข์จากอาศัยวัตถุทำให้ทุกข์เราไม่กินไม่อิ่มกินไม่อิ่มไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินใช้ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีวัตถุเท่าที่ควรอันนี้เรียกว่าทุกข์จากการไม่มีทุกข์จากการไม่สมดุลทุกข์คือทุกข์ใจทุกข์จากการไม่พอใจทุกข์จากเป็นคนมีใจไม่สงบเป็นคนคิดมากเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีทิฏฐิหนามีความเห็นไม่ตรงทุกข์จากใจนี่ทุกข์เกิดจากความคิดนึกเช่นมีความโกรธมากๆโกรธไปเรื่อยๆไปจนถึงกลายเป็นพยาบาทอิจฉาริษยามากๆจนจิตใจนั้นเล่าร้อนทนอยู่ไม่ได้ทุกข์จากความโกรธทุกข์จากความโลภเกิดความอยากได้จิตใจไม่สงบต้องความทำความพยายามมีความโลภไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักพอก็เป็นความทุกข์จากความอยากทุกข์จากความหลงจากความหลงไม่รู้ของจริงจากความหลงไปยึดติดอะไรแล้วก็ค้ำครวญอยู่แต่สิ่งอันนั้นเช่นเหมือนอย่างคนหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนพอหลงใครก็ยึดอยู่งั้นเหมือนกับคนตาบอดคำทางเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นโน่นเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นนี่กลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวเขาเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์จากความหลงเหมือนภรรยาหลงสามีสามีหลงภรรยาหรือสามีไปหลงเมียน้อยอย่างเงี้ยภรรยาก็เป็นทุกข์ไอ้สามีก็เป็นทุกข์ทุกข์จากความหลงหลงนี่ทำให้ไปยึดไปติดได้หลายอย่างเช่นเราไปติดไปยึดกินเหล้าเป็นการพนันสูบบุหรี่เจ้าชู้เที่ยวใช้เงินเปลืองไม่หยุดไม่หย่อนก็นี่เกิดจากความหลงหลงอันนั้นก็คือการหลงไปติดไปยึดติดในรูปบ้างติดในเสียงบ้างติดในกลิ่นติดในรสติดในการที่ตัวเองไปคุ้นเคยหลงทำให้คนเราเกิดทุกข์มากบางคนหลงปล่อยวางไม่ได้หลงลาภหลงยศบางคนหลงยศนี่ยึดตัวตนมากเคยเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยเคยยิ่งใหญ่เคยมีคนเอาใจแล้วนี่เขาปลดตัวไม่ลงไปไหนก็ต้องให้มีคนต้อนรับขับสู้ให้มีคนยกย่องว่าเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเป็นท่านนั่นเป็นท่านนี่ก็หลงตัวเองใครไม่พูดถูกใจไม่ประเลาะเอาใจก็เกิดความโกรธความชิงชังธรรมาวัดสังฆทานนี่ถ้าใครไม่ปูเสื่อปูผมไม่เชื้อเชิญไม่เรียกท่านเรียกเธอก็ไม่ชอบใจไปวัดไหนเขายกย่องฉันเป็นคุณหญิงคุณนายฉันเป็นลูกท่านหลานเธออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า

มียศคือเรียกว่าคนหลงยศก็เหมือนคนที่ถูกเอาหัวโขนครอบแล้วก็หลงตัวเองว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าเราลอกคราบไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรลอกออกไปแล้วคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่กับที่เหมือนกันไม่มีใครพิเศษกับกันความหลงนี่ทำให้คนเรามัวเมายึดติดทำให้เกิดทุกข์มากความโกรธก็ดีความหลงก็ดีฉะนั้นทุกข์จึงแยกออกเป็นสองทางสุขจึงแยกออกเป็นสองทางแล้วทางที่จะดับทุกข์ก็คือการรู้จักธรรมะรู้จักเข้ามาหาศีลหาธรรมนั่นแหละจึงจะกำจัดได้ที่เราหลงไม่รู้จักตัวตนเราเนี่ยไม่เข้าใจในอารมณ์ตัวเอง

งจะกำจัดได้เช่นเราหลงไม่รู้จักตัวตนเราเนี่ยไม่เข้าใจในอารมณ์ตัวเองหลงโลภโกรธหลงมากขึ้นก็ต้องพิจารณากรรมฐานพิจารณาว่าเราเนี่ยได้อะไรมาร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกมีอะไร มันไม่มีอะไรร่างกายคนเราถ้าพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่วิเศษอะไรมันก็เกิดมาเจ็บมาแก่มาตายในร่างกายคนเราก็ไม่ใช่สร้างมาด้วยอะไรพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะมั่นคงไม่มีอะไรจะยึดถือว่าเป็นวิเศษไปได้ใจเท่านั้นหรอกที่จะมีคุณธรรมคนเราจะมีความสุขได้ก็ต้องทำใจให้มีคุณธรรมทำให้ไม่หลงไม่หลงในยากไม่หลงในยศไม่หลงในชื่อเสียงไม่หลงในสกุลไม่หลงในความยึดติดความโกรธความโลภเราก็ต้องพยายามปลงปล่อยวะวางทำใจให้เกิดความสุขก็เรียกกุศลเกิดกุศโลบายคือทำให้ใจฉลาดในการแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ด้วยการพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปนานๆแล้วเนี่ยเราก็จะถ่ายถอนตัวตนออกถ่ายถอนความเกลียดความชังความไม่พอใจซึ่งกันและกันจิตใจมันก็จะเจริญเมตตามากขึ้นมีความใจเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นคนใจดีถ้าร้อนมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มความโกรธมากขึ้นเพิ่มความโลภมากขึ้นเพิ่มความหลงมากขึ้นก็กลายเป็นคนร้อนเพิ่มความร้อนใจมากขึ้นก็กลายเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อเป็นอย่างนี้มากๆขึ้นก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์แม้แต่นอนก็ยังเป็นทุกข์เพราะใจมันร้อนใจไม่เย็นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมาการขจัดขัดเกลาใจร้อนใจวุ่นวายให้ออกไปเพื่อได้แก้ทุกข์ทางใจทุกข์คืออะไรทุกข์คือความคิดนี่แหละความคิดที่ปรารถนาออกไปนอกตัวนอกตนที่เป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็อยากไปโน่นเป็นนี่มามากๆเนี่ยแล้วเป็นไม่ได้ดังใจตัวเองที่ต้องการแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจมากเกิดความทรมานจิตใจเพราะเราไม่สามารถจะดับทุกข์ที่ใจของเราได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องขจัดขัดเกลาหัวใจของเราให้เย็นลงสงบลงให้มีธรรมเป็นเครื่องปกป้องครองใจของเราเราก็ไม่หลงไม่หลงเป็นสุขกว่าถ้าหลงมันเป็นทุกข์เหมือนคนเดินเข้าทางไม่ถูกเนี่ยเหมือนคนตาบอดเดินไม่ถูกทางเนี่ยมันไปนอกทางเสร็จแล้วมันก็ชนโน้นชนนี่เตะโน้นเตะนี่แต่ถ้าไม่หลงก็เหมือนคนตาดีก็เดินไปตรงทางฉะนั้นถึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อกันความทุกข์ใจก็คือการให้รู้จักตัวเองทุกข์มีสองทางทุกกายกับทุกใจสุขกายกับสุขใจสิ่งที่จะแก้ให้พ้นทุกข์ได้ก็คือการรู้ใจตัวเองก็คือการเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำใจของเราให้ละความร้อนใจให้กายเป็นคนใจเย็นถ้าใจเย็นแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยอะไรมาทำให้ใจร้อนคิดมากคิดไม่หยุดคิดไม่เป็นธรรมคิดไม่เป็นธรรมนึกไม่เป็นธรรมคิดไม่ปล่อยวางคิดไม่เป็นกลางคิดเข้าข้างตัวไม่มีเหตุมีผลคือมองกันคนละทางเท่านั้นเมื่อใจตัวเองไม่ตรงทางก็มันก็กลายเป็นอคติลำเอียงก็ไม่มีความสุขใจได้ฉะนั้นการมาวัดจึงมารู้จักทุกข์รู้จักดับทุกข์ก็คือการมาเริ่มปฏิบัติเช่นเรานั่งนี้เราเอากำไรชีวิต

านาทีสิบนาทีพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็รู้ไปเองเขาฉลาดมากขึ้นไปเองเข้าใจมากขึ้นไปเองพอใจสงบแล้วก็รู้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาได้แต่ถ้าใจไม่สงบมันจะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาไม่ได้เพราะเราอยู่ในความหลงฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาฝึกศีลให้เกิดขึ้นฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นทำความแสงสว่างปัญญาของเราให้เกิดขึ้นให้มั่นคงในพระรัตนตรัยให้ตั้งอยู่ในหัวใจของเราเมื่อตั้งอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็ไม่มีทุกข์อะไรคนเราพอทำใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดีตามมาเองมีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีมันจะดีตามใจเมื่อจิตใจของเรามีศีลมีธรรมแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไปจากใจมีที่พึ่งมีความสุขมีที่ยึดเหนี่ยวกุศลนี่เป็นอุบายที่ดับทุกข์เช่นมานั่งสมาธิเนี่ยเป็นกุศโลบายนั่งสมาธินี่เป็นกุศโลบายที่ทำให้ใจในเย็นจากคนใจร้อนกลายเป็นคนใจเย็นจากคนขี้โกรธกลายเป็นคนไม่โกรธมีเมตตาอภัยจากคนหลงก็กลายเป็นคนไม่หลงมีความรู้เท่าทันใจเราว่าเราเป็นอย่างไรเรามีอย่างไรเราอยู่อย่างไรเมื่อเรามีกุศโลบายคือฉลาดขึ้นก็รู้ทันใจเจ้าของความโลภความโกรธความหลงความรักความชังก็ไม่มาครอบงำใจเราไม่มาทำลายจิตใจเราให้ร้อนหล่นตลอดเวลายังหักข้ามยังหยุดยั้งยังทำใจให้สงบได้ก็ด้วยการฝึกนั่นเองฝึกไปใจมันก็เกิดความเยือกเย็นเกิดความสงบเกิดความรู้ทันก็เรียกฉลาดทำใจตัวเองคนเที่ยวด่าเขานินทาเขาเกลียดคนโน้นชังคนนี้หาเรื่องใส่คนโน้นหาเรื่องใส่คนนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีกุศลคือไม่มีกุศโลบายไม่มีความรู้ทันใจตัวเองแม้แต่ความคิดตัวเองก็ไม่รู้ทันมันหลอกให้เราไปด่ามันหลอกให้เราไปว่ามันหลอกให้เราทำอะไรต่ออะไรผิดๆอยู่เรื่อยแล้วก็มาไม่สงบไปว่าคนโน้นไปนินทาคนนี้ไปเสียดสีไปแช่งไปด่าคนอื่นใจไม่สบายเลยก็กลับมาทุกคนเดียวกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บใจคนเดียวถ้าด่าเขาไม่โกรธหรือถ้าไปนินทาเขานินทาตอบหรือเราเกิดความไม่สบายใจอันนี้จึงว่าเราไม่ฉลาดก็หาทุกข์ใส่ใจคือไม่มีกุศโลบายไม่ฉลาดในการสร้างกุศลแต่ถ้ามีปัญญามีกุศลนะฉลาดมันจะไปคิดว่าใครด่าใครจะไปอิจฉาริษยาใครจะไปมองใครในแง่ร้ายก็ใจเรามันไม่ดีมันไม่ดีที่ใจเรานี่เองมันไปมองคนอื่นไม่ดีไม่เอานึกว่าคนอื่นไม่ดีไม่เอาต้องมองคนในแง่ดีแค่นี้ใจเราก็เป็นทุกข์แล้วเราคิดด่าคิดว่าคิดแช่งคนอื่นใจเราก็ร้อนแล้วใจอย่างนี้ไม่ดีไม่เอาเราก็พยายามไม่เชื่อใจตัวเองทำยังไงเนาะใจพวกนี้จะหายได้มันคอยเกิดอยู่เรื่อยใจที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวด่าคนโน้นเดี๋ยวว่าคนนี้เดี๋ยวคิดโน้นคิดนี่มันไม่หยุดคิดสักทีคิดแต่แง่ไม่ดีต้องเข้าหาธรรมะต้องฝึกสมาธิต้องหัดพุทโธย้ำใจตัวเองไว้บ่อยต้องย้ำใจตัวเองไว้บ่อยเหมือนตอกตะปูให้ติดแน่นฝังลึกเข้าไปในเนื้อไม้นั่นแหละให้ถอนไม่ออกเราก็ต้องมีสติย้ำไว้ในหัวใจเราว่าโกรธไม่ดีโลภไม่ดีหลงไม่ดีเกลียดชังอิจฉาริษยาคนอื่นไม่ดีไม่ดีนี่เราต้องพยายามนึกว่าไม่ดีอยู่ที่ใจเราไม่เอาไม่ดีเราไม่เอาเราจะเอาดีเอาดีก็ต้องรู้ใจเรา
จที่ไปคิดว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีเราก็ต้องพยายามทำจนหมดว่าจนกลายเป็นชมเป็นการติไม่ดีในตัวเองก็ชมคนอื่นดีโอ้คนโน้นเขาก็ดีคนนี้เขาก็ดีพอเรามองคนอื่นดีดีดีใจเราก็ดีดีตลอดวันสุขตลอดวันสงบตลอดวันเย็นตลอดวันสบายตลอดวันไม่มีทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะคิดแต่ดีๆมองแต่ดีคิดแต่ดีคิดแต่เรื่องดีๆใจก็เย็นลงใครเป็นคนทำให้เราเราทำเราเองทุกข์ก็สร้างขึ้นมาเองสุขก็สร้างขึ้นมาเองเมื่อเรามองตัวเองในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีจนหมดดีเป็นไงเขาบอกว่าดีก็เอาไปใช้ได้ดีสัตว์ยังเอาไปทำยาได้ดีคนนั้นดีได้มากกว่านั้นอีกสัตว์แค่มันตายแล้วเอาดีไปทำยาแต่คนเรานี่ดีทั้งยังไม่ตายดีความดีความชอบดีใจดีในธรรมะนี่เองแต่ถ้าดีไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานทำใจให้ดีซะอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมก็ดีหมดเมื่อเรามานั่งที่วัดสังฆทานวันนี้ถ้าใจไม่ดีเป็นไงนั่งไม่สบายเลยเอาเป็นไงไม่สบายก็ใจมันไม่ดีแค่ใจไม่ดีแต่สถานที่มันดีเราก็ไม่สบายสถานที่มันเย็นเย็นสถานที่มันสบายสบายแต่ใจเราไม่ดีมันไม่สบายไม่หงุดหงิดมันอึดอัดขัดเคืองมันไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดใจของเราดีว่าไงโอ้สถานที่มันก็เย็นสบายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สงบทุกคนก็ดีหมดสิ่งแวดล้อมมันก็ดีหมดตัวเราก็ดีทุกคนก็ดีพอมองอะไรดีๆมันสบายใจไปหมดเลยไอ้นั่งก็สบายนี่ถ้าเราสบายงี้ทั้งปีก็ดีสิก็เพราะอะไรยังสบายเพราะเราดีเราคิดดีเราทำดีมันจึงได้สบายใจฉะนั้นหลักธรรมจึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะฝึกใจเราให้เกิดกุศโลบายคือกุศลให้ฉลาดให้ฉลาดในความคิดที่สงบให้ฉลาดในการหยุดคิดเพื่อไม่ให้วุ่นวายเมื่อเราภาวนานะเข้านะเข้ามันก็หยุดคิดได้ฉลาดขึ้นมาได้คือตัดกรรมคือทุกข์ใจได้ธรรมะก็มีเท่านี้เองที่จะทำใจเราให้เป็นกลางทำใจของเราให้เยือกเย็นทำใจของเราให้เป็นกลางก็คือทำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจให้เฉยให้สงบก็คือพุทโธไว้ในใจพุทโธไม่ด่าใครพุทโธไม่เกลียดใครพุทโธไม่อิจฉาริษยาใครพุทโธมีแต่น้ำใจมีแต่น้ำใสไม่มีน้ำขุ่นธรรมโมมีแต่คำรู้จักว่าทุกข์ธรรมโมคือธรรมชาติธรรมชาติคือความเย็นคือความไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจธรรมชาติคือการปล่อยวางธรรมชาติคือการนิ่งเฉยธรรมะคือการรู้ดับทุกข์ที่ใจนั่นแหละคือธรรมะคำสอนสอนให้ใจเฉยให้ใจนิ่งให้ใจเย็นให้เป็นคนไม่โกรธสอนให้เป็นคนใจดีนั่นคือธรรมะธรรมะคือจิตนั่นเองธรรมะจิตธรรมะจิตรู้จิตธรรมะใจรู้ใจก็คือรู้จักสงบระงับที่ใจมันคิดเป็นทุกข์แล้วก็พยายามรู้จักทุกข์แล้วก็ละทุกข์ในความคิดมันก็เลยสบายใจเป็นธรรมะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตของเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายธรรมะใจเป็นอย่างนั้นสังฆะพระสงฆ์เป็นอะไรพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติให้เราดูพระสงฆ์คือการละกิเลสให้เราดูที่เป็นพระอรหันต์ไปแล้วนั่นคือการท่านเหมือนพวกเราเนี่ยแหละพระสงฆ์เมื่อสมัยก่อนพระสงฆ์คือภิกษุณีหรือพระภิกษุเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็มีโลภโกรธหลงเหมือนพวกเราเนี่ยมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียแต่พอนั่นแหละท่าน
รู้ทุกข์ที่ใจท่านแต่ท่านก็มาดับทุกข์คือให้เป็นธรรมะแล้วก็ท่านก็ตัดความโกรธออกไปตัดความโลภออกไปความยินดียินร้ายออกไปแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระสงฆ์คือท่านไม่เกลียดใครแล้วตัดความเกลียดออกไปแล้วตัดความโกรธออกไปแล้วตัดความอิจฉาริษยามีแต่เมตตาธรรมท่านตัดออกจากใจท่านท่านก็เป็นพระสงฆ์เคยโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่ท่านก็ไม่เอาเอาแค่กินอิ่มเดียวเสียสละให้คนอื่นหมดมีทรัพย์เป็นร้อยๆโกรธก็ให้คนอื่นหมดไม่เอาเอาแค่อิ่มเดียวคือพระสงฆ์ไม่มีศัตรูกับใครมีแต่เมตตาเกื้อกูลเพื่อจะนำคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้แนะทุกคนให้รู้จักทางสงบนั่นคือพระอริยสงฆ์พระสงฆ์มีคุณกับชาวโลกคือการนำธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยชี้ให้ทุกคนรู้จักดับทุกข์ที่ใจสงบที่ใจไปสวรรค์ที่ใจนิพพานที่ใจดับทุกข์พ้นทุกข์ที่ใจรู้บุญบาปที่ใจนี่เป็นงานของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจของเราแล้วพระธรรมเกิดขึ้นในใจของเราแล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจแล้วเราก็เป็นสุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนเอหิปัสสิโกน้อมเข้ามาในใจก็คือเรากลายเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีธรรมไปอันนี้ก็ถือว่าได้ความสุขที่ใจเราเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็น้อมเข้ามาเป็นอย่างนี้ทุกคนก็มีความสบายใจเมื่อเข้ามาถึงวัดออกไปจากวัดก็หัดไปแล้วก็เอาวัดไปไว้ในใจเราไปทำให้ใจเย็นที่บ้านอีกทำไมเราไปอยู่วัดทำไมเราจึงสบายใจอยู่บ้านทำไมไม่สบายใจก็พยายามน้อมเอาพระไปไว้ในใจจนอยู่บ้านนั้นใจเย็นเมื่ออยู่บ้านนั้นใจเย็นก็เป็นสุขเขาเรียกว่ามีการดับทุกข์ที่ใจก็มีกุศโลบายเป็นกุศลตลอดวันคือฉลาดในการกินเดินนั่งนอนฉลาดในชีวิตเป็นอยู่คือไม่ปล่อยให้ความโลภโกรธหลงนั่นครอบงำจนเกิดทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเรามาวัดครั้งหนึ่งเราก็มาสร้างกุศลบารมีเนี่ยดับทุกข์ทุกข์มีสองทางเราก็ดับไปดับทางใจครั้งแรกคือดับทางใจก่อนทางกายนั้นมันดับไม่ได้เราก็ปล่อยวางเฉยเมื่อเราดับทุกข์ทางใจได้แล้วสุขก็ตามมาความทุกข์โน่นทุกข์นี่ก็ไม่มีแล้วทุกข์กังวลโน่นกังวลนี่ก็หมดไปเพราะเรารู้จักดับใจดับทุกข์ที่ใจเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาหมดสุขทั้งสองประการก็ได้ทุกข์ทั้งสองทางก็ดับไปหมดก็มีอุเบกขาในใจเราผู้เข้าถึงธรรมะก็เกิดความสบายอกสบายใจเย็นมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่เร่าร้อนชีวิตคนเราเมื่อเข้าถึงพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนก็ต้องการให้เรามีที่พึ่งต่างใจอย่างนี้แล้วสิ่งอื่นก็เป็นผลพลอยได้คนเราพอมีสติปัญญามีบุญกุศลขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นผลพลอยได้จะทำมาหากินก็เจริญวันเจริญคืนจะอยู่กับครอบครัวก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาในครอบครัวเพราะแก้ปัญหาหัวใจตัวเองตกทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาดีหมดเหมือนภรรยาสามีจะอยู่ให้กันเป็นสุขก็อยู่กันด้วยความเข้าใจพอเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แก้ตกหมดแต่ถ้าอยู่กันแบบไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วจะมีอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดปัญหาไปหมดเลยการที่ไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองปัญหาเต็มบ้านเลยไม่ว่าครอบครัวใดลองไม่เข้าใจกันสักนิดเดียวปัญหาเต็มบ้านไม่มีปัญหาก็เกิดปัญหาแต่ถ้าทำใจให้ดีทั้งคู่แล้วหมดปัญหาเย็นกันทั้งบ้านเลยหมดปัญหาทั้งครอบครัวเลยพอแก้ใจตัวเองตกแล้วปัญหาก็จบกันแค่นั้นเองฉะนั้นธรรมะคำสอนจึงเป็นคำสอนที่อัศจรรย์ซึ่งผู้ใดปฏิบัติแล้วย่อมนำความพ้นทุกข์และดับทุกข์ได้เห็นโดยปัจจุบันในชาตินี้เลย
ไม่ต้องไปรอผลตอบแทนทำเมื่อไรก็ได้รับผลเมื่อนั้นเลยทำใจดีเดี๋ยวนี้ก็ได้รับผลตอบแทนดีเดี๋ยวนี้ได้กำลังใจเดี๋ยวนี้อิ่มใจเดี๋ยวนี้สงบใจเดี๋ยวนี้เยือกเย็นใจเดี๋ยวนี้ทุกข์ต่างๆก็จะดับเดี๋ยวนี้เลยทำแล้วให้ผลทันใจทำความดีแต่เราจะต้องเข้ามาฝึกมาปฏิบัติธรรมเช่นการทำสมาธินี่เราจะต้องทำอยู่เสมอได้บ้างเสียบ้างแต่มันก็เป็นผลตามมาเองเป็นผลตามดีขึ้นมาเองมีแต่เจริญมีแต่จะงอกงามมีแต่ค้ำจุนจิตใจเราให้สูงส่งไปทุกวันฉะนั้นทำความดีไม่ต้องท้อถอยใครไม่ทำเราก็ทำของเรามันก็หมดไปสิ้นไปเองทุกพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจได้ไหมทำสมาธิกันไว้นะสมาธินี่ทำให้คนฉลาดทำให้คนรู้จักใจตัวเองสมาธินี่เป็นการเป็นช่างทำเบรกเป็นช่างซ่อมเบรกไม่ไปชนใครคนเราโดยมากใจมันไม่มีเบรกเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีใครควบคุมใจตัวเองก็กลายเป็นคนใจไม่ดีคอยมีเรื่องอยู่ทุกวันเพราะขาดสติทุกวันแต่ถ้าเราทำใจดีๆแล้วไม่มีเรื่องอะไรกับใครมีแต่เรื่องดีให้เขาทั้งวันดูที่คนใจดีไหมพูดให้คนใจดีทั้งวันพูดให้คนสนุกทั้งวันไอ้คนใจไม่ดีขึ้นมันใครพูดเนี่ยเขาทะเลาะกันทั้งวันพูดเนี่ยเขาไม่สบายใจทั้งวันพูดเมื่อไรก็ไม่สบายใจเมื่อนั้นนั่นแหละเพราะใจไม่ดีฉะนั้นทำใจดีดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาดีพูดให้คนดีใจอย่าพูดให้คนเสียใจอย่าพูดให้คนทะเลาะกันพูดให้คนเขาดีกันถ้าพูดไม่ดีก็หยุดพูดทำใจให้มันดีก่อนเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองเมื่อใจดีทุกสิ่งทุกอย่างดีมาหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยปัญหาก็แก้กันตรงใจอย่างเดียวคนมีเงินหมื่นเงินแสนเงินร้อยล้านก็ไม่มีความสุขเพราะใจไม่ดีแต่ถ้ามีเงินแล้วใจดีจึงจะเป็นสุขฉะนั้นใจคนเราเนี่ยห้ามคิดยากห้ามไม่ได้แน่ความคิดยิ่งมีมากก็คิดมากมีงานการงานมากก็คิดมากปัญหามากมีรักมากก็คิดมากทุกข์มากห่วงมากกังวลมากจะทำยังไงมันมากยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่คนเรานึกว่ามากเลยจะดีรักมากๆนึกว่าจะสบายรักมากกับห่วงมากอีกรักมากกับห่วงมากอีกเมื่อก่อนรักน้อยๆก็ไม่ดีอยากจะรักมากๆอยากจะรักแรงๆเห็นนะแต่ก่อนพอเพียงอยู่ไม่อยู่ด้วยกันก็ว่ารักกันนิดๆหน่อยๆถ้าอยู่กันมากๆอยู่ใกล้กันรักกันมากๆคงจะสุขไปแต่งไปขอมาอยู่ด้วยกันแล้วโหรักมากกันนี่โกรธมากเลยระวังมากหวงมากเป็นทุกข์เป็นกังวลมากเหมือนลูกเรารักมากก็ทุกข์หวงมากแต่ถ้าลูกคนอื่นเราไม่รักเราไม่ห่วงเลยจะเจ็บจะไข้จะตายเราไม่เคยทุกข์เลยเพราะเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่สามีเราจะเจ็บจะไข้จะตายเราก็ไม่ห่วงไม่ทุกข์ไม่ใช่ภรรยาเราไม่ใช่เราก็ไม่ห่วงจะเจ็บจะไข้จะตายเราก็ไม่ทุกข์แต่เราทุกข์เพราะคนที่เรารักมากๆแหมคนนี้ก็รักเรามากนะคนนี้จะรักมากนะทุกข์เพราะรักมากๆมันเป็นทุกข์ฉะนั้นพุทธเจ้าถ้าให้มีสติเพื่อกำจัดทุกข์ก็คือการปล่อยวางเฉยรู้รักแล้วก็เฉยไม่ใช่รักจนหลงจนถึงก็ตัดใจไม่อะไรไม่ได้นะทุกข์มากมันได้มากมากลับเป็นทุกข์ใช่ไหมมีเงินมากเราไม่ได้ใช้ทำไรเราก็เมตตาีขี้เหนียวเสียดายถ้าจะเป็นทุกข์หัวใจอยู่นั่นเองได้อะไรมาก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะมันมีมากเกิดเป็นทุกข์มันมีอะไรมากแต่ทำใจไม่ให้มากทำใจให้เป็นกลางมันได้มากมากลับเป็นทุกข์ใช่ไหม
มีเงินมากเราไม่ได้ใช้ทำไรเราก็แม่ตนีขี้เหนียวเสียดายถ้าจะเป็นทุกข์หัวใจอยู่นั่นเอง

ได้อะไรมาก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะมันมีมากเกิดเป็นทุกข์มันมีอะไรมากแต่ทำใจไม่ให้มากทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ผ่องใสเบิกบานแล้วมันก็สบายใจมากๆเพราะเราทำใจได้ถ้าคนเราไม่รู้จักมีมากกับเป็นทุกข์แต่นั้นถ้าเรามีศีลมีธรรมมากๆมันก็ไปสกัดกั้นความทุกข์ใจความหลงอันนั้นออกไปก็กลายเป็นความสุขสงบขึ้นมาแทนก็แก้ปัญหาหัวใจได้ดังนั้นเราก็เข้ามาวัดนี่เราก็มาแก้ปัญหาตรงจุดเขาเรียกว่าเกาทุกที่ขันเกาตรงหัวใจทุกตรงหัวใจก็แก้ตรงหัวใจ

ามให้เกิดความเข้าใจคือการพิจารณาไปตามกระแสธรรมกระแสธรรมอยู่ที่ไหนกระแสธรรมก็อยู่ที่ใจของเราใจเรานั่นแหละเป็นผู้มีกระแสธรรมความร้อนใจความร้อนใจก็ขาดกระแสความเย็นความเย็นเป็นธรรมะคือดับร้อนใจเรียกว่ากระแสธรรมอันเย็นความไม่สงบใจเป็นกระแสของความปรุงแต่งเรื่องราวที่เก่าๆสับสนเรื่องมีเรื่องที่ไม่สบายใจเราก็เอากลับมาคิดใหม่ก็กลายเป็นเรื่องสับสนเป็นเรื่องไม่สงบสุขจึงเรียกว่าเราต้องมีกระแสธรรมคือความเข้าใจในธรรมคือรู้จักห้ามใจก็เราที่ว่ามีกิเลสที่ว่ามีกิเลสหมายถึงว่ากิเลสนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากแต่ถ้าสะสมมันก็เป็นเรื่องทุกข์มากเท่านั้นเองคำว่ากิเลสนั่นแปลว่าเศร้าหมองแปลว่าทำให้เศร้าหมองใจเช่นเราให้ทานไม่เป็นเรามีความยึดว่าสมบัติของเราแก้วเวรบ้านเรือนทรัพย์สมบัติแม้แต่ร่างกายเราก็ยึดว่าเป็นของเราเมื่อเราเสียไม่สละไม่ได้ก็ถูกกิเลสคือความโลภครอบงำเมื่อความโลภครอบงำเขาเรียกว่าเมื่อโลภแล้วก็มีความหลงเผลอตัวสำคัญตนผิดว่าเราเอาเป็นของเราไปได้เมื่อเป็นงานเขาเรียกว่ามีกิเลสครอบงำก็ทำให้เราเนี่ยเศร้าหมองใจเกิดความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียไปคนเราเมื่อเกิดความเสียดายแล้วเมื่ออะไรไม่สมหวังก็จะเกิดความคับแค้นใจเกิดความต่อต้านเกิดความกังวลเกิดความโกรธความเกลียดความชังขึ้นมาเพราะเราไม่พอใจที่สิ่งที่เราเสียไปธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงว่าสอนให้เราได้รู้จักคำว่าเสียสละละวางแต่ที่เราจะเสียสละละวางทำใจให้สบายด้านเราต้องมีสมาธิสมาธิตัวนี้คือว่าตั้งใจมั่นเช่นเราหัดภาวนาหายใจเข้าเรียกว่าพุทหายใจออกเรียกว่าโทรู้จักลมอย่างนี้คือเรียกว่าลมละวางไม่ไปยึดอารมณ์ภายนอกก็เรียกว่าลมละวางลมไม่โกรธไม่ชังไม่หวงไม่หึงไม่เสียดายอะไรใครจะดีจะชั่วเรื่องของเขาไม่รู้ว่าดีชั่วที่ตัวเราทุกสุขที่ตัวเรา เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้จักการฝึกใจตัวเองการฝึกใจตัวเองนั่นคือการทำให้ใจนั้นไม่เศร้าหมองเขาเรียกว่าไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องครอบงำเพราะใจดีเช่นเขาด่าเราเขาว่าเราถ้าเรามีหลักทางใจเราก็พุทโธไว้พุทลมเข้าโธลมออกหรือตั้งสติรู้ตัวเพราะด้วยการฝึกซิจนเคยฝึกอดทนซิจนเคยฝึกปล่อยวางซิจนเคยยังฝึกวางใจซิจนเคยแล้วมันก็กลายเป็นคนมีสมาธิตั้งใจมั่นว่าความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาปองร้ายซึ่งคิดไม่ดีในแง่ในคนอื่นนั้นไม่ใช่เป็นความสุขของเราเรารู้ว่าการคิดไม่ดีประทุษร้ายต่อผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นความสุขของเราเลยเป็นความทุกข์ของเราอย่างมากความทุกข์ไม่ใช่คนอื่นเบียดเบียนเราความทุกข์จริงๆนั่นคือตัวเราเบียดเบียนตัวเราตั้งหากเช่นเราโกรธเขาทั้งที่เขาก็ยิ้มกับเราแต่เราโกรธเขาเราเกลียดเขาเราอิจฉาริษยาเขาทั้งที่เขาบางทีก็เป็นคนดีเหนือเรา
็นคนมีใจสูงเหนือเราหรือบางคนก็เป็นคนที่คนใจในสภาพที่ต่ำกว่าเราแต่เราก็กลับไปโกรธไปเกลียดเขามากกว่าเรากว่าเขาที่โกรธเกลียดเราสภาพอย่างนั้นเหมือนคนเกลียดตัวสัตว์คนเกลียดตัวสัตว์เกลียดตัวนอนเกลียดตัวแมลงป่องแมลงสาบเกลียดกิ้งกือคางคกเกลียดสัตว์เลื้อยคลานไอ้ตัวสัตว์พวกนั้นมันไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเลยแต่เราไปเกลียดมันไอ้คนที่เกลียดนี่กลับทุกข์มากตกใจหวั่นไหวถึงกำนั่งไม่ติดนอนไม่ติดเพราะเกิดความเกลียดแล้วก็เกิดความกลัวขนลุกขนชันนี่เนี่ยทุกข์ไม่ได้ใครทำให้เราไม่ใช่สัตว์พวกนั้นทำให้เราแต่เรานั่นเนี่ยเกลียดกลัวยิ่งกว่าสัตว์พวกนั้นอีกสัตว์พวกนั้นมันไม่ได้เกลียดได้กลัวอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เกลียดเรามันก็ไม่ได้ชังเรามันก็ไม่ได้แสดงความกลัวอะไรเราแต่ใจเราตั้งหากที่ไปตกใจเกลียดกลัวกับมันอย่างสุดขีดเพราะนั้นเรื่องใจเราเท่านั้นเนาะที่ว่าทุกข์เพราะใจเราทำเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเพราะเราคนมีกิเลสหมายถึงว่ากิเลสนั่นต่างหากที่ทำลายจิตใจเราไม่ใช่คนอื่นทำลายเราแต่คนไม่เข้าใจว่าสิ่งสังคมทุกวันนี้ไม่ดีเลยสังคมมีแต่คนไม่ดีมีแต่คนกระล่อนมีแต่คนกินเหล้าเมายามีแต่คนไม่เรียบร้อยมีแต่ผู้ชายไม่ดีมีแต่ผู้หญิงไม่ดีผู้ชายก็คบไม่ได้ผู้หญิงก็คบไม่ได้สังคมสมัยนี้ไม่ดีเลยแต่แท้ที่จริงนั้นเราไปมองสังคมไม่ดีความเป็นจริงไอ้ตัวที่เราคิดนั้นมันไม่ดีต่างหากไอ้ความเกลียดความโกรธความไม่พอใจในตัวเราต่างหากนั่นเนี่ยคือตัวสังคมในใจเราเราไม่สามารถจะทำใจของเราให้มีเมตตาต่อคนที่เขาไม่ดีเราอภัยให้เขาไม่ได้เหมือนเราเห็นไอ้คือคานมาคางคกคานมาแมลงสัตว์ที่เราเกลียดคานมาเราอภัยเขาไม่ได้เราโกรธเกลียดมันบางคนถึงกระทุบตีมันเห็นแล้วเกิดความไม่สุขใจแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีของมันอยู่ก่อนเรามันเกิดมาก่อนเราอีกสัตว์พวกนี้น่าเกลียดมาก่อนเราน่ารักมาก่อนเราแต่เรามาเกิดที่หลังมันแต่เรามาสมมติเราเกลียดโกรธมันฉะนั้นจึงว่าทุกข์ไม่มีใครทำให้เราคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ใครทำให้เราเลยตัวเราทำเราเองอย่าไปโทษว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ถ้าเรามีธรรมะล่ะแต่ถ้าเรามีธรรมะเราใจเย็นแล้วเราไม่โกรธล่ะเช่นคนคนนี้ชอบว่าคนชอบนินทาคนชอบแย่คนให้โกรธแต่เรากลับมาฝึกเสียเรามาฝึกใจเช่นหัดปฏิบัติธรรมเสียวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ใจของเราเย็นทำให้ใครแย่ไม่โกรธเราเป็นภรรยาที่สามีแย่ไม่โกรธเราเป็นสามีที่ภรรยาแย่ไม่โกรธเราเป็น

ชายที่เพื่อนชายแย่ไม่โกรธเราเป็นผู้หญิงที่เพื่อนหญิงเพื่อนชายแย่ไม่โกรธใครกระทบแล้วเราไม่หวั่นไหวเราไม่โกรธใครแล้วเป็นคนที่น่าเกลียดใครแล้วเป็นคนที่น่ารักใครแล้วเป็นคนที่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งพวกนี้แล้วทุกข์ไม่เกิดแก่เราเลยทุกข์ก็เกิดขึ้นกับคนที่ชอบแย่คนอื่นให้โกรธถ้าเราไม่โกรธแสดงไม่มีความทุกข์กับเราเขาบอกเหมือนใบบัวบอกเหมือนใบบัวน้ำมันมาหล่อที่ใบบัวแต่ใบบัวไม่เคยเปียกเลยใบบัวขังน้ำก็จริงแต่ใบบัวไม่เคยเปียกน้ำเลยชั้นใดก็ฉะนั้นบุคคลเราที่มีธรรมะไม่โกรธตอบไม่รำคาญตอบไม่เกลียดตอบไม่ชังตอบบุคคลที่ปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนใบบัวที่ไม่ยอมเปียกน้ำเลยถ้าจิตใจของเราทำใจใสสะอาดเหมือนกระดอกเหมือนกับทุกข์ก็เกิดขึ้นกับคนที่ชอบแย่คนอื่นให้โกรธถ้าเราไม่โกรธแสดงไม่มีความทุกข์กับเราเขาบอกเหมือนใบบัวบอกเหมือนใบบัวน้ำมันมาหล่อที่ใบบัวแต่ใบบัวไม่เคยเปียกเลยใบบัวขังน้ำก็จริงแต่ใบบัวไม่เคยเปียกน้ำเลยชั้นใดก็ฉะนั้นบุคคลเราที่มีธรรมะไม่โกรธตอบไม่รำคาญตอบไม่เกลียดตอบไม่ชังตอบบุคคลที่ปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนใบบัวที่ไม่ยอมเปียกน้ำเลยถ้าจิตใจของเราทำใจใสสะอาดเหมือนกระดอกเหมือนกับทุกข์ก็เกิดขึ้นกับคนที่ชอบแย่คนอื่นให้โกรธถ้าเราไม่โกรธแสดงไม่มีความทุกข์กับเราเขาบอกเหมือนใบบัวบอกเหมือนใบบัวน้ำมันมาหล่อที่ใบบัวแต่ใบบัวไม่เคยเปียกเลยใบบัวขังน้ำก็จริงแต่ใบบัวไม่เคยเปียกน้ำเลยชั้นใดก็ฉะนั้นบุคคลเราที่มีธรรมะไม่โกรธตอบไม่รำคาญตอบไม่เกลียดตอบไม่ชังตอบบุคคลที่ปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนใบบัวที่ไม่ยอมเปียกน้ำเลยถ้าจิตใจของเราทำใจใสสะอาดเหมือนกระดอกเหมือนกับที่ขายปัญหาของตัวเองไม่ได้คิดมองอื่นไม่ดีกับเรามองอคติกับสังคมมองอคติกับคนอื่นคิดว่าเขาไม่ดีกับเราอย่างนั้นเขาไม่ดีกับเราอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่หรอกมันใจของเราเหมือนกับเราไปมองข้อสอบเนี่ยข้อสอบมันยากจริงที่จริงข้อสอบไม่ยากหรอกเราทำไม่ได้เองถ้าข้อสอบยากทุกคนก็คงสอบไม่ผ่านแต่ที่จริงข้อสอบไม่ยากเลยข้อสอบเป็นกลางแต่เราไม่ขยันเรียนเองเราไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเองเราไม่มีสติปัญญาที่จดจำสนใจเองพอไปตอบแล้วข้อสอบก็ยากแท้ที่จริงข้อสอบนั้นไม่ยากหรอกข้อสอบง่ายยากสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิยากสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจแต่สำหรับคนที่มีสมาธิตั้งใจจดจำศึกษาเรียนง่ายนิดเดียวไอ้คนที่สอบเอาที่หนึ่งได้มันง่ายก็เพราะมันตั้งใจไอ้คนที่สอบตกมันยากก็เพราะมันไม่ตั้งใจข้อสอบมันเดียวกันมันได้สำหรับคนที่ง่ายสำหรับคนที่ตั้งใจมีสมาธิในการเรียนมันยากสำหรับคนที่สอบตกทั้งที่ข้อสอบมันเดียวมันยากมันง่ายต่างกันที่ใจเรานั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบว่าคนเรานั้นทุกข์ไม่ใช่ใครทำให้มันเรื่องของใจเราเองอย่าไปโทษคนอื่นทำให้เราอย่าไปโทษว่าข้อสอบมันยากอย่าไปโทษว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีที่โกรธนั้นใจเราไม่ดีที่เกลียดนั้นใจเราไม่ดีที่ไปรักไปหลงไปชังนั้นเพราะใจเราไม่ดีโทษทุกข์มันตามมาเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาในการฝึกจิตตัวเอง

ที่เรามาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบนี้เป็นการศึกษาตัวเองเป็นการค้นคว้าเป็นการศึกษาเรียกว่าจิตวิทยาเป็นการค้นคว้าชีวิตที่แท้จริงว่าใจเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนชนิดไหนมาวัดนี่เหมือนเรามาวัดใจเองว่าเราเป็นคนชนิดไหนคนโทสะร้ายหรือคนเมตตาหรือเราเป็นคนประเภทเห็นแก่ตัวหรือไปเป็นคนหน้าซื่อใจคดหรือเป็นคนใจก็คดหน้าก็คดหรือเป็นคนทั้งใจซื่อทั้งหน้าซื่อเราเป็นคนประเภทไหนเราก็มาวัดตัวเองได้เราก็แก้ตัวเองได้เลยธรรมะนี่แก้ตัวเองทั้งหมดถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนใจไม่ซื่อเราจะคบกับใครก็ไม่นานจะรักใครก็ไม่จริงหลักหลอกไม่จริงใจกับใครเราก็รู้เลยว่าใจอย่างนี้หาความสุขไม่ได้หาเพื่อนตายไม่ได้หาความสงบไม่ได้แน่นอนเพราะใจเราไม่ซื่ออะไรทำให้ไม่ซื่อเพราะความเห็นแก่ตัวคิดจะได้จะเอาเปรียบคนอื่นเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเราก็พยายามฝึกใจเราเสียสละเช่นหัดมาให้ทานอย่างเงี้ยให้เป็นผู้ให้ใครมีทุกข์แล้วให้เขามีความสุขเขาทุกข์ใจเขาปลอบใจเขาดีใจแล้วไม่ทำลายน้ำใจใครให้เสียใจแล้วก็เป็นผู้เสียสละทั้งกายวาจาใจถ้ากายเรามาเป็นผู้ให้ผู้ให้ต่อไปกายเราเป็นคนแก้นิสัยตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนเมตตาเป็นคนเป็นที่รักของคนทุกคนเลยถือรูปของเราจะไม่งามแต่ใจเรางามคนก็หลักนำใจแต่ถ้ารูปเรางามแต่ใจเราไม่เอาถือรักรูปก็รักไม่กี่วันก็เบื่อของเราไม่สวยใจเราไม่งามฉะนั้นศีลธรรมเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเราก็พยายามฝึกใจเราเสียสละเช่นหัดมาให้ทานอย่างเงี้ยให้เป็นผู้ให้ใครมีทุกข์แล้วให้เขามีความสุขเขาทุกข์ใจเขาปลอบใจเขาดีใจและไม่ทำลายน้ำใจใครให้เสียใจแล้วก็เป็นผู้เสียสละทั้งกายวาจาใจถ้ากายเรามาเป็นผู้ให้ต่อไปกายเราเป็นคนแก้นิสัยตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนเมตตาเป็นคนเป็นที่รักของคนทุกคนเลยถือรูปของเราจะไม่งามแต่ใจเรางามคนก็หลักนำใจแต่ถ้ารูปเรางามแต่ใจเราไม่เอาคือรักรูปก็รักไม่กี่วันก็เบื่อของเราไม่สวยใจเราไม่งามฉะนั้นจริงเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเราก็พยายามฝึกใจเราเสียสละเช่นหัดมาให้ทานอย่างเงี้ยให้เป็นผู้ให้ใครมีทุกข์แล้วให้เขามีความสุขเขาทุกข์ใจเขาปลอบใจเขาดีใจแล้วไม่ทำลายน้ำใจใครให้เสียใจแล้วก็เป็นผู้เสียสละทั้งกายวาจาใจถ้ากายเรามาเป็นผู้ให้ต่อไปกายเราเป็นคนแก้นิสัยตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนเมตตาเป็นคนเป็นที่รักของคนทุกคนเลยถือรูปของเราจะไม่งามแต่ใจเรางามคนก็หลักนำใจแต่ถ้ารูปเรางามแต่ใจเราไม่เอาถือรักรูปก็รักไม่กี่วันก็เบื่อของเราไม่สวยใจเราไม่งามฉะนั้นจริงเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเราก็พยายามฝึกใจเราเสียสละเช่นหัดมาให้ทานอย่างเงี้ยให้เป็นผู้ให้ใครมีทุกข์แล้วให้เขามีความสุขเขาทุกข์ใจเขาปลอบใจเขาดีใจและไม่ทำลายน้ำใจใครให้เสียใจแล้วก็เป็นผู้เสียสละทั้งกายวาจาใจถ้ากายเรามาเป็นผู้ให้ต่อไปกายเราเป็นคนแก้นิสัยตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนเมตตาเป็นคนเป็นที่รักของคนทุกคนเลยถือรูปของเราจะไม่งามแต่ใจเรางามคนก็หลักนำใจแต่ถ้ารูปเรางามแต่ใจเราไม่เอาคือรักรูปก็รักไม่กี่วันก็เบื่อของเราไม่สวยใจเราไม่งามฉะนั้นศีลธรรมจึงเป็นน้ำใสแล้วก็เป็นน้ำกลั่นน้ำกรองไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นน้ำขุ่นโคลนตมที่อยู่ในทองร่องอย่างนั้นถ้าคุณแบบนั้นก็ไม่มีใครต้องการ

แต่ถ้าเป็นน้ำใสก็ใสโดยเมตตามีคุณธรรมถ้าคุณก็คุณเหมือนน้ำกะทิที่เขาเอาไปทำขนมนมเนื้อให้กินให้หวานได้ก็เรียกว่ามันหวานมันมีคุณธรรมซึ่งคนเราที่จะมีรสทางจิตใจให้มีคุณธรรมอันนี้ก็คือต้องเข้าฝึกธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าแม่ตายพ่อตายญาติพี่น้องตายจะแผ่เมตตาให้ยังไงได้เขาบอกให้นั่งสมาธิ5นาทีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนั้นถึงญาติได้ทำไมจะต้องนั่งสมาธิแผ่เลยไม่ได้หรือเขาบอกว่าใจมันไม่มีคุณธรรมใจมันไม่มีความสงบใจมันไม่รวมเป็นพลังเราจะเป็นคนดีก็ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมคือความสงบใจเราจะต้องสมมติว่าเราเนี่ยคบกันอยู่ด้วยกันแต่เราไม่มีคุณธรรมมีแต่ความโกรธมีแต่ความขัดแย้งไม่ตรงใจกันทุกวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้มีความสุขไม่ได้เพราะทุกคนทำใจไม่ได้แต่คนเราถ้ามีคุณธรรมทำใจได้ล่ะอยู่ด้วยกันไม่เคยโกรธกันไม่เคยเกลียดกันนั่นแหละหลักคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทุกคนเราเนี่ยได้รู้จักใจตัวเองรู้จักนิสัยตัวเองที่ห้ามใจเป็นโดยมากคนเราต้องการทำตามใจตัวเองต้องการเป็นเจ้าอารมณ์คือพอใจที่จะทำและไม่พอใจที่จะให้ใครขัดขืนเราขัดแย้งใจเราโดยมากคนเราชอบตามใจตัวเองชอบตามความคิดตัวเองชอบตามความเห็นตัวเองถึงเราว่าดีแล้วคนอื่นขัดแย้งเราว่าเราก็เกิดไม่พอใจทันทีคนเราที่อยู่กันไม่เป็นสุขก็เพราะมีอารมณ์นี้พอใจที่จะทำตามใจตัวเองไม่พอใจที่คนอื่นมาขัดแย้งเราแต่ธรรมะพุทธเจ้าเป็นงั้นคนที่จะอยู่เป็นสุขได้นะบอกต้องขัดใจตัวเองต้องให้คนอื่นขัดใจเราบ้างแล้วเราก็ทำตามที่เขาขัดเราเพื่อแก้ไขใจเราถ้าเกิดเราอยู่กับสังคมสามารถปรับตัวเองได้ที่ว่าขัดใจตัวเองอยู่ทุกวันอะไรก็เป็นเรียกว่าขัดกิเลสตัวเองอะไรที่มันพอใจเราก็พิจารณาว่ามันถูกหรือเปล่าที่เราเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหโทโสเนี่ยเราทำไประบายอารมณ์จริงว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกเราก็ไม่เชื่อมันแล้วเราทำอะไรผิดพลาดคนอื่นมาคัดแย้งเราก็พอใจที่คนอื่นมาคัดแย้งเราเมื่อขัดใจเราได้ขัดใจตัวเองได้บุคคลนั้นอยู่กับความสุขได้อยู่กับความรื่นเริงบันเทิงใจไม่เศร้าหมองได้เพราะมีธรรมะในใจแต่ล้วนแล้วแต่ทุกคนเราโดยมากก็ไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์เพ้อฝันไปตามอารมณ์ตัวเองพอใจอย่างไรก็ไม่มีเคยรู้ใจตัวเองไม่เคยขัดใจตัวเองก็เรียกว่าไม่รู้จักรูปนามคือไม่รู้จักจิตตัวเองที่สามัญสำนึกหรือว่าใต้สำนึกแต่ถ้าเรารู้ธรรมะแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อขณะนี้เรากำลังคิดขณะนี้เราสงบหรือไม่ขณะนี้เรากำลังแล้วเราทำอะไรผิดพลาดคนอื่นมาคัดแย้งเราก็พอใจที่คนอื่นมาคัดแย้งเราเมื่อขัดใจเราได้ขัดใจตัวเองได้บุคคลนั้นอยู่กับความสุขได้อยู่กับความรื่นเริงบันเทิงใจไม่เศร้าหมองได้เพราะมีธรรมะในใจแต่ล้วนแล้วแต่ทุกคนเราโดยมากก็ไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์เพ้อฝันไปตามอารมณ์ตัวเองพอใจอย่างไรก็ไม่มีเคยรู้ใจตัวเองไม่เคยขัดใจตัวเองเขาเรียกไม่รู้จักรูปนามคือไม่รู้จักจิตตัวเองที่สามัญสำนึกหรือว่าใต้สำนึกแต่ถ้าเรารู้ธรรมะแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อขณะนี้เรากำลังคิดขณะนี้เราสงบหรือไม่ขณะนี้เราแล้วเราทำอะไรผิดพลาดคนอื่นมาคัดแย้งเราก็พอใจที่คนอื่นมาคัดแย้งเราเมื่อขัดใจเราได้ขัดใจตัวเองได้บุคคลนั้นอยู่กับความสุขได้อยู่กับความรื่นเริงบันเทิงใจไม่เศร้าหมองได้เพราะมีธรรมะในใจ

แต่ล้วนแล้วแต่ทุกคนเราโดยมากก็ไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์เพ้อฝันไปตามอารมณ์ตัวเองพอใจอย่างไรก็ไม่มีเคยรู้ใจตัวเองไม่เคยขัดใจตัวเองก็เรียกว่าไม่รู้จักรูปนามคือไม่รู้จักจิตตัวเองที่สามัญสำนึกหรือว่าใต้สำนึกแต่ถ้าเรารู้ธรรมะแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อขณะนี้เรากำลังคิดขณะนี้เราสงบหรือไม่ขณะนี้เรากำลังปรุงแต่

พุทโธนับสองเพราะใจมันจะเลิศอื่นรู้ทันทีตาหลับตาพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพอใจคิดอย่างอื่นเรารู้ทันทีแล้วเราจะรู้เรานับเข้านับเข้าว่าอ๋อใจเราเป็นอย่างนี้หรอกเหรอมันจะพาไปทำอย่างนี้หรอกเหรอไอ้สิ่งที่เราคิดบ่อยๆจริงๆมันไม่ถูกก็มีแต่เราไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาเราก็ตามอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลาเรียกคนทำผิดเหมือนที่คนเสพติดสมมติคนสูบบุหรี่เนี่ยถ้าเรามานั่งสมาธิในจิตมันสูบตลอดเวลาตัวมันยังไม่สูบจิตมันสูบเพราะมันติดแล้วพอนั่งไปจิตมันก็ไปหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ5นาทีนี่จิตมันหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพอนั่งสักครึ่งชั่วโมงจิตมันสูบบุหรี่ตั้งหลายหนพอเลิกแล้วรีบสูบบุหรี่เลยเราจะรู้อ๋อจิตคนเราเนี่ยมันสูบก่อนจึงกระทำที่หลังอะไรๆทั้งหมดในจิตมันทำก่อนหมดจึงทำตามโกรธจิตมันก็ทำก่อนตัวจึงทำตามเกลียดก็จิตมันทำก่อนรักชังจิตมันทำก่อนหมดอะไรๆที่ยังจะทำเกินเลยต่อหน้าที่เนี่ยการกระทำทั้งหมดจิตทำก่อนหมดเช่นสมมติคนอยากจะกินเหล้าเนี่ยคนติดเหล้าเขาไม่รู้ใจตัวเองหรอกว่ามันกินเพราะอะไรแต่คนนั่งสมาธิเราพอนั่งหลับตาพุทลมเข้าโทมันไปนู้นเลยไปคว้าแก้วเหล้าดื่มเลยมันจ่ายเงินเสร็จซื้อเอาเงินไปซื้อไปนั่งโต๊ะกินเหล้าตัวมันยังไม่ไปเลยนะใจมันไปมันไปกินเจนผลที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเจตสิกมันปรุงแล้วปรุงอีกห้ามไม่ได้แล้วมันตัวมันจึงจะไปกินตามที่นิมิตนั้นเกิดขึ้นทีนี้คนเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้อารมณ์พวกนี้เลยก็ทำตามหมดติดอะไรก็ทำอันนั้นกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเรียกว่าไม่รู้ทันใจแต่แท้ที่จริงแล้วตกอยู่ในธาตุของมันทั้งหมดมันปรุงก่อนตั้งนานแหละอันนี้เรียกว่าเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมารู้ใจตัวเองแล้วก็สามารถห้ามได้พอเราเห็นอย่างนี้เราทันใจทันทีโอ้เนี่ยคนเรานี่อยู่ในอำนาจของจิตทั้งหมดมันปรุงก่อนนะมันจึงจะไปมันกรุงอ่อนก่อนนะจึงจะทำพอเข้าใจไหมโยมพวกนี้รู้เรื่องไหมพวกนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้รู้นั่งสมาธิต่อนะคนไหนไม่รู้ใจยังนั่งเดี๋ยวรู้นั่งโดยเห็นว่ามันไปยังไงใจเรานั่งคุมใจเราแล้วนะเข้าเราจะเป็นคนที่รู้ทันใจตัวเองแล้วพอรู้ทันใจนะเข้านะเข้านะเรื่องนี้เนี่ยห้ามได้หมดที่ว่าคนจะเสพติดหรือว่าห้ามไม่ได้เนี่ยลองมานั่งสมาธิมันปรับตัวเองได้แม้แต่คนเมาเราให้นั่งสมาธินะเข้าไม่ดื่มหรอกคนที่โกรธนะเข้าโกรธพอมาทำใจให้สงบรู้ใจตัวนี้ได้ไม่โกรธหรอกกลายเป็นคนใจเย็นมันรู้แล้วมันละได้แต่ถ้าไม่รู้แล้วละไม่ได้ของละเอียดอ่อนเป็นเรื่องธรรมภายในเรียกว่าธรรมะลมเราต้องรู้อารมณ์ภายในแล้วจึงจะแก้ใจของเจ้าของได้ผู้ปฏิบัติจึงกลายเป็นคนใจเย็นคนไม่สับสนคนไม่วุ่นวายคนไม่เล่าร้อนเป็นคนมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราถ้าไม่มางี้แล้วเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนะเราเป็นมนุษย์ก็ไปตามอารมณ์โกรธรักชังไปตามอารมณ์ไม่มีอะไรเป็นหลักของชีวิตตัวเองเลยหาความสุขไม่ได้หรอกไปกับความเล่าร้อนอยากทำอะไรก็ทำตามใจแต่ถ้าเรามาอย่างนี้ได้มันมีหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราได้มีสติคุ้มครองใจก็จะเป็นคนหยุดลังห้ามใจให้เย็นสงบได้แต่เราต้องมีปัญญานะคนโง่เอาธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้นะคนโง่สงบใจไม่ได้นะคนที่สงบใจไม่ได้มันยังฉลาดกับใจตัวเองไม่ได้คนที่จะสงบใจได้ต้องมีปัญญามีสติคนปัญญาอ่อนก็ทำไม่ได้นะคนฟุ้งซ่านมากก็จะต้องฝึกมานานคนที่จะฝึกธรรมะพุทธเจ้าได้ต้องมี

สติมีสมาธิมีปัญญารู้จักเท่าทันใจตัวเองนั่นแหละจึงจะดับทุกข์ที่ใจนะสามารถที่ทำให้ใจตัวเองเย็นได้ละความปรุงแต่งละความปรุงซ่านเล่าร้อนได้เราต้องเข้ามาถึงธรรมในใจถ้ามองใจตัวเองไม่ออกเราไม่ต้องไปมองใจใครเลยฉะนั้นธรรมะจึงว่ามองด้านในคือมองเห็นจิตตัวเองอยู่เสมอสุขก็ดีทุกข์ก็ดีคิดอะไรทั้งอดีตอนาคตเรามาประพฤติปฏิบัติที่ใจเราแล้วเราก็ละวางสิ่งพวกนี้ไปแล้วเขาก็เหลือใจเป็นหนึ่งพอใจเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นคนใจดีคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ชังกันแล้วสังคมก็อยู่อย่างสงบสุขเพราะมีสติหักห้ามใจได้เราจึงต้องมาฝึกกันนะที่เรามาวัดสังฆทานเนี่ยเรามาฝึกใจตรงนี้เราเข้ามาเราต้องมาหัดฝึกจึงจะฟังธรรมะรู้เรื่องจึงจะเข้าใจธรรมะถ้าเราไม่ฝึกเราก็นั่งตาแจ๋วอยู่เงี้ยตาแจ๋วแต่ใจไม่แจ๋วใจรับไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจมันนั่งตาแจ๋วแต่ใจมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันทำไม่ได้เพราะจิตมันรวมไม่ลงจิตมันเตลิดเปิดเปิงมานานแล้วมันจะมารวมอยู่วันเดียวไปไม่ไหวฟังไปก็ไปดีกว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วมันฟุ้งมันก็ได้แค่นั้นเองไปวันไหนก็ร้อนเรื่อยไปมาสังฆทานก็ร้อนไปธรรมกายก็ร้อนไปส่วนแก้วก็ร้อนร้อนหมดทุกวันเพราะใจมันร้อนทำไม่ได้ไปนั่งตาแจ๋วแต่ใจไม่แจ๋วสักทีโอ้ยไปร้อยวัดก็ไม่สงบไปนั่งฟังยันตายก็ไม่สงบมันฟังไม่รู้เรื่องใจมันสงบไม่ได้ภาวนาไม่เป็นพุทโธไม่เป็นมันจะได้อะไรมันต้องตัดใจมันอยู่ที่ตัวเราตั้งหากที่จะตัดสินให้มันสงบหรือไม่สงบไม่ใช่อยู่ที่พระพูดเพราะหรือไม่เพราะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันต้องรู้เรื่องของใจตัวเองนั่นแหละจึงจะหลงเอ่ยถึงซึ่งความดับทุกข์สงบสุขได้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะต้องเข้าใจเข้าถึงนามธรรมคือจิตของเราทั้งหมดที่บอกให้ภาวนาแค่นี้ทำไมรู้ต้องมากมายภาวนาแค่พุทโธเนี่ยรู้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์รู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นรกรู้นิพพานได้แค่พุทโธอย่างเดียวนี่รู้ได้เพราะอะไรเพราะมันมีสมาธิสมาธิมันทำให้เกิดปัญญา

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ใคร่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมผู้ใจบุญทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เจริญสุขท่านผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ข้าราชการผู้คุมทุกท่านทุกคนที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมและก็ได้ปรารภธรรมะกับญาติโยมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมงคลอย่างดีที่เราได้พบกันกับเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ค่ายฟังธรรมปฏิบัติธรรมผู้ใจบุญทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เจริญสุขท่านผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ข้าราชการผู้คุมทุกท่านทุกคนที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมและก็ได้ปรารภธรรมะกับญาติโยมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมงคลอย่างดีที่เราได้พบกัน

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ใคร่ความธรรมปฏิบัติธรรมผู้ใจบุญทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เจริญสุขท่านผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ข้าราชการผู้คุมทุกท่านทุกคนที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมและก็ได้ปรารภธรรมะกับญาติโยมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมงคลอย่างดีที่เราได้พบกันกับเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ค่ายฟังธรรมปฏิบัติธรรมผู้ใจบุญทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เจริญสุขท่านผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ข้าราชการผู้คุมทุกท่านทุกคนที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมและก็ได้ปรารภธรรมะกับญาติโยมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมงคลอย่างดีที่เราได้พบกันก็เพื่อจะได้แสดงที่บ้านที่อำเภอบ้านไร่ก็มีพวกคณะนายอำเภอและข้าราชการตลอดทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มาฟังธรรมกันมากพอสมควรซึ่งนายอำเภอก็เป็นอำเภอตัวอย่างที่ดีที่เป็นบุคคลที่นำที่ดีที่ด้วยการเลิกอบายมุขด้วยการไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่จึงจะหาได้ยากสำหรับผู้นำที่เอาศีลธรรมเข้ามาปกครองต่อไปบ้านเมืองก็คงจะสงบร่มเย็นแล้วก็โยมทุกคนก็พามาที่อำเภอหนองฉางก็มาแสดงธรรมที่นั่นเสร็จแล้วก็วันนี้ก็มาได้พบกับญาติโยมในที่นี้เป็นครั้งแรกก็คงจะได้พูดคุยกันบ้างบางอย่างที่พอสมควรกับเวลาความจริงอาตมาก็เคยเข้าไปที่เรือนจำบางขวางบ่อยครั้งเมื่อก่อนตอนหลังๆนี่ก็ได้ส่งพระไปก็ปีที่แล้วนั้นพระที่วัดก็ไปแสดงกันทั้งหมดทุกแดนเลยต้องใช้พระไปแสดงทุกอาทิตย์เนี่ยก็ใช้พระมากก็ที่นั่นก็สนใจปฏิบัติกันดีทั้งผู้คุมก็เป็นมหาที่ส่วนมากพวกมหาปริญญาก็รู้ธรรมะดีแล้วก็สนใจปฏิบัติกรรมฐานก็เลยนำขององค์กรรมฐานเนี่ยไปสอนให้กับผู้ที่อยู่ในเรือนจำให้สงบจิตใจไม่ให้เราร้อนไม่ให้วุ่นวายแล้วก็ภายในเรือนจำนั้นบุคคลก็บางคนก็เป็นเคยอยู่ข้างนอกก็เคยผ่านวัดผ่านวาผ่านโบสถ์ผ่านเรียนผ่านศึกษามาดีแล้วพอมาสะกิดมาเปิดธรรมะให้รู้บ้างก็เขาเข้าใจได้แสงสว่างก็ได้ปฏิบัติตนให้เกิดความสุขสงบอยู่ในเรือนจำได้อย่างดีทั้งผู้คุมและก็ทั้งคนที่อยู่ในเรือนจำอันนี้ที่บางขวางบางคนก็ใช้ได้ประโยชน์มาก คือวิธีที่ว่าเราทำอย่างไรเราจะอยู่เป็นสุขอันนี้สำคัญในชีวิตของคนเราทุกคนเราต้องการอยู่เป็นสุขทุกคนไม่ต้องการอยู่เป็นทุกข์ไม่มีใครคนไหนบอกฉันอยากอยู่เป็นทุกข์ฉันไม่อยากอยู่เป็นสุขไม่มีใครประกาศตัวว่าต้องการอยู่เป็นทุกข์ทุกคนต้องการความสุขแม้แต่ว่าจะมนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็อยากได้ความสุขฉะนั้นว่าทำอย่างไรเราจะอยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่คนเดียวก็เป็นสุขอยู่หมู่มากก็เป็นสุขอันนี้ถ้าเราทำใจได้ก็เป็นสุขจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าทำอย่างไรเราจะอยู่อย่างสงบสุขเราจะไม่มีอะไรมาคุ้มขังจิตใจเราได้อาจถึงอื่นจะมีกำแพงมีอะไรหนาแน่นแต่ว่าจิตใจของเรานี้ไม่มีอะไรมาคุ้ม

ขังได้มันสามารถจะคิดไปถึงบ้านถึงพี่น้องถึงลูกถึงเมียถึงการงานถึงอดีตที่ได้มามันไปได้ใจเรียกว่ามันขังใจไม่อยู่ใจมันสามารถออกไปได้แต่ถ้าใจมันออกไปบ่อยๆมันก็เกิดทุกข์เกิดความไม่สงบเกิดความเป็นกระสับกระส่ายอยากไปตามใจตัวเองแต่ถ้ามันไปไม่ได้มันก็เกิดกระวนกระวายเกิดความเล่าร้อนเป็นทุกข์อย่างมากเรียกว่าฉะนั้นเราทำอย่างไรเราที่จะเข้าไปควบคุมใจดวงนี้ได้ว่าให้มันสงบสุขร่มเย็นคือไม่ใช่ว่าอาตมาจะมาพูดให้โยมทำอย่างเดียวอาตมาเคยอยู่อย่างนี้มาแล้วแต่ว่าไม่เคยเข้ามาอยู่ในเรือนจำอย่างนี้นะเคยอยู่ในสภาพที่ขังตัวเองมาแล้ว3 ปีตอนนั้นอาตมาบวช

เคยอยู่ในสภาพที่ขังตัวเองมาแล้ว3ปีตอนนั้นอาตมาบวชได้พรรษาหนึ่งแล้วก็ออกเดินธุดงค์นี่เล่ากันย่อๆนะก็เดินเที่ยวไปแล้วก็คิดอยากจะได้สมาธิอยากจะรู้เรื่องว่าสมาธิเนี่ยมันมีดีแค่ไหนก็มาถามกลับจากธุดงค์มา7เดือนกลับมาถามอาจารย์ว่าสมาธิเป็นอย่างไรเขาบอกสมาธิก็นั่งอย่างนี้นะเป็นสมาธิบอกผมไม่เห็นเป็นสมาธิเลยผมนั่งอย่างไรก็ไม่เป็นสมาธินั่งมา7เดือนแล้วไม่เป็นสมาธิต้องสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิบอกผมทำยังไงดีผมจะได้รู้เรื่องสมาธิก็บอกมีทางเดียวนะท่านต้องปฏิบัติกินเดินนั่งนอนให้รู้จักเราก็เลยอธิษฐานตัวเองเข้าไปอยู่ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ขังตัวเองมาแล้ว3ปีตอนนั้นอาตมาบวชได้พรรษาหนึ่งแล้วก็ออกเดินธุดงค์นี่เล่ากันย่อๆนะก็เดินเที่ยวไปแล้วก็คิดอยากจะได้สมาธิอยากจะรู้เรื่องว่าสมาธิเนี่ยมันมีดีแค่ไหนก็มาถามกลับจากธุดงค์มา7เดือนกลับมาถามอาจารย์ว่าสมาธิเป็นอย่างไรเขาบอกสมาธิก็นั่งอย่างนี้ไงเป็นสมาธิบอกผมไม่เห็นเป็นสมาธิเลยผมนั่งอย่างไรก็ไม่เป็นสมาธินั่งมา7เดือนแล้วไม่เป็นสมาธิต้องสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิบอกผมทำยังไงดีผมจะได้รู้เรื่องสมาธิก็บอกมีทางเดียวนะท่านต้องปฏิบัติกินเดินนั่งนอนให้รู้จักเราก็เลยอธิษฐานตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพที่ขังตัวเองมาแล้ว3ปีตอนนั้นอาตมาบวชได้พรรษาหนึ่งแล้วก็ออกเดินธุดงค์นี่เล่ากันย่อๆนะก็เดินเที่ยวไปแล้วก็คิดอยากจะได้สมาธิอยากจะรู้เรื่องว่าสมาธิเนี่ยมันมีดีแค่ไหนก็มาถามกลับจากธุดงค์มา7เดือนกลับมาถามอาจารย์ว่าสมาธิเป็นอย่างไรเขาบอกสมาธิก็นั่งอย่างนี้นะเป็นสมาธิบอกผมไม่เห็นเป็นสมาธิเลยผมนั่งอย่างไรก็ไม่เป็นสมาธินั่งมา7เดือนแล้วไม่เป็นสมาธิต้องสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิบอกผมทำยังไงดีผมจะได้รู้เรื่องสมาธิก็บอกมีทางเดียวนะท่านต้องปฏิบัติกินเดินนั่งนอนให้รู้จักเราก็เลยอธิษฐานตัวเองเข้าไปอยู่ป่าช้า

ตอนนั้นเข้าพรรษา2แล้วก็พอโยมแม่กลับจากธุดงค์แม่ก็บวชทีนะพ่อก็บวชพระพ่อบวชตั้ง28พรรษาแล้วบวชตั้งแต่อาตมายังอายุ10กว่าขวบพอลูกเริ่มช่วยตัวเองได้พ่อก็บวชพระเลยแล้วแม่ก็บวชทีตามที่อาตมาธุดงค์น้องก็เลยบวชทุกวันนี้น้องก็ยังบวชธุดงค์อยู่ทีนี้อาตมาก็เลยอยากรู้เรื่องนี้เริ่มต้นพรรษาที่สองที่หนึ่งเริ่มทำแต่มันไม่รู้พอที่สองปุ๊บก็อธิษฐานตัวเองขอเข้าไปอยู่ป่าช้าเอาบอกโยมแม่บอกอะไรก็ได้ถ้าไม่มีก็เอากรดปักแต่ความจริงเราไปลองปักกรดอยู่3วันก่อนวันแรกมันกลัวเหลือเกินกลัวแต่ก็ทนเอาพอได้3วันมันมีความสุขยังมีความสุขมากที่เราไม่เคยได้รับลดในชีวิตที่เราใช้มาตลอดเราไปอยู่กับผีไปนอนกับผีวันที่3มีความสุขมากทั้งที่ฝนก็ตกนะแต่มีความสุขจริงๆในชีวิตที่เราไม่เคยเจอความสุขพอเราดับจากความกลัวไปได้ความสุขมันเกิดขึ้นแต่ตอนหัวค่ำเที่ยงคืนเนี่ยมันกลัวจริงๆแล้วพอตัดสินใจได้ก็เจอความสุขแล้วอาตมาก็ยึดมั่นว่าพรรษานี้เราจะต้องเข้าป่าช้าจะต้องไปเก็บตัวอยู่สัก3เดือนเสร็จแล้วก็ไปหาอาจารย์อาจารย์บอกเอายังไงจะปฏิบัติยังไงจะเรียนอภิธรรมต่อหรือจะปฏิบัติบอกไม่เรียนเพราะเรียนมาพอแล้วไม่อยากเรียนอยากจะรู้เรื่องปฏิบัติเพื่อนเพื่อนพระเขาเรียนกันหมดเขาเรียนกันจบอาตมาอยากรู้เรื่องกรรมฐานไม่เรียนไม่เอาละลาภยศสรรเสริญพอกันทีเอาแค่กรรมฐานเนี่ยชีวิตนี้เราจะได้รู้ว่าบุญมีจริงอย่างไรบาปมีจริงอย่างไรสวรรค์นรกมีจริงอย่างไรบวชแล้วไม่รู้นี่เสียชาติเกิดที่มาบวชนะต้องบวชให้รู้ให้เห็นให้ได้ก็เลยมีทางเดียวที่เราจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกได้จะรู้เรื่องสมาธิได้ก็เข้าป่าช้าเราบอกไม่มีอะไรใบตาลบังๆเราก็ยังดีความอยากอยู่ป่าช้านะทั้งที่เราก็มันจะอยู่ได้จริงแค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่ไอ้ใจหนึ่งก็อยากจะทดลองอาจจะเป็นบุญบันดาลให้เราไปส่งผลไปก็ได้เสร็จแล้วอาตมาก็ได้คนหนึ่งเขามีร้านไอ้ร้านอาหารน่ะมีร้านอาหารเป็นศาลาทำขายอาหารเขาก็เลยถวายเลยรู้ว่าพระอยากอยู่ประชาและเป็นครั้งแรกที่บ้านนั้นไม่มีใครสนใจอยากจะอยู่ประชาพระบวชเขาก็บวช3เดือนศึก3เดือนศึกมีเหลือเราองค์เดียว20กว่าองค์เหลือเราองค์เดียวคิดอยากจะทุดงอยากจะอยู่ประชาประชานั้นก็ที่หลายไร่มันเป็นป่าเดี๋ยวนี้เขาพอเลิกอาตมาเลิกอยู่แล้วเขาก็เอารถแท็กเตอร์ดุนป่าออกก็ไถทำเป็นโรงเรียนไปทุกวันนี้กลายเป็นโรงเรียนพอมีเด็กร่ำเรียนเจริญไปแล้ว แต่แล้วก็มีกุฏิเพียงว่ามันกว้างเพียงเรียกว่าพอสุดเท้าสุดตีนสุดมือเท่านั้นแหละแล้วก็เกียมบาตรไปลูกหนึ่งกรดไปคันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะพระที่จะเข้าไปอยู่ประชาเนี่ยต้องทิ้งหมดเงินทองแม้จะมีสักสลึงเดียวก็เอาติดไปไม่ได้แต่ก็ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรวันหนึ่งก็ฉันครั้งเดียวคือไปทรมานตนที่เราจะได้รู้แล้วก็ไปไหนไม่ได้นะพูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะคุยได้เฉพาะอาจารย์องค์เดียวญาติโยมจะไปจะมาใครจะมาเผาศพอะไรศพเราพูดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสมาทานไม่คุยกับใครอาจารย์บางทีใหม่ๆก็ครึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งนักงานเห็นร่ำเรียนเจริญไปแล้ว แต่แล้วก็มีกุฏิเพียงว่ามันกว้างเพียงเรียกว่าพอสุดเท้าสุดตีนสุดมือเท่านั้นแหละแล้วก็เกียมบาตรไปลูกหนึ่งกรดไปคันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะพระที่จะเข้าไปอยู่ประชาเนี่ยต้องทิ้งหมดเงินทองแม้จะมีสักสลึงเดียวก็เอาติดไปไม่ได้แต่ก็ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรวันหนึ่งก็ฉันครั้งเดียวคือไปทรมานตนที่เราจะได้รู้แล้วก็ไปไหนไม่ได้นะพูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะคุยได้เฉพาะอาจารย์องค์เดียวญาติโยมจะไปจะมาใครจะมาเผาศพอะไรศพเราพูดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสมาทานไม่คุยกับใครอาจารย์บางทีใหม่ๆก็ครึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งในร่ำเรียนเจริญไปแล้วแต่แล้วก็มีกุฏิเพียงว่ามันกว้างเพียงเรียกว่าพอสุดเท้าสุดตีนสุดมือเท่านั้นแหละแล้วก็เกียมบาตรไปลูกหนึ่งกรดไปคันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะพระที่จะเข้าไปอยู่ประชาเนี่ยต้องทิ้งหมดเงินทองแม้

มีสักสลึงเดียวก็เอาติดไปไม่ได้แต่ก็ฉันมื้อเดียวแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรวันหนึ่งก็ฉันครั้งเดียวคือไปทรมานตนที่เราจะได้รู้แล้วก็ไปไหนไม่ได้นะพูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะคุยได้แต่เพราะอาจารย์องค์เดียวญาติโยมจะไปจะมาใครจะมาเผาศพอะไรศพเราพูดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสมาทานไม่คุยกับใครอาจารย์บางทีใหม่ๆก็ครึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งในร่ำเรียนเจริญไปแล้ว แต่แล้วก็มีกุฏิเพียงว่ามันกว้างเพียงเรียกว่าพอสุดเท้าสุดตีนสุดมือเท่านั้นแหละแล้วก็เกียมบาตรไปลูกหนึ่งกรดไปคันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะพระที่จะเข้าไปอยู่ประชาเนี่ยต้องทิ้งหมดเงินทองแม้แต่มีสักสลึงเดียวก็เอาติดไปไม่ได้แต่ก็ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรวันหนึ่งก็ฉันครั้งเดียวคือไปทรมานตนที่เราจะได้รู้แล้วก็ไปไหนไม่ได้นะพูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะคุยได้แต่เพราะอาจารย์องค์เดียวญาติโยมจะไปจะมาใครจะมาเผาศพอะไรศพเราพูดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสมาทานไม่คุยกับใครอาจารย์บางทีใหม่ๆก็ครึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งในร่ำเรียนเจริญไปแล้ว แต่แล้วก็มีกุฏิเพียงว่ามันกว้างเพียงเรียกว่าพอสุดเท้าสุดตีนสุดมือเท่านั้นแหละแล้วก็เกียมบาตรไปลูกหนึ่งกรดไปคันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะพระที่จะเข้าไปอยู่ประชาเนี่ยต้องทิ้งหมดเงินทองแม้แต่มีสักสลึงเดียวก็เอาติดไปไม่ได้แต่ก็ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรวันหนึ่งก็ฉันครั้งเดียวคือไปทรมานตนที่เราจะได้รู้แล้วก็ไปไหนไม่ได้นะพูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะคุยได้แต่เพราะอาจารย์องค์เดียวญาติโยมจะไปจะมาใครจะมาเผาศพอะไรศพเราพูดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสมาทานไม่คุยกับใครอาจารย์บางทีใหม่ๆก็ครึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งในร่ำเรียนเจริญไปแล้ว แต่แล้วก็มีกุฏิเพียงว่ามันกว้างเพียงเรียกว่าพอสุดเท้าสุดตีนสุดมือเท่านั้นแหละแล้วก็เกียมบาตรไปลูกหนึ่งกรดไปคันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะพระที่จะเข้าไปอยู่ประชาเนี่ยต้องทิ้งหมดเงินทองแม้แต่มีสักสลึงเดียวก็เอาติดไปไม่ได้แต่ก็ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรวันหนึ่งก็ฉันครั้งเดียวคือไปทรมานตนที่เราจะได้รู้แล้วก็ไปไหนไม่ได้นะพูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะคุยได้แต่เพราะอาจารย์องค์เดียวญาติโยมจะไปจะมาใครจะมาเผาศพอะไรศพเราพูดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสมาทานไม่คุยกับใครอาจารย์บางทีใหม่ๆก็ครึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งนักงานเขาเดือนบางวันก็ลองไม่ฉันข้าว3วัน7วันลองไม่ฉันมันก็อยู่ได้ไอ้ใจมันอยู่ได้ทุกอย่างอะไรก็อยู่ได้หมดเลยโยมพอใจสงบแล้วมันควบคุมอะไรความหิวก็ควบคุมได้ความร้อนก็ควบคุมได้ความฟุ้งซ่านก็ควบคุมได้ใจที่คิดถึงเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวคิดอยากไปโน่นไปนี่มันก็คุมได้หมดเลยแต่ก่อนเราคุมไม่ได้เลยบวชใหม่ๆนี่คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้อยากจะศึกไปเที่ยวกับคนโน้นคนนี้มันคิดตลอดเวลาเจนอาตมานี่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเขียนหนังสือไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็โอ้เราแค่บวชอายุ20ปีในเริ่มประสาทมาแล้วอะไรๆมันลืมไปหมดแล้วแสดงว่าเราปล่อยชีวิตมัวเมาอยู่กับทางโลกมากจนถึงกับสติปัญญาที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันจะหมดไปแล้วเมื่อก่อนเป็นเด็กๆเนี่ยใครมาเล่าไปดูหนังดูลิเกเนี่ยอาตมากลับมาภาคให้เขาได้มาเล่าเขาว่าได้เหมือนเรื่องจริงแต่พออายุมากๆขึ้นมาแล้วถึงวัย19 18 20แล้วนี่เริ่มเลือนลางความจำเพราะเราไปคิดหมกมัวเมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมดูโขนดูหนังเที่ยวกับเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวเราก็มาคิดได้ว่าทำไมเราจึงเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จิตใจก็เลยมีทางเดียวที่เราจะแก้ตัวเองคือเข้าทำใจให้สงบพอมานั่ง3เดือนนะโอ้หยิบกระดาษขึ้นมานี่เขียนอะไรอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้ใจนี่มันเทศให้ตัวเองฟังได้โอ้อย่างนี้ดีเราต้องอยู่อีกปีนึงพออีกปีนึงมันเทศดีกว่าเก่าอีกสอนตัวเองได้อาจารย์บอกว่าถ้าอยากพูดนะเทศไม่ต้องไปพูดกับใครเทศใส่ต้นไม้ก็เลยกันว่างั้นไม่ต้องไปคุยใครกลัวเราจะอยากพูดออกมาข้างนอกผลที่สุดเราอยู่คนเดียวสบายดีก็อยู่

คนไม่พูดในดีที่สุด3ปีจะมาอยู่ยังชอบใจแล้วว่า3ปียังน้อยไปขออาจารย์ไปอยู่ต่ออีก4ปีที่เขาสารพัดดีแต่อาจารย์บอกไม่ต้องอยู่แล้วอยู่วัดนี่แหละเอ้เราทำไงดีเราอยากอยู่เงียบๆอย่างนี้มันดีจริงๆอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขถ้าเราทำใจได้โยมไอ้คนที่เที่ยวไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่มันไปตามกิเลสตามความอยากตัวเองมันเป็นทุกข์มันพากายเดินไปเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่สำรวมกายวาจาไม่คิดจะไปไหนนี่เป็นสุขกว่าจิตใจได้พักผ่อนร่างกายได้พักผ่อนอาตมายิ่งกว่าโยมอยู่ที่นี่นะอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำกันได้นะพวกพระทั้งหลายเขาไม่เอากันหรอกบางองค์ไปอยู่3วันละร้องโอ้ยตายแล้วกลุ้มบางองค์7วันโอ้ยออกบางองค์3เดือนออกแต่เราถือว่าเราจับเจ้าของมันได้แล้วคือใจคือเจ้าตัวความอยากเจ้าตัวความคิดเนี่ยมันตัวอิทธิพลหนักที่สุดที่มันพาเราไปดีไปชั่วพาไปสุขไปทุกข์เราก็เลยตั้งใจที่จะควบคุมจิตตัวเองตอนนี้พอเราออกจากที่นั่นนะโยมธรรมะก็ไปอยู่ที่ถ้ำหมี3ปีก็อยู่ได้อยู่กับไม่ต้องหาใครมาเป็นเพื่อนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอออกจากที่นั่น3ปีธรรมะก็ไปอยู่ที่ถ้ำกระเปาะชุมพรอีก3ปีก็ไปอยู่ในถ้ำจะอยู่นานๆเข้าไปไอกิจศัพท์ที่เราชอบอยู่คนเดียวสงบพระก็อยากไปหาเราอยากไปสงบก็เลยเพิ่มเป็น10องค์20องค์ก็เลยกลายเป็นหมู่คณะทุกวันนี้มันอยู่คนเดียวไม่ได้แต่แล้วไปไหนก็มีเพื่อนมีหมู่แต่ถ้าจะกลับไปอยู่อย่างนั้นก็ยังอยู่ได้อยู่ใจยังรักอยู่แต่ว่าเมื่อมีการงานหน้าที่อย่างนี้แล้วก็เราก็อุทิศตนเพื่อศาสนาไปพักไปเราคิดว่าเราแก่เท่าแล้วเราก็คงจะหันหนทางเข้าไปสู่ความสงบครั้งที่เราเคยได้มาเราคิดว่าพอเราแก่ตัวแล้วเราก็คิดไปแล้วหาถ้ำหาป่าอยู่คนเดียวก็สบายใจดีเรื่องที่ว่าที่เราอยู่คนเดียวได้เมื่อตะก่อนเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะโยมนะมันอยากอยู่คนหมู่มากเหมือนกันเพราะใจของเราฟุ้งซ่านหาที่พึ่งไม่ได้แต่อาศัยด้วยบุญบารมีที่ครูบาอาจารย์สอนวิธีทำสมาธิแล้วเราก็เอาสมาธินั้นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจควบคุมอารมณ์ของเราพยายามให้โกรธน้อยลงโลภน้อยลงหลงน้อยลงให้มีสติสัมปชัญญะพอเราควบคุมใจของเราได้มันก็เลยหยุดอยู่กับที่ได้มันก็มีความสุขอาตมาคิดถึงบ้านพอเข้าห้องเนี่ยเข้าอยู่คนเดียวคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านหนอพุทโธคิดถึงบ้านหนอตัดปุ๊บ3เดือนตัดจนไม่คิดถึงบ้านเลยตัดเป็นใจนี่ไม่แวบไปบ้านเลยบวชใหม่ๆไม่อยากไปแต่บ้านโยมพี่สาวบอกพี่ลุงพ่อก็ไม่มาบ้านลุงน้องก็ไม่มาบ้านท่านทำไมมาบ้านเรื่อยเลยเรานึกอายใจโดนพี่สาวว่ามันคิดถึงบ้านอยากจะไปบ้านไปนั่งที่บ้านแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่บ้านก็กลับมาวัดอีกพรรษาแรกอาตมาคิดถึงบ้านแต่เรารู้ว่าใจของเรานี่ไม่ถูกต้องเราก็พยายามที่จะหัดฝึกใจของเราให้มันคนละทางพอปีที่สองอาตมาพยายามตัดไม่คิดถึงบ้านเลยและถ้าตัดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อาตมาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าบ้านอีกต่อไปเอาวัดทำบ้านได้ครับแต่ด้วยอาศัยที่ว่าเราไปอยู่ไอ้ที่แคบๆก่อนนั่นเองโยมไปอยู่ไอ้กุฏิคนเดียวไม่พูดไม่คุยอยู่กับเขาอยู่คนเดียว3ปีอาตมาคิดว่าเราทำอย่างนี้ทำตัวเองนี่ดีกว่าให้คนอื่นทำเราก็เป็นสุขสงบเราบังคับใจตัวเองไม่มีอะไรโยมยาก็ไม่ต้องใช้อะไรใช้สมอดองกับน้ำมูดใช้สมอเนี่ยนะเอามาดองเอาน้ำมูดใส่ปัสสาวะเนี่ยน้ำมูดแล้วเอาปัสสาวะใส่เวลาเราเป็นอะไรแล้วก็ดองกับน้ำมูดวันหนึ่งอาตมาก็ไปปัสสาวะที่ห้องน้ำพอดีพอขยับล้างไอ้น้ำมูดพอดีมันลงไอ้คอหานพอดีเราก็ต้องล้วงขึ้นมาล้างเอาใหม่แล้วก็ฉันทั้งน้ำทั้งเนื้อหมดเลยมันเป็นยาของพุทธเจ้ามีพระที่ท่านอยู่ในถ้ำในป่าในที่ปฏิบัติท่านฉันตามคำสอนได้แล้วดีกับยาอื่นฉันด้วยยาดองด้วยน้ำมูดเน่าเนี่ยไม่ต้องไปหาโรงพยาบาลโยมฉันได้ดีมากแก้ปวดแก้เมื่อยแก้กระสายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาปัสสาวะตัวเองนี่นะโยมปัสสาวะตัวเองอะถ้าเราจะกินเร็วเราก็ต้มเลยใส่เกลือกินทั้งน้ำทั้งเนื้อหอมไม่เหม็นหรอก
แต่ถ้าดองเราต้องใส่อื่นด้วยใส่พวกตะไคร้สุขาพวกพวกขิงพวกอะไรใส่เข้าไปแล้วมันก็หอมถ้าดองหลายวันนี่เป็นยาพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่อาตมาพูดเพื่อให้ญาติโยมได้รู้ว่าวิธีการความเป็นพระที่จะอยู่อย่างไรอย่างสงบสุขไม่ใช่จำเป็นจะต้องใช้ที่กว้างขวางถึงขนาดนี้อาตมาไม่ได้อยู่กว้างขนาดนี้หรอกอยู่แคบยิ่งกว่าโรงนี่กุฏิหลังเดียวแล้วเขาก็ไปถากหัวปลวกให้อยู่เพียงหัวปลวกเดียวแล้วก็อยู่กับซากศพมีผีตายมีผีขวางเราก็ลานั่นเรามากลางคืนเราก็เดินไปพิจารณาว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าแก่ว่ารวยว่ามีว่าจนสวยไงก็ต้องตายเหมือนกันเราก็หยิบกระดูกมาดูเราก็ต้องเป็นอย่างนี้พยายามจะปลงให้มันตกน่ะเรารู้แล้วว่าคนเรานั้นมีกิเลสหนามากโลภมากโกรธมากหลงมากพิจารณาอย่างไรมันก็ยังมีกิเลสอยู่ฉะนั้นเราต้องพยายามไปพิจารณาให้มันมากเข้าทุกทีเพื่อเราจะได้ชนะใจตัวเองบ้างจะได้เกิดความสุขสงบร่มเย็นในชีวิตของเราอาศัยธรรมะอันนี้เองโยมที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาทุกวันนี้แล้วครูบาอาจารย์เขาอาตมาก็ดีเป็นพระดีๆมากไม่โลภเลยอาตมาบวชอยู่กับท่านเนี่ยท่านอายุต้อง70กว่าแล้วท่านไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวมีอะไรท่านก็สร้างวัดสร้างวาทำเป็นประโยชน์สาธารณะหมดช่วยเหลือคนจริงๆนมตอนเย็นก็ไม่กินฉันมื้อเดียวบุหรี่ไม่สูบเงินไม่เอาฉันแล้วเราก็เลยโอ้เราเจอครูบาอาจารย์ดีงี้เราก็ถวายตัวละขอเป็นสิบท่านเพื่อจะได้ให้ไอ้กิเลสของเราเนี่ยที่มันชอบโน่นชมนี่มันไปอยู่กับคนที่เบาบางจะได้เบาบางไปด้วยก็เลยสบายใจที่ว่าเรามีผู้นำที่เป็นผู้ไม่โรคแล้วเราก็จะได้เสียสละไปด้วยฉะนั้นจึงว่าเบญจศีลเบญจธรรมซึ่งเป็นธรรมคุ้มครองพวกเราให้อยู่สุขสงบเอากันแค่ธรรมะเบื้องต้นนี่พวกเราก็สุขเลยนะแล้วสรุปท้ายคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาหยุดยั้งใจเราให้ละความโกรธให้ละความโลภความหลงให้มันเบาบางลงนั่นแหละจะอยู่เป็นสุขอยู่ที่ใดก็ได้โยมว่างๆโยมต้องนั่งเฉยๆสัก5นาทีดูสิแล้วก็ตัดความคิดให้หมดเลยไม่ต้องคิดถึงใครถึงบ้านถึงลูกถึงครอบครัวถึงปัญหาชีวิตตัดให้หมดแล้วโยมจะรู้ว่าโยมใจเป็นพระโอ้โยมออกจากคุกเสร็จแล้วออกจากคุกโดยไม่รู้ตัวเลยโยมออกจากคุกไปแล้วไม่มีอะไรคุ้มขังตัวเองเลยเรียกว่าตรงมันหลุดโซ่ตรวนมันหลุดไปด้วยใจตัวเองทำได้สงบได้โซ่ตรวนคุกนี่มันหลุดหมดเลยเราไม่ได้อยู่ในที่นี้ซะแล้วเราไปอยู่อีกดินแดนหนึ่งของความสุขถ้าใครทำได้นะจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในที่นี้มันอยู่แต่กายเท่านั้นแต่ใจมันเป็นสุขสงบมันไม่คุ้มขังอะไรทั้งหมดเขาบอกว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเคยบวชแล้วก็ไปนั่งกรรมฐานกับพระโมคคัลลาแล้วก็พระกัสสปะที่เป็นพระธุดงค์แล้วก็พระโมคคัลลาก็บวชแล้วก็ปฏิบัติดีทำฌานได้ทำปฐมฌานได้ปฐมฌานนี่สามารถระลึกชาติได้มองรู้เรื่องบุญบาปไอ้สวรรค์นรกได้เสร็จแล้วแกก็เสื่อมศึกมาก็เสื่อมพอเสื่อมศึกมาแล้วนะนี่ขออภัยนะอาตมาเล่าความจริงนะอาตมาไม่ได้พูดอะไรนะเดี๋ยวโยมจะเข้าใจว่าไปว่าสกิดอะไรโยมคือพูดไปตามเรื่องของชาดกนะเพื่อจะสรุปให้เรื่องมันเข้ากันแล้วโยมจะได้ทำใจตามพระนั้นได้จะได้พอศึกมาปุ๊บก็มีเพื่อนหนุ่มเพื่อนไล่ด้วยกันที่เป็นนักเลงหัวไม้ขึ้นมาก็ชักชวนไปเที่ยวโน่นกันเที่ยวนี่กันไอ้ตนเองที่เคยบวชกรรมฐานเคยได้ฌานเคยได้ความสงบเนี่ยมันก็เสื่อมไปหมดก็ไปตามเพื่อนเลยไอ้ทีแรกเพื่อนมันก็ดีนะเข้ามันไปปล้นเขาเลยสมัยก่อนเขาปล้นจริงเขาที่เขาปล้น500เรียกโจร500เนี่ยปล้นเมืองปล้นบ้านเลยก็ไปกับเขาพอปล้นเข้ามาก็ชื่อเสียงก็โด่งดังตำรวจก็ตามจับพอตามจับผู้นี้ก็หนีพอหนีก็จับได้หมดเลยพอจับได้หมดเขาก็เอาไอ้เนี่ยเอาอะไรสมัยก่อนเขาลงโทษแรงนะจับโจรได้เขาจะขุดหลุมแล้วก็เอาผานเนี่ยตัดคอเลย
จริงก็ลงดาบจริงก็เอาผ่านเนี่ยไถคอแล้วก็ไฟคลอกเลยเนี่ยรุนแรงมากสมัยก่อนก็นึกได้โอ้โหเราจะตายเอ๊ะเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราได้ก่อนจะตายอ๋อเมื่อก่อนอาจารย์สอนเราให้นั่งสมาธิอย่าอย่างนั้นเลยเราจะเข้าสมาธิก่อนตายพวกนั้นก็จะลงดาบแล้วพวกเพชฌฆาตก็ลงคนโน้นคนนี้กันเรียบร้อยมาแล้วเหลือคนนี้คนนี้ก็เข้าสมาธิเลยที่ตนเองเคยได้มาเข้าสมาธิก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์เข้าสมาธิพอทำจิตว่างได้เข้าสมาธิปฐมฌานปุ๊บพิจารณาเห็นว่าเราเกิดมาแล้วแก่แล้วเจ็บตายก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณไอ้โซ่กวนนั้นหลุดมาเลยแล้วตัวก็ลอยเห็นพระพุทธเจ้ามาเห็นครูบาอาจารย์มาเทศน์โปรดตัวก็ปีติลอยหลุดจะคือคาไปเลยผลสุดคนนั้นน่ะพ้นไปได้คนแล้วก็กลับไปถึงสำนักก็บวชเลยเป็นพระอรหันต์พ้นตายไปได้คนอาศัยที่ว่าตนเองได้เคยมีครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนศีลธรรมไว้ก่อนตอนบวชพอมาถึงเข้าคับขันก็เอาตัวเองรอดได้ไอ้เป็นเพื่อนนั้นถูกฆ่าตายหมดคนนั้นทำสมาธิแล้วคือคาหลุดลอยเข้าปฐมฌานเข้าสมาบัติไปเป็นพระไปเลยพ้นไปได้แล้วพอทำสมาธินี่นะพวกนี้ดาบนี่จะลงคอไม่เข้าหรอกพวกนี้พ้นอันตรายหมดที่สามเณรสังกิจจะนะพวกโจร500จับไปเนี่ยไปจะเอาไปฆ่าสังเวยเนี่ยพอพวกโจรจะฟันคอก็เข้าสมาธิมันฟันดาบคดมาเลยว่าทำไมคนเนี่ยไม่มีใครทนคมดาบได้ล่ะฟันเท่าไรก็คอขาดทั้งหมดเนี่ยมีดเราเนี่ยคมเหลือเกินฆ่าคนมาเยอะแล้วทำไมสามเณรตัวน้อยเดียวจึงฟันไม่เข้าบอกอยากรู้เลยบอกอยากรู้ไปกับเราทีนั้นเราจะบอกให้บอกวิชาให้คนที่สุดก็เลยมาศึกษาพระสัมเนงก็เลยรู้กรรมฐานเกสาโลมานะขาทันตาตาโจกระท่องๆไปจิตมันสงบเข้าสมาธิได้เลยไปบวชกับพุทธเจ้า500องค์ผลจากการที่เราได้มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำเรื่องใจของเราเนี่ยเราได้กลับจิตกลับใจทำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นโยมไม่ต้องกังวลหรอกโยมต่อไปนี้ทำใจให้สบายเถอะทำใจให้เหมือนไม่มีคุกไม่มีตารางในตัวเราอยู่ที่ไหนก็ได้คนที่ทำสมาธิอยู่นะโยมนะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่10ปี20ปีก็เหมือนไม่ได้อยู่ในนี้ตมาเคยไปสอนสมาธิที่บางขวางก็บอกผมจะอยู่เท่าไหร่ก็ได้นั่นแกโทษฆ่าคนก็ติดถึงมากแกบอกพอแต่ก่อนนี่แกวุ่นวายมากพอแกมาได้สมาธินี่แกบอกว่าสบายใจทุกวันนี้ผมเขาจะให้ผมออกก็ออกเขาจะให้ผมอยู่ก็อยู่ผมไม่เดือดร้อนแล้วเพราะผมมีที่พึ่งทางใจมีหนังสือธรรมะก็อ่านคุยธรรมะแกนักธรรมเอกเหมือนกันนะแต่ก่อนนะแต่ชั่วความโกรธรูปเดียวมันก็ทำให้ตนเองเสียหายได้ฉะนั้นเรื่องที่เราจะควบคุมตัวเองนะโยมไม่ยากหรอกนะเราเป็นชาวพุทธมีรัตนตรัยอยู่แล้วมีที่พึ่งอยู่แล้วเราพยายามฝึกตนเองเถอะเราจะได้ความสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขบางคนก็อยู่ข้างนอกแล้วเขาอยากตายนะอยู่ในนี้ไม่อยากตายหรอกใช่ไหมไม่มีใครอยากตายเราอยากออกแต่คนอยู่ข้างนอกแล้วมันจะไปไหนอยากตายก็มีกินยาตายฆ่าตัวตายมีเงินมีทองมีปัญหาเยอะเขายังฆ่าตัวตายแสดงว่าเขาทำใจไม่ได้นะแต่ยังเราอยู่นี่เราไม่อยากตายใช่ไหมเราอยากจะมีความสุขเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้หนึ่งเราไม่กัปปานาติปาตาเวระมณีสิกขาพระทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตนี่เบญจศีลศีลข้อนี้เมื่อเราเจริญเมตตามากขึ้นแล้วโอ้เขาก็เจ็บเราก็เจ็บเขาก็ตายเราก็ตายใครก็รักสุขเกลียดทุกข์ทุกคนก็อยากอยู่มีชีวิตอยากมีความสุขอยากอยู่กับครอบครัวอยากมีที่พึ่งซึ่งกันและกันเมื่อธรรมอันนี้เกิดขึ้นกับศีลข้อนี้ก็เป็นเบญจธรรมทำให้บุคคลนั้นเกิดมีเมตตาเต็มเปี่ยมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีกรุณาคิดสงสารไม่เบียดเบียนใครทำแค่ข้อหนึ่งเท่านั้นเองคุ้มครองโลกได้โยมให้อยู่เย็นเป็นสุขเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ฆ่าเราเราไม่เบียดเบียนเขาเขาไม่เบียดเบียนเราทั้งชาตินี้และชาติหน้าเมื่อเรามีธรรมข้อนี้ธรรมอันนี้ก็คุ้มครองเราให้มี
ปฏิกรรมนี้ดีตลอดไปจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีแต่เมตตาเราก็สงสารตัวเราเราก็สงสารคนอื่นรักใคร่คนอื่นเหมือนกับตัวเราคนเรามีศีลแค่ข้อปานานี่ก็เป็นสุขเลยนะโยมอันนี้อธินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการรักซึ่งเงินและทองหรือทรัพย์สินที่เขาหวงเราจะไม่ขอหยิบขอต้องของใครแม้แต่สลึงเดียวบาทเดียวเราเว้นข้อนี้นะเราก็ตัดความโลภสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่ชอบเราขยันมันเพียรหาทรัพย์เฉพาะตนเก็บได้เฉพาะตนแล้วเราไม่เบียดเบียนทรัพย์คนอื่นเมื่อเราเลี้ยงชีวิตที่ชอบอย่างนี้เราก็มีความสุขใครจะมาทำอะไรเราไม่ได้ไปที่ไหนก็มีคนรักใคร่เอ็นดูมีเพื่อนมีฝูงมีมิตรที่ดีเพราะทำข้อนี้คุ้มครองเราไม่รักทรัพย์คนอื่นคนอื่นก็รักษาทรัพย์ให้เราที่เมืองลังกานะโยมเขาบอกเอาญาติพี่น้องเป็นรั้วเอาความดีเป็นรั้วเมืองลังกาไม่ต้องล้อมรั้วทุกคนเข้าวัดหมดเมืองลังกาบอกว่าใช้ญาติพี่น้องล้อมรั้วแต่เมืองไทยเราไม่ได้นะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามีคือเขามีเบญจศีลเบญจธรรมเขามีอสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยแบบสันโดษมีกินยังไงก็กินไปไม่คิดอะไรมากแล้วก็ไม่คิดจะเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นทรัพย์ตนศีลข้อนี้ก็คุ้มครองเราเลยสีเรณสุขติงยันติคนมีศีลก็มีความสุขสีเรณโภคสัมปทาคนมีศีลก็ไม่จนสีเรณอนิพุติงยันติคนมีศีลก็พ้นทุกข์ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานมีความสุขได้ตลอดไปเป็นนิพุติงยันติได้อันนี้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้างดเว้นจากการผิดลูกเขาเมียเขาคือชื่อว่าเมียคนอื่นเราไม่เอาละขอตายถวายหัวกลัวบาปเราเว้นจากเมียคนอื่นแล้วตอนนี้ก็สบายใจทำให้กามของเราเนี่ยเบาบางเป็นผู้ไม่มักมากในกามยินดีเฉพาะเมียตนภรรยาตนพอเรามีศีลข้อนี้เราก็มีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนในชีวิตเลยแต่ว่าเบญจธรรมคือเรารู้จักคุ้มครองใจตัวเองไม่ให้เกิดความอยากเกิดกิเลสตัณหาที่จะไปผิดลูกผัวเขาเมียเขาแล้วเราก็ไม่มีเรื่องจะไปทะเลาะไปบาดหมางไปผิดใจกับคนอื่นได้เมียใครใครก็รักผัวใครใครก็รักธรรมะคำสอนพระเจ้าได้สอนให้เราเจริญได้ในทางใจแล้วเรามามีศีลแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะมาว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ถูกนินทาไม่ถูกให้ร้ายมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าเว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบพูดหลอลวงล่อลวงพูดเท็จสัมมาวาจาเป็นเบญจธรรมสัมมาวาจากล่าววาจาไม่ไออีมึงกูพูดจารู้จักน้ำใจซึ่งกันและกันเขาก็ต้องการให้เราพูดดีเราก็ต้องการให้เขาพูดดีทุกคนก็ต้องการคนซื่อสัตย์ทุกคนก็ต้องการคนจริงใจต่อกันเมื่อใจเขาเป็นอย่างไรใจเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็สำรวมวาจานี้ให้ดีก็เป็นธรรมะที่จะคุ้มครองป้องกันให้เราเกิดความสุขร่มเย็นในการใช้คำพูดกับสังคมได้ทีนี้สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการดื่มน้ำเมาซึ่งของมึนเมาเป็นของเสพติดให้โทษเป็นต้นเช่นกัญชายาฟินเฮโรอีนเหล้าอะไรนี่เราก็งดเว้นเลยแล้วพอเรางดเว้นจากสิ่งนี้ใครจะมาว่าเราใครจะเอาความผิดมาให้เราไม่มีเลยประวัติเราจะไม่มีเลยแต่นี้เมื่อเราไม่มีของเสพติดให้โทษนี้เราก็ไม่ผิดเป็นคนดีมีความสุขแต่นี้ก็มีสติดีสิคนไม่เมาก็มีสติดีจะทำอะไรก็กลัวบาปกลัวผิดกลัวพลาดก็ยังคิดได้พอเมาชั่วแวบเดียวมันก็ขาดสติแต่เราเว้นสิ่งข้อนี้ได้แล้วนะจะเป็นคนมีสติคุ้มครองตัวเองตลอดไปฉะนั้นเบญจศีลเบญจธรรมที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยพวกคนไทยเราลืมไปเองข้อเดียวบางคนก็ทำไม่ได้เนี่ยมันก็เลยว่าเราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาก็ยังช่วยเราไม่ได้แต่ความเป็นจริงพุทธเจ้าน่ะตามช่วยเราอยู่ตลอดเวลาแต่ขอให้เราเคารพเราบูชาเลื่อมใสว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอให้เราปฏิบัติได้แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้มีความสุขได้ศีลข้อเดียวยังรวยได้นะเขาถือศีลข้อเดียวยังรวยได้ศีลข้อหนึ่งก็รวยได้ศีลข้อสามก็รวยได้และถือศีลข้อหนึ่งก็พ้นนรกได้พ้นทุกข์ได้
คือไม่ต้องถือถึง5ข้อโยมเอาปีละข้อละข้อเท่านั้น5ปี5ข้อถือได้สบาย

แต่ถ้าเอาวันนี้อาตมาให้โยมถือ5ข้อโยมคงแบกไม่ไหวนะใช่มั้ยแต่ถ้าเอาปีละข้อได้ใช่มั้ยได้มั้ยโยมเอาปีละข้อครึ่งข้ออะไรก็ยังดีฉะนั้นถึงว่าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถือศีลจากพระเอาแค่ข้อศีลถือมาเสร็จแล้วก็โอ้โหศีลนี่มันจะถือได้เลยเนาะเราก็มีลูกมีเมียต้องทำมาหากินจะต้องทำบาปก็มานึกยังไงเรารับกับพระมาแล้วก็ต้องถือให้ได้คนเราพอทำความดีมันมีมารพจนนะพอเดินมาเป็นแบบเหมือนอย่างกับเมืองอุทัยมันมีวัดล้างบ้านล้างเมืองล้างเยอะๆเนี่ยมันเป็นป่าสมัยก่อนนั่นนะเดินลอดเถาวัลย์อะไรมาจากวัดน่ะพอมาถึงไอ้งูเหลือมงูใหญ่มันก็เห็นเหยื่อมามันก็ลงมัดเลยมัดเดี๋ยวกูตายแน่ไม่มีมีดพกอยู่เล่มหนึ่งงูมันก็รัดจะกลืนน่ะมันก็เข้ามาที่คอก็ชักมีดขึ้นมาจะเชือดคองูถ้าเชือดคองูศีล5เราก็ขาดเราก็ชีวิตนี้เราก็ไม่มีศีลแล้วตายเราก็ไปนรกแต่ว่าเรารอดตายก็จริงแต่ศีลเราขาดแต่ถ้าเราไม่เชือดคองูเราก็ตายจะเอายังไงดีเนี่ยศีลก็เป็นของหายากประเสริฐเรารับมาแล้วกับพระตัดสินใจเรายอมตายดีกว่าทิ้งเอาศีลไว้ก็เขี้ยงมีดทิ้งเลยถ้ามีดมันอยู่ที่มือถ้าเจ็บขึ้นมันจะเชือดคอกูก็เลยเขี้ยงไปตุดแขนเลยพอเขี้ยงมีดมันก็ไปปัดด้วยอำนาจศีลที่แสดงมั่นคงเนี่ยงูมันกินไม่ได้มันร้อนเลยมันรีบคลายออกเลื้อยเข้าป่าไปเลยมันกินคนมีศีลไม่ลงโยมแต่แล้วก็ศีลนี่ดีเหมือนกันแฮะงูก็ไม่ตายศีลก็ไม่ขาดมันถ้าเราฆ่างูในศีลแล้วก็คงขาดแล้วก็คงทำความดีไม่ได้ก็เลยเดินไปเก็บมีดพอเดินไปเก็บมีดก็ไปแงะคือมีดมันเป็นไอ้อิฐไอ้พวกของโบราณที่มันข้างล่างนี่คงจะมีอะไรก็เลยแงะขึ้นมาดูแงะขึ้นมาดูมันไปเจอไอ้ของโบราณที่ไอ้เมืองล้างเขาฝังไว้นะมันเป็นเงินหม้อทองหม้อเขาฝังไว้ก็เลยโอ้ลาภของเราแล้วที่มีสินก็เอาไอ้เงินทองนั่นเนี่ยกลับไปบ้านเลยรวยกันเลยชาตินั้นเพราะอาศัยสินตัวเดียวเนี่ยทำให้รวยได้มันเป็นบุญบันดาลได้เหมือนกันคนเรามันไม่แน่นอนแต่ขอให้ยึดรัตนะใดเอาทางสินทำไว้ก็แล้วมันไปพาไปดีเองเหมือนยังโยมอยู่ในนี้ไม่ใช่ว่าโยมจะอยู่ในสภาพนี้นะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมันมีใช่ไหมถ้าโยมทำความดีมีศีลธรรมเขาก็เป็นนุ่นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นตัวก็เขียวนั่นได้ใช่ไหมเห็นนะเขาก็พิจารณาความดีก็เอาไปเถอะไอ้นี่มันดีให้ไปทำมาหากินใช่ไปได้เหมือนกันนะศีลธรรมนี่มันออกไปได้ง่ายๆโยมยังผู้ว่าเรือนจำเขาก็มองใครมันดีเอาให้มันไปเถอะเขาก็จะพยายามปลดโทษไปจนหมดโยมเขาไม่เอาคนที่ทำไม่ดีคนที่ทำดีนี่เขาไม่ไว้หรอกโยมแต่โยมทำใจเหมือนพระแล้วโยมอยู่ไม่ได้หรอกทีนี้โยมพระมันต้องไปอยู่วัดใจเจริญเท่าไรมันก็ไปอยู่ที่เจริญใจมันเสื่อมเท่าไรมันก็ยิ่งอยู่ที่ต่ำเท่านั้นใช่ไหมโยมเพราะนั้นโยมฝึกใจโยมฝึกให้เจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยศีลธรรมแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ขอให้พัฒนาจิตใจก่อนอย่าไปโกรธอย่าไปชี้พยาบาทอย่าไปคิดอาฆาตอย่าไปโทษเหตุอื่นเหตุไม่ใช่ที่นี่เป็นเรื่องของเราเหตุมันเรื่องของกรรมเราก็นึกว่าทำดีให้มันเจริญทางใจไว้หาศีลธรรมแล้วโยมจะเหตุอันนั้นจะพาโยมไปดีได้ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราความเป็นจริงเรื่องของพระเนี่ยก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันความจริงโยมยังฉันสามมื้อได้นะยังสูบพระนี่ทำอะไรไม่ได้เลยฉันก็ต้องฉันมื้อเดียวแต่ที่วัดนี่ก็บุหรี่เขาก็ไม่ให้สูบหนังก็ดูไม่ได้โทรทัศน์ก็ดูไม่ได้เพลงก็ฟังไม่ได้พระนี่เขาห้ามหมดเลยโยมยังร้องเพลงได้ดูหนังได้มันยังมีทางออกเยอะแยะเลยแต่เรื่องของวินัยของพระเนี่ยคือว่าท่านพระพุทธเจ้าท่านพยายามสอนให้ทุกคนได้รู้ใจตัวเองและได้ควบคุมตัวเองว่าจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเราดีชั่วเนี่ยไอ้ใจนั่นมันใช้ไปฉะนั้นท่านจึงว่าสอนให้ฉลาดให้มีสติปัญญาควบคุมใจตัวเองแล้วจะได้ชนะตัวเองแล้วก็จะอยู่ในที่

เจริญโยมฉะนั้นศีลธรรมวันนี้โยมได้ฟังไว้แล้วปฏิบัติไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ลองทำกันดูพยายามโน้มน้าวจิตใจให้เกิดเจริญเมตตาให้ความรุ่มร้อนในใจให้มันเย็นลงสงบลงแล้วจะมาว่าโยมจะได้มีความสุขไม่มีเครื่องอะไรจะมาพันธนาการโยมได้เลยมันจะหลุดไปเหมือนอย่างกับพระที่เข้าฌานได้นั่นเองมันหลุดไปเองอนุภาพศีลธรรมเนี่ยจะมาเชื่อเหลือเกินปฏิบัติที่ไหนก็พ้นทุกข์ที่นั่นเนี่ยขอให้ทำจริงๆเถอะโยมอย่าไปคิดว่าธรรมะช่วยไม่ได้นะโยมนะช่วยได้ช่วยได้ในชาตินี้นะโยมขอให้ลงมือปฏิบัติเถอะมันจะพยายามตอนจะนอนก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทุกวันโยมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วทำใจของเราให้เจริญขึ้นและจะคุ้มครองเราตลอดเวลาจะไงโยมจะเอากิเลสไว้หรือจะเอากิเลสออกนะโยมจะเอากิเลส3ตัวไว้หรือจะเอาออกความโกรธดีไหมโยมความโกรธเป็นทุกข์นะโกรธมากแล้วลืมตัวโกรธมากแล้วตั้งสติไม่อยู่ทำผิดพลาดได้เราจะหาธรรมะเข้าชนะความโกรธแล้วเอาความโกรธออกไปจะดีเป็นสุขจะอยู่ที่ไหนเป็นสุขความโลภไม่ดีถ้าโลภแล้วลืมตัวอยากได้แล้วลืมตัวเผลอตัวได้โดยที่มันมีความโลภมากเราต้องพยายามเอาความโลภออกไปแล้วจะได้มีสติไม่ลืมตัวภาวนาเป็นเครื่องกันความหลงทำให้เราเป็นคนไม่หลงให้เข้าใจความจริงได้ว่าคนเรานี่ไม่มีอะไรเราเอาแค่อิ่มเดียวมันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันทุกคนมันกินไปอย่างไรมันก็ไปอยู่ในท้องไม่มีอะไรหรอกเป็นเสลดเป็นน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองเหมือนกันหมดทุกคนจะแต่งตัวอย่างไรมันก็ไอภายในมันก็เหมือนกันทุกคนทุกคนไม่มีอะไรมันมีสภาพเหมือนกันทั้งหมดพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักปรงกรรมฐานนะคนเราต้องมีกรรมฐานนั่นจริงๆจะปรงใจได้จึงจะทำความดีเอาบุญกุศลได้สีเรนสุกติงยันติศีลเป็นรากเหง้าของบุญทั้งหมดเลยเพราะศีละศีรษะเนี่ยเขาบอกมันสูงกว่าตีนใช่ไหมเขาบอกศีลเนี่ยเหมือนศีรษะมันจะเป็นรากเหง้าสูงที่สุดที่จะนำบุญกุศลทั้งปวงมาให้เราได้หมดศีลเนี่ยเหมือนศีรษะของเราฉะนั้นเราต้องเคารพศีรษะของเราไว้ได้แล้วเนี่ยสีเรนสุกติงยันติศีลจะคุ้มครองจิตใจของเราให้มีความสุขร่มเย็นตลอดไปจะอยู่ที่ไหนก็ถือได้โยมไม่จำเป็นจะต้องเลือกชั้นวรรณะบุคคลที่นี่เคยฝึกสมาธิกันทุกวันไหมเคยฝึกไหมโยมใครได้ทำสมาธิบ้างยกมือสิยังไม่เคยเหรออ๋อเคยอยู่ที่ไหนทำอยู่บ้านเคยอยู่ที่นี่ก็ทำได้ที่นี่ก็ดีนะสภาพที่เนี่ยเรียบร้อยดีถ้าทำดีแล้วก็ตมาเขาว่าถ้าเรารู้จักคุมใจตัวเองก็คงจะเกิดความสุขได้อย่างดีมากอย่างที่ตมาได้เล่าว่าตมาเคยไปอยู่อย่างแคบๆมาแล้วเนี่ยโดยที่บังคับตัวเองนะบังคับตัวเองเนี่ยอยู่ที่แคบๆมาแล้วใน3ปีตัวอาจารย์อยู่ตั้ง 5-6 ปีนะตัวอาจารย์เองก็อยู่ประชา 5-6 ปีจนพวกชาวบ้านหาว่าพระเสียสติแต่พอออกมาแล้วจึงได้รู้ว่าอ๋อพระปฏิบัติทำอย่างนี้เองการควบคุมตัวเองเนี่ยโดยการที่เราพยายามไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันวุ่นวายไม่ต้องไปคิดอะไรเราอยู่อย่างนี้ก็ทำเหมือนพระกันแล้วกันทำใจอย่างนั้นไม่ไปคิดถึงบ้านเราให้มันอยู่แต่ในกำแพงนี่เนี่ยแล้วก็พอออกนอกกำแพงก็ดึงมาไว้ในใจเราอย่ามันปีนออกนอกกำแพงมันปีนข้ามบ่อยๆมันก็เป็นทุกข์บ่อยๆใช่ไหมบางคนตัวอยู่ในกำแพงแต่ใจไปอยู่บ้านเนี่ยทุกข์ตายโยมจะทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องหาธรรมะเป็นที่พึ่งควบคุมให้อยู่ภายในใจของเราแล้วถ้าใจของเราไม่ออกนอกกำแพงได้เป็นสุขที่สุดเลยอันนี้เรื่องใจนะโยมต้องสำคัญมากถ้าโยมอยากจะได้ความสุขต้องทำใจให้มีสมาธิแล้วงานการโยมก็ทำไปเถอะเขาให้ทำอะไรโยมก็ทำไปเถอะเป็นความรู้ที่ดีที่สุดนึกว่าเรามาเข้าศึกษากันทีหนึ่งพระที่วัดก็ท่านก็เคยมาอยู่อย่างเนี้ยท่านออกไปก็ไปปฏิบัติไปอยู่ทุดงกับอาตมาโอ้ปฏิบัติดีท่านเคยเข้ามาอบรมอย่างเงี้ยท่านเกหน้าดูเลยล่ะพอแม่ตามใจพระธรรม
ข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกเลยเข้าเบื่อชีวิตโยมพอมาไปบวชอยู่กับอาตมาเนี่ยสักลายจนตัวมาเลยทีนี้ไปอยู่ที่ทองผาภูมิปฏิบัติตามพระได้บวชตั้งหลายพรรษาแล้วแต่ก่อนไม่รู้เรื่องบอกว่าหลวงพ่อปัญญานันทะไปเทศน์ในฟังที่คุกบางขวางท่านบอกท่านไปนั่งอยู่ท้ายสุดนั่นเลยนั่งสูบแคปเหมือนกันบอกมีกลุ่มหนึ่งนั่งสูบแคปได้สมัยก่อนบางขวางนะทีนี้สูบได้ไม่ได้ไม่รู้สิแต่ท่านรุ่นท่านน่ะบอกว่าหลวงพ่อปัญญานันทะไปเทศน์ท่านไปนั่งสูบแคปอยู่ข้างหลังบอกไม่รู้เรื่องเลยธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทะในพระเทศน์อย่างดีที่สุดท่านบอกท่านไม่เข้าใจเลยเพราะความไม่สนใจของท่านแต่คนเรามันมีบุญนะโยมนะมันหมดกรรมพอออกมาบ่อยๆนะเข้าบ่อยๆมันก็คงจะว่าขืนเข้าไปเขาก็เล่นงานตายแน่ก็กรอบแล้วนะไอ้นี่เข้าไปบ่อยเขาก็เอากระบองลงให้สักทีสองทีแต่แล้วก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีก็เลยพอมาเจอพระกรรมฐานมาบวชเลยโยมบวชแล้วคนละคนเลยนิสัยเรียบร้อยอ่อนหวานนิ่มนวลเอาจริงเอาจังต่อธรรมวินัยกลายเป็นพระไปได้โยมต่อแม่นี่หมดปัญญาแล้วน่ะรักลูกมากก็เลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นได้โยมนี่มาอยู่กับอาตมามีหลายคนคนเรียนรู้ดีๆเนี่ยไหนไม่ใช่คนไม่มีเรียนรู้เรียนจนจบช่างจบอะไรสมัยนั้นวัยรุ่นเนี่ยยกพวกตีกันน่ะแล้วแต่ว่าพอกลับมาบวชเป็นพระเป็นเจ้าก็ดีโยมอยู่นี้ยังอยู่เลยแต่ไม่ได้เอามาด้วยบางคนพอกลับเข้ามาแล้วมาบวชไปอยู่ดีพ่อแม่ขนาดลูกคนมีเงินนะเป็นลูกอาจารย์เห็นถ้าสังคมที่เมืองไทยไม่ดีเขาส่งไปอยู่ต่างประเทศเลยกลัวรูปเสียแต่ที่จริงมาบวชแล้วก็กลับดีหมดเขาตอนนั้นเขาไม่เจอธรรมะเองโยมถ้าเขาเจอธรรมะแล้วเขาก็คนมีสติปัญญาเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าวันนี้อาตมาอยากจะให้โยมเนี่ยได้เข้าใจว่าทำอย่างไรจะอยู่เป็นสุขทำอย่างไรจะเกิดความสุขในที่นั้นให้อยู่ที่นั้นเหมือนบ้านเราอยู่ที่นั้นเหมือนเมืองเราแล้วถ้าทำใจได้โยมก็จะเป็นสุขตลอดไปแล้วทุกทั้งปวงก็จะไม่มาเบียดเบียนโยมภัยทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นกับโยมโยมไม่ต้องกลัวภัยอันตรายทั้งหมดขอให้ยึดรัตนตรัยยึดศีลธรรมแล้วทุกข์ก็จะหมดไปจากโยมความเล่าร้อนความฟุ้งซ่านในดวงใจของโยมก็จะเย็นลงสงบลงในที่นี้เองเอาที่นี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมโยมจะได้มีความสุขในที่นี้เองไม่ต้องไปรอวันหน้าหรอกรอเอาวันนี้เลยทำวันนี้ก็ได้วันนี้เลยเหมือนเราจะกินข้าวเลยโยมไปรอพรุ่งนี้กินอิ่มไม่ได้นะต้องกินวันนี้ให้มันอิ่มวันนี้อะไรๆก็ต้องให้อิ่มไปก่อนไม่เป็นไรเราวันนี้มันยังไม่ดีพรุ่งนี้ก็กินให้อิ่มก่อนไม่ได้เราต้องกินให้อิ่มวันนี้ถ้ารอพรุ่งนี้อิ่มแล้วหิวตายเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเหมือนอาหารใจที่เราจะต้องพยายามไขว่คว้าหาไว้ให้เกิดความสงบร่มเย็นกับเราซะก่อนที่เราจะปล่อยให้มันเลยตัวเราไปก่อน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไม่เหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

วัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของอุคะคฤหบดีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสกอุคะคฤหบดีนับเป็นอุบาสกผู้มีความยอดเยี่ยมในคณะของอุบาสกผู้เป็นเอตทัคคะคนหนึ่งในพระศาสนานี้ชีวประวัติของท่านมีกล่าวไว้ทั้งที่เป็นปัจจุบันชาติและอดีตชาติจึงนับว่าชีวประวัติของท่านเป็นชีวประวัติที่น่าศึกษาหาความรู้เพราะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศคนหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ชีวประวัติของอุคะคฤหบดีอุบาสกมีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคำพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตความว่าอุคะคฤหบดีได้เกิดขึ้นในตระกูลเศรษฐีในเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีในบางแห่งก็เรียกว่าเมืองไผ่สาลีซึ่งเป็นการที่ทรงอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายความเป็นมาแห่งชื่อของอุคะคฤหบดีนี้มีว่าในเวลาที่ท่านเกิดแล้วเนี่ยชื่อจริงๆของท่านยังไม่มีก็คงจะเหมือนกับบุคคลเราโดยทั่วไปที่เกิดแล้วเนี่ยการจะตั้งชื่อตั้งเสียงบางทีก็ยังไม่ได้ตั้งกันเรียกกันเอาง่ายๆไปก่อนเป็นชื่อเล่นๆชื่อโนนชื่อนี่อะไรก็แล้วแต่บางทีก็

เรียกชื่อไปตามนิมิตหมายของกริยาการของเด็กนั้นหรือบางทีก็ยึดเอาเสียงเด็กร้องนั้นเป็นชื่อเล่นก็มีแล้วแต่ใครจะมุ่งหวังในลักษณะของการเรียกชื่อชั่วคราวไปก่อนคือชื่อจริงๆเนี่ยบางคนยังไม่ได้คิดตั้งเอาไว้ว่าจะชื่ออะไรอุคคาคฤหบดีก็เหมือนกันยังไม่มีชื่อที่แน่นอนสำหรับตัวท่านต่อมาภายหลังร่างกายของท่านเนี่ยสูงขึ้นคือร่างกายใหญ่โตสูงขึ้นแล้วไม่ใช่สูงขึ้นธรรมดายังมีความงดงามปานประหนึ่งว่าเสาค่ายอันประดับประดาแล้วและประหนึ่งพระบทคือผืนผ้าที่มีภาพจิตรกรรมที่บุคคลยกขึ้นแขวนไว้แล้วนี่เป็นบุคลิกลักษณะที่จะบอกให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจุดเด่นในร่างกายของท่านและแม้ถึงคุณความดีทั้งหลายของท่านก็ได้สูงขึ้นด้วยคือนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่ดีแล้วเนี่ยยังมีคุณความดีปรากฏในตัวของท่านอีกด้วยท่านจึงมีชื่อว่าอุคคฤหบดีโดยมีความหมายว่าท่านสูงส่งขึ้นพร้อมด้วยร่างกายและคุณความดีนี่ถ้าบุคคลเรามีคุณลักษณะทั้งสองประการนี้อยู่ในตัวของบุคคลเราโดยทั่วไปแล้วนะก็จะเชื่อได้ว่าสังคมนั้นคงมีความร่มเย็นเป็นสุขคือคนดีไปอยู่ในสถานที่ไหนก็จะทำให้สถานที่นั้นพลอยดีไปด้วยในสถานที่ดีๆนั้นเอาคนไม่ดีเข้าไปไว้ก็พลอยทำให้สถานที่ไม่ดีไปด้วยเพราะคนไม่ดีจะทำให้สถานที่เดือดร้อนหรือคนที่อยู่ในสถานที่นั้นพลอยเหม็นไปด้วยเหมือนปลาข้องเดียวกันเพราะบุคคลไม่ดีนี่มักจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกคำครหานินทาถูกติฉินนินทามีสารพัดคือได้รับแต่คำที่ไม่ดีมาถึงหูอยู่เสมอส่วนคนดีนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแม้สถานที่ที่ยังไม่เป็นปฏิรูปประเทศคือเป็นสถานที่ยังไม่เหมาะไม่ควรนี่เอาคนดีเข้าไปไว้ไม่นานเท่าไรสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่เหมาะที่ควรเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมย์เป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยทีเดียวบุคคลเราถ้ามีความดีทั้งส่วนร่างกายก็มีบุคลิกลักษณะที่หล่อเหลารูปร่างสะสวยงดงามแล้วก็มีคุณธรรมประจำใจดีด้วยต้องเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนดีมากดีพร้อมคือดีทั้งนอกดีทั้งในดีทั้งกายดีทั้งใจนั่นแหละอุคคฤหบดีท่านได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลนี่คือคุณความดีของท่านคำว่าพระโสดาปัตติผลก็คือผลแห่งการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานเพราะการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเท่านั้นการที่เป็นเช่นนี้ได้ก็คงจะเนื่องมาจากว่าอุคคฤหบดีนั้นท่านได้เคยกระทำคุณงามความดีไว้เพียบพร้อมแล้วพอได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะได้สำเร็จบรรลุมรรคผลตามที่ตนมุ่งมาปรารถนาได้ง่ายซึ่งต่างกับเราท่านๆที่ยังมีบุญวาสนาบารมียังน้อยอยู่ก็จะต้องตั้งใจอบรมบ่มนิสัยให้มากเข้าเพิ่มความดีใส่ตัวเราให้มากกว่าที่เท่าที่เป็นอยู่แล้วต่อไปเราก็จะได้ประสบผลสำเร็จง่ายเหมือนอย่างกับอุคคฤหบดีนี้ครั้งการต่อมาภายหลังอุคคฤหบดีได้กระทำให้แจ้งซึ่งมรรคและผล3ประการได้แก่ท่านได้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระอนาคามีคือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3ในบรรดาพระอริยบุคคลที่มีอยู่4ชั้นด้วยกันเป็นนั้นว่าท่านได้เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็หมายถึงผู้ที่ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะไม่กลับมาเกิด

ในโลกมนุษย์อีกคือตายแล้วก็ตายเลยท่านจะไปบังเกิดในสถานที่ที่มีสุขคติเท่านั้นความเป็นผู้มีอัจฉริยธรรมอัจฉริยธรรมคือธรรมันน่าอัศจรรย์ของอุคคฤหบดีมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายอรรถกนิบาตแห่งกหปฏิวรรคที่3ในอุคคสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูตาคารศาลาในป่ามหาวันเมืองเวสาลีหรือเมืองไผ่สาลีนั่นแหละครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลรับแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจำอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรมคือธรรมน่าอัศจรรย์8ประการอันไม่เคยมีมาพอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปประทับข้างในพระวิหารครั้นถึงเวลาเช้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตที่นิเวศของอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีเมื่อเข้าไปถึงนิเวศจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้รับรองแต่ในอรรถกถาได้กล่าวว่าที่เรือนของอุคคฤหบดีเนี่ยท่านได้แต่งตั้งอาสนะไว้500ที่เป็นนิดการที่ท่านได้แต่งตั้งอาสนะไว้500ที่นี้ก็เพื่อพระภิกษุ500รูปด้วยกันคือท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธาในการที่จะบริจาคทานประจำใจอยู่แล้วเช่นการต้อนรับขับสู้หรือการถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสามเณรที่จะมาถึงบ้านของท่านนั้นเป็นเรื่องง่ายดายมากคือบุคคลที่เคยกระทำบุญสุนทานแล้วเนี่ยจะมองดูเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นอะไรเลยต่างกับบุคคลที่ไม่เคยกระทำบุญสุนทานจะกระทำบุญสักทีก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักอกหนักใจนึกลำบากนึกว่าเป็นเรื่องยากต้องปรึกษาคนโน้นปรึกษาคนนี้หารือแล้วหารืออีกหาผู้ที่จะมาช่วยเหลือในการที่จะกระทำบุญสุนทานนับว่าเป็นเรื่องยากใหญ่โตเหลือเกินแต่ถ้าคนที่เคยกระทำแล้วดูเป็นเรื่องสบายใจเป็นเรื่องง่ายฉะนั้นการที่ท่านอุคคฤหบดีเนี่ยท่านปูลาดอาสนะหรือแต่งตั้งอาสนะไว้500ที่เนี่ยท่านก็ทำเป็นประจำก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรเลยแล้วก็เมื่อพระภิกษุมาถึงบ้านของท่านมากถึง500รูปเนี่ยท่านก็กระทำได้อย่างสบายเพราะท่านกระทำจนเป็นเรื่องเคยชินดูเป็นเรื่องง่ายหลังจากที่พระภิกษุรูปนั้นได้เข้าไปนั่งบนอาสนะในนิเวศของอุคคฤหบดีแล้วหลังจากนั้นอุคคฤหบดีได้เข้าไปหาไหว้พระภิกษุรูปนั้นแล้วก็นั่งลงในสถานที่อันควรส่วนข้างหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นจึงถามว่าท่านคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรมคือธรรมน่าอัศจรรย์8ประการท่านคฤหบดีอัจฉริยธรรมคือธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมา8ประการเป็นไฉนอุคคฤหบดีกราบเรียนตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรมคือธรรมน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมา8ประการซึ่งได้แก่อะไรบ้างครับแต่ขอพระคุณเจ้าได้โปรดฟังอัจฉริยธรรมคือธรรมน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมา8ประการของกระผมที่มีอยู่ขอพระคุณเจ้าจงตั้งใจฟังให้ดีกระผมจะเรียนถวายในบัดนี้ครับพระภิกษุรูปนั้นรับคำของอุคคฤหบดีว่าอย่างนั้นท่านคฤหบดีอุคคฤหบดีกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในคราวที่กระผมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลเป็นครั้งแรกและพร้อมกับการเห็นนั้นนั่นเอง
จิตของกระผมก็เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าความในตอนนี้อรรถกถาว่าอุคคฤหบดีได้เห็นครั้งแรกก็นึกแน่ใจว่าท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าข้อนี้เป็นธรรมะน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาข้อที่หนึ่งของกระผมที่มีอยู่ครับข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมมีจิตเลื่อมใสแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือวาจาที่กล่าวไปโดยลำดับเพื่อโปรดกระผมคือทรงประกาศทานกถาได้แก่ทรงกล่าวถึงทานคือการให้ศีลกถาได้แก่ทรงกล่าวถึงศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติสักขกถาได้แก่ทรงกล่าวถึงสวรรค์คือความสุขที่พรั่งพร้อมด้วยกามกามาทีนวกถาได้แก่ทรงกล่าวถึงโทษของกามคือสิ่งอันต่ำทรามเศร้าหมองเนกขัมมานิสังสกถาได้แก่ทรงกล่าวถึงอานิสงส์ในเนกขัมมะคือผลของการออกจากกามหรือการออกบุตรพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่ากระผมมีจิตสมควรแล้วมีจิตอ่อนโยนมีจิตปราศจากนิวรณ์คำว่านิวรณ์ก็คือกิเลสที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีจิตบันเทิงมีจิตผ่องใสดีแล้วพระองค์จึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาสามุก

ย่อมยอมสีติดได้ดีฉันใดธรรมจักษุอันไม่มีธุลีมนทินก็ได้เกิดขึ้นแก่กระผมในสถานที่นั่งอยู่นั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้แจ้งธรรมแล้วผู้ได้ยังลงในธรรมแล้วผู้ข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความเคลือบแคลงแล้วผู้ถึงความแกล้วกล้าแล้วผู้ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องคำสอนพระบรมศาสดาได้ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกแล้วและสมาทานสิกขาบทซึ่งมีพรหมจรรย์เป็นที่5ณสถานที่นั้นนั่นเองอันนี้เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์อันไม่มีมาข้อที่2ของกระผมที่มีอยู่ครับข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมมีภรรยาผู้เป็นรุ่นสาวอยู่4คนกระผมได้เข้าไปหาภรรยาเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับพวกเทวะดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทซึ่งมีพรหมจรรย์เป็นที่5ผู้ใดมีความพอใจผู้นั้นจงอยู่ในที่นี้ใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้และกระทำบุญได้ผู้ใดมีความประสงค์จะกลับไปสู่ตระกูลญาติผู้นั้นก็จงกลับไปหรือผู้ประสงค์จะมีสามีใหม่ฉันก็จะยกให้แก่เขาเมื่อกระผมกล่าวอย่างนี้ภรรยาคนแรกของกระผมพูดกับกระผมว่าขอท่านจงได้กรุณายกดิฉันให้แก่ชายอื่นผู้มีชื่ออย่างนี้เจ้าค่ะกระผมจึงให้เชิญชายนั้นมากระผมใช้มือซ้ายจับภรรยามือขวาจับเต้าน้ำหลังน้ำมอบให้แก่ชายนั้นขณะเมื่อกระผมบริจาคภรรยาให้แก่ชายนั้นกระผมไม่รู้สึกเลยว่าจิตแปรปรวนเป็นอย่างอื่นข้อนี้เป็นธรรมน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาข้อที่3ของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในตระกูลของกระผมมีทรัพย์สมบัติอยู่มากกระผมได้แจกจ่ายทั่วไปแก่ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมข้อนี้แหละเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาข้อที่4ของกระผมที่มีอยู่ครับข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมเข้าไปหาพระภิกษุรูปใดก็เข้าไปด้วยความเคารพไม่ไปหาโดยไม่เคารพข้อนี้เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาข้อที่5ของกระผมที่มีอยู่ครับข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญถ้าหากพระภิกษุนั้นแสดงธรรมให้แก่กระผมฟังกระผมก็ฟังโดยความเคารพจริงๆไม่ใช่ฟังโดยไม่เคารพถ้าหากพระภิกษุนั้นไม่แสดงธรรมให้กระผมฟังกระผมก็แสดงธรรมให้พระภิกษุนั้นฟังข้อนี้เป็นธรรมน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาข้อที่6ของกระผมที่มีอยู่ครับข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าดูก่อนคฤหบดีพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปดีแล้วเมื่อเทวดาทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วกระผมจึงพูดกับเทวดาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้ที่จริงพระธรรมก็ไม่ใช่ฟังโดยไม่เคารพถ้าหากพระภิกษุนั้นไม่แสดงธรรมให้กระผมฟังกระผมก็แสดงธรรมให้พระภิกษุนั้นฟังข้อนี้เป็นธรรมน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาข้อที่6ของกระผมที่มีอยู่ครับข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้ามาหากระผม

กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมา8ประการเป็นไฉนครับนี่ก็เป็นความข้องใจสงสัยที่ขุขคฤหบดียังต้องการอยากจะทราบถึงความเป็นไปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าขุขคฤหบดีเนี่ยท่านเป็นผู้มีอัจฉริยธรรมคือธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาอุคคฤหบดีอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตัวท่านมีธรรมะอย่างนี้คืออัจฉริยธรรมทั้ง8ประการอย่างนี้กับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้น่ะจะตรงกันหรือไม่เพราะท่านไม่มีญาณที่จะสามารถอย่างรู้ความเป็นไปในการข้างหน้าตามพุทธประสงค์ได้เมื่อพระภิกษุนั้นรับอาหารบิณฑบาตในนิเวศของอุคคฤหบดีแล้วเนี่ยจึงลุกขึ้นจากอาสนะกล่าวคำอำลาหลีกไปแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามของอุคคฤหบดีว่าอัจฉริยธรรมคือธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนั้นน่ะตรงกับของท่านหรือไม่คือพระภิกษุรูปนั้นท่านไม่ได้ตอบแต่ภายหลังที่ท่านกลับไปจากบ้านอุคคฤหบดีแล้วเนี่ยหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จท่านได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและกราบทูลสนทนาปราศัยกับอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้พระองค์ได้ทรงทราบความเป็นไปในคำสนทนานั้นท่านผู้ฟังเมื่อพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลเล่าเรื่องการสนทนาปราศัยกับอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดที่ท่านได้ไปสนทนามาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสเป็นประการใดก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอไปรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังบริเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของอุคคฤหบดีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่พระภิกษุรูปหนึ่งได้ไปบิณฑบาต ที่บ้านของอุคคฤหบดีและได้สนทนากับท่านอุคคฤหบดีว่าท่านอุคคฤหบดีเนี่ยเป็นผู้มีอัจฉริยธรรมคือธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาแล้วนี่8ประการโดยได้กล่าวอ้างว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงในเรื่องนี้อุคคฤหบดีท่านก็ไม่ทราบว่าอัจฉริยธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วนะหมายถึงอะไรแต่ท่านได้เล่าถึงคุณความดีในตัวของท่านให้พระภิกษุรูปนั้นได้รับทราบว่าท่านมีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นและหลังจากที่อุคคฤหบดีได้กล่าวถึงอัจฉริยธรรม8ประการแล้วพระภิกษุรูปนั้นรับอาหารบิณฑบาตในนิเวศของอุคคฤหบดีแล้วได้ลุกขึ้นจากอาสนะกล่าวคำอำลาหลีกไปและภายหลังจากเสร็จภารกิจแล้วคือหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยท่านได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและจึงกราบทูลเล่าคำสนทนาปราศัยของท่านกับอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุถูกแล้วถูกแล้วอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีเมื่อจะพยากรณ์ได้พยา

กรณ์ถูกต้องแล้วดูก่อนภิกษุตถาคตพยากรณ์อุคคฤหบดีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรมคือธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมา8ประการนี้แหละแต่เธอทั้งหลายจงจำอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรมคือธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมา8ประการเหล่านี้ก็เป็นอันว่าอัจฉริยธรรมที่อุคคฤหบดีได้กล่าวถวายพระภิกษุรูปนั้นคือให้พระภิกษุรูปนั้นได้ฟังโดยตลอดเนี่ยแล้วท่านก็ยังมีความข้องใจสงสัยถามพระภิกษุรูปนั้นว่าอัจฉริยธรรมของท่านเนี่ยมีอย่างนี้แต่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนั้นหมายถึงอัจฉริยธรรมประเภทใดก็ได้รับคำตอบแล้วว่าอัจฉริยธรรมของอุคคฤหบดีก็ตรงกับพุทธประสงค์ที่ได้ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าอุคคฤหบดีเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมอันน่าเลื่อมใสเพราะเป็นผู้ที่มีธรรมะอันหาได้ยากและก็ไม่เคยมีมาแล้วในการช่วงปลายชีวิตของอุคคฤหบดีท่านได้มีความคิดที่จะถวายทานและเกิดปริวิตกคือนึกเป็นทุกข์หนักใจซึ่งมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าเมื่ออุคคฤหบดีมีความชราภาพคือแก่มากวันหนึ่งท่านอยู่ในที่สงัดแล้วได้นั่งคิดว่าสิ่งใดซึ่งเป็นที่ชอบใจของเราจะทูลถวายสิ่งนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของเป็นที่ชอบใจย่อมได้ของเป็นที่ชอบใจครั้นท่านคิดแล้วก็มีความคิดคำนึงว่าขอให้พระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของเราและเสด็จมาที่ประตูนิเวศของเราเถิดนี่เป็นความดำริในจิตของอุคคฤหบดีในฐานะที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลท่านหนึ่งในพระศาสนานี้การเสด็จไปโปรดอุคคฤหบดีของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายปัญจกนิบาตและในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาในป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของอุคคฤหบดีผู้มีความชราภาพคือแก่มากรุ่งเช้าขึ้นพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จึงเสด็จเข้าไปที่นิเวศของอุคคฤหบดีชาวเวสาลีครั้นเสด็จเข้าไปถึงนิเวศของอุคคฤหบดีแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ถวายอุคคฤหบดีได้ออกมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งและกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่ชอบใจย่อมได้ของที่ชอบใจดังนี้พระเจ้าค่ะก็ขาธนียาหารหมายถึงอาหารที่ควรเคี้ยวชื่อสาระปุพกะสาระปุพกะนี่ก็หมายถึงมีสีเหมือนสีดอกสาระซึ่งกระทำด้วยแป้งสาลีมีรส4ประการทอดด้วยเนยใสและอบไว้ด้วยของหอมอันเป็นที่พอใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับขาธนียาหารของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสาระปุพกะขาธนียาหารด้วยทรงอนุเคราะห์แก่อุคคฤหบดีอุคคฤหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจเนื้อสุกรอย่างดีนี้เป็นที่พอใจของข้าพระองค์
ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับไว้ด้วยความกรุณาเพื่ออนุเคราะห์แก่อุคะคฤหบดีคือพระองค์ได้ทรงรับเนื้อสุกรอย่างดีนั้นไว้อุคะคฤหบดีได้กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่ชอบใจย่อมได้ของที่ชอบใจก่อนาริยสากะขาธนียาหารซึ่งทอดด้วยน้ำมันอันเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับนาริยสากะขาธนียาหารของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับไว้ด้วยความอนุเคราะห์แก่อุคะคฤหบดีอุคะคฤหบดีเมื่อเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณารับสิ่งของที่ตนกราบทูลถวายนั้นตลอดมาก็จึงได้กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดไม่มีสีดำและกับข้าวต่างๆนี้เป็นที่พอใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของอุคะคฤหบดีไว้ด้วยความอนุเคราะห์แก่อุคะคฤหบดีฝ่ายอุคะคฤหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจก็ผ้าที่ทำในแคว้นกาสีเป็นที่พอใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับผ้ากาสีดำและกับข้าวต่างๆนี้เป็นที่พอใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของอุคะคฤหบดีไว้ด้วยความอนุเคราะห์แก่อุคะคฤหบดีฝ่ายอุคะคฤหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจก็ผ้าที่ทำในแคว้นกาสีเป็นที่พอใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับผ้ากาดำและกับข้าวต่างๆนี้เป็นที่พอใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของอุคะคฤหบดีไว้ด้วยความอนุเคราะห์แก่อุคะคฤหบดีฝ่ายอุคะคฤหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจก็ผ้าที่ทำในแคว้นกาสีเป็นที่พอใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับผ้ากาดำและกับข้าวต่างๆนี้เป็นที่พอใจของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของอุคะคฤหบดีไว้ด้วยความอนุเคราะห์แก่อุคะคฤหบดีฝ่ายอุคะคฤหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจก็ผ้าที่ทำในแคว้นกาสีเป็นที่พอใจของข้าพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับผ้ากาสีรูปดอกไม้มีหนังชุดอย่างดีลาดรองข้างล่างมีเพดานพื้นบนมีหมอนข้างทั้งสองและมีเครื่องราดรองเท้าเป็นที่พอใจของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็รู้อยู่ว่าของเหล่านี้ไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนเตียงไม้จันทร์ซึ่งมีราคามากกว่า 100,000 กหาปณะของข้าพระองค์มีอยู่ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับไว้ด้วยความอนุเคราะห์แก่อุคคระหบดีคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาคำว่าอนุโมทนาก็หมายถึงความยินดีด้วยต่ออุคคระหบดีด้วยอนุโมทนียกถาคือทรงกล่าวแสดงความยินดีตามว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติตรงด้วยความเต็มใจสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วคือไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัปปุรุษรู้จักว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งของที่บริจาคไปยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยแสดงความยินดีตามว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติตรงด้วยความเต็มใจสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วคือไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัปปุรุษรู้จักว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งของที่บริจาคไปยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยแสดงความยินดีตามว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติตรงด้วยความเต็มใจสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วคือไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัปปุรุษรู้จักว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งของที่บริจาคไปยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาด้วย

ด้วยอำนาจฌานของตนในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นอุคะเทพบุตรผู้มีวรรณะงามได้ลงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลามัชฌิมยามนี่ท่านบอกว่าเทวดาจะลงมาสู่โลกมนุษย์นี่มักจะมาในยามท่ามกลางคือในตอนดึกๆและอุคะเทพบุตรที่ลงมานี่ก็ทำให้วัดพระเชตวันมหาวิหารทั้งสิ้นเนี่ยสว่างสวยด้วยรัศมีของตนและได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนขนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนอุคะท่านได้สำเร็จตามความประสงค์แล้วหรืออุคะเทพบุตรกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้สำเร็จตามความประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับอุคะเทพบุตรด้วยพระคาถาธรรมมาประพันธ์ว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของอันเลิศย่อมได้ของอันเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ที่ประเสริฐนรชนใดให้ของอันเลิศให้ของที่ดีและให้สิ่งที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดในสถานที่ใดที่ใดย่อมความประสงค์แล้วหรืออุคะเทพบุตรกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้สำเร็จตามความประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับอุคะเทพบุตรด้วยพระคาถาธรรมมาประพันธ์ว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของอันเลิศย่อมได้ของอันเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ที่ประเสริฐนรชนใดให้ของอันเลิศให้ของที่ดีและให้สิ่งที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดในสถานที่ใดที่ใดตามความประสงค์แล้วหรืออุคะเทพบุตรกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้สำเร็จตามความประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับอุคะเทพบุตรด้วยพระคาถาธรรมมาประพันธ์ว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของอันเลิศย่อมได้ของอันเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ที่ประเสริฐนรชนใดให้ของอันเลิศให้ของที่ดีและให้สิ่งที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดในสถานที่ใดที่ใดตามความประสงค์แล้วหรืออุคะเทพบุตรกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้สำเร็จตามความประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับอุคะเทพบุตรด้วยพระคาถาธรรมมาประพันธ์ว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของอันเลิศย่อมได้ของอันเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ที่ประเสริฐนรชนใดให้ของอันเลิศให้ของที่ดีและให้สิ่งที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดในสถานที่ใดที่ใดย่อมมีอายุยืนแล้วก็มียศด้วยมียศเป็นที่ปรากฏเรื่องรือระบือไปไกลนี่ก็เป็นอานิสงส์ผลที่ได้จากการกระทำคุณงามความดีคุณสมบัติพิเศษของท่านอุคคฤหบดีได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ

คือความเป็นผู้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในบรรดาอุบาสกทั้งหมดในพระศาสนานี้ในขณะที่ท่านคฤหบดียังมีชีวิตอยู่ดังมีข้อความปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารได้ทรงประกาศแต่งตั้งอุคคฤหบดีในท่ามกลางพุทธบริษัทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุคคฤหบดีผู้อยู่ในเมืองเวสาลีเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตฝ่ายให้ของที่ชอบใจตำแหน่งเอตทัคคะที่อุคคฤหบดีอุบาสกได้รับแต่งตั้งจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนี้เนื่องด้วยคุณความดีต่างๆที่อุคคฤหบดีอุบาสกกระทำขึ้นในปัจจุบันชาตินี้โดยเฉพาะความดีด้านการถวายโภชนะอันเป็นที่ชื่นชอบใจและสิ่งของเป็นที่พอใจนี้เป็นเหตุประการหนึ่งส่วนเหตุในอดีตชาติที่อุคคฤหบดีอุบาสกได้กระทำความดีและตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ตำแหน่งเอตทัคคะไว้ในที่เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าดังมีเรื่องเล่าไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าในพุทธกาลของพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนับเวลาย้อนถอยหลังไปจากพัทธกัปนี้ได้100,000กัปอุคคฤหบดีอุบาสกได้เคยเกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลในเมืองหงสวดีวันหนึ่งกุลบุตรอุคคะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายฝ่ายผู้ให้ของที่ชอบใจครั้นกุลบุตรได้เห็นแล้วก็นึกพอใจใครเราจะไม่นึกพอใจบ้างเพราะในฐานะที่ผู้ได้รับประกาศแต่งตั้งในท่ามกลางบริษัทก็ย่อมเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปว่าท่านผู้นี้มีคุณความดีจนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานตำแหน่งเอตทัคคะให้ใครเลยจะไม่ดีใจแล้วใครเราจะไม่ชอบใจแต่ว่าความชอบใจเฉยๆเพื่อที่จะต้องการตำแหน่งนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่เฉพาะนอนรอเฉยๆแล้วจะเกิดเป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกเรียกว่ามัวนอนโชคนอนรอโชครางอยู่อย่างนี้ไม่มีการสมหวังได้บุคคลจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องก้าวเท้าเข้าไปหาสิ่งที่เราพึงปรารถนาเช่นอยากได้เงินก็ต้องทำงานหรืออยากได้ชื่อเสียงก็ต้องกระทำคุณงามความดีนี่เป็นหลักตายตัวไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะให้ได้รับสิ่งที่เราพึงปรารถนานั่นเป็นไปไม่ได้เราต้องก้าวเข้าไปหางานจึงจะได้เงินเราต้องก้าวเข้าไปหางานสาธารณประโยชน์เราจึงจะได้ชื่อเสียงเมื่อกุลบุตรอุคคะนึกพอใจในตำแหน่งเอตทัคคะนั้นแล้วจึงได้กระทำกรรมดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ในที่เฉพาะพระพักของพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ได้ตำแหน่งเอตทัคคะเช่นนั้นในอนาคตกาลนี่เป็นผลในอดีตชาติที่อุคคฤหบดีได้กระทำคุณงามความดีไว้ในอดีตชาติอย่างนี้คือท่านลงมือกระทำความดีแล้วก็ปรารถนาเพื่อที่จะให้ได้ตำแหน่งเอตทัคคะไม่ใช่ว่าท่านปรารถนาไว้เฉยๆแล้วไม่ได้กระทำความดีบุคคลเราต้องการอยากจะได้สิ่งใดต้องเดินก้าวเข้าไปหาเหมือนต้องการอยากจะได้เงินนี่ก็ต้องออกไปทำงานหรือต้องการอยากจะได้ชื่อเสียงก็ต้องกระทำสาธารณประโยชน์หรือกระทำคุณงามความดีให้เป็นที่ปรากฏการกระทำความดีนั้นไม่ใช่กระทำดีเอาหน้านะต้องกระทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เกิดผลดีขึ้นมาจริงๆเช่นอย่างงานสาธารณประโยชน์ที่จะเกิดเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือแก่ส่วนรวมในสังคมใดๆก็ตามการกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจก็จะทำให้ได้รับความชื่อเสียงได้รับการแสดงสาธุการว่า

นี่เราได้มาด้วยการกระทําทั้งนั้นไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆแล้วได้ดีนะเหมือนคนที่จะเป็นเศรษฐีไม่ใช่นอนรอโชครางท่านต้องลงมือกระทํากิจการงานต่างๆเหล่านั้นด้วยการอาบเหงื่อต่างน้ำทั้งนั้นแหละแล้วหลังจากชาติที่กุลบุตรอุคะได้ตั้งความปรารถนาแล้วเนี่ยเมื่อท่านสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วท่านก็ได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเนี่ยอยู่ตลอด 100,000 กับและชาติสุดท้ายนี้ท่านได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐีในพระนครเวสาลีมีชื่อว่าอุคะแล้วต่อมาท่านได้เป็นเศรษฐีและได้มาเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาพูดถึงความเป็นเลิศดังเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมานั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของอุคะคฤหบดีอุบาสกชาวเมืองเวสาลีจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงการประพฤติธรรมะ8ประการของอุคะคฤหบดีที่เรียกว่าอัจฉริยธรรม8ประการซึ่งนับว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวเพราะท่านสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ไม่มีการขาดตกบกพร่องทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสยกย่องว่าอุคะคฤหบดีเนี่ยเป็นผู้มีอัจฉริยธรรมนับว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมะเป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธเป็นอย่างดีฉะนั้นการเรียนธรรมะรู้ธรรมะแล้วต้องปฏิบัติตามธรรมะจึงจะเกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: หลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านในขัมมาทุกคนที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรม วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ ก็เป็นวันหยุดเราก็ทำใจของเราให้หยุดบ้างกายเราก็เหนื่อยใจเราก็มีวันอาทิตย์สักวันหนึ่งก็ดีให้ใจเราได้พักบ้างวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็ช่วงในเดือนสิงหาคมในช่วงเดือนนี้ที่วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมวันที่24สิงหาคมของทุกปีก็น้อมระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสังฆทานท่านยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ท่านมาสร้างวัดตั้งแต่ปี2500เดิมทีท่านมา2511ท่านมาแล้วนะแต่ว่าท่านรู้ว่าที่เนี่ยต้องอาศัยบารมีเพราะว่ายังเป็นที่รกร้างท่านก็ไปถ้ำกระบอกที่ชุมพรก่อนแล้วก็ช่วงพ.ศ. 2516-17ก็กลับมากก็มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยกัน5รูป2517มาถึงเวลานี้2569รวมแล้วก็52 ปีไม่นานนะเป็นช่วงอายุไขของคนคนหนึ่งซึ่งหลวงพ่อสนองกตะปุญโญนั้นได้สร้างบารมีตั้งแต่หลวงพ่อโตองค์เดียวโยมก็ไม่มีพระก็ไม่มีนะในปี2500เนี่ยเราก็มีหลวงพ่อโตองค์เดียวหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็จาริกมาเห็นที่สถานที่แห่งนี้ใกล้เมืองนะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็กรุงเทพแล้วใกล้เมืองก็คิดว่าที่นี่เป็นสปายะนะเป็นสวนเป็นที่สงบร่มรื่นร่มมณีร่มมณีในที่นี้ก็คือมีต้นไม้มีสายลมมีแสงแดดมีความสงบไม่มีเสียงอื่นนะมีแต่เสียงใบไม้ลมพัดเสียงนกเสียงกานะกายก็สงบนะหูก็สงบไปเห็นต้นไม้เห็นนกเห็นกาใจก็สงบหลวงพ่อเห็นอย่างนั้นนะไม่ได้เห็นอย่างอื่นเห็นว่าที่นี่เป็นสปายะเหมาะสำหรับคนในเมืองซึ่งมีตึกมีรถมีเรื่องมีราวมีปัญหาภาระมากมายนะหาโอกาสจะมาพักมาผ่อนมาปฏิบัตินะให้เบาอกเบาใจนั้นหายากนะถ้าจะไปก็ต้องเข้าป่าเดินทางต่างจังหวัดก็ไกลท่านก็ว่าที่ตรงนี้จะสร้างให้เป็นที่ปฏิบัติให้กับญาติโยมท่านก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2517เรื่อยมานะมาถึงเวลานี้ก็2569เนี่ยระยะเวลา52ปีเท่านั้นเอง52ปีเนี่ยไม่นานนะไม่นานแต่หลวงพ่อโตนะอยู่เป็นเกือบ200ปีหลวงพ่อโตนะอยู่ทนเกือบ200ปีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์หลวงพ่อโตอยู่ในพระลักษณะปลายอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์นะเกือบ200ปีก็คงทนเป็นที่ประจักษ์นะใครไปใครมาก็เห็นก็ศรัทธาทุกวันนี้เรามาเข้าไปโบสถ์แก้วเนี่ยไม่มีครั้งไหนเลยนะเข้าไปแล้วญาติโยมก็นั่งสมาธิญาติโยมก็ปฏิบัติธรรมญาติโยมก็พาคนในครอบครัวมากราบมาไหว้มาอธิษฐาน200กว่าปีที่หลวงพ่อโตมานั่งตรงเนี้ยอาตมาว่าเป็นพยานเป็นหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าสถานที่เนี่ยเป็นที่สงบสถานที่แห่งนี้เป็นที่เหมาะส สำหรับการมาให้ทานสำหรับการรักษาศีลสำหรับการที่จะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะตอนสมัยหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยมาอาศัยตอนนั้นยังไม่เจริญหลวงปู่บุตรดาก็มาด้วยนะหลวงปู่บุตรดาก็มาหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้ตรงวัดโตเนี่ยข้างหน้าแล้วก็ชี้โอ้มีคนเยอะโอ้มีที่เจริญหลวงพ่อสนองยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นมีคนเลยยังไม่ตรงไหนเจริญเลยไม่แต่ต้นไม้กับแล้วก็ยุงกับงูเท่านั้นอ่ะแต่หลวงปู่บุตรดาท่านเห็นนะท่านก็พยากรณ์ฮะโอ้ที่นี่มีคนเยอะที่นี่เจริญไม่นานอ่ะนะที่นี่ก็เป็นจริงอย่างที่หลวงปู่บุตรดานะถาวโรนะก็ได้มาได้พยากรณ์ไว้ก็จริงส่วนหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยสมัยที่ท่านออกจากป่าช้าใหม่ๆท่านก็ไปกราบลาหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงปู่สังวาลเขมโกนี่อ่านหนังสือไม่ออกนะแต่อ่านใจคนได้แล้วก็มีสติมีปัญญาลึกล้ำนะสามารถสอนให้คนมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้ให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญปฏิบัติในสติปัฏฐาน4จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของให้อยู่ในหลักสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะทั้งหมดเลยเป็นอาทีนวะอาทีนวะเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราต้องได้ยินเป็นเรื่องที่เราต้องนำมาพิจารณาเพ่งเพียรด้วยอาทีนวะก็คือร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังของโรคย่อมจะเชื่อมาว่าร่างกายเนี่ยเป็นรังของโรคมีหัวปวดหัวมีขาปวดขามีท้องปวดท้องมีร่างกายของเรามีเลือดเป็นโรคเลือดมีลมเป็นโรคลมร่างกายของเราไม่มีตรงไหนไม่เป็นโรคเลยกินข้าวทุกวันนี้ก็คือยานะเวลาขับเวลาถ่ายนี่ก็คือบรรเทาทุกข์นะในร่างกายของเราไม่มีตรงไหนไม่มีทุกข์เลยมีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องที่เราต้องแบกเป็นภาระทั้งหมดฉะนั้นพอหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มาปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ก็เห็นคนเรามีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยทุกข์ในกายก็เยอะอยู่แล้วทุกข์ในใจก็ยิ่งเยอะก็ไปอีกเห็นกายเห็นเวทนาในตัวเรามีไหมยอมรู้จักเวทนาไหมเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางจิตก็มีแล้วทีนี้อาตมาจักก็ถามว่ายอมรู้จักเวทนาไหมยอมบอกว่ารู้จักถ้ายอมรู้จักเวทนาอาตมาจะถามต่อไปว่ายอมเป็นทาสของเวทนาหรือว่ายอมสามารถอยู่เหนือเวทนาได้มีคำตอบไหมรู้จักเวทนาเราก็ต้องรู้จักว่าเออเราต้องเอาธรรมะมาปฏิบัติว่าเวทนาสุขก็ดีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีเวทนาที่เป็นอุเบกขาทางกายทางใจก็ดีเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าใครที่ไม่มีโอกาสได้มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรามีกายแล้วก็หลงว่าสวยงามเรามีกายก็หลงว่าเป็นตัวเป็นตนยึดนะว่ามีตัวมีตนมีทิฏฐิมีมานะมีอุปทานขึ้นมาโอเวทนาปวดก็ปวดขาก็ขาเราเวทนาทุกข์ก็ทุกข์เราอีกเราเป็นทาสของเวทนาด้วยซ้ำไปทีแรกกายเนี่ยเราก็หลงแล้วพอเวทนาเกิดขึ้นเราก็ยึดอีกยึดว่าเวทนาเป็นของเราไม่สามารถที่จะสู้กับเวทนาได้ไม่สามารถจะข้ามเวทนาได้ไม่สามารถรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีธรรมะอะไรมาดับทุกข์ได้ได้หลวงพ่อสนองกตปุญโญให้มาเถอศีลให้มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิให้มาเห็นเวทนาก่อนมาเดินจงกรมให้รู้จักเวทนาก่อนมาฟังธรรมให้รู้เรื่องก่อนว่ากายของเราคืออะไรใจของเราคืออะไรเวทนาคืออะไรให้มาดูตัวเองก่อนมาเห็นตัวเองปวดตัวเองเมื่อยตัวเองทุกข์ ัวเองไม่สงบเรื่องทั้งหมดมันอยู่ในกายเราเรื่องทั้งหมดอยู่ในใจเราฉะนั้นการที่มาวัดสังฆทานเบื้องต้นเลยนะไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีบทเก่าบทใหม่ก็ดีอยู่นานก็ดีเรื่องที่ต้องจำเป็นต้องมีทุกคนต้องมีสติถ้าเรามีสติเมื่อไหร่คนนั้นจะมีสมาธิถ้าเรามีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นแสดงว่ามีสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่รู้จักว่าเรานั่งอย่างไรคิดอะไรเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ไม่มีสมาธิจิตใจไม่ตั้งมั่นเมื่อเรามีสติมีสมาธิเราต้องรู้จักสัมปชัญญะสัมปชัญญะในที่นี้แปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าอย่างไรเห็นกายเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเห็นกายเราปวดกายเมื่อยอย่างไรเห็นทั้งกายด้วยเห็นทั้งใจด้วยถ้าเรามีสัมปชัญญะเมื่อไหร่แสดงว่าเรามีปัญญาอย่างเช่นเวลานี้คนนั่งฟังแล้วใจล่องลอยไปที่อื่นขาดสติขาดสัมปชัญญะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ก็นั่งแล้วก็หลับพอเวลาคุยกันไม่หลับพอพระแสดงธรรมแล้วก็หลับก็ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนะถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์แปลว่าอะไรสิ่งที่มาขวางกั้นไม่ให้ใจเราเข้าถึงธรรมนะก็ปรากฏฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็จึงมาเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้เรามีสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นเวทนาในตัวเราสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเรายึดเราก็เป็นทุกข์นะถ้าเรายึดนะยึดว่ากายเรายึดว่าขาเรายึดว่าเวทนาสุขทุกข์เป็นของเราเราก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปสิ่งที่ไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นลองพิจารณาดูว่าคำเนี้ยจะมีประโยชน์เราตอนไหนบ้างทุกขณะทุกตอนและตอนสุดท้ายของการหมดลมไปจากโลกนี้ไปเนี่ยโยมมีกายเนี่ยกายก็แก่กายก็เจ็บโยมมีเวทนาเวทนาตอนแก่ตอนเจ็บตอนใกล้ตายเนี่ยโยมว่าแค่ไหนยอมว่าแค่ไหนประมาณได้ไหมประมาณไม่ได้นะเจ็บจนตายถ้าไม่เจ็บไม่ตายหรอกทีนี้แหละถ้าเราไม่เคยฝึกเห็นกายตัวเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ยึดไม่เคยฝึกมาสู้กับเวทนาเวลาเวทนาปวดขึ้นมาเนี่ยไปหาหมอหมอก็ให้ฉีดยาเข้าไปแล้วก็หลับตื่นมาหมดฤทธิ์ยาแล้วก็ปวดหาลูกหาหลานลูกหลานจะเจ็บแทนเราได้ไหมก็ถ้าเกิดบังเอิญเราไม่มีเงินไปหาหมอไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ตัวคนเดียวจะว่าไงแก่ด้วยเจ็บด้วยใกล้จะหมดลมแล้วด้วยเวทนาแรงกล้าบีบคั้นเราเนี่ยจะแค่ไหนจะมีที่พึ่งให้เราได้ไหมฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เห็นประโยชน์นะว่าการที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามาบวชวัดสังฆทานมาบวชเนกขัมมะเนี่ยต้องฟังธรรมต้องปฏิบัติธรรมฟังธรรมแล้วเราก็นำธรรมะมาปฏิบัติธรรมะก็อยู่ที่กายเราธรรมะก็อยู่ที่ใจเราปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติที่กายตัวเองปฏิบัติที่ใจเจ้าของเท่านั้นเองพอเห็นกายเห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจะย้อนท่านจะสอนว่าให้มาดูใจตัวเองจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ทุกวันนี้คนก็ดีทุกคนก็ดีคนในบ้านก็ดีตัวเราก็ดีเราจะฝึกจิตเราได้ไหมให้มีสติเราจะฝึกจิตเราได้ไหมว่าให้เรามีสัมปชัญญะด้วยเราจะฝึกจิตของเราได้ไหมว่ามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติอุปสมาคือพระนิพพานนึกถึงพระนิพพาน กายคตาสติมานะสติและอานาปานสติเราจะมีสติสัก10ข้อเนี่ยเป็นกรรมฐานได้ไหมหลวงปู่สังวานเขมโกอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านสอนกรรมฐานได้ทุกคนเนี่ยบวชก็บวชใหม่เป็นพระเป็นโยมท่านก็สอนเหมือนกันหมดท่านบอกว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยมีอนิสงส์มากเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดนึกอะไรขอให้มีสติโดยเฉพาะตอนที่เราใกล้จะหมดลมวาระสุดท้ายที่เราจะถึงเนี่ยหมดลมไปตอนนั้นเราจะนึกถึงอะไรได้เงินทองเราก็ไม่มีถึงมีเราก็หวงแหนซะอีกลูกหลานของเราเป็นยังไงคนในบ้านเป็นยังไงจะไปกับเราไหมเราจะอยู่กับใครเราจะมีที่พึ่งได้ไหมเราตายไปแล้วเขาให้เราอยู่ในบ้านไหมไม่มีนะเขาเอามาวัดวัดก็ไม่เก็บอีกเอาไปเผาอีกเผาไปเหลือกี่เท่าเขายังไปลอยอังคารไปสู่ท้องหมาสมุทรซะอีกแล้วเราจะไปไหนเนี่ยวาระสุดท้ายเงินทองหามาก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานก็ไม่ไปกับเราสุดท้ายเขาพาเราไปปล่อยลอยอังคารแล้วเราจะไปไหนแต่ถ้าเกิดณเวลานี้ณขณะนี้ณตอนนี้เรามีสติมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจะพูดจะทำอะไรก็มีสติเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยพูดก็เป็นบุญคิดก็เป็นบุญทำก็เป็นบุญบุญที่เราทำไว้เป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีจิตตังทันตังสุขาวหังแล้วก็ฝึกหาที่พึ่งให้กับตัวเองอันแท้จริงไม่มีใครไปกับเรานะเรื่องเงินทองที่เราหาเนี่ยจะเก็บจะซ่อนยังไงเราก็ไปเอาไม่ได้หรอกนะก็เหลืออย่างเดียวที่เราต้องทำคือทำสติแล้วก็สร้างบุญกุศลไว้เป็นที่พึ่งมีกรรมฐานอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะฉะนั้นการที่เรามาวัดสังฆทานวันอาทิตย์เนี่ยก็เท่ากับมาเติมบุญเข้าไปเคยฟังแล้วปฏิบัติได้แล้วเราก็บุญที่เราทำไว้ก็ไม่ได้น้อยเราก็เติม

เข้าไปอีกรู้เรื่องว่าหลวงพ่อสนองสอนอะไรฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติอยู่มาวันนี้เราก็เข้าใจว่าโอ้หลวงพ่อมาสร้างวัดไม่เสียเปล่านะให้คนมีบุญให้คนมีสติให้คนมีสมาธิให้คนมีปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นใจตัวเองอย่างที่บอกไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงดวงอาทิตย์แสงอะไรก็ตามส่องใจเราไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิแล้วรู้จักปัญญารู้จักใจเราเนี่ยหลวงพ่อสนองวันเนี้ยมาไหว้สังฆทานก็ต้องเห็นใจตัวเองอย่างที่บอกให้มาดูกายดูใจพอมาเห็นใจเราก็เชื่อแล้วบุญมีจริงเพราะบุญไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วก็บาปมีจริงเพราะบาปก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วยบาปก็อยู่ในกายเราบาปก็อยู่ในใจเราแล้วสิ่งที่เราทำบาปทำบุญก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกบาปก็ในตัวเราเราก็ทำเองบุญในตัวเราเราก็สร้างขึ้นเองเราก็เห็นโอ้สตินี่สำคัญถ้าบาปนี่เป็นเครื่องกั้นทำไม่ได้ถ้าบาปนี่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้เข้ามาในใจเราสติเป็นเครื่องกั้นมีสติฝึกอยู่ตลอดเวลานั่งมีสติคิดนึกมีสติแม้แต่คิดนึกอะไรก็มีสติกั้นได้คิดไม่ดีเราก็ไม่พูดคิดไม่ดีเราก็ไม่ทำคิดไม่ดีเราก็เลิกคิดเพราะคนทุกวันนี้หาความสุขไม่ได้นะเพราะว่าแล้วก็บาปมีจริงเพราะบาปก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วยบาปก็อยู่ในกายเราบาปก็อยู่ในใจเราแล้วสิ่งที่เราทำบาปทำบุญก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกบาปก็ในตัวเราเราก็ทำเองบุญในตัวเราเราก็สร้างขึ้นเองเราก็เห็นโอ้สตินี่สำคัญถ้าบาปนี่เป็นเครื่องกั้นทำไม่ได้ถ้าบาปนี่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้เข้ามาในใจเราสติเป็นเครื่องกั้นมีสติฝึกอยู่ตลอดเวลานั่งมีสติคิดนึกมีสติแม้แต่คิดนึกอะไรก็มีสติกั้นได้คิดไม่ดีเราก็ไม่พูดคิดไม่ดีเราก็ไม่ทำคิดไม่ดีเราก็เลิกคิดเพราะคนทุกวันนี้หาความสุขไม่ได้นะเพราะว่าแล้วก็บาปมีจริงเพราะบาปก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วยบาปก็อยู่ในกายเราบาปก็อยู่ในใจเราแล้วสิ่งที่เราทำบาปทำบุญก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกบาปก็ในตัวเราเราก็ทำเองบุญในตัวเราเราก็สร้างขึ้นเองเราก็เห็นโอ้สตินี่สำคัญถ้าบาปนี่เป็นเครื่องกั้นทำไม่ได้ถ้าบาปนี่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้เข้ามาในใจเราสติเป็นเครื่องกั้นมีสติฝึกอยู่ตลอดเวลานั่งมีสติคิดนึกมีสติแม้แต่คิดนึกอะไรก็มีสติกั้นได้คิดไม่ดีเราก็ไม่พูดคิดไม่ดีเราก็ไม่ทำคิดไม่ดีเราก็เลิกคิดเพราะคนทุกวันนี้หาความสุขไม่ได้นะเพราะว่าใจไม่ดี

้วยนั่นหลวงพ่อสนองก็ถ้าใครมาเห็นใจตัวเองคนนั้นมีปัญญาแล้วไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ต้องพึ่งเงินพึ่งทองของเหล่านั้นของข้างนอกเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้แต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็สามารถรักษาเราด้วยไม่ให้ใจเป็นทุกข์ไม่ให้กายเป็นทุกข์ไม่ให้เราก่อกรรมและป้องกันเราได้ด้วยนะป้องด้วยนั่นหลวงพ่อสนองก็ถ้าใครมาเห็นใจตัวเองคนนั้นมีปัญญาแล้วไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ต้องพึ่งเงินพึ่งทองของเหล่านั้นของข้างนอกเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้แต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็สามารถรักษาเราด้วยไม่ให้ใจเป็นทุกข์ไม่ให้กายเป็นทุกข์ไม่ให้เราก่อกรรมและป้องกันเราได้ด้วยนะป้องด้วยนั่นหลวงพ่อสนองก็ถ้าใครมาเห็นใจตัวเองคนนั้นมีปัญญาแล้วไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ต้องพึ่งเงินพึ่งทองของเหล่านั้นของข้างนอกเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้แต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็สามารถรักษาเราด้วยไม่ให้ใจเป็นทุกข์ไม่ให้กายเป็นทุกข์ไม่ให้เราก่อกรรมและป้องกันเราได้ด้วยนะป้องด้วยนั่นหลวงพ่อสนองก็ถ้าใครมาเห็นใจตัวเองคนนั้นมีปัญญาแล้วไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ต้องพึ่งเงินพึ่งทองของเหล่านั้นของข้างนอกเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้แต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็สามารถรักษาเราด้วยไม่ให้ใจเป็นทุกข์ไม่ให้กายเป็นทุกข์ไม่ให้เราก่อกรรมและป้องกันเราได้ด้วยนะป้องก็ไม่มีปัญญาแล้วคือกายตัวเองก็ยังถูกนิวรณ์ครอบงำก็ทรงตัวไม่อยู่นะอย่างที่เห็นนะพอพระแสดงธรรมก็เริ่มหลับเลยพอพูดได้ก็หลับได้เลยเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวอาตมาเอวังตื่นเลยตื่นเลยนะอนุภาพเขาไม่ธรรมดานะเขาไม่ได้หลับธรรมดาเขาหลับรู้นะรู้ว่าจบเมื่อไหร่ก็ตื่นสาธุเลยไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูนะก็เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นดูถูกเขาไม่ได้พอมาเห็นจิตตัวเองมันมีข้างในอยู่ข้างในนะข้างในอยู่ข้างในอีกทีเองมียังสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสร้างวัดสังฆทานเนี่ยสมัยนั้นไม่มีศรัทธาเกิดขึ้นนะถ้ามีศรัทธาหลวงพ่อโตก็ไม่ลางศรัทธาญาติโยมก็ไม่มีหลวงพ่อต้องมาสร้างศรัทธาใหม่ให้คนมีศีลให้คนมีสมาธิให้คนมีปัญญาให้คนมีสติต้องมาสร้างใหม่โยมว่าจะสร้างยากไหมโยมว่าจะสร้างได้ไหมคนโบราณนะหลายร้อยปีก่อนเขาเปรียบครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนกับหนูนะครูบาอาจารย์ทุกองค์เปรียบเหมือนกับหนูแหละหนูที่เราเห็นนะตัวเล็กๆเปรียบมันกับหนูต้องไปสู้กับเสือนะแล้วไม่ได้เสือตัวเดียวนะเสือหลายตัวนะแต่ครูบาอาจารย์มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยท่านมีความเพียรความพยายามความอดทนไม่ย่อไม่ถอยไม่เลิกไม่หนีจิตใจตั้งมั่นมีสติมีปัญญาตั้งมั่นสามารถชนะเสือได้ชนะเสือได้เสือคืออะไรเสือคือกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นทิฏฐิมานะมีตัวมีตนหนูตัวนี้สามารถเอาชนะเสือที่อยู่ในใจน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งกว่าเสือจริงๆที่เราเห็นในภาพหรือที่เรานึกได้อีกฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยลองคิดดูว่าจะต้องชนะจิตชนะใจแค่ไหนจะเปรียบว่าหนูสู้กับเสืออาตมาว่าจริงๆยิ่งกว่าเสือน่าจะเป็นยักษ์มากกว่าแล้วท่านก็เคยเล่านะว่ามาที่นี่ท่านก็มีนิมิตนิมิตคือว่าท่านเหมือนก็นอนกลุ่มฝันแต่ไม่ได้ฝันแต่ว่ากึ่งๆนะเพราะท่านไม่ได้นอนท่านนั่งท่านว่ามีนิมิตเหมือนกับว่ามีหมีมาหมีตัวโตวิ่งเข้ามาหาหลวงพ่อโอ้เราจะมาสร้างบารมีหมีก็มาท่านก็ตัดสินใจตายเป็นตายเรามาสร้างบารมีจะไปกลัวตายเรื่องอะไรครับตับ

ไอ้หมีก็ไม่หนีก็นั่งสู้กับหมีไปตะคู่หมีวิ่งเข้ามาใกล้กลายเป็นหมูหมูไม่ใช่หมูธรรมดานะหมูป่านะมีเขี้ยวนะตัวใหญ่น่ากลัวนะถ้าใครเคยเข้าป่ารู้จักหมูป่าก็จะรู้ว่าน่ากลัวแค่ไหนไม่แพ้เสือนะหมูป่าเนี่ยเขี้ยวนี่งงตัวนี้ใหญ่กำลังนิ่มมากถ้าวิ่งเข้าชนนี่ก็ตายได้นะหลวงพ่อต้องอ้าวเจอหมีว่าน่ากลัวแล้วหมีกลายเป็นหมูซะอีกก็วิ่งเข้ามาจะชนหลวงพ่อหลวงพ่อสนองว่าเอาละมาสร้างบารมีจะไปกลัวอะไรกับมารจะเป็นหมีเป็นหมูก็เอานั่นก็สู้กับหมูหมูวิ่งใกล้ตัวเข้ามาอีกกลายเป็นสามเณรสามเณรหลวงพ่อก็นั่งเฉยได้สามเณรก็มานอนตักหลวงพ่อสนองก็มั่นใจว่าวัดสังฆทานเนี่ยจะมาอยู่จะมากินจะมาสร้างมาปฏิบัติก็ต้องผ่านก่อนนะผ่านกับหมีกับหมูต้องผ่านให้ได้ก่อนเหมือนเสือมาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนั่งก็ลำบากเดินก็ลำบากนั่งสมาธิก็นานเดินจงกรมก็ตะกอทั้งวันสวดมนต์เช้ากลางวันเย็นเหมือนไหมเหมือนหนูสู้กับเสือไหมอยู่ในบ้านทำไม่ได้นะเสือมันกินหมดนอนดีกว่ากินดีกว่าเที่ยวดีกว่าแต่มาเนี่ยเหมือนหนูเลยนะเออลำบากเหลือเกินแต่ก็ไม่หนีไม่กลัวไม่เลิกนะก็ต้องอดทนเอาใจของเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์ก็สู้ได้นะถ้าใจเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจเรามีความโลภโกรธหลงเราก็ไม่สามารถไปสู้เสือได้นะเสือคืออะไรความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดทิฏฐิมานะตัวตนเสือก็กินเราแต่ถ้าเรากลับใจมานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคิดจะสู้เนี่ยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะชนะทุกอย่างนะไม่ได้ชนะมารอย่างเดียวชนะทุกอย่างชนะทุกได้ด้วยอะไรเป็นทุกข์ท่านสามารถดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นถ้าเรามาเห็นใจเราก็จะเห็นทุกข์นะทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับกายเราก็เป็นทุกข์ใจเราก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์จะมีอะไรมากกว่านี้ไม่มีสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือเสือทั้งนั้นเลยกายเราเนี่ยมันน่าเกลียดน่ากลัวนะหลวงพ่อสนองว่าเวลาเรามีชีวิตหนุ่มๆสาวๆเราใช้เขาเคี่ยนเขาไปกินไปเที่ยว3วัน3คืนเที่ยวจนอายุ30 40ใช้เขาไม่หยุดไม่หย่อนอย่าเลย50นะถ้าเลย50ไปเขาจะเคี่ยนเราบ้างคนละครึ่งนะคนละครึ่งพอ50แล้วลุกก็โอยนั่งก็โอยกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่เหมือนเก่าตอนเราใช้เขาเราเคี่ยนเขาไม่ปานนี่เขาร่างกายเนี่ยพอ50ไปแล้วสารพัดมาเบาหวานบ้างเกาบ้างไขมันอุดตันบ้างหนังเหี่ยวบ้างฟังหลุดบ้างมันจะเอาเราบ้างแล้วคนละครึ่งแล้วทีนี้แหละเราจะไม่มีที่พึ่งเลยนะเสือตัวนี้น่ากลัวนะเขากินเราเขาฆ่าเราได้นะพอหมดลมไปหลายก็กินเราเลยนะกายของเราเนี่ยถ้าเราเห็นกายเราน่ากลัวนะเห็นใจเราไหมพอเรามาปฏิบัติธรรมเรื่องเดียวนะถ้าเราปฏิบัติธรรมมีเรื่องเดียวเรื่องเดียวจริงๆคือฝืนอยากจะทำอะไรไม่ดีเราต้องฝืนไม่ทำอยากจะพูดอะไรไม่ดีต้องฝืนไม่พูดแม้แต่คิดอะไรไม่ดีเราก็ฝืนไม่คิดละบาปเนี่ย

ทำเลยนะต้องมีสติรู้ทันนี่เป็นบาปเราต้องละอะไรที่ไม่ดีเราต้องละไม่พูดไม่ทำไม่คิดอะไรเป็นบุญให้ทานเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญเจริญสติภาวนาเป็นบุญอาตมาพูดตรงๆนะต้องฝืนนะไม่เต็มใจหรอกร้อยหนึ่งเลยให้ร้อยหนึ่งเลยเต็มร้อยด้วยคนมาให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ได้เต็มใจเลยนะฝืนใจน่าดูเลยสู้กับเสือในใจเราเนี่ยความโลภมาไม่ต้องมาหรอกมานิดเดียวก็พอไปกินดีกว่าเที่ยวดีกว่าเล่นดีกว่าความหลงกว่าโอ้ไม่มีใครมาเลยคนอื่นเขายังไม่มาเลยฝืนไหมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องไม่ผิดนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลที่จะมาปฏิบัติธรรมตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องพึ่งตัวเราเองไม่พึ่งใครต้องฝืนมากเลยอยากทำบุญใจมันไม่มาสู้กระเสือเนี่ยต้องสู้ให้ได้ต้องฝืนมันไม่นั่งสมาธิเราก็ต้องฝืนต้องนั่งใจไม่ดีเราก็ต้องฝืนอดทนนิ่งๆไว้เฉยๆไว้ต้องฝืนทั้งนั้นเลยไอ้บาปเราก็ต้องฝืนไม่ทำไอ้บุญเราก็ต้องฝืนต้องทำฝืนไหมล่ะมีใครไหมล่ะที่ว่าดีอ่ะไม่ต้องฝืนมีไหมล่ะมีไหมถามจริงๆมีไหมสักคนไม่มีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการบวชแปลว่าลดละเลิกบวชเนี่ยไม่ว่าใครในโลกใบเนี้ยมาบวชเนี่ยมาลดละเลิกเป็นพระก็ฝืนต้องมาลดมาละมาเลิกเคยกินเหล้าเคยเล่นการพนันผิดรูปผิดเมียเคยทำบาปพอบวชแล้วต้องฝืนทำไม่ได้ต้องลดต้องละต้องเลิกญาติโยมก็เหมือนกันเนี่ยมาวัดน่ะฝืนใจใจมันอยู่ที่บ้านตัวอยู่ในวัดก็ยังดีชนะครึ่งหนึ่งแต่ใจก็ยังแพ้อยู่กับบ้านไปแล้วฝืนไหมไม่ฝืนมันก็เดี๋ยวรอเดี๋ยววันจันทร์ก่อนวันจันทร์ไปแน่ฝืนไหมล่ะถ้าไม่ฝืนมันก็อยู่นี่เลยแต่วันที่มันอยู่มันฝืนแล้วมันจะไปถ้าเดี๋ยวรอวันจันทร์มันไปแน่แล้วจะว่าไม่ฝืนได้ยังไงดังนั้นจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้มาเห็นใจเราคิดนึกอะไรก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองนะมีอยู่คราวหนึ่งองค์พระสารีบุตรเนี่ยเป็นบรรพชาใหม่ๆก็เพิ่งปลงผมระหว่างนั้นก็อยู่ที่เขามียักษ์สองตนก็เหาะมายักษ์ตนแรกเป็นสัมมาทิฏฐิยักษ์อีกตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิยักษ์ก็เหาะมาก็เห็นเอ๊นักบวชรูปไหนเนี่ยศีรษะล้นหน้าโดดลงไปรูปคำเล่มนะคือใกล้ๆจะเหาะลงไปนักยักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เตือนโอ้ท่านอย่าไปแตะต้ององค์นี้นะองค์นี้เป็นพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้มีปัญญามากมีอนุภาพมากนะอย่าไปล่วงเกินท่านไม่ได้ยักษ์มิจฉาทิฏฐิแหมดีจังอยากจะรู้ว่าพระที่ตัวเล็กๆอย่างนี้จะมีอนุภาพอะไรพอลงไปแล้วก็เอากระบองทุบหัวเลยพอทุบหัวแล้วเนี่ยคืนนั้นน่ะพระสารีบุตรเข้าสมาธิเข้าฌานอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ถูกยักษ์ทุบหัวก็ไม่หวั่นไหวพอเช้ามาองค์พระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์มากคืนนั้นก็เห็นเต็มตาเลยโอ้โหยักษ์เหาะลงมาทุบหัวเนี่ยองค์พระสารีบุตรก็ยังไม่หวั่นไหวพระโมคคัลลานะเช้ามาก็ไปถามนี่คุณเมื่อคืนผมเห็นนะเห็นว่าอะไรยักษ์ทุบหัวท่านรู้สึกเหรอว่าโอ้จริงๆรู้สึกนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยก็ให้อภัยแผ่เมตตาไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ยังรู้นะก็จึงมาแสดงอนุภาพมาแสดงธรรมว่าบุคคลใดมีจิตตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองไม่กำหนัดในอารมณ์ชวนให้กำหนัดไม่ยึดมั่นชวนในอารมณ์ที่ชวนให้ยึดมั่นไม่มัวเมาในอารมณ์ชวนให้มัวเมาบุรุษนี้บุค

คนนี้มีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นทุกข์จะเกิดจากไหนก็หมายความว่าองค์พระสารีบุตรไม่หวั่นไหวนะมาตีมาทุบก็ไม่หวั่นไหวจิตใจก็ยังตั้งมั่นจิตใจก็ไม่ขัดเคืองไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ใดๆองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปรียบว่าขุนเขาเนี่ยต้องลมทั้ง4ทิศทิศเหนือก็ดีทิศใต้ก็ดีตะวันออกตะวันตกก็ดีมาทั้ง4ทิศเนี่ยพัดผ่านไปแล้วขุนเขาก็ยังอยู่บุคคลที่มีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ใดๆเปรียบดังกับภูเขาย่อมไม่หวั่นไหวทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่น่าอาตมาว่าเราต้องฝืนอย่างมากเลยอาตมาที่เปรียบว่าหนูสู้กับเสือเนี่ยยังน้อยไปนางมันต้องสู้กับยักษ์นะยักษ์ในตัวเรามีไหมความโลภนี่ใหญ่ไหมใหญ่โลกใบนี้ยังเล็กไปนะความโกรธนี่น่ากลัวไหมไอ้ผีว่าน่ากลัวนี่ในใจเรานี่ความโกรธน่ากลัวกว่านะความหลงตัวตนทิฏฐิมานะไม่ยอมเข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐาน4เนี่ยปิดบังเราตั้งกี่ชาติแล้วมาชาตินี้ยังปิดบังเราเนี่ยมันมากแค่ไหนอนุภาพมากแค่ไหนเปรียบว่าเสือเนี่ยหนูสู้กับเสือสู้กับตัณหาอุปทานเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยฉะนั้นในการที่เรามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราต้องมีจิตใจไม่หวั่นไหวฝนตกก็ไม่หวั่นไหวแดดออกก็ไม่หวั่นไหวจะปวดจะเมื่อยก็ไม่หวั่นไหวคิดนึกอะไรก็ไม่หวั่นไหวไม่ขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองไม่กำหนัดในอารมณ์ชวนให้กำหนัดไม่มัวเมาในอารมณ์ชวนให้มัวเมาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีสติตั้งมั่นอย่างนี้แล้วจิตใจย่อมไม่หวั่นไหวทุกย่อมไม่เกิดขึ้นทุกที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราสร้างขึ้นด้วยนะมันแปลกตรงนี้โลกนี้ยุติธรรมที่สุดแหละอาตมาได้อ่านคำสอนของปู่มั่นภูริทัตโตท่านว่ากฎแห่งกรรมนี่นะเทวดาที่ไหนมาจดบุญให้เราไม่มีหรอกบาปที่เราทำไว้มีมาที่ไหนมาจดให้เราว่าเราทำบาปแค่ไหนก็ไม่มีอีกแหละกฎแห่งกรรมคือกฎที่เราเขียนขึ้นมาเองเราทำบาปเราก็จดจำได้ว่าเราทำบาปเราก็หนีบาปไม่พ้นเหมือนเงาตามตัวเช่นกันเราทำบุญไม่มีที่ไหนจดจำให้เราหรอกแต่ใจเราจดจำได้ว่าเราทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาจดจำระลึกได้อย่างนั้นอย่างนั้นบุญอันนั้นที่เราทำไม่ไปไหนเลยก็เป็นที่พึ่งของเราตลอดไปเหมือนกับเงาเช่นกันฉะนั้นคำสอนของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถทนต่อการพิสูจน์เวลาระยะทางเนี่ยกี่กิโลก็ตามนะเป็นเครื่องวัดกำลังคนคือเรื่องเครื่องยนต์หรือกำลังม้าวิ่งเร็วแค่ไหนคนมีกำลังแค่ไหนระยะทางระยะห่างเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดกำลังคนกำลังม้ากำลังยนต์แต่ระยะเวลาที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีเป็นเครื่องพิสูจน์กำลังของกรรมอย่างเช่นหลวงพ่อสนองกตปุญโญผ่านมา50ปีเนี่ยที่วัดสังฆทานก็เป็นเครื่องพิสูจน์หลวงพ่อจากไปแล้วในปี2555เนี่ยท่านก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระก็ยังอยู่ถือศีลปฏิบัติธรรมโยมก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมแสดงว่าบุญที่หลวงพ่อทำไว้ก็ยังอยู่คนที่มาทำบุญก็ยังได้บุญกลับไปนะก็เป็นโอกาสที่ว่าเนี่ยมาวัดสังฆทานก็เห็นบุญเห็นบาปเราก็ต้องฝืนด้วยบาปเราก็ฝืนไม่ทำไม่พูดไม่คิดบุญเราไม่อยากทำก็ต้องฝืนนะนั่งสมาธิอยากมาไหมล่ะอย่าว่าได้บักอยากเลยกลัวด้วยซ้ำไปอย่านั่งนานนะนั่งสมาธิว่ากลัวเทศน์นี่กลัวไหมล่ะเทศดีไม่กลัวหรอกกลัวเทศนานเป็นอย่างนั้นอีกนะเทศดีไม่กลัวกลัวเทศนานถ้าเทศนานน่ะกลัวแน่เลยชั่วโมงพอไหวเกินชั่วโมงนี่ต้องเปลี่ยนท่าเดี๋ยวไปก่อนห้องน้ำก่อนเป็นอย่างนั้นด้วยนะทำบุญก็ต้องฝืนนะไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วก็แหมดีอกดีใจเคลิ้มอกเคลิ้มใจเต็มใจไม่เต็มหรอกแต่อาตมามานั่งตรงนี้อาตมาก็เห็นความเป็นจริงว่าโอ้
คนเรามีแต่ทุกข์เท่านั้นเองเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับเพราะความเป็นจริงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6เนี่ยเรื่องเดียวเท่านั้นเองเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นทุกข์แล้วต้องกำหนดสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์แล้วต้องละนิโรธคือความดับทุกข์จาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเป็นเครื่องดับทุกข์ได้และที่สุดพระองค์ก็บอกหนทางว่าหนทางเนี่ยมาถือศีลมาทำสมาธิมาภาวนามาปฏิบัติธรรมแบบเป็นมรรคมรรคก็คือหนทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เป็นเครื่องพิสูจน์พระองค์ตรัสรู้เรื่องเดียวเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องอธิบายว่าทุกข์มีอย่างนี้การดับทุกข์เป็นอย่างนี้แต่สรุปแล้วก็เรื่องอริยสัจ4สิ่งที่ประเสริฐทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่มีจริงสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ก็เป็นของจริงนิโรธความดับทุกข์ก็ดับทุกข์ได้จริงมรรคผลทางการประพฤติปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็เป็นทางปฏิบัติได้จริงดังนั้นพระองค์ก็เอาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วมาเผยแผ่ให้เรามาปฏิบัตินะรู้กายตัวเองรู้ใจเจ้าของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ย้อนมาเนี่ยมาที่วัดสังฆทานแห่งเนี้ยเป็นวัดล้างเนี่ยท่านก็เอาละจะเจอหมีก็ดีเจอหมูก็ดีก็ต้องไม่หนีแล้วอย่าว่าแต่อะไรเลยนะสมัยก่อนไม่มีคนนะไม่มีคนนะสมัยก่อนเนี่ยพระก็ไม่มีพระก็ไม่มีคนก็ไม่มีมีหลวงพ่อโตองค์เดียวเป็นพยานหลวงพ่อโตก็นั่งให้ดูของพ่อหนองก็มั่นใจว่าเรามาเผยแผ่นะจะมีปัญหามีอุปสรรคสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องทดสอบนะเครื่องทดสอบว่าเราจะมีบุญมีบารมีมีความอดทนมีสติมีปัญญาแค่ไหนที่จะข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคนี้ได้แล้วหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มีเมตตานะเมตตาเผยแผ่ให้ญาติโยมมีทานมีศีลมีภาวนามีการปฏิบัติอยู่เป็นประจำเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมในที่เนี้ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ในระยะเวลา 45 พรรษาเมื่อพระองค์ตรัสรู้และเผยแผ่เนี่ยสัทธาเทวะมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็สอนมนุษย์สอนเทวดาทั้งหลายเรื่องที่สอนมากที่สุดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์ 45 พรรษาที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยท่านสอนเรื่องขันธ์ 5สังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าเลยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์พูดให้ขึ้นปากฟังให้ขึ้นหูนำมาปฏิบัติให้ขึ้นใจเลยว่าโอ้พระองค์สอนเรื่องเดียวย่อแล้วคือขันธ์ 5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เนี่ยชีวิตนี้เราจะรู้จักไหมขันธ์ 5มาวัดตั้งหลายครั้งแล้วอยู่วัดตั้งนานแล้วถ้าเราไม่รู้จักขันธ์ 5ก็ไม่แปลกนะเพราะในตำราก็เขียนว่าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำตัวเราคือขันธ์ 5ไม่เห็นขันธ์ 5เป็นเรื่องไม่แปลกมีบุรุษผู้หนึ่งจับปลาขึ้นจากน้ำปลาตัวนี้พอขึ้นจากน้ำแล้วแทนที่จะดีใจนี่กลับดิ้นสุดชีวิตเพื่อจะจงไปในน้ำใหม่ถามว่าน้ำคืออะไรน้ำคือกองแห่งทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ขันห้านี่เองโลภโกรธหลงก็ขันห้านี่เองแต่เราพอใจที่จะดิ้นกลับไปหาน้ำเห็นน้ำแล้วมีความสุขอยู่กับทุกข์แล้วพอใจบุรุษผู้นี้คือพระพุทธเจ้าจับปลาขึ้นจากน้ำเนี่ยปลาตัวนี้ไม่พอใจต้องกระโดดลงไปหาน้ำฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลในปัจจุบันเนี่ยให้คนมาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากนะเหมือนเขาอยู่ในน้ำอยู่ที่บ้านจะพาเขาขึ้นบกมาวัดเนี่ยก็ไม่มาหรอกก็ต้องรีบกระโดดลงไปหาน้ำฉันใดก็ฉันนั้นเราอยู่กับขันห้าเนี่ยเราก็พอใจยึดอยู่ในขันธ์ 5ว่าตัวเราของเรา
รูปขันเรารู้จักไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าลองพิจารณาดูเป็นของเราหรือไม่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้บรรลุธรรมก็เรื่องขันห้านี่แหละอนัตตลักขณะสูตรว่าองค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าขันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์ว่าขันห้าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ปัญจวัคคีย์ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าค่ะแล้วร่างกายเราทั้งหมดขันห้าน่ะมีอะไรเที่ยงบ้างล่ะสักอย่างหนึ่งเที่ยงมีไหมเป็นของเที่ยงมีไหมในตัวเราสักอย่างเดียวเลยมีไหมแล้วเป็นสุขไหมล่ะมีสักอย่างเดียวที่เป็นสุขที่เราภูมิใจในตัวเราว่ามีของเที่ยงด้วยเป็นสุขของในตัวเรามีไหมไม่มีเลยนะผมทุกเส้นก็เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงหนังของเราเป็นพยานอย่างดีเวลานี้คนมานั่งที่นี่ก็คงไม่พอใจก็หนังมันเหี่ยวจะพอใจตรงไหนฮะแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้มันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์แล้วเหี่ยวไม่พอนะหมดลมเมื่อไหร่ไปเผาไม่เหลือนะเป็นขี้เถ้านะมันไม่ได้หยุดเหี่ยวแค่นี้นะที่สุดเราก็ยึดไม่ได้ด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ควรยึดหรือไม่ยึดนะยึดได้มั้ยมันจะคิดว่ายึดไม่ได้พระเจ้าค่ะก็รู้จักขันห้าว่าเป็นทุกข์เนี่ยควรที่จะกำหนดควรที่จะพิจารณาเห็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่ผีนะพอพูดถึงวิญญาณนึกถึงผีลอยลงมาหรือไม่เราก็ตายไปแล้วเป็นวิญญาณไปหาลูกหลานไม่ใช่นะวิญญาณในที่เนี่ยตามีจักขุวิญญาณหูมีโสตวิญญาณจมูกมีคันนวิญญาณเล่นมีชิวหาวิญญาณกายมีกายวิญญาณใจมีมโนวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตาเห็นรูปเนี่ยมีวิญญาณจักขุเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจทีนี้อาตมาจะถามนะโยมมีตาทุกคนคำว่าวิญญาณก็ยังอยู่จักขุวิญญาณไปเห็นรูปพอใจไม่พอใจเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะกระทบจะเกิดเวทนาสุขหรือทุกข์เนี่ยถ้าเห็นสุขก็พอใจก็ยึดถ้าเห็นทุกข์ไม่พอใจแล้วก็โกรธเคืองขึ้นมาอีกถ้าเรารู้จักวิญญาณแล้วก็รู้จักวิธีเห็นสุขเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้อาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังแปลว่าให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ไม่ได้ตาเห็นรูปเราต้องมีสติรู้ทันว่าพอใจไม่พอใจเราต้องไม่หวั่นไหวไม่ไปยึดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่ควรยึดหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจหูมีโสตวิญญาณรับรู้ได้พระเทศนานพระเทศไม่นานชอบใจไม่ชอบใจนี่รับรู้ได้เราก็อย่าไปยึดถ้าเรายึดเราก็เป็นทุกข์ชอบใจก็ไม่เที่ยงไม่ชอบใจก็ไม่เที่ยงแต่รู้ว่าเออพระเทศอะไรจมูกได้กลิ่นกลิ่นถ้าพอใจไม่พอใจแล้วก็อย่าไปยึดลิ้นรับรสเปรี้ยวมันเค็มถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าเออใจเราคิดนึกอะไรก็ไม่ไปยึดกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเช่นเวลานี้อากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวเราก็พอใจเดี๋ยวไม่นานแดดออกฝนตกเราก็ไม่พอใจอย่าไปยึดแล้วที่สุดใจของเราคิดนึกอะไรต้องรู้ทันใจมีมโนวิญญาณมันคิดอดีตคิดอนาคตคิดบุญคิดบาปเราต้องรู้โอ้นี่เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปัญโญมาสร้างวัดแห่งเนี้ยก็มาเผยแผ่ให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นขันธ์ 5ในตัวเราอยู่ในหลักสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมธรรมในธรรมนี่ก็พูดไปแล้วอธิบายไปแล้วไม่ถึง5นาทีนะ
ถ้าอาตมาถามโยมก็ตอบไม่ได้อีกแล้วเห็นทางในธรรมคืออะไรเทศไปเมื่อสักครู่ไม่ถึง5นาทีผ่านหูไปเนี่ยไม่นานเลยนะเห็นธรรมในธรรมคืออะไรผ่านหูไปเมื่อสักกี้เนี่ยเหมือนกับผ่านไปแล้วอ่ะยังไม่ข้ามวันเลยนะผ่านไปไม่เกิน5นาทีเนี่ยจำไม่ได้ถ้าลองด่าดูสิตลอดชีวิตจะไม่ลืมเลยนะแต่พูดธรรมะเนี่ย5นาทียังไม่ถึงก็ลืมแล้วถ้าในใจเราไม่ดีเราทำอย่างนี้ได้ยิ่งดีใหญ่นะใจไม่ดีเลื่อมไปเถอะอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธแล้วให้เลื่อมไปเหมือนธรรมะทำได้ไหมล่ะทำได้ไหมทำไมไม่ทำอ่ะลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเหมือนเสือไหมมันครอบงำเราเป็นทาสเขานะเราอยากได้ฟังธรรมะมันไม่ให้ฟังแต่สิ่งที่เราไม่ชอบมันจะลากจูงให้เราไปมันยิ่งกว่าเสือนะในใจเราเนี่ยหลวงปู่สังวาลท่านสรุปเลยว่ามารข้างนอกไม่น่ากลัวมารที่น่ากลัวคือมารในใจเจ้าของนี่แหละนะน่ากลัวที่สุดเวลาธรรมะมันไม่เอาเวลาใครด่าแล้วไม่ลืมไม่ใช่ไม่จำไม่ลืมนะเวลาพระเนี่ยพูดยังไงก็ไม่จำเป็นอย่างนั้นนะมารในใจเรามันน่าดูนะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะความโลภก็เป็นมารความโกรธก็เป็นมารความยึดมั่นถือมั่นอุปทานทั้งหลายก็เป็นมารทั้งนั้นมารมันอยู่ด้วยกัน5อย่าง1กิเลสมารความโลภโกรธหลงก็เป็นมาร2เทวบุตรมารมารที่มาดลใจเราก็เป็นมาร3อภิสังขารมารความคิดนึกปรุงแต่งมากมายก็เป็นมาร4มัจจุมารคือความตายและสุดท้ายเนี่ยเจ้ามันจะคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายนี่คือสิ่งนี้ได้เหรอสิ่งสุดท้ายคือขันธมารไม่มีทุกใดเสมอด้วยขันมารนี่เลยจะไม่มีไปค้นดูว่าสิ่งที่เป็นมารก็คือขันห้าในตัวเรานี่แหละมันมาปิดกั้นแม่เราถือศีลแม่เราปฏิบัติธรรมแม่เราฟังธรรมนะน่ากลัวนะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเนี่ยขันธมารนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าสิ่งที่เราจะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็ต้องชนะใจตัวเองรู้จักมารในใจเราเห็นขันธมารนี้พิจารณาขันธ์5เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็ไม่ใช่ขันธ์5ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้ทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นที่เรามีทุกข์เพราะว่ามีตัวเราขันธ์5ก็เป็นมารให้เราปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีความรู้สึกปรุงแต่งดังนั้นร่างกายของเราก็เป็นทุกข์ใจของเราก็เป็นทุกข์แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เรื่องเดียวก็เรื่องดับทุกข์ท่านนั่นเองฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็เหมือนปลานะขึ้นจากน้ำไม่ได้ตกอยู่ในวัฏสงสารวัฏสงสารแปลว่าอะไรสามอย่างวัฏสงสารมีอยู่3อย่างเท่านั้นเองไม่ได้มากแต่พระองค์จำแนกไว้ให้1กิเลสเรามีกิเลสไหมรู้จักกิเลสใช่ไหม2กรรมแล้วพอเรามีกิเลสแล้วเราก็ก่อกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและ3คือวิบากวิบากคือผลของกรรมที่เราเป็นสุขเป็นทุกข์ก็กรรมที่เราทำจึงเป็นวิบากเป็นผลของกรรมดังนั้นพระองค์ก็แก้กรรมให้ตัดกรรมให้ว่าให้เรามีสติเราก็มีสมาธิเรามีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญาเห็นกิเลสละเราก็ตัดกรรมตรงเนี้ยอะไรไม่ดีเราก็ฝืนไม่ทำไม่พูดไม่คิดอะไรดีมันก็ฝืนนะอยากไม่อยากทำก็ต้องรีบทำเหมือนกับหนูสู้กับเสือเนี่ยมันสู้ยากในกิเลสเราไม่ยิ่งกว่าเสืออีกนะมันสู้ยากแต่ถ้าสู้ได้ก็คนก็กราบก็ไหว้ว่าคนนี้ดีนะกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีงั้นคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ไม่มีสิ่งใดประเสริฐไปกว่าสิ่งนี้อีกพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นรัตนะอันแท้จริงไม่มีรัตนะใดๆเกินกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะในมวลมนุษย์ในมวลหมู่เทวดาทั้งหลายก็ไม่มี
ฉะนั้นมาวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ให้เราระลึกถึงว่าที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านมาเผยแผ่ที่วัดสังฆทานนะเดิมทีเป็นวัดรางก็ยกให้วัดมีพระสงฆ์

0: นะจนกระทั่งณเวลานี้ก็ญาติโยมก็ดีพระก็ดีก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมควรแก่ธรรมก็ขอให้ผลบุญที่เรากระทำเนี่ยนะมีอานิสงส์นะหากหลวงพ่อได้มรรคได้ผลแล้วพวกเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ไปด้วยในเวลาเดียวกันนะหากที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วมีสติมีปัญญาก็ขอให้อย่าได้ประมาทนะให้เราเชื่อว่ากรรมมีจริงนะสิ่งที่เรามีสุขมีทุกข์ก็กรรมที่เราสร้างไว้เองนะอย่าได้ประมาทเลยให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ขอรอดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานให้โมดกธรรมไว้ว่าวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคำว่าไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในที่นี้คือทุกคนก็มีกายวาจาใจเนี่ยระวังให้ดีอย่าได้ทำบาปถ้าเราทำบาปเราก็ประมาทระวังให้ดีขึ้นชื่อว่าบุญถ้าเราไม่ทำเราก็ประมาทระวังใจให้ดีเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วจะเกิดอารมณ์อารมณ์ความพอใจเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ความไม่พอใจเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่กำหนัดเราก็ไม่กำหนัดสิ่งที่ขัดเคืองเราก็ไม่ขัดเคืองแม้แต่จะยึดมั่นถือมั่นเราก็ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ไม่ประมาทให้ได้ข้อถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติลิกอังคาระโกพระเถระกุบาจามสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานทั้งโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตัตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านครับที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเช้าได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ทุกท่านได้มีเวลามีโอกาสได้มาทำความเพียรนะครับในการมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ในอารวาสแห่งนี้นะที่วัดสังฆทานนะครับก็ได้มาเจริญภาวนาทำบุญใส่บาตรและก็ถวายสังฆทานและท่านใดที่จะบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่สามารถหน้าลานธรรมนะครับและก็ทุกท่านก็ได้มาเสียสละเสียเวลากับนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงครับท่านได้สละเวลามารักษาพรหมจรรย์รักษาศีลเจริญภาวนาและได้ทำวัดสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานปัจจัยหล่นครับทั้งปัจจัยของกายหล่นปัจจัยข้างหน้าข้างหน้าเอาอันนั้นใส่ใส่ขันไปเลยครับสาธุอนุโมทนาครับ
2: ขอน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์ติเล็กอัตรคโคด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนุโมทนาบุญกับท่านเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกัน ในวันหยุดพักผ่อนนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาชี้แนะให้เราเห็นประโยชน์ได้เห็นโทษในวัฏฏะสงสารนะคะถ้าเราใช้การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องรักษาใจเป็นแนวธรรมแนวทางอย่างที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนให้นั้นก็เป็นประโยชน์เพื่อตนนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมบูชาธรรมก็เรียนเชิญได้นะคะอนุโมทนาใหม่กับผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายฝากกิจกรรมงานบุญสำคัญในเดือนสิงหาคมไวมากนะคะแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งสิงหาคมกับนึกเมตตาค่ะเป็นเจ้าของร้านมันพี่วิเชียนสาธุขอมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่บนนอสุขังพลังสาธุค่ะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะในเดือนสิงหาคมสำหรับงานตักบาตรประกรรมฐานในวันเสาร์ที่22สิงหาคมและในงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวาระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านนะคะได้มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตวิทิตาคุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณในการสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้นะคะและได้วางรากฐานการประพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางเจริญสติปัฏฐาน4ไว้ให้กับศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านที่ได้มาน้อมกายวาจาใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสังฆทานกฐินสามัคคีวัดสังฆทานนะคะในวันที่1พฤศจิกายนระบุวันแล้วนะคะท่านจะรับกระเช้าบุญที่ทางวัดจัดให้นะคะโดยทีมจิตอาสาหรือจะรับร่วมบุญกองบุญละ 10,000 บาทได้รับผ้าไตรเป็นผ้าทิพย์1สำรับนะคะหน้างานก็เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้หรือจะรับกระปุกออมบุญนะคะไปออมบุญมาถวายในวันทอดกฐินสามัคคี1พฤศจิกายนพร้อมเพียงกันต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะบาอาจารย์จะบางสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: ก็การกดน้ำหรือว่าการบางสกุลนะก็เป็นเหตุให้เรามีสตินะเป็นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแล้วก็ระลึกถึงบิดามารดาบุพการีผู้มีพระคุณกับเราก่อนพอเรานึกได้อย่างนี้นะเบื้องต้นกายก็เป็นบุญนะเราก็ได้มาทำบุญมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมให้ทานถวายสังฆทานบุญเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะเราก็ระลึกถึงผู้วายชนนะที่เคยให้ข้าวให้น้ำให้ชีวิตของเราฉะนั้นรายชื่อเหล่านี้ก็เป็นรายชื่อของผู้มีบุญนะเราก็นึกถึงท่านแล้วเราก็ทำบุญแล้วบุญอันนี้ก็เป็นพลปัจจัยนะหากท่านมีทุกข์นะท่านก็ระลึกถึงเราเราก็อุทิศไปท่านก็ระลึกได้นะท่านก็ได้บุญหากท่านได้ไปเกิดแล้วเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นอย่างอื่นไปนะกรรมที่ทำไว้นะก็เป็นของเขานะเราก็ต้องไม่ประมาทว่าเราก็ต้องในตัวของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องเหมือนกับรายชื่อเหล่านี้เราก็ต้องมีบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนะที่เราทำบุญเราเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งได้นะเราก็ระลึกถึงคนที่มีบุญแล้วเราก็ทำบุญแล้วสุดท้ายเวลาเราจะแตกดับจริงๆเราจะระลึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่เราทำไว้ก็คือบุญฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเป็นมิตรที่จะไม่ทิ้งเราเลยนะคนที่รักเราไม่ไปกับเราไม่ได้แต่บุญที่เป็นมิตรเขาจะไม่ลืมเราเลยมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นเองเขาจะไปกับเราดังนั้นการบางสกุลก็ดีการอุทิศบุญกุศลก็ดีก็เป็นการสร้างบารมีด้วยเป็นการบำเพ็ญด้วยนะให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นฉะนั้นเราก็พิจารณาดูนะเดี๋ยวพระบางสกุลนะมีคำสอนอะไรที่ต้องนำมาพิจารณานำมาปฏิบัติให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดปัญญาขึ้นมาอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโน มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตส

0: ทั้งอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: นะเพียงบทนี้บทเดียวนะก็เป็นธรรมะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเลยสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตาเป็นของที่เรายึดไว้ไม่ได้ร่างกายสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอย่าได้ประมาทเลยว่าเป็นตัวเราเป็นของเราความเป็นจริงแล้วเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือบุญกับบาปที่เราสร้างไว้เราก็เอาสังขารเนี่ยเปรียบเหมือนกับสิ่งที่เราได้มีแล้วมาสร้างบารมีนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เป็นบุญเพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นอะไรก็เป็นบุญมีเมตตาได้ยินอะไรก็เป็นบุญมีเมตตาตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเมตตาก็เป็นบุญฉะนั้นเรามีบุญได้เพราะว่าเรามีสตินะถ้าเราไม่มีสติตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทบอะไรแล้วตาก็ร้อนใจก็ร้อนเราก็ไม่ได้บุญนะสังขารก็ปรุงแต่งเตสังอุปสโมสุโขแปลว่าระงับสังขารเหล่านั้นปรุงแต่งสังขารก็สิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นตามเห็นรูปยังไม่ได้บุญไม่ได้บาปหรอกแต่เราปรุงแต่งพอใจไม่พอใจนี่คือสังขารเตสังอุปสโมสุโขเราก็รู้ทันอารมณ์ไม่หวั่นไหวเราก็ไม่ปรุงแต่งหูได้ยินหูก็ไม่ได้บุญไม่ได้บาปแต่ที่ได้บุญได้บาปเพราะสังขารปรุงแต่งพอใจไม่พอใจฉะนั้นเราต้องมีสติมีปัญญารู้เท่าทันเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเราก็ไม่ปรุงแต่งพอใจไม่พอใจเราก็ไม่หวั่นไหวเกิดดับเราก็เห็นความเป็นจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นการบังสกุลทุกครั้งก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเตือนตนเองว่าสังขารไม่เที่ยงอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นให้ระวังสังขารอย่าได้ปรุงแต่งเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขบุญทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญแล้วให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็อุทิศให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเปรตอสุรกายโปรดเมตตามาอนุโมทนาด้วยหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันจากนี้ไปก็อุทิศบุญกุศลยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูธิราโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตภพที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับครับครับครับรางวัลที่3ครั้งครับครับครับครับก็กราบอนุโมทนากับองค์แสดงธรรมวันนี้ได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์ติเลอัตระโกกุรบาชมาสังฆทานนะครับต่อจากนี้ไปทุกท่านก็จะได้พักตามชาสายและเข้ามาทำวัดสวดมนต์พระกลางวันเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็กลับมาทำวัดสวดมนต์พระกลางวันและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักตามชาสายนั้นกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งนะครับเตรียมตัวผมจะบอกนะครับบอกแล้วต่อไปกราบ3ครั้งนะครับพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุขอให้เกิดสติและปัญญาทุกท่านพักธรรมนิยาสายได้เรียนนะครับตอนนี้เปลี่ยนอิริยาบถกลับมาที่ลานธรรมนะครับทำวัดสวดมนต์กลางวันและพร้อมกับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธินะครับและทุกท่านที่จะร่วมสวดมนต์ภาคกลางวันกับทางวัดสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับตามอัธยาศัยตอนนี้นักบวชทุกท่านก็จะได้พักเปลี่ยนอิริยาบถกันเล็กๆน้อยๆครับ
1: ค่ะค่ะน้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกับอนุโมทนาบุญกับท่านในคัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลกันในวันนี้นะคะจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเนาะก็ใครที่สามารถประคับประคองชีวิตของท่านนะคะให้อยู่ในเส้นทางธรรมได้นะคะจะมีฉลับฉลับออกนอกทางบ้างเนาะเอาไว้ว่ากันนะคะตามโอกาสที่เราช่วงชิงทั้งทางโลกและทางธรรมเนาะบางคนก็ได้มีโอกาสมารักษาศีลปฏิบัติธรรมตลอด3เดือนนะคะในการเล่นความเพียรตลอด3เดือนเพื่อฝึกกายวาจาใจของตนให้มีเขาเรียกว่าพละ5อินทรีย์5เนาะบางท่านบอกเอ๊ะพูดอะไรไม่เข้าใจเนี่ยค่ะก็ต้องศึกษาเรียนรู้เนาะไม่ได้อ่านในตำรานะคะแต่ดูครูบาอาจารย์โอ้บาอาจารย์ท่านก็ต้องฝึกตนเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างนะคะในการฝึกฝนตนเองสร้างความเพียรตลอด3เดือนเพื่อเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานใครทำคนนั้นก็จะรู้แจ้งแก่ใจตนเนาะบางทีครูบาอาจารย์ท่านพูดธรรมะตอนนู้นนะคะรายการธรรมะสว่างใจฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องวรนาถนี่นะต้องโทรมาถามว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าอะไรคะเป็นคนที่โทรมาในรายการธรรมะสว่างใจก็อย่าลำคาญกันนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกอาจารย์ท่านพูดอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องคือบางคนก็ไปในทางที่แบบศึกษาเรียนรู้ก่อนเนาะในการเรียนรู้แต่เราไม่ไปทางนั้นดีค่ะเราจะไปทางภาคเพียรปฏิบัติเราก็เลยไม่เลี้ยวไปทางปริยัติมาทางเวปฏิบัติเนาะก็เล่าสู่กันฟังว่าก็ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นแสงสว่างนำทางนะคะท่านก็ชี้แนะให้เราได้เห็นทุกโทษในวัฏสงสารนะคะถ้าเราเห็นแล้วแต่ก็ยังนำพาตัวเองเข้าสู่มรรคผลไม่ได้ก็ต้องมีของเก่านะคะหมายถึงว่ามีของเก่าของเราสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีเนาะบางคนบางท่านก็มาตั้งแต่เป็นสัมมาเนนะคะอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นระดับผู้นำสงฆ์บรรพชาเป็นสัมมาเนนแล้วก็อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ดีนะคะหลวงพ่อบรรพชาเป็นสัมมาเนนแล้วก็ไม่ได้ศึกษาลาภเพศอะไรไปนะคะหลวงพ่อก็บวชเป็นพระแล้วก็ปฏิบัติดีเป็นครูบาอาจารย์ให้เราได้กราบไหว้สนิทใจเนาะเราบอกว่าโลกใบนี้นะมีพ พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเป็นธงชัยพระศาสนานะคะในวันที่23เรียนย้ำเนาะสำหรับวันที่24สิงหาคมก็มีหลายท่านถามว่ามีอะไรไหมอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะว่าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมใครที่จะได้ปฏิบัติบูชาก็ดีหลวงพ่อท่านจะชอบลูกศิษย์ที่ปฏิบัติธรรมนะคะที่ภาคเปลี่ยนปฏิบัติแล้วก็ใช้ธาตุสี่ขันธ์ห้าของเราปฏิบัติถวายเป็นอาจารย์บูชาได้นะในวันอาทิตย์23สิงหาคมท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพมาร่วมงานก็ได้นะคะไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็มาร่วมงานได้ตั้งแต่เช้าเลยเนาะแล้วมาเป็นเจ้าภาพลงทานก็ติดต่อสำนักงานพระสังฆทาน024961240 024961240ก็เชื่อมั่นว่าหลายท่านก็สร้างธรรมบารมีนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนอกจากจะถวายพระทหารแด่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์วัดสังฆทานและวัดสาขาแล้วก็สหธรรมิกที่ท่านมาร่วมงานนะคะก็ดูแลเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติแล้วก็ญาติธรรมที่มาร่วมงานกันในวันนั้นท่านใดที่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนะคะถวายผ้าไตรเทธามนเรือนไทยชุดละ 5,000 บาทและถวายหน้าเรือนไทยชุดละ 3,000 บาทติดต่อที่0880954205ได้นะคะก็ที่แม่ชีสมศรีได้เลยพี่เดี๋ยวว่างเก็บเองก็สำหรับในโอกาสนี้ประมาณ15นาทีเนาะก็ไปปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะคะสำหรับท่านในขัมมะฝากกิจกรรมงานบุญตักบาตรพระกรรมฐานในวันที่30สิงหาคมนะคะที่โซนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานโซนทิพย์ก็งาน 7:00 น.ครูบาอาจารย์เดินรับบิณฑบาตนะคะให้ทุกท่านได้มีเจ้าภาพเขาก็จัดข้าวสุกข้าวสวยให้เนาะถ้าเราจะเตรียมไปเองก็ได้นะคะในการครูบาอาจารย์เดินรับบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะสำหรับที่ส่วนทิพย์ในการใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนที่ท่านเมตตามาเป็นเนื้อหน้าบุญอันประเสริฐนะคะส่วนท่านใดที่จะไปร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีนะคะในงานก็จัดงานที่กุฏิของกุฏิที่หลวงปู่บุญญฤทธิ์ท่านเคยพำนักอยู่นะคะที่นั่นเขาจะมีการจัดงานสำคัญนี้รับชมภาพบรรยากาศถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือเพจของทางที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์นะคะมี Facebook เนาะเราก็ไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้ในโอกาสที่เหมาะสมพูดถึงหลวงปู่บุญญฤทธิ์แล้วท่านก็เป็นศิษย์หลวงปู่ชอบฐานะสโมนะคะสมมุติเนาะสมมุตินะสมมุติสมมุติเราเกิดมาพี่พร้อมทุกประการเลยเนาะเป็นนักเรียนนอกจบต่างประเทศอยู่เกี่ยวกับการทูตนะคะสำหรับหลวงปู่เนาะโอ้เพอร์เฟกต์มากเลยค่ะท่านสมาร์ทมากแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติก็เยอะด้วยนะคะสำหรับบารมีของท่านที่ท่านพูดภาษาอังกฤษคล่องนะคะก็เป็นบารมีของท่านใครได้เห็นเตียงนอนอดีตเนาะโอ้ติงนอนท่านนี่แสดงถึงบารมีของท่านด้วยนะคะที่อยู่ในประวัตินะคะเขาเก็บภาพไว้วันนะการชาติภูมิเนาะการถือกำเนิดเกิดมาก็ดีอย่างหลวงพ่อสนองนี่หลวงพ่อแวะมานี่ฟ้าฝนฟ้าตกหนักไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะขนาดมีเขาเล่าในประวัติว่ามีลูกเห็บตกมาด้วยหมายถึงก้อนน้ำแข็งเล็กๆอะค่ะที่เขาเนาะร้อนกระทบเย็นนะกลายเป็นน้ำแข็งนี่เวลาคือหมออดีตใช้หมอตำแยเนาะหมอตำแยต้องเป็นผู้ชายเนาะผู้หญิงไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องใช้พานมารองรับนะหลวงพ่อด้วยอันนี้ในประวัติกล่าวไว้นะใครได้อ่านประวัติของหลวงพ่อสนองไม่ธรรมดานะคะทำไมย้อนไปในอดีตตอนไปเดินธรรมยาตาที่อินเดียเนาะก็มีครูบาอาจารย์ก็เล่าอันนี้เล่านิทานนะนิทานว่าพวกเรานี่แหละก็เป็นเหมือนยกทัพไปค่ะไปเหมือนไปตีเขาอย่างเงี้ยแล้วก็พ่ายแพ้โดนเขาล้อมกรอบแล้วก็เดสมอนเล่กันที่นั่นนี่เรามาแก้กรรมกันนะเราก็มาเดินเผยแผ่พระศาสนานี่ถ้าเขาเล่าว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่อินเดียนี่ก็ฝากความทรงจำอะไรเยอะนะคะที่หลายคนที่ได้ไปครูบาอาจารย์นั้นก็ไปตกระกำลำบากกันก ก็มีความรู้สึกโอ้โหเคารพแล้วก็ผูกพันกันนะคะว่าเคยไปทุกข์ยากลำบากแต่ก็ไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ที่หน้าถุงนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะหลายท่านที่ได้มีโอกาสไปเดินในประเทศก็ดีนะคะการเดินธรรมยาตาที่หลวงพ่อไปลินท่านนำไปเดินในประเทศนะคะก็ให้ระลึกนึกถึงความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะเราต้องมีหมู่มีคณะพาเราไปเนาะเคยเล่าถึงพี่ๆน้องๆอ่ะแต่ท่านบวชไปแล้วเนาะอีกท่านนึงยังไม่บวชเป็นพี่น้องที่เคารพกันนะคะก็บวชเป็นพระหนึ่งท่านอีกท่านนึงยังไม่บวชเนาะไปเดินนึกถึงหลวงพ่อก็เดินไปกันเอง2คนเนาะผู้ชายนะขนาดผู้ชายนะหมาก็ไล่กัดคนก็มาฉกชิงวิ่งราวเนาะไม่ถึงเจอจรภัยอะไรประมาณเนี้ยกระชากกระปงกระเป๋าอะไรพี่เขาเล่าเนาะโอ้เนี่ยนะนึกถึงบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยปกป้องคุ้มครองนะไปที่ใดเราก็ระลึกถึงท่านนะเวลาไปเดินนะคะเดินธรรมยาตาที่อินเดียนี่ยิ่งหนักเลยนะอินเดียนี่ปรับเซียนนะคะเพราะว่าขนาดคุณแม่บงกตอะค่ะ

0: ท่านอยู่ที่สร้างวัดอยู่สาวัตถีนะคะสาวัตถีเมืองคนดีเนาะที่ประเทศอินเดียใช้ชื่อวัดว่าแต่มหามงคลชัยที่นั่นไม่กินเนื้อสัตว์นะคะหารเจหมายถึงมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์เลยนิมนต์พระเข้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็ควรรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่ให้สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์ได้เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเกิดแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาจะติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโรคนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดเจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้
มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตอยู่แต่ปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่พอขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งตนใหม่ตลอดเวลา

นี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือดแห้งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกข์อยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุกข์ท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมให้ใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปเย็นที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุจพ้นในคำว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่ที่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดก็มีความอยากกระสับกระส่ายที่ทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างในที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนต์ตลอดสว่างจะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กายหนึ่งรู้จิตคิดอะไรหรือรู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมให้ใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอมันคอยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอก
ลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปพอนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดแล้วก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บฟันหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูระยะละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเรากา รทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสด็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้าเราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระต่อที่นานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นถ้าโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บกับหนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมพิ
ิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับไปรู้ตัวหลังคดก็ไม่จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมก็มาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีขันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ถ้าแก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนักรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

กาโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลาง

อบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

เป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิด

เป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้ว

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางในรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.เป็นประจำช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนสิงหาคมก็เป็นวันแม่แห่งชาติก็เราเป็นคนไทยเราก็ระลึกถึงแม่แห่งชาตินี่ก็ต้องเป็นพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงปัจจุบันนี้ก็พระองค์ก็เสด็จสู่สวรรคไลปีนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันท่านก็ได้พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีพุทธศักราช2569 พระคุณแม่มากพ้นพรรณาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรสื่อก็หมายความว่าพวกเราจะ ระลึกถึงแม่แห่งชาติเป็นแม่ที่เสียสละเป็นเหมือนกับปกครองในบ้านหมายถึงประเทศชาติเนี่ยคือบ้านปกครองคนทั้งแผ่นดินให้มีความสุขความสงบมาลองคิดดูนะหลวงพ่อสนองเคยแสดงธรรมไว้ว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยรักลูกเนี่ยก็ดูแลแค่ลูกที่อยู่ในบ้านในครอบครัวแต่แม่แห่งชาติเนี่ยท่านเสียสละรักลูกทุกคนนะที่เป็นคนไทยนะจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะขอให้เกิดในแผ่นดินไทยเนี่ยเหมือนท้องของแม่เลยนะประมุขของชาติเนี่ยนะพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนะเป็นประมุขของชาตินะนำความสุขความสงบมาให้องค์สมเด็จนะพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงเนี่ยท่านตามเสด็จผู้บารมีนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยตลอด70ปีที่ครองราชเนี่ยพระองค์ก็เสียสละนะเสียสละที่จะเป็นผู้ซึ่งนำความสุขมาให้กับประชาชนนะองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตรัสว่าเราจะเป็นตาองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงก็ทรงตรัสว่าเราจะเป็นน้ำจะพักดีต่อป่าข้อหมายความว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวนำความสุขมาให้อย่างไรพระองค์ก็จะเสริมก็ไปอีกจะให้พวกเรามีความสุขจริงๆขึ้นไปอีกไม่เหนื่อยไม่ยากไม่ลำบากจะไม่ยอมให้ลูกๆลำบากเลยเป็นสิ่งที่เราชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้ลองคิดดูมีแต่ความภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยมีชาติมีศาสนามีองค์พระมหากษัตริย์มีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงในอดีตที่องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนั้นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์ให้กับคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยฉะนั้นพวกเราก็ควรที่จะระลึกถึงน้ำพระฤทัยของพระองค์ที่พระองค์มีพระมหาพระเมตตาหาประมาณไม่ได้พระกรุณาหาประมาณไม่ได้สงสารรักปกป้องคนไทยเหมือนกับลูกของท่านเราก็น่าจะแสดงออกถึงวันแม่แห่งชาติว่าเราเกิดในใต้ร่มพระบารมีของพระองค์

แล้วเกิดในแผ่นดินไทยแล้วเหมือนท้องของแม่แล้วก็ควรจะมีความรักความสามัคคีนะมีความรักความสามัคคีนะเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนนะถ้าทุกคนมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขพี่น้องก็มีความสุขคนในบ้านก็เช่นกันนะคนในบ้านเนี่ยถ้าพ่อแม่นะเห็นลูกทะเลาะกันแล้วพ่อแม่เนี่ยก็ไม่สบายใจนะเข้าข้างใครก็ไม่ได้บอกว่าคนใดคนหนึ่งถูกอีกคนนึงก็ต้องผิดฉะนั้นพ่อแม่ก็ตัดสินไม่ได้หนักอกหนักใจนะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความรักความสามัคคีข่มเกี่ยวกันเคารพความเป็นพี่ความเป็นน้องคนเป็นพี่มีเมตตาต่อน้องคนเป็นน้องมีความเคารพผู้ซึ่งเป็นพี่ก็นำความรักความสามัคคีลูกๆทุกคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีบิดามารดาจึงจะนำความสุขมาให้ฉะนั้นวันแม่แห่งชาติเนี่ยเราต้องระลึกถึงว่าเราจะต้องพร้อมเพียงกันนะระลึกถึงพระคุณของท่านพระกรุณาของท่านที่หาที่สุดไม่ได้เนี่ยเราก็มาสร้างความดีนะมาสร้างความดีด้วยกายวาจาใจเราไม่เคยมีศีลเราก็รักษาศีลไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อไม่เสพของมึนเมาก็เป็นคนดีไม่ทำบาปกายวาจาใจนะเมื่อเราเป็นคนดีแล้วนั่นแหละคือความปรารถนาของบิดามารดาถ้าคนทั้งประเทศนะเป็นคนดีนะพระมุขของชาติเนี่ยก็มีความสุขได้ยิ่งกว่าได้สิ่งใดในโลกจะอีกพ่อแม่ก็เหมือนกันนะพ่อแม่ความเป็นจริงความเป็นแม่เนี่ยไม่เคยหวังอะไรจากลูกเลยนะแล้วก็ไม่มีด้วยเพราะว่าสิ่งที่ท่านให้เราก็พอแล้วท่านไม่คิดจะเอาให้ชีวิตกับเรานะเราก็ให้สิ่งที่ปรารถนาดีให้กับลูกด้วยฉะนั้นเราก็ควรจะตอบแทนรู้จักพระคุณของท่านแล้วก็ตอบแทนตอบแทนด้วยกันเอาชีวิตเลือดเนื้อของเราที่มีอยู่เนี่ยเราเป็นคนไทยเนี่ยตอบแทนด้วยการถือศีลไม่ทำบาปบำเพ็ญบุญทำแต่ความดีแล้วก็ที่สำคัญเราก็มีความจงรักภักดีต่อพระองค์องค์พระมหากษัตริย์องค์สถาบันนะองค์พระมหากษัตริย์ก็ดีองค์สมเด็จพระบรมราชินีก็ดีบรมสารวงศ์ก็ดีนะเป็นหน้าที่ของคนไทยนะเป็นหน้าที่เลยในสมัยก่อนจำได้เมื่อ40กว่าปีได้นะสมัยก่อนครับยังมีข่าว 6:00 นเช้าเนี่ยก็จะมีสยามมานุสติเราก็จะมีคำคล้ายๆว่าปลุกใจให้เรามีความเบิกบานที่ว่าเราเป็นคนไทยนะอาตมายังจำได้เลยแม้ชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์แม้จะคิดละเมิดก็ไม่ได้นะอย่าได้คิดนะอย่าได้อะไรไม่ดีอยู่ในจิตในใจของเราทุกคนนะแม้คิดจะละเมิดก็มิได้นะอย่าไปล่วงเกินพระองค์นะสถาบันที่กล่าวมาชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เพราะว่าสถาบันนี้นำความสุขมาให้กับเราเรายังไม่ได้ทำอะไรให้ประเทศชาติเลยไม่เคยทำอะไรให้กับสถาบันศาสนาไม่เคยทำอะไรให้กับคุณบิดามารดานะผู้มีพระคุณชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าเรารู้จักสถาบันนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้เราต้องช่วยกันปกป้องแล้วก็รักษาเราจะคิดละเมิดพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีไม่ได้เมื่อเราไม่ทำไม่ดีแล้วเราพูดก็เป็นสุจริตทำก็สุจริตคิดก็สุจริตความเจริญย่อมเกิดขึ้นแน่นอนต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติการวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมเราก็ช่วยกันนะระลึกถึงว่าเราเป็นคนมีบุญเกิดเป็นคนไทยมีสถาบันชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเราควรภูมิใจนะช่วยกันจะลงรักษาไว้ปกป้องไว้ให้ลูกให้หลานนะลูกหลานของเราก็จะได้มีสถาบันที่มั่นคงนะที่เหลือจากพวกเรา
ช่วยกันปกป้องจงรักภักดีรักษาไว้ให้นะเห็นประโยชน์เลยว่าชีวิตของเรามีคุณค่านะเกิดเป็นคนไทยนะภาคภูมิใจนะมีแผ่นดินแผ่นดินก็แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีองค์พระมหากษัตริย์ก็เป็นพระมหากษัตริย์นะเป็นผู้ทรงธรรมนะมีองค์พระราชินีองค์พระราชินีก็เป็นคู่บารมีกับองค์พระเจ้าอยู่หัวนะมีศาสนาก็เป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียนนะมีแต่ความเมตตาศาสนาพุทธนะนำความสุขมาให้กับคนทั้งแผ่นดินนะนี่ก็เป็นโอกาสที่ระลึกถึงคำขวัญวันแม่นะพระคุณแม่มากพ้นพันนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใจทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคนทั้งโลกก็ต้องรู้แน่ๆว่าคนไทยโชคดีนะแล้วก็จะได้รักษาความดีเอาไว้นะก็ระลึกถึงวันแม่แห่งชาติพระธรรมาก็จำคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะท่านเคยแสดงธรรมไว้ในวันแม่แห่งชาติว่ามีแม่แห่งชาติแล้วก็ยังมีแม่บังเกิดเกล้าอีกนะแม่บังเกิดเกล้านั่นคือแม่ผู้ให้กำเนิดนะแม่บังเกิดเกล้าเนี่ยผู้ให้กำเนิดพวกเราทุกคนที่เป็นลูกหลวงพ่อสนองว่าพูดถึงตรงนี้แล้วนะอาตมาก็จำตายเลยนะจำตลอดชีวิตเลยว่าแม่ให้ชีวิตกับลูกได้แม่เป็นผู้ให้ชีวิตลูกเนี่ยแม่บังเกิดเกล้าเนี่ยบังเกิดให้เราเกิดขึ้นมาได้แต่เราเป็นลูกเนี่ยจะให้ชีวิตแม่ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดดูนะเราจะทำความดีแค่ไหนจะทดแทนพ่อแม่อย่างไรเราก็ให้ชีวิตแม่ไม่ได้แต่แม่เนี่ยเป็นผู้มอบชีวิตให้กับเราแม่บังเกิดเกล้าให้ชีวิตกับเรายังไม่พอนะยังห่วงใยแล้วก็ปรารถนาดีเลี้ยงดูเราปกป้องไม่ให้เราทุกข์ยากลำบากนะความเป็นแม่คนทั้งโลกยกย่องเลยว่าเนี่ยเพราะบุคคลที่เป็นแม่นั้นมีความหนักแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินนะมีจิตใจกว้างกว่าบนฟ้าซะอีกมีความเยือกเย็นยิ่งกว่าสายน้ำซะอีกหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มีคำสรุปว่าบิดามารดาเปรียบเหมือนบุคคลที่เหนือฟ้าเหนือดินพ่อแม่เนี่ยเหนือฟ้าเหนือดินฟ้านี่กว้างพ่อแม่กว้างกว่าจิตใจกว้างกว่าคุณความดีกว้างกว่าแผ่นดินว่าหนักแน่นพ่อแม่เนี่ยหนักแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินซะอีกลูกๆทุกคนเหยียบย่ำอย่างไรจะเสียใจทุกข์ใจให้พ่อแม่หนักใจยังไงพ่อแม่ก็รองรับได้นะจะไม่ทอดทิ้งลูกเลยจะไม่ยอมห่างให้ลูกทุกข์ยากลำบากจะยอมเป็นยอมตายคู่กับลูกเลยความหนักแน่นมั่นคงที่รักลูกปรารถนาดีกับลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยแสดงออกทุกคนนะความที่บุคคลที่เป็นแม่นะรักลูกปกป้องลูกเนี่ยจนเป็นที่ประจักษ์นะประจักษ์กับคนทั้งโลกว่าแม่เนี่ยเหมือนกับแม่น้ำนะไหลไม่เคยหยุดนะหลายไม่เคยหยุดเนี่ยก็คือกว้างเย็นแล้วก็ไกลยาวออกไปใครอยากจะได้น้ำไปใช้ก็ได้เอาไปทำเกษตรทำประโยชน์อะไรก็ได้นะน้ำนี้ก็ไหลผ่านตลอดเมื่อถึงจุดนี้แล้วอาตมาเคยนั่งคิดตอนเราเป็นเด็กนะตอนเราเป็นเด็กเราก็คิดว่าเออมีคนพูดให้เราได้ยินว่าพ่อแม่ลำเอียงบ้างนะพูดให้เราเข้าใจว่าพ่อแม่รักคนนั้นมากคนนี้น้อยบ้างแต่เรากับไม่มีความคิดแบบนั้นนะไอ้เรากับมีความคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเองนะพ่อแม่ก็มีฐานะเป็นแม่นะก็รักลูกนะไม่มีลำเอียงเปรียบเหมือนสายน้ำสายน้ำก็ไม่ลำเอียงนะเวลาไหลผ่านเนี่ยบ้านคนรวยบ้านคนจนแม่น้ำก็ไหลผ่านเหมือนกันบ้านคนดีบ้านคนไม่ดีแม่น้ำก็ไหลผ่านเหมือนกันบ้านคนนี้มีความรู้บ้านคนนี้ไม่มีความรู้แม่น้ำก็ไหลผ่านสรุปแล้วแม่น้ำที่ไหลผ่านเนี่ย
จะผ่านบ้านคนดีคนรวยนะคนมีความรู้หรือไม่มีความรู้คนจนหรือคนอะไรก็แล้วแต่แม่น้ำก็ไม่เลือกก็ไหลผ่านอยู่ที่ว่าบ้านไหนอยู่ต้นน้ำบ้านไหนอยู่ปลายน้ำนะแม่น้ำก็มีหน้าที่ไหลผ่านเท่านั้นเองนะไม่ได้เลือกเลยทีนี้เราไม่เคยมองตัวเองเราไปมองว่าเอออยากได้อะไรของแม่แล้วแล้วแม่ไม่ให้ก็คิดว่าแม่น่ะลำเอียงแต่ความเป็นจริงมันไม่ลำเอียงหรอกนะถ้าเราอยู่ต้นน้ำเราก็ได้ก่อนถ้าเราอยู่ปลายน้ำเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแม่ก็ให้มันก็เดี๋ยวได้ทีหลังตรงนี้ต่างหากที่เราควรทบทวนพิจารณาดูว่าแม่เนี่ยหนักแน่นมั่นคงไม่ลำเอียงหนักแน่นก็เหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบย่ำอย่างไรใครจะดีหรือไม่ดีอย่างไรความมั่นคงของพ่อแม่ก็ยังรักลูกไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวกับเรื่องใดๆลูกติดคุกติดตารางลูกไม่ดีนะแต่ความรักยังเท่าเดิมนะแต่ก็เสียใจว่าลูกเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะทำให้พ่อแม่หนักใจเสียใจแต่ก็รักเหมือนเดิมอาตมาก็เลยว่าพ่อแม่มีความสำคัญมากนะรักใดเสมอได้รักแม่ไม่มีหรอกคนที่รักเราก็รักเงินทองรักหน้าตารักความรู้รักความสามารถเราถ้าเราไม่มีหน้าตาไม่มีเงินทองไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเขาก็ไม่รักนะเขาไม่รักเราเขารักความสะดวกสบายที่เขาจะได้จากตัวของเรานี่เองแต่ตรงกันข้ามพ่อแม่ไม่ได้ปรารถนาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเลยความที่พ่อแม่ปรารถนาสูงสุดเลยขอให้ลูกมีความสุขเท่านั้นเองดังนั้นแม่บังเกิดเกล้าเนี่ยเราต้องคิดให้ได้ว่าทั้งชีวิตของเราต้องตอบแทนท่านให้ได้ไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนนะต้องตอบแทนท่านให้ได้นะต้องตอบแทนทั้งสามยามยามแก่ก็ต้องดูแลท่านให้ดีนะทอดทิ้งท่านไม่ได้ท่านแก่วันนี้นะแต่ก่อนท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยยังเป็นเด็กท่านเลี้ยงเราเวลานี้ท่านแก่แล้วเราเป็นโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาบ้างเราต้องกลับไปเลี้ยงท่านบ้างนะยามแก่เราก็ต้องเคารพบูชาเลี้ยงดูท่านนะปกป้องท่านท่านเป็นอะไรต้องการอะไรเป็นหน้าที่ของลูกยามแก่ก็ต้องดูยามเจ็บนะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากมายพ่อแม่เราก็อายุมากเราก็ต้องดูแลท่านอย่างดีนะท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านห่วงไม่ได้ห่วงตนเองแล้วไปห่วงลูกห่วงหลานกลัวลูกหลานจะเปลืองไม่กล้าจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองในการดูแลรักษาเราเองเป็นลูกต้องคอยดูแลนะดูแลท่านแล้วก็เหมือนกับเป็นยาให้ท่านด้วยชีวิตของเราที่เรามีอยู่แต่ข้อหาท่านพูดดีกับท่านทำดีกับท่านนะเอาใจท่านเนี่ยท่านจะมีความสุขมากท่านจะมีอายุยืนยาวนานนะถ้าท่านแก่แล้วเจ็บแล้วเรายังห่างหายไปอีกแล้วก็มีเรื่องมีราวให้ท่านเลยดูอีกท่านจะไปหาหมอหาใครก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะใจท่านเป็นทุกข์แต่ท่านแก่แล้วเจ็บแล้วเรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีก็เชื่อและเผยว่าเนี่ยลูกเนี่ยเป็นยาที่ดีที่สุดลูกที่มีศีลมีธรรมลูกที่เป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นหมอที่ดีที่สุดสำหรับแม่เลยนะพ่อแม่เนี่ยต้องการหมอคนเนี้ยหมอคนที่มีฐานะเป็นลูกนะพูดง่ายฟังง่ายเลี้ยงดูท่านปกป้องท่านรักษาท่านท่านอยากได้หมอคนเนี้ยหมอที่ท่านให้กำเนิดมานะหมอที่อื่นหมอที่โรงพยาบาลท่านก็เฉยๆนะรักษาตามอาการให้ยาให้การรักษาอย่างดีแต่ไม่เท่ากับคนที่เป็นลูกนะคนที่เป็นลูกเนี่ยท่านเห็นก็หายไปครึ่งนึงแล้วเจ็บป่วยก็หายไปหมดแล้วเห็นหน้าลูกมีความสุขนะครอบครัวมีความสุขท่านก็ดีใจเป็นยาบำรุงหัวใจอย่างดี
นะเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาด้วยนะถ้าครอบครัวลูกหลานมีความสุขนะท่านก็มีความสุขไปด้วยฉะนั้นต้องดูแลท่านนะยามแก่ก็ดียามเจ็บก็ดีแม้วาระสุดท้ายยามจากก็ดีนะยามจากกันพ่อแม่จากไปแล้วเนี่ยเราต้องนึกเสมอว่าพ่อแม่ก็ยังอยู่ในตัวเราเพราะอะไรเพราะทั้งหมดในตัวเราเป็นของท่านทั้งหมดเลยในตัวเราทั้งหมดเป็นของท่านหมดเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกาย32เนี่ยเป็นของท่านหมดเนี่ยท่านจากไปแล้วแต่ตัวเรายังอยู่ยังเป็นของท่านเราต้องมีสติระลึกเสมอว่าเราต้องกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของความดีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของความดีนะถ้าลูกคนใดมีความกตัญญูกตเวทีมั่นใจเลยว่าบุคคลนี้ลูกคนนี้ต้องเจริญแน่นอนแต่ถ้าบุคคลใดไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีผู้มีพระคุณก่อนเนี่ยอย่าหวังความเจริญเลยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดสูงสุดเลยก็คือคุณบิดามารดานะสูงสุดเลยบิดามารดาเปรียบเหมือนกับเป็นพระพรหมของบุตรบิดามารดาเปรียบเหมือนเทวดาของบุตรของที่บ้านบิดามารดาเปรียบเหมือนครูคนแรกของลูกบิดามารดาเปรียบเหมือนกับพระอรหันต์ของบุตรของลูกเหมือนกันยังไม่เห็นเลยว่าเออคนอกตัญญูนี่เขาไม่รู้คุณค่าของบิดามารดาเขาจะไม่รู้จักบุญคุณนะก็จะสามารถนะล่วงเกินได้เป็นลูกอกตัญญูได้ฉะนั้นเราเกิดมาชาติเนี้ยขอให้เราเป็นลูกที่ดีนะเป็นลูกที่เรียกว่าอภิชาติบุตรบุตรที่มีคุณงามความดียิ่งกว่าพ่อแม่ซะอีกอนุชาติบุตรบุตรที่มีความเชื่อฟังพ่อแม่ได้รับกระทำตามคำสอนของพ่อแม่จนพ่อแม่เนี่ยภูมิใจแต่ได้เป็นอวชาติบุตรเลยนะอวชาติก็คือเป็นบุตรที่ทำให้พ่อแม่หนักอกหนักใจนะเป็นเรื่องที่มีนะปัจจุบันเนี่ยลูกที่เป็นอกตัญญูทำร้ายพ่อแม่ด้วยกายวาจาแล้วก็ใจไม่เลี้ยงดูท่านยังพอว่านะยังไปด่าทอท่านอีกด่าทอท่านยังไม่พอไปบางทีไปทุบตีท่านอีกบางทีมาชาตินี้ปัจจุบันนี้เห็นอยู่คนที่เป็นลูกเนี่ยถึงกับเข็นฆ่าพ่อแม่ก็มีเนี่ยน่ากลัวแล้วเนี่ยอวชาติบุตรเกิดมาเนี่ยทำให้พ่อแม่หนักใจนะไม่แทนคุณแล้วยังมาเนรคุณอีกนะทำให้พ่อแม่ต้องทุกข์ยากลำบากเนี่ยเราต้องคิดดูว่าชีวิตนี้เราควรที่จะ หาทางนะประพฤติปฏิบัตินะอย่าได้เป็นคนที่เสียโอกาสเลยนะก็อยากจะเล่าเรื่องสัมมาเนนะสัมมาเนนรูปหนึ่งเนี่ยตอนบวชแล้วก็เชื่อว่ามีความรู้ความสามารถจดจำความรู้ที่อยู่กับพระสอนอะไรก็ฟังนะพระพูดอะไรก็ปฏิบัติธรรมแล้วสุดท้ายเนี่ยสัมมาเนนก็เป็นนักแสดงธรรมได้ด้วยนะแสดงธรรมก็ได้นะแล้วก็รับใช้หมู่คณะก็ดีนะเป็นสัมมาเนนที่มีคุณธรรมนะสุดท้ายแล้วก็ครบบวชอายุ20เนี่ยก็โตเป็นหนุ่มขึ้นมาสัมมาเนนรูปนี้ก็นึกอยากจะศึกก็ไปหาพ่อหามารดาหามารดาว่าแม่มาวันนี้ลูกจะศึกแล้วนะคนที่เป็นแม่ตกใจนะโอ้ยังไม่ต้องศึกหรอกลูกอย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวแม่ไปชงน้ำปานะให้ก่อนระหว่างนั้นก็มีอดีตชาติเนี่ยอดีตชาติของสัมมาเนนสานุนะชื่อสัมมาเนนสานุก็เป็นยักษินียักษินีเนี่ยอดีตก็เคยเป็นมารดาของสัมมาเนนสานุหมู่ยักษ์ทั้งหลายยักษินีด้วยกันเนี่ยพอรู้ว่านี่เป็นมารดาของสัมมาเนนสานุก็ยกย่องว่าโอ้โหมีบุญนะมีลูกเป็นสัมมาเนน
ชื่อฟังเป็นพระหูสูตรเชื่อฟัง

พระเชื่อฟังพระพี่เลี้ยงแล้วก็สามารถรับใช้หมู่คณะได้ดีแล้วก็เทศได้ด้วยเป็นสามเณรที่มีชื่อเสียงสามเณรสานุเนี่ยยักษินีก็ได้เกียรติยศได้เรื่องลือไปถึงมารดาซึ่งเป็นอดีตในภูมิของยักษ์เนี่ยยักษินีก็พูดเป็นอดีตก็ภูมิใจลูกว่าลูกเราถึงแม้ไม่ใช่เป็นแม่ลูกในชาตินี้เคยเป็นแม่ลูกในชาติก่อนก็ยังมีสายท่าสายธรรมยังนึกอยากจะไปเยี่ยมสามเณรสานุอดีตเป็นลูกชายพอไปถึงวันนั้นนะลูกชายกำลังจะสึกก็รู้ว่าลูกจะสึกก็เลยตัดสินใจสิงเข้าไปเลยสิงเข้าไปในสามเณรสานุแล้วก็สามเณรสานุก็ถูกยักษินีสิงเนี่ยมารดาคือยักษินีในอดีตเป็นมารดาเนี่ยก็ได้บอกให้แม่ในปัจจุบันว่าช่วยบอกลูกด้วยนะว่าอย่าได้สึกเลยว่าข้างนอกเนี่ยเหมือนเหวนะถ้าสึกไปข้างนอกเหมือนเหวนะตกไปในเหวก็คือตายนะคำว่าตกไปในเหวเนี่ยก็คือตกไปสู่อบายนะอบายมีอะไรนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านนะจะไม่มีโอกาสถือศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเกิดปัญญาสำรวมอินทรีย์ในโพธิยปักธรรม37ประการมีสติสัมปชัญญะสมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พุทธงค์7ปริยมรรคองค์8เนี่ยจะไม่มีแล้วนะพอศึกออกไปเหมือนกับเหวแล้วนะระวังนะตกไปในเหวจะไปสู่อบายนะนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนักเลงสุราเกียจคร้านคบคนชั่วเป็นมิตรมันต่างกันนะก็ขอให้สามเณรเนี่ยมีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายอบรมสอนใจตัวเองว่าถ้าเราทำบาปนะถ้าเราทำบาปนะมันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องรับกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นเราจะเหาะเหินอากาศก็ดีเราจะดำน้ำมุดในแผ่นดินก็ดีบาปนี้ก็เหมือนกับเงาจะตามเราไปนะหรือไม่ก็บาปนี่ก็เหมือนกับรอยล้อของเกวียนนะก็จะมาทับรอยโคหนีไม่พ้นนะอย่ารู้สึกเลยถ้าสึกไปแล้วทำบาปแล้วเหมือนเหวตกปุ๊บเป็นลึกเลยนะอบายอย่ามุกเนี่ยนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงหัวไม้คบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านเนี่ยมันเหมือนเหวเลยนะลงไปทีลงลึกเลยนะทางที่ดีให้เราอยู่ในศีลในธรรมดีกว่าโยนิโสมนสิการทำนั้นแล้วเหมือนช้างตกหล่มช้างตกหล่มแปลว่าอะไรอาตมาก็นั่งคิดนะเพราะว่าเราพวกเราก็อยู่ในเมืองมีแต่ตึกไม่ค่อยเห็นช้างเห็นแต่รถเห็นแต่รถแต่นี่ช้างตกหล่มเป็นยังไงอาตมาก็นึกภาพดูพิจารณาโยนิโสมนสิการโอ้ช้างตกหล่มเนี่ยช้างนี่มีกำลังมากเหนือกว่ากำลังหมู่สัตว์ทั้งหลายแต่เวลาตกหล่มมาช่วยตัวเองไม่ได้หรอกกำลังก็ช่วยไม่ได้ตัวใหญ่ก็ช่วยไม่ได้นะฉะนั้นช้างตกหล่มก็คือเราอย่าได้ประมาทเลยว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาแต่ถ้าเราตกหล่มเมื่อไหร่ตกมดลงไปในเหวนะไปสู่อบายนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านเนี่ยเหมือนตกหล่มเลยนะขึ้นจากอบายมุขไม่ได้เลยก็เลยเตือนว่าขอให้บอกลูกชายสามเณรสานุด้วยว่าอย่าสึกเลยสึกไปเนี่ยเหมือนช้างตกหล่มนะอย่าคิดว่าเก่งนะข้างนอกเนี่ยเหมือนเหวนะตกไปแล้วขึ้นยากพอพูดอย่างนั้นยักษินีก็ออกจากร่างสำเร็จสานุก็ฟื้นขึ้นมาก็เห็นแม่ในปัจจุบันร้องไห้ก็ถามแม่ร้องไห้ทำไมลูกไม่ได้ไปไหนก็ขอสึกเฉยๆแต่ยังไม่ได้สึกแม่บอกตะกี้เนี่ยอดีตชาติมารดาของลูกเนี่ยเข้ามาสิง
แล้วก็มาเตือนลูกฝากแม่บอกแม่ก็พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าระวังช้างตกหล่มนะ เรามีบุญมีวาสนามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนี่ยนะดีกว่านะดีกว่าไปตกเหวไปสู่อบายนะก็อย่าได้ประมาทเลยในอดีตนะแม่ที่เป็นยักษินีเนี่ยก็ยังภูมิใจในตัวลูกเลยดังนั้นอาตมาก็ว่าณเวลาเนี่ยเราเป็นลูกเราก็รู้จักแม่นะยามแก่เราก็ดูแลท่านยามเจ็บเราก็รักษาท่านยามที่ท่านจากไปนะตัวเราก็ยังอยู่ตัวเราเนี่ยยังอยู่นะยังเป็นของแม่อยู่แม่ก็ยังภูมิใจในตัวเราว่าเราเลือดเนื้อผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดยังเป็นของท่านนะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเรามานะชีวิตของเราที่เรามีความสุขความสงบมีศีลมีสมาธิมีปัญญากำเนิดก็มาจากตัวร่างกายของเราธาตุสี่ขันธ์ห้าในตัวเราอายตนะในตัวเรานี่แหละจะได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมก็อาศัยสิ่งแรกคือแม่เป็นผู้ให้กำเนิดมานะแม่บังเกิดข้าวถึงท่านจากไปแล้ว เราก็ต้องระลึกว่าท่านก็ยังอยู่ในใจเราเราก็จะต้องทำความดีตอบแทนท่านสำเนียงสานุได้ยินได้ฟังก็เข้าใจนะว่าโอ้แม่ในอดีตชาติเป็นยักษินีก็ยังภูมิใจว่าเราเป็นสามเณรนะยังมีอนุภาพไปถึงในอดีตเป็นมารดาและปัจจุบันแม่ในปัจจุบันก็ยังภูมิใจในตัวสามเณรสานุตัดสินใจไม่สึกละพอไม่สึกแล้วพอครบบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติรับใช้หมู่คณะนะมีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาสุดท้ายสำเร็จสานุเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะได้บวชเป็นพระภิกษุด้วยเป็นสาวกแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนะเป็นผู้พ้นจากกิเลสฉะนั้นการที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่สูงสุดเนี่ยแม่บังเกิดเกล้าเนี่ยมีแบบมีอย่างถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเราต้องเป็นลูกต้องพาให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมถ้าพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาชีวิตของเราต้องหาทางตอบแทนให้ท่านมีสมาธิมีปัญญาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงมรรคผลเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยอยู่ในใจเราตลอดไปนะท่านจะอายุเท่าไหร่ท่านจะจากเราไปแต่ความดีของท่านนั้นไม่มีประมาณเลยนะจะอยู่กับเรานานแสนนานนะแล้วท่านจากไปแล้วท่านก็จากไปเพียงแต่สังขารร่างกายแต่คุณความดีของบิดามารดานั้นก็ยังอยู่นะยังอยู่ในคู่กับมวลมนุษย์เลยนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่ได้นะเวลาสู้รบกันเขาว่าเอาแม่ทัพยกทัพไปปราบไปสู้ไปลบถ้าขาดแม่ทัพคนเดียวนะกองทัพก็แพ้ได้รับความพ่ายแพ้กลับเลยฉะนั้นคนที่เป็นแม่เนี่ยก็เหมือนกับนักรบนะเป็นผู้ออกรบตลอดเวลาต้องชนะด้วยนะอาตมาก็มานึกถึงเนี่ยตอนที่แม่คลอดลูกเนี่ยเบ่งลูกออกมาเพราะว่าเหมือนกับรบกับความเป็นความตายณเวลานั้นเลยนะถ้าแม่ไม่มีกำลังใจแม่ไม่มีกำลังที่จะเบ่งลูกออกมาลูกตายเลยนะเพราะนั้นแม่ตายไม่ได้แม่ต้องมีกำลังเข้มแข็งแม่ต้องมีจิตใจหนักแน่นนะจะยอมตายไม่ได้ถ้ารู้ว่าลูกตายนี่แม่ไม่ยอมตายหรอกต้องเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านออกรบเนี่ยท่านต้องชนะทุกครั้งเลยลูกถึงจะมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีแขนมีขาเนี่ยเพราะท่านลบชนะจากการคลอดบุตรเสียเลือดเสียมากมายเลยความเจ็บปวดนั้นเนื้อพละนาได้ฉะนั้นลองคิดดูนะว่าวันแม่แห่งชาติของพ่อสนองกตปุญโญว่าเราต้องนึกให้ได้วันแม่แห่งชาติก็มีแม่บังเกิดกล้าก็มีเราต้องเป็นลูกที่ดีเป็นประชาชนก็ต้องปกป้องประเทศชาติช่วยกันสามัคคีกันและสุดท้ายหลวงพ่อสนองก็ยังแสดงธรรมว่าตำนาก็จำไม่มีวันหายไปจากใจเลย
ของพ่อสนองว่ายังมีแม่

ธรรมด้วยนะแม่แห่งธรรมนี่ก็คือพระพุทธเจ้าว่าเราต้องระลึกถึงให้ได้ว่าชาตินี้เรามีแม่แห่งชาติแม่บังเกิดเข้าแล้วก็แม่แห่งธรรมคำว่าแม่แห่งธรรมก็คือพระพุทธเจ้านี่เป็นแม่แห่งธรรมทำให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะรู้จักทุกข์รู้จักความดับทุกข์นั้นแม่แห่งธรรมนั้นก็เช่นกันกำเนิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดจากความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันในอดีตการเนี่ยมีมนุษย์ผู้หนึ่งเนี่ยอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ห่วงลูกก็ลูกไปเถอะเป็นครอบมีครัวมีฝั่งมีฝาเถอะคนที่เป็นลูกก็ไม่ได้หรอกคุณพ่อคุณแม่เราไม่ไปหรอกเราจะอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่แก่แล้วนะอย่างที่บอกยามแก่ก็ดูแลท่านไม่ทิ้งรักษาดูแลอย่างดีจนกระทั่งคนที่เป็นบิดาพ่อก็ตายไปคนที่เป็นแม่ลูกไปเถอะไปมีครอบครัวเถอะจะได้มีฝั่งมีฝามีครอบมีครัวมามีภรรยามีลูกคนที่เป็นมนุษย์ตัวไม่ได้แม่พ่อก็จากไปแล้วก็เหลือแต่แม่คนเดียวจะทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวได้อย่างไรก็ไม่ยอมทิ้งแม่นะไม่ยอมจนกระทั่งเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูมารดาคือแม่นะวันหนึ่งก็ขึ้นไปบนเนินเขาเก็บไม้หาฟืนเพื่อที่จะมาแลกเป็นเงินทองสิ่งของมาเลี้ยงดูมารดาวันนั้นก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาก็เห็นเรือลำหนึ่งเป็นเรือสำเภาเป็นเรือสินค้าก็คิดในใจเราควรที่จะมีกำลังดีกว่านี้นะหาเงินหาทองได้มากกว่านี้จะเก็บฟืนเอาไว้ขายก็ได้เงินทองนิดเดียวไม่มาก แม่ก็ไม่สะดวกสบายคิดอย่างนั้นก็คิดจะออกเรือก็รีบไปหาเจ้าของเรือแล้วก็ขอความเมตตาว่าให้เราลงเรือด้วยเพื่อที่จะหาเงินหาทองไปเลี้ยงแม่เจ้าของเรือก็ดีใจได้นะมาสิมานพก็วิ่งกลับไปบ้านบอกแม่ลูกจะไปหาเงินลงเรือสำเภาแล้วนะแม่ก็ขออ้าวนะลูกบอกจะเลี้ยงแม่ไงลูกก็เดี๋ยวไปถามกัปตันก่อนไปหาเจ้าของเรือก่อนบอกขอให้แม่ไปด้วยได้ไหมเจ้าของเรือโอ้เรือเรากว้างขวางเธอก็ยังหนุ่มแน่นถ้าเธอเอาแม่ใหม่คนหนึ่งเธอก็จะไม่กังวลก็ดีเหมือนกันเอามาเถอะตกลงเอาแม่ไปด้วยก็เอาแม่ไปขึ้นเรือลำนั้นน่ะไปออกทะเลใหญ่แล้วเรือก็ล่มพายุก็มาคนในเรือก็ล้มหายตายจากหมดเลยเหลืออยู่สองคนคนหนึ่งเป็นแม่เกาะไม้กระดานได้อีกคนหนึ่งเป็นลูกมีกำลังสามารถกำลังว่ายอยู่พอว่ายอยู่นึกขึ้นได้ว่าโอ้เรือล่มแล้วเรามากับใครเนี่ยจะพาแม่มาด้วยนะก็หันหลังไปก็เจอแม่พอเจอแม่แล้วก็รู้ว่าถึงแม่ไม่ได้ยังไงก็ต้องว่ายไปหาแม่ก็ว่ายเข้าไปหาแม่แล้วก็ให้แม่อยู่บนหลังตัวเองก็ว่ายน้ำข้ามสมุทรแต่กำลังของมนุษย์คนนั้นจะมาว่ายน้ำข้ามสมุทรมันก็เหนือเกินกำลังระหว่างนั้นมีพระพรหมพระอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันนะก็ปลดส่องว่าโลกใบนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามานานแสนนานก็จะมาส่องดูโอ้มานพคนนี้มีความกตัญญูกตเวทีสามารถที่จะเอาแม่เนี่ยจะว่ายน้ำข้ามฝั่งนะมีความปรารถนามีกำลังแรงกล้ากตัญญูกตเวทีป่านนี้ก็จึงบันดาลนะให้มานพเนี่ยพาแม่ขึ้นฝั่งพอมานพขึ้นฝั่งได้แล้วปรารถนาหรือว่าจากนี้ไปเราจะสร้างบารมีบุคคลที่เป็นแม่ลูกเราจะช่วยกันอยากให้แม่เนี่ยได้ข้ามคนวัฏสงสารไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมันทุกข์ยากลำบากปรารถนาอย่างนั้นเพราะข้ามมหาสมุทรมันก็อันนบมันก็โอคะที่เป็นวัฏสงสารได้ก็จึงพาแม่คำสั่งแล้วก็ตายจากชาตินั้นน่ะก็สร้างบารมีมาจนถึงมาสุเมธดาบทพอเป็นสุเมธดาบทแล้วเนี่ยก็ร่ำรวยเดิมทีเป็นสุเมธก่อน

็นคนที่ร่ำรวยได้รับมรดกจากพ่อแม่ก็คิดขึ้นได้ว่ามรดกเราเนี่ยพ่อแม่ให้มาเนี่ยเอาไปไม่ได้หรอกตายไปแล้วก็เหลือไว้ให้เราเดี๋ยวเราก็ต้องตายทิ้งไว้เหมือนเดิมเราจะคิดเอาไปให้หมดเลยก็เลยเอาสมบัติมีทั้งหมดนั้นทำสาธารณะประโยชน์ไว้บริจาคให้กับที่ชุมชนที่ประชาชนทุกข์ยากลำบากสร้างถนนหนทางขุดบ่อน้ำบริจาคให้คนยากคนจนคนยากไร้จนหมดสิ้นแล้วก็ออกบวชเป็นสุเมธแล้วก็บำเพ็ญจนกระทั่งสามารถมีอนุภาพเหาะได้นะพอเหาะไปแล้วก็มาเห็นชาวบ้านสร้างถนนหนทางก็เหาะลงมาถามว่าทำอะไรกันชาวบ้านว่าเรากำลังสร้างมรรคาหนทางที่จะให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทีปังกรเสด็จพร้อมด้วยหมู่สงฆ์ของพระองค์ท่านสุเมธาบดีก็ดีใจนะโอ้โหเราได้เจอพระพุทธเจ้านะบัดนี้ประชาชนจะสร้างมรรคาหนทางให้พระองค์เสด็จก็ถามว่าประชาชนว่ามีพื้นที่ให้สร้างบารมีบ้างไหมประชาชนก็มีนะข้างหลังนี่เองมีบ่อมีหลุมอยู่นะทำยากความจริงฤาษีเนี่ยสุเมธดาบทผู้เนี่ยมีฤทธิ์นะจะบันดาลก็ได้แต่ไม่ทำอย่างนั้นใช้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในกรรมที่จะต้องสร้างความดีด้วยมือของตนเองด้วยใจของเจ้าของก็จึงถอดเครื่องบริขารแล้วก็ทำด้วยมือสร้างแล้วยังไม่แล้วเสร็จณเวลานั้นพระพุทธเจ้าทีปังก่อนก็เสด็จมาถึงก่อนสุเมธาบดนั้นก็นอนราบไปเลยนะแล้วก็เหนื่อยศีรษะขึ้นมาว่าขอพระองค์เสด็จหลังหม่อมฉันเป็นมรรคขาข้ามพ้นไปเถอะนะหม่อมฉันยินดีถวายปรารถนาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนาเลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นองค์พระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยก็พยากรณ์ว่าอีก4อสงไขยแสนมากับสุเมธดาบทท่านนี้จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินะคือสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละในองค์ปัจจุบันสุเมธดาบทนั้นก็ไม่เคยเลยที่จะทอดทิ้งบุญบารมีในชาติที่เป็นสุเมธาบดก็สร้างบารมีมาทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีสี่อสงไขยแสนนากับนะทุกชาติเลยบารมีเบื้องต้นบารมีท่ามกลางอุปะบารมีบารมีสูงสุดปรมัตถบารมีมาชาติสุดท้ายก็มาสร้างบารมีเนี่ยเป็นพระเวสสันดรนะให้ทานบารมีให้ลูกให้เมียให้ทรัพย์สมบัติให้คนในเมืองสีพีทั้งประเทศเลยมีความสุขปวดให้บิดามารดามีความสุขหมดนะธรรมชาติสุดท้ายมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะปวดพุทธมารดาพุทธมารดานะประสูติให้พระโอรสเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะได้วันเดียวพระโอรสนะเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เป็นอสัพพิวาจาเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีเดินได้เจ็ดก้าวแล้วก็เป็นอสัพพิวาจาคนที่เป็นมารดาพนังสิริมหามายานั้นก็ปีติเลยว่าลูกเรานี้ดีที่สุดเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีนี่คือความปรารถนาของแม่เลยขอให้ลูกเจริญที่สุดประเสริฐที่สุดดีที่สุดเนี่ยพ่อแม่ภูมิใจที่สุดประสูติได้เพียงวันที่7เท่านั้นเองนะก่อนที่จะถึงวันที่7วันที่5ก็ได้มีพรามพยากรณ์ว่าหมาบุรุษผู้นี้เนี่ยมีคติมีอยู่เพียง2อย่างคือได้เพียง5วันก็ได้พยากรณ์มีอยู่2อย่างถ้าออกบวชก็เป็นบรมศาสดาเอกของโลกถ้าครองราชก็จะเป็นจอมจักรพรรดิแต่ว่าพระองค์มีพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยพยากรณ์ว่ามีหนึ่งเดียวต้องออกบวชเท่านั้นเป็นบรมศาสดาเอกของโลกพระมารดาพระนางสิริมามายาก็ทราบดีว่าลูกเราจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าพอครบ7วันก็เสด็จสู่สวรรคาลัย
ไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตเลยหลวงพ่อสนองว่าจะมีลูกคนไหนโปรดแม่ได้ขนาดนี้เกิดได้เพียง7วันพาแม่ขึ้นสวรรค์เป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตนะหลวงพ่อสนองเออเราควรจะเอาอย่างนะเนี่ยนะหมายถึงแม่ทำธรรมนะแล้วพอออกบวชจริงๆก็เป็นพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาอีกองค์นึงนะพระนางประชาบดีโคตมีก็เป็นภิกษุณีองค์แรกของโลกแล้วพอได้จะเป็นพระอรหันต์แล้วจะลานิพพานก็มาลาพระองค์ตอนนี้หลวงพ่อสนองเขาเล่าเหมือนกันนะท่านว่าพระนางประชาบดีโคตมีพระอรหันต์ซึ่งเป็นภิกษุณีองค์แรกเนี่ยเป็นอดีตพนานางเนี่ยจะลาสู่พระนิพพานก็มาลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าบัดนี้เนี่ยภิกษุณีพระนางประชาบดีโคตมีจะนิพพานเนี่ย องค์พระนางประชาบดีโคตมีก็ขอขมากรรมว่าเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมใดๆก็ขอให้พระองค์ให้อโหสิกรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า อดีตนะที่ผ่านมาภิกษุณีรูปนี้ก็คือพนานางก็คือมารดาเหมือนกันพระนางประชาบดีโคตมีนะท่านก็ใช่นะเราเคยเป็นแม่ลูกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพระองค์เป็นแม่ทางธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแม่ทางธรรมโปรดเราพระนางประชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะแม่แห่งธรรมนี่แหละคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้โปรดนะให้มาประพฤติปฏิบัติเป็นภิกษุณีองค์แรกแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นแม่แห่งธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั้นโปรดหมู่มวลเวเนยสัตว์ที่พวกเราพอที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ประพฤติธรรมเนี่ยให้พ้นทุกข์ดับทุกข์ได้สมกับปณิธานนะที่มานพชาติแรกเลยที่พาแม่ข้ามสมุทรแล้วก็ตั้งปณิธานว่าถ้าเราพ้นทุกข์แล้วจะพาให้คนพ้นทุกข์ด้วยถ้าพระองค์ได้พ้นวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกพระองค์ก็จะพาพวกเราเนี่ยพ้นวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกนะพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสประทุชอบเลยพระองค์เองนะเพราะพระองค์ก็เป็นแบบเป็นแม่แห่งธรรมสามารถนะเหมือนกับเป็นแม่นะไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยพูดร้ายกับใครไม่เคยทำร้ายกับใครนะพระองค์ทรงตรัสเรารักพระราหุลอย่างไรเราก็รักพระเทวทัตอย่างนั้นเรารักพระเทวทัตอย่างไรเราก็รักพระราหุลอย่างนั้นเท่ากันรักพระราหุลเท่าไหร่ก็รักพระเทวทัตเท่านั้นรักพระเทวทัตเท่าไหร่ก็รักพระราหุลเท่านั้นไม่มีลำเอียงเลยคำว่าแม่เนี่ยไม่มีลำเอียงเลยแม่แห่งธรรมเนี่ยนะคุณจะเป็นมารหรือเป็นพญามารหรือเป็นเหล่ามารนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ถือสาว่าเป็นมารหรือเป็นพญามารหรือเป็นเหล่ามารนะพระองค์ก็มีพระเมตตาบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณหาประมาณไม่ได้เลยนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในโลกฉะนั้นเราวันนี้เราควรคิดให้ได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยได้เกิดมาเนี่ยเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาติเราก็มีนะประมุขของชาติยังมีองค์พระบรมราชินีนาถพระชนมีพระพันปีหลวงคู่บารมีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นพิษที่ประจักษ์ต่อคนทั้งโลกเลยนะว่าคนไทยนี่โชคดีไปที่ไหนก็ภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยนะไม่เคยเสียเอกราชให้ใครมีวัฒนธรรมความกตัญญูกตเวทีจงรับภักดีต่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่ประจักษ์ให้กับคนทั้งโลกนะมาปัจจุบันเนี่ยองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ก็ประทานให้นะคำขวัญวันแม่พระคุณแม่มากคนพันนาจนลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใครทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะทั้งโลกเลยสรรเสริญแน่นอนนะถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทีมีความจงรักภักดีต่อแม่แห่งชาติสถาบันสูงสุดแล้วเราก็มีความกตัญญูกตเวที
่อบุพการีนะคือแม่บังเกิดเกล้าบุคคลที่หายากที่สุดในโลกมีอยู่สองคนคนแรกก็คือบุพการีคือคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณกับเราก่อนเป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกในโลกเนี่ยไม่มีใครให้เราได้ชีวิตนอกจากพ่อกับแม่หายากที่สุดเราก็ควรที่จะเห็นคุณค่าและอีกบุคคลหนึ่งที่หายากความกตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกอาตมาตะกิจนิมนต์เวลาทำบุญบ้านใหม่ก็ดีทำบุญวันเกิดก็ดีนะอาตมาก็จะแสดงธรรมว่าที่เราเกิดมาได้นะบ้านหลังเนี้ยหรือเราอยากที่เราสร้างนะต้องคิดหมายว่าตัวเราเนี่ยใครสร้างถ้าเราคิดได้อย่างนี้ถ้าเราไม่มีตัวเราบ้านหลังนี้ก็ไม่มีนะตัวเราเนี่ยก็คือพ่อแม่เป็นผู้สร้างเรามาทุกวันนี้ที่เรามีทุกอย่างเนี่ยมาจากสิ่งที่พ่อแม่ให้เราก่อนนะให้แขนให้ขาให้ชีวิตเราถึงมีวันนี้ได้ฉะนั้นที่เรามีบ้านมันมาที่หลังสุดเลยบ้านก็ต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าตัวเรามาจากไหนใครเป็นคนสร้างหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าสร้างบ้านสร้างพีระมิดสร้างกำแพงเมืองจีนไม่อัศจรรย์นะไม่อัศจรรย์คนที่เป็นพ่อแม่นะสร้างลูกขึ้นมาเนี่ยสร้างด้วยหัวใจสร้างด้วยความรักอัศจรรย์มากเลยให้ตาเนี่ยตานี่มีคุณค่ามากให้หูมีคุณค่ามากให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจมานี่มีคุณค่ามากมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมในอายตนะภายในอายตนะภายนอกมารู้จักการประพฤติปฏิบัติสำรวมอินทรีย์นะไม่ทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่ความดีให้ทานรักษาศีลแล้วก็มารู้ใจตัวเองได้ด้วยเกิดมาชาติเนี่ยเอาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาปฏิบัติได้ด้วยนะให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญแล้วก็ชำระจิตของตนให้ครบรอบเนี่ยก็อาศัยร่างกายเนี่ยธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6เนี่ยในตัวเราเนี่ยพ่อแม่เป็นผู้สร้างเราขึ้นมาแล้วเราก็มีโอกาสได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเห็นก่อนว่าบุพการีเป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกเราก็จะต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีความกตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกเหมือนสมณเณรสารุปเป็นตัวอย่างนะพอรู้ว่าพ่อแม่มีพระคุณแล้วก็ต้องตอบแทนให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมตอบแทนให้พ่อแม่นั้นมีการประพฤติปฏิบัตินะเราก็ต้องระลึกถึงคุณของแม่แห่งธรรมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตอบแทนสูงสุดเลยพาแม่ข้ามพ้นทะเลแล้วยังพาบิดามารดาพุทธมารดาพุทธบิดาข้ามพ้นวัฏสงสารและปวดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงส์นะองค์พุทธมารดาก็เสด็จออกมาจากชั้นดุสิตมาเป็นเทพบุตรสังธรรมอยู่บนชั้นดาวดึงส์องค์ก็ทรงแสดงอภิธรรม7บท3เดือนตลอดสายมากจนกระทั่งพุทธมารดาได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันปิดนรกแล้วไม่มีทางกลับมาแก่เจ็บตายอีกไม่มีทางมาอยู่ในวัฏสงสารในเมืองมนุษย์นี้อีกไปพ้นทุกข์ดับทุกข์บนชั้นฟ้าบนสวรรค์เลยส่วนพุทธบิดานั้นก็พระองค์มาโปรดให้เป็นพระอรหันต์วันที่พระองค์เสด็จสวรรคตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พาพระราหุลพาพระอนุรุทธพาพระอานนท์ไปโปรดณเวลานั้นพระพุทธบิดานั้นก็ทรงประชวรหนักองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว่ามาประพฤติยังพอไหวไหมองค์พระเจ้าสุทโธทนะว่าบัดนี้ไม่ไหวเวทนาแรงกล้าเหลือเกินองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขันธ์5เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปหวั่นไหวนะเราเริ่มพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาณเวลานั้นพระอานนท์ก็ดีพระราหุลก็ดีพระนิพพานก็ดีหมู่ประยุรยาก็บีบนวดนะพอได้สักครู่หนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาถามอีกครั้งนึงว่าเป็นอย่างไรมาพบที่เขาไหวไหมองค์พระเจ้าสุทโธทนะนั้นก็มี
ความรู้สึกดีขึ้น

็บรรเทาลงระงับลงพระทรงตรัสว่าบัดนี้เวทนาได้ระงับลงแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีรอยยิ้มนิดหนึ่งแล้วสุดท้ายพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธบิดาก็สวรรคตแล้วก็สู่นิพพานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประกาศว่าบุคคลใดปรารถนาในโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์สมบัติเนี่ยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีลาภมีคนนับถือเนี่ยมีอายุยืนยาวก็ขอให้เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีก็จะสมความหมายสมความปรารถนาถ้าบุคคลใดที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาเป็นพื้นฐานของความดีเป็นพื้นฐานของคนดีทั้งหมดฉะนั้นเราจะปรารถนามรรคผลนิพพานเราก็ต้องเริ่มจากความกตัญญูกตเวทีนี่แหละที่เราได้บวชกันเนี่ยเราบวชให้พ่อแม่เหมือนสมณเณรสานุเนี่ยบวชแล้วก็พาพ่อแม่มีสติมีปัญญามีความสุขไปด้วยฉะนั้นมาชาตินี้มาวันนี้มาโอกาสนี้เดือนสิงหาคมต้องนึกให้ได้ว่าเรามีแม่แห่งชาติด้วยมีแม่บังเกิดเกล้าด้วยแล้วก็แม่แห่งธรรมนะอย่าได้เสียโอกาสนะเราเกิดมาชาตินี้คนโบราณมักจะพูดบอกบวชเนี่ยเป็นการทดแทนที่สุดการบวชนี่เป็นการทดแทนที่สุดไม่มีวิธีใดจะดีไปกว่าการบวชอาตมาวันนั่งนึกนะ5ปีอย่างน้อยประโยคเนี่ยประโยคที่ว่าบวชเนี่ยเป็นการทดแทนที่สุดหลวงปู่ทั้งวานเขมโกท่านมีพระเวลาศึกว่าขอศึกไปเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นประโยคที่เวลาพระจะศึกมักจะพูดว่าจะศึกไปเลี้ยงดูพ่อแม่หลวงปู่ทั้งวานว่าเออดีนะถ้าจะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยบวชเนี่ยทดแทนที่สุดแหละอาตมาก็ไปนั่งนึกนั่งคิดนั่งปฏิบัติในป่าช้าเนี่ยพิจารณาเยอะเดินนั่งนอนเจริญสติปัฏฐานสี่สำรวมอินทรีย์ดูกายดูใจขอให้เรามาเห็นกายเห็นใจตัวเองขอให้เราสำรวมอินทรีย์ปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่เราจะทราบซึ้งเลยว่าการบวชนี่เป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่สูงสุดเพราะอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าพ่อแม่ไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยปรารถนาให้ลูกมีความสุขความสงบถึงความพ้นทุกข์พ่อแม่ก็ปรารถนาที่สุดคือจุดนี้ไม่ได้ปรารถนาเงินทองหรือว่าเข้าของเงินทองท่านก็ไม่มีกำลังจะใช้เสื้อผ้าสวยๆท่านก็แก่แต่ละอาหารดีๆท่านก็ไม่มีฟันมีบ้านอยู่ท่านก็ไม่ค่อยมีแรงปวดอีกจะหาถ้าไม่ปรารถนาหรอกปรารถนาให้ลูกเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาดังนั้นพอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยพ่อแม่มีความสุขที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราทั้งหมดชีวิตของเราทั้งหมดพ่อแม่เป็นผู้ให้มาถ้าผู้ใดเอาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยพ่อแม่นึกขึ้นมายังได้บุญอยู่ในใจเลยโอ้ลูกคนนี้ดีนะลูกคนนี้มีศีลมีธรรมลูกคนนี้ไม่ลำบากแล้วไม่ก่อทุกข์ก่อภัยให้ใครละพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็มีความสุขป่วยก็ป่วยแต่กายใจนึกถึงลูกก็เหมือนมียาธรรมโอสถรักษาเหมือนกับสำเร็จสานุโบสถ์อดีตมารดาเป็นยักษินีเนี่ยก็ยังได้เลยยังทราบซึ้งเลยว่าโอ้สำเร็จสานุนั้นมาบวชเนี่ยยังนำความสุขให้กับอดีตมารดาได้ฉะนั้นการที่เราได้บวชได้ปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราเข้าถึงแม่แห่งธรรมแล้วเราก็จะต้องมีความไม่ประมาทนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินำมรดกธรรมของแม่แห่งธรรมวยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเลยฉะนั้นโอกาสที่เราระลึกถึงคุณบิดามารดาระลึกถึงแม่แห่งชาติระลึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้เราอย่าได้เป็นผู้ประมาทเลยนะให้เราหมั่นรักษาศีลให้กายวาจาใจเราเป็นบุญหมั่นเจริญสมาธิให้มีสติมีปัญญาตั้งมั่นและที่สุดขอให้เรามีปัญญาได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราก็ประพฤติ

็นความพ้นทุกข์จากทุกข์นะเป็นการที่เราได้เกิดมาชาตินี้เราก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะเรามีแม่แห่งชาติแล้วแม่บังเกิดก้าวแล้วเราก็มีแม่แห่งธรรมนะให้เราภูมิใจว่าเราต้องทำความดีนะมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอันสูงสุดให้เราเข้าถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: ทุกเมื
1: ่อที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรม

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเราสองคนนะคะกับรายการ
1: นานานามาฝากค่ะ
0: จะนำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
1: เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะ
0: ดำเนินรายการโดยดิฉันณวพรสปริงคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทักทินค่ะ
0: ค่ะรายการของเรามี3ช่วงนะคะ
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกเคล็ดไม่ลับวันนี้น้องหมูมิ่ง
1: ค่ะวันนี้เป็นสูตรพอกหน้านะคะพี่ผู
0: ้ค่ะ
1: พอกหน้าด้วยผลไม้สดๆนี่แหละค่ะ
0: อย่ามาเจอพ่อเราสองคนในสถานีที่ยืดเด็ดขาดนะคะถึงจะว่าให้สูตรเยอะวันนี้สูตรอะไรคะ
1: วันนี้ก็จะใช้มะละกอค่ะ
0: ค่ะ
1: และฟักทอง
0: อื้อ
1: พร้อมกับน้ำผึ้ง
0: วิตามินเอไง
1: ใช่ค่ะ
0: บำรุง
1: มะละกอเนี่ยขอให้สุกนะคะ
0: ต้องสุกสิ
1: สุก
0: อย่าเอาที่ทางส้มตำมาด้วยค่ะใช่ไหม
1: ค่ะฟักทองก็ต้องนึ่งให้เขาสุกก่อนนะคะ
0: ใช่ใช่
1: แต่วิธีการนึ่งก็อย่างที่บอกมาแล้วนะคะก็คือล้างน้ำก่อน
0: ใช่
1: หั่นก่อนแล้วก็แล้วนำไปนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นำเนื้อเนี่ยมายีนะคะผสมกับมะละกอสุก
0: คือเอาเปลือกออกก่อน
1: เอาเปลือกออก
0: แล้วก็เอาแต่เนื้อนะคะไม่โหไม่งั้นเอาเปลือกแข็งเนาะ
1: ค่ะเขาบอกสูตรนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะ
0: โอ้
1: เน้นเสียงว่าสดชื่นมากๆ
0: ไม่แล้ววงเล็บอยากกิน
1: ค่ะ
0: ฟังแล้วเป็นของที่ชอบด้วยอ่ะ
1: ค่ะเขาบอกว่ามะละกอแล้วก็ฟักทองบดเนี่ยจะช่วยเติมสารแอนตี้ออกซิเดนต์ให้ผิวได้โดยตรงเลยค่ะ
0: เพราะตัววิตามินเอนี่แหละเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ
1: ที่สำคัญอย่าลืมผสมน้ำผึ้งด้วยนะคะ
0: พูดมาหลายสูตรเลยน้ำผึ้งแท้ทางนั้นนอกจากตอนแรกเท่านั้นเองแตงกวาบดเนี่ยผสม
1: โยเกิร์ตหรือว่านม
0: ใช่นอกนั้นเนี่ยมะขามเปียกก็น้ำผึ้ง
1: แอปเปิ้ลบดก็น้ำผึ้งค่ะ
0: กล้วยบดโยเกิร์ตน้ำผึ้ง
1: ทีนี้ก็มะละกอฟักทองค่ะ
0: น้ำผึ้ง
1: ใช่
0: คือเปิดตู้เย็นมาหรืออะไรในตู้เย็นที่ไม่ได้มาทำอาหารพอจะเอามาพอกหน้าได้มีประโยชน์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนของพี่เราอาจจะสังเกตว่าไม้กวาดที่เราซื้อมานั้นมันไม่ทนกดกวาดไปแล้วหลุดนะใช้ไปนอกจากหลุดแล้วก็รุงริ่งต้องซื้อใหม่อย่างงุดงิดค่ะอย่างงุดงิดเพราะว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ไม้กวาดนั้นใช้ได้ทนทานมาฝากกันจริงๆมีหลายวิธีนะเอาไปวิธีหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าให้นำสบู่มาต้มกับน้ำให้สบู่นั้นละลายจนเข้ากับน้ำจากนั้นก็ค่อยเอาไม้กวาดที่เพิ่งซื้อมาใหม่แช่ในน้ำสบู่แช่สบู่นั่นนะที่เราต้มไป 6-7 วันก่อนนำมาใช้แค่เนี้ยมันจะทนมากเลยจะไม่หลุดเป็นขุยแล้วไม่ร่วงลงมา
1: เหมือนให้สบู่ไปจับเขาไว้ป่ะฮะ
0: คงอย่างนั้นน่ะก็คือทำให้มันมีความทนความเหนียวมากขึ้นก็เป็นเคล็ดเดี๋ยวจริงๆมีเคล็ดเรื่องไม้กวาดเดี๋ยวจะฝากอีกง่ายเหมือนกับเอาน้ำสบู่ต้มน้ำแล้วแช่เอาไม้กวาดแช่ไว้อาทิตย์หนึ่งนะคะอ้าวมาสู่ช่วงที่สองค่ะเรื่องเล่าฟังสบายวันนี้เนี่ยเราจะฝากถึง3เรื่องด้วยกัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเรื่องสั้นๆและเราได้ไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่อง

0: ายในเป็นเรื่องออกจากความเคยชินโดยคุณ
1: รินใจค่ะ
0: ค่ะก็มีหมอดูคนหนึ่งเขาทำนายอนาคตให้ลูกค้าคนหนึ่งว่าคุณจะลำบากไป10ปีการเงินจะชักหน้าไม่ถึงหลังสุขภาพก็จะไม่สู้ดี
1: หลังจากนั้นผมจะสบายมั่งมีสีสุขใช่ไหมครับหมอ
0: เปล่าหลังจากนั้นคุณจะชินไปเองช่วยอะไรเราก็เรากำลังพูดเรื่องว่าออกจากความเคยชินไง
2: ค่ะ
0: ใช่เปล่าพอ10ปีไปแล้วจะชินไงคือไม่ว่าความทุกข์จะมาในรูปไหนคนเรามักจะมีความสามารถในการปรับตัวปรับใจให้คุ้นเคยจนความทุกข์นั้น
1: กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนะคะ
0: ค่ะแต่ที่ทนไม่ได้นั้นส่วนใหญ่เพราะอะไร
1: เพราะมักจะมีเวลาปรับตัวน้อยไปค่ะ
0: หรือว่ายังไม่ทันปรับตัวจนคุ้นเคยก็คิดสั้นไปซะแล้วคนที่ประสบเหตุจนตาบอดหูหนวกแม้จะทุกข์เพียงใดแต่เมื่อเวลาผ่านไป
1: จิตใจก็กลับเป็นปกตินะคะ
0: ค่ะบางครั้งนะเขาบอกว่ากลับมีความสุขกว่าคนปกติธรรมดาด้วยซ้ำ
1: ส่วนคนที่ติดคุกติดตารางนะคะทีแรกก็อึดอัดระทมทุกข์ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ช้าไม่นานนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุกนั้นเนี่ยเป็นเสมือนบ้าน
0: จะทนได้ไง
1: ค่ะ
0: คนที่อกหักรักคุกก็เช่นกันสักพักก็จะทำใจได้ยิ้มร่าได้เหมือนก่อน
1: ความเคยชินทำให้เรามีภูมิต้านทานต่อความทุกข์หรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาค่ะ
0: เช่นคนที่ไปทำงานในปั๊มน้ำมันหรือล้าหมูใหม่ๆจะรู้สึกเหม็นตลบอบอวน
1: แต่อยู่ไปนานๆจมูกกลับไม่ได้กลิ่นเหล่านั้นเลยค่ะ
0: อันนี้คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าพี่เองทำงานอยู่กับคนไข
1: ้
0: ตอนแรกเก็บปัสสาวะสมัยแรกๆเลยแล้วปัสสาวะคนป่วยน่ะมันเหม็นมาก
1: ค่ะ
0: ต่อๆไปชินค่ะชินจริงๆ
1: ไม่เหม็นเลยเหรอคะ
0: ใช่คือเหม็นค่ะเหม็น
1: เรียกว่าชินจนไม่เหม็น
0: คือถามว่าชินไหมชินเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนผ่านเนี่ยแบบถ้าจะอุดจมูกเลยอะทนไม่ได
1: ้
0: อย่างคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่มดลูกหรือปากมดลูกเนี่ยนะเวลาปัสสาวะมาทีเนี่ยเลือดเนี่ยเน่าๆมันจะออกมาแล้วเหม็นคาวมากคือถ้าเราถือเขาเรียกว่าเบียดแทนกระโถนเนี่ยเดินผ่านไปนี่นะโดยที่เราไม่ปิดนะชาวบ้านชาวเมืองนี่จะแบบเบิร์นหน้าหนีเลย
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วกลุ่มพวกนี้ก็จะมีความเคยชินอยู่เหมือนกับคุณหมอที่อยู่กับศพที่ผ่านอ่
1: ะ
0: มันก็ถามว่าเหม็นไหมเหม็นแต่คนทั่วๆไปจะทนไม่ได้ไงแต่คนกลุ่มนี้จะทนได
1: ้
0: มาฟังเรื่องต่อความเคยชินนั้นสามารถแปลความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์
1: เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
0: นั่นเป็นข้อดีของความเคยชินแต่ก็มีข้อเสียค่ะ
1: แต่ข้อเสียก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะพี่ผู้
0: ค่ะ
1: บ่อยครั้งความเคยชินก็ทำให้ปัญหาถูกบดบังและเรื้อรังค่ะ
0: จนแก้ได้ยากหรือก่อผลเสียหายในที่สุดพอชินแล้วไม่คิดจะทำอะไรไงคนที่เคยชินกับการนั่งหรือยืนผิดท่านี่แหละตรงนี้แหละถ้าไม่รู้ตัวเลยว่ากระดูกและกล้ามเนื้อเสียรูปไปแค่ไหนแล้วนานๆเข้า
1: โครงสร้างของร่างกายก็จะเสียค่ะจนยากจะแก้ไขแถมยังก่อความเจ็บปวดทรมานด้วยค่ะ
0: ประเทศยืนเท่ไงข้างหนึ่งห้อยอีกขาข้างหนึ่งเอียงแล้วก็ยืนชี้หน้าม
1: ันเท่ตรงไหน
0: อ้าวคือมันลืมมันทิ้งขาไว้ข้างหนึ่งแล้วทิ้งจนความเคยชินก็คือแบบสมัยก่อน
1: พยายามนึกภาพอยู่นะคะ
0: ยืนเท่ยืนเท่เอียงไว้ข้างหนึ่งแล้วเท่เหมือนคนยืนเท้าโต๊ะอ่ะแบบวัยรุ่นจิโก้สมัยโบราณจะเห็นชั้นเลยยืนเท่ยืนเอียงไปข้างหนึ่งอ้าวกระดูกสันหลังผิดท่านอกหูมิ้งก็หัวเราะอีกอ้าว
1: บางคนนะคะเดินตัวเอียงค่ะจนใครเห็นใครก็ทักค่ะ
0: แต่เจ้าตัวกลับไม่รู้สึกผิดปกติน
1: ั่นก็เพราะว่าเคยชินกับการเดินอย่างนั้นมานานนับ10ปีค่ะ
0: ยิ่งนานวันก็ยิ่งเอียงละค่ะเขาบอกว่าจนเหมือนหอหออะไร
1: หอเอียงพิซซ่าค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นก็สายเกินแก้แล้วล่ะนึกละเอาจริงๆมันมีจริง
1: ๆ
0: แล้วถ้าเราไปดูในคนกลุ่มที่ต้องมาฟื้นฟูปรับสภาพโครงสร้างเนี่ยเพราะว่ากว่าจะเกิดการผิดรูปตอนแก่ตัวคุณทำอย่างเงี้ยมากี่สิบปีไม่รู้ตัวเลยการนั่งเหมือนกันบางคนทิ้งตัวไม่รู้ ม้แต่การเอามือเชยคางเป็นละนั่งหน้าย่นเลยนะไม่ได้พูดเล่น
1: จริง
0: น
1: ะ
0: จริงจริงห้ามเอามือเท้าคางเด็ดขาด
1: ท่านผู้ฟังฟังไว้นะคะ
0: ในเคล็ดอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาต่อค่ะ
1: เขาบอกว่าเจ้านายที่เครียดเป็นกิจวัตรนะคะมักไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองขี้หงุดหงิดแค่ไหนค่ะ
0: ค่ะเพราะ
1: นอกจากตัวเองจะทำเป็นนิสัยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: คนรอบข้างก็เคยชินด้านชาจนไม่รู้สึกรู้สาไปเสียแล้วค่ะ
0: ฟังดูก็เหมือนดีนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเพราะนับวันท่านก็จะเครียดง่ายขึ้นทีขึ้นจนในที่สุด
1: โรคหัวใจถามหาค่ะ
0: ค่ะการทำหรืออยู่กับสิ่งที่เคยชินปีแล้วปีเล่าจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปบางครั้งก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสัมผัสกับสิ่งใหม่หรือสภาพแวดล้อมอย่างใหม่ดูบ้าง
1: คนชอบเครียดลองเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเที่ยวดูบ้างสิคะ
0: จะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเพื่อนร่วมงาน เพื่อนเที่ยวยังพอไหวนะ
1: ก็อาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยเอาจริงเอาจังมากเกินไปนะคะ
0: ยิ่งอยู่กับเพื่อนที่สบายๆง่ายๆมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความยึดติดยุ้มยิ้มขี้กังวลของตนมากเท่านั้นแล้วก็ต้องมามองตัวเองและเริ่มตระหนักแล้วว่าให้ปล่อยวางซะบ้างนะ
1: ค่ะสำหรับคนที่เป็นเจ้านายค่ะการรับลูกน้องใหม่ๆมาทำงานอาจช่วยให้ตนเห็นปัญหาในหน่วยงานของตนชัดขึ้นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาทำงานใหม่นั้นจะเห็นปัญหาที่สะสมในหน่วยงานได้ชัดเจนกว่าคนที่อยู่นานจนชินนะคะ
1: ค่ะ
0: ของที่วางระเกะระกะในห้องคนที่คุ้นเคย
1: ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหานะคะ
0: เพราะเดินหลบได้คล่องแคล่วแล้วไง
1: ค่ะแต่ถ้าจะให้คนใหม่เข้ามาในห้องเนี่ยง่ายที่เขาจะเดินเตะของหรือว่าสะดุดค่ะ
0: ไม่รู้ไงว่าตรงนี้มันมีอะไร
1: ไม่รู้ว่าควรจะเดินหักกี่องศา
0: ใช่ไหมเนี่ยคือคนอยู่จนชินน่ะไม่รู้หรอกพอคนเข้ามาโอ้รกจังเลยทำไมตรงนี้มันไม่เป็นระเบียบหายากจังเลยบางคนเนี่ยทิ้งแฟ้มไว้ซึบซึบเสียบเสียบเสียบไม่รู้ตรงไหนอ่ะฉันจำได้
1: แต่คนอื่นยิ้ม
0: หาไม่เจอ
1: ค่ะ
0: การลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยดูบ้างจะช่วยให้เราเห็นข้อจำกัดของตัวเองนอกจากจะทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้สึกอหังการว่าข้าเก่งทุกเรื่องแล้ว
1: ยังช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงานได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แม้กระทั่งการเปลี่ยนเส้นทางไปที่ทำงานนะคะพี่ผู้
0: ค่ะจากเดิมใช้มาชั่วนาตาปี
1: ค่ะไม่เพียงแต่จะช่วยลดความจำเจค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังช่วยเปิดตาให้เราเห็นอะไรใหม่ๆสองข้างทางนะคะแทนที่จะชินชากับเส้นทางเดิมค่ะ
0: คือต้องวงเล็บสักนิดอย่าไปในเส้นทางที่รถติด คิดจะเปลี่ยนเส้นทางออกเจอรถติด
1: ที่อื่นอาจจะทำได้แต่ว่ากรุงเทพพิจารณาเยอะค่ะ
0: เยอะๆค่ะแต่ตัวพี่เองพี่ก็ทำอย่างเงี้ยตอนสมัยพี่ทำงานที่ทำงานพี่จะออกเส้นนี้ออกเส้นนั้นอะไรเงี้ยแต่ดูสักนิดหนึ่งไม่ให้เส้นทางมันติดน่ะเนี่ยจริงๆมันช่วยได้จริงๆนะ
1: จำได้ว่าตอนทำงานเนี่ยหมูจะเลือกสถานที่ที่ไกลบ้านที่สุด
0: ทำไมอ่ะ
1: เป็นคำถามของคนที่เป็นเจ้าของบริษัทไง
0: ค่ะ
1: ทำไมคุณเลือกอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: คือเขามองหมูไม่ปกติ
0: ไม่ปกติจริงๆไม่คิดว่าตัวเองปกติเอง
1: หรอให้เหตุผลเขาว่าการที่เราได้เดินทางในระยะทางที่ไกลๆเราสามารถเห็นโลกทัศน์ได้มากขึ้น
0: โอ้โหเธอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างทาง
1: เพิ่งมาสำนึกตัวเองได้ว่าผิดปกติจริง
0: จริงจริงอ้าวตอนนี้มาดูถึงสัตว์ชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: กบมันเก่งในการปรับตัวถ้าเอากบไปวางไว้ในหม้อที่ตั้งอยู่บนกองไฟมันจะปรับตัวให้ชินกับความร้อนที่เพิ่มขึ้น
1: แต่พอถึงจุดหนึ่งนะคะมันจะทนไม่ไหวค่ะแล้วก็ตายไปในที่สุด
0: นี่เห็นไหมคือถ้าดูนะถ้าสถานการณ์อย่างนี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือควรที่จะกระโดดออกจากหม้อขณะที่ยังมีเวลาบางทีเนี่ยกบในความที่มันเห็นว่าดูเหมือนจะดีนะแต่คุณเพิ่มไปสิกบเนี่ยตอนแรกเนี่ยใส่เข้าไปในหม้อมันจะยังไม่ดิ้นไปไหนเพิ่มไฟตายไม่รู้ตัวเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นเหมือนกบในหม้อที่ร้อนระอุหรือไม่คิดดี
1: ๆถ้าใช่นะคะพี่ผู้ก็น่าจะคิดได้แล้วว่าถึงเวลากระโดดออกจากหม้อแล้วหรือยัง
0: อย่าให้เคยชินอย่างกบนะ
1: ค่ะ
0: ตายง่ายๆเลยนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเด็กที่เ เราเคยพูดกันเมื่อก่อนคือโดนตี
1: ค่ะ
0: โดนตีโดนตีโดนตีเนี่ยแล้วเด็กเขาจะชินไหมเรียวเขาจะทนความเจ็บปวดได้แต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องระวังสักนิดนึงเพราะเขาเจออะไรที่มันแรงอย่างพี่จะถามนักศึกษาเวลาที่สอนความเจ็บปวดดีไหมนักศึกษา
1: ค่ะ
0: นักศึกษาทุกคนจะบอกว่าไม่ดีค่ะไม่ดีไม่ดีครับบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณโดนแทงแล้วเลือดไหลแล้วคุณยังหัวร้ออยู่มันไม่เจ็บไม่ปวดเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงได้คิดไงเห็นไหมไม่ใช่ว่าคุณจะมองความเจ็บปวดแล้วมันจะเลวร้ายตลอดเวลาไม่ใช่เขามีส่วนดีของเขาจะได้เตือนตัวเองเหมือนอย่างที่เขาว่าบอกก็คุณนั่งไปนานๆการเมื่อยเพื่ออะไรเมื่อยแสดงว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยคุณมีการกดทับทำให้เลือดไหลเวียนของเสียมันออกจากบริเวณนั้นไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เลือดไหลเวียนตรงนั้นน้อยแล้วนะกล้ามเนื้อเกร็งตัวเต็มที่แล้วถึงได้เตือนให้ปวดให้เมื่อยถ้าคุณไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเป็นไงเนื้อตายค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนคนเป็นเบาหวานมันชาเหยียบอะไรโดนมีดบาด
1: ไม่รู้สึก
0: ไม่รู้สึกนี่ไงตรงนี้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังสักนิดนึงที่อย่างเรื่องเนี้ยเรื่องความเคยชิน
1: อย่ารอให้ชีวิตคุณด้านชาไปแล้วนะคะ
0: ใช่ไม่เห็นถึงปัญหาเลย คือเอาให้ความเคยชินทางเป็นกุศลดีกว่าเคยชินวันนี้ต้องปฏิบัติธรรม
1: เคยชินว่าเช้าทุกเช้าต้องตื่นมาใส่บาตร
0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเค
1: นะคะ
0: ค่ะตัวสำรวจตัวเองแล้วว่า ทางด้านไหนถ้าเคยชินทางด้านที่ทำให้ตัวเองแย่ลงเนี่ยออกพิจารณาตัวเองสักหน่อย
1: ค่ะ
0: นะคะมาสู่เรื่องที่สองค่ะวันนี้เรื่อง
1: หมาหรือแม่ค่ะ
0: มาฟังดูนะคะหมอหมาทั้งคู่เลย
1: เรื่องเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนะคะมีสุนัขตัวหนึ่งลูกของมันตายค่ะมันก็โหยหาลูกของมันนะคะแล้วมันก็ได้ไปพบกับเด็กทารกหญิงฝาแฝดค่ะพี่ผู
0: ้มันก็เข้าใจแล้วค่ะว่าเป็นลูกของมันก็ลากเด็กทั้งสองไปไว้ในถ้ำให้กินนมของมัน
1: เมื่อกลางคืนนะคะมันเห็นว่าลูกซึ่งเขาวงเล็บว่าเด็กทารกเนี่ยค่ะ
0: ก็คิดว่าเป็นลูกไง
1: คงหนาว
0: ค่ะ
1: จึงไปขโมยผ้าที่ตากอยู่แถวหมู่บ้านข้างๆค่ะ
0: ขโมยเช่นนี้ทุกวันทุกวันจนชายเจ้าของบ้านเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าผ้านะหายไปไหนก็ซุ่มดู
1: แล้วสุนัขก็มาขโมยผ้าไปอีกค่ะชายคนนั้นจึงเดินตามไปว่ามันจะเอาผ้าไปไหน
0: แล้วเขาก็พบเด็กทารก2คนนอนอยู่บนกองผ้า
1: เขานึกสงสารค่ะจึงอุ้มเด็กจะนำกลับไปเลี้ยงที่บ้าน
0: สุนัขที่คิดว่าเด็กทารกเป็นลูกของมันจึงไม่ยอม
1: เขาเห็นดังนั้นจึงพูดกับหมาดีๆว่า
0: เจ้าไปอยู่กับข้าเถอะนะแล้วเด็กเนี่ยข้าจะช่วยดูแลเอง
1: มันก็เลยเข้าใจนะคะแล้วก็ตามชายคนนั้นไปค่ะ
0: เมื่อเวลาผ่านไปเด็กสาวทั้งสองก็โตขึ้นเป็นสาวสวยและก็เริ่มสงสัยว่า
1: แม่ของพวกเธอเนี่ยคือใคร
0: วันหนึ่งจึงถามพ่อบุญธรรมว่า
1: พ่อแล้วแม่ของพวกหนูล่ะ
0: ชายคนนั้นนะคะไม่อยากโกหกก็ชี้ไปที่สุนัขตัวนั้นนั่นไงแม่
1: เด็กสาวตกใจว่าแม่ของพวกเธอทำไมถึงเป็นสุนัขผู้เป็นพ่อจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลูกๆฟังนะคะรวมถึงเรื่องที่ตนไม่ใช่พ่อแท้ๆด้วยค่ะ
0: เวลาก็ผ่านไปหญิงสาวทั้งสองได้แต่งงานและแยกย้ายกันไปคนน้องฐานะร่ำรวยแต่คนพี่ก็มีพออยู่พอกินหาเช้ากินค่ำ
1: ก็ทำให้สุนัขตัวนั้นนะคะเหงาค่ะ
0: ชายคนนั้นก็บอกว่าเจ้าไปหาลูกคนเล็กสินางรวยนะคงเลี้ยงเจ้าได
1: ้มันจึงเดินไปที่บ้านของลูกคนเล็กค่ะและขอนางอยู่ด้วย
0: แต่
1: นางให้อยู่ใต้ถุนบ้านค่ะ
0: พอตกกลางคืนอากาศหนาวสุนัข ก็ส่งเสียงร้อง
1: สามีของลูกคนเล็กจึงถามว่า
0: เสียงอะไรนะน้องดังน่ารำคาญ
1: อ๋อหมานะพี
0: ่หมาที่ไหนไล่มันไปเลยนะรำคาญจะตายคนจะหลับจะนอน
1: นางจึงไล่สุนัขไปค่ะสุนัขเสียใจมากและไปอยู่ที่วัดอยู่พักหนึ่งแต่ก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีลูกสาวคนโตอยู
0: ่ก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของลูกคนโตเมื่อไปถึงนางก็ให้อยู่ใต้ถุนบ้านอีก
1: เมื่อตกกลางคืนนะคะอากาศหนาวมันก็ส่งเสียงร้องอีก สามีของสาวคนโตจึงถามว่าเสียงอะไรนะน้อง
0: อ๋อเสียงแม่น่ะ
1: แล้วแม่อยู่ไหนล่ะ
0: ใต้ถุนบ้านจ้ะ
1: แล้วปล่อยให้แม่อยู่ใต้ถุนบ้านได้ยังไงพาขึ้นมาสิน
0: างยิ้มอย่างดีใจแล้วพาสุนัขขึ้นมาบนบ้านและให้นอนบนเตียง
1: เมื่อสามีเห็นก็ตกใจนะคะแต่ไม่ว่าอะไรและขอให้ภรรยาเล่าเรื่องให้ฟัง
0: เมื่อฟังก็เข้าใจและไม่รู้สึกรังเกียจแต่อย่างใด
1: สุนัขจึงมีใจสรรเสริญลูกคนโตและสามีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เลยทำให้ลูกคนโตนั้นกิจการดีค้าขายรวยทำอะไรก็ได้ดีทำให้ฐานะดีขึ้นมาก
1: แต่กลับกันนะคะลูกคนเล็กกลับกิจการล้มเหลวค่ะลงทุนอะไรก็ไม่ได้ผลทำให้ฐานะแย่ลงมากจึงต้องมาขอยืมเงินพี่ที่บ้านนะคะ
0: ก็พบกับสุนัขนอนอยู่บนเตียงก็ถามพี่ว่า
1: พี่ทำไมให้หมามันนอนบนเตียงล่ะ
0: น้องจำไม่ได้เหรอนั่นแม่เรานะถ้าตอนเป็นทารกเราไม่ได้น้ำนมจากสุนัขตัวนี้เราก็คงไม่มีชีวิตรอดถึงวันนี้หรอก
1: ผู้เป็นน้องจึงได้คิดนะคะและเสียใจจากเรื่องทั้งหมดที่ทำมาน
0: ะคะก็เป็นเรื่องที่คนที่ส่งเมลตรงนี้ฟังจากอาจารย์ที่สอนสังคมมาอีกทีหนึ่งแล้วมาถ่ายทอดนะ
1: เป็นเรื่องให้แง่คิดนะคะ
0: กตัญญูไหม
1: ใช่
0: นี่ขนาดเป็นสุนัขยังมีผลเลยคุณอกตัญญู
1: ค่ะกิจการล้มเหลวแย่ลงเลยนะคะ
0: จะเห็นเลยเป็นอย่างนี้นะคะถ้าในวันสองวันแรกทารกไม่ได้นมตายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราสองคนนำมาฝากเอาอีกเรื่องนึงเป็นเรียงความเรื่องแม
1: ่ค่ะ
0: จากสมาชิกเว็บอะไรนะ
1: kimhyong.com ค่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้บก.เท่งทองแดงเขาเขียนเอาไว้ในความประทับใจนะคะพี่ผู
0: ้ค่ะเอามาฟังเรื่องราวนะคะ
1: เขาบอกว่าเมื่อถึงเดือนสิงหาคมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงกำลังมีความคิดอยู่ในใจว่าปีนี้จะทำอะไรเพื่อแม่ดีจะซื้อของขวัญของฝากชิ้นใดไปให้แม่
0: โดยเฉพาะคนที่ต้องจากบ้านจากครอบครัวมาเพื่อการเรียนการทำงานไม่ค่อยมีเวลาแห่งความอบอุ่นให้กับครอบครัวมากนักก็ได้โอกาสดีที่จะกลับบ้านไปหาแม่และเยี่ยมญาติผู้ใหญ่บุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลาย
1: เมื่อพูดถึงแม่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงมีความทรงจำดีๆในวัยเรียนโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ถึงเทศกาลต่าง
0: ๆค่ะ
1: ครูมักจะมอบหมายให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องราวในช่วงนั้นเสมอ
0: เป็นไม้ต่อนักเรียน
1: เป็นค่ะ
0: พี่ก็ด้วยค่ะ
1: ถ้าวันเด็กก็เขียนเรื่องโตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: ถูกต้องโดนทุกคน
1: วันสุนทรภู่ก็ประกวดการแต่งกลอนค่ะ
0: โดนอีกแล้ว
1: และแน่นอนว่าในเดือนสิงหาคมก็ต้องมีการเขียนเรียงความเรื่องแม
0: ่ค่ะซึ่งไม่รู้ว่านักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันเขายังมีการประกวดบทความพวกนี้อยู่ไหมเฮ้ยพี่ยังเจอนะเด็กนักเรียนหลานๆพี่ยัง
1: นักเรียนอาจจะมีค่ะแต่ว่าถ้าเป็น
0: นักศึกษานี่ไม่แน่ใจ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะ
1: ผู้เขียนเขาเขียนไว้ว่ามีบทความฉบับหนึ่งนะคะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแม่แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในสมัยที่เรียนอยู่ระดับมัธยมค่ะ
0: แม้ว่าระยะเวลาจะผ่านมันเป็น10ปีแต่ยังจำบทความครั้งนั้นได้แม้จะจำได้ไม่ละเอียดแต่ก็สามารถจับเนื้อหาสาระและใจความสำคัญของบทความนั้นได้เรื่องราวเป็นยังไง
1: เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่เธอมักโดนเพื่อนๆล้อเลียนว่าเป็นลูกของผู้หญิงขายบริการ
0: และแม่ของเธอกำลังใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายของการเผชิญกับโรคร้ายที่เป็น
1: ที่รังเกียจของสังคมค่ะ
0: พอจะดาดาวออกนะว่าโรคอะไร
1: ค่ะบทความเรื่องแม่ของเธอเขียนไม่ยาวมากนะคะแต่เมื่อเธออ่านบทความของเธอทำเอาทุกคนในห้องเงียบกริบ
0: แทบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจเธอพาดหัวบทความว่า
1: วาระสุดท้ายของความรัก
0: นะคะเอามาฟังเรื่องราวนะคะฉันใช้ชีวิตอยู่กับแม่และยายเรามีด้วยกันสามคนฉันไม่เคยรู้เลยว่าพ่อฉันเป็นใครฉันสัมผัสความรักจากยายมากกว่าจากแม่ฉันเสียอีกเพราะแม่ฉันจะนอนช่วงกลางวันและทำงานในช่วงกลางคืนแม่ของฉันเป็นนักร้องยายบอกว่าแม่ร้องเพลงเพราะมากและเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหารแห่งหนึ่ง
1: แม่ฉันจะได้ยินเสียงร้องเพลงของแม่ไม่กี่ครั้ง แต่ฉันก็มั่นใจในสิ่ง

0: ยายบอกแม่ร้องเพลงเพราะแม่เป็นคนเดียวที่หาเงินมาให้ฉันและยายได้อยู่กินอย่างไม่ขาดแคลนและฉันได้มีโอกาสเรียนในวันนี้จนเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาแม่เริ่มมีสุขภาพที่ย่ำแย่ลงทุกวันจนล่าสุดแม่ของฉันต้องนอนกับที่ลุกไปไหนไม่ได้ฉันไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นอะไรแต่คนข้างบ้านและเพื่อนๆมักแสดงท่าทีรังเกียจเวลาเจอแม่ของฉันซึ่งบางครั้งท่าทีเหล่านั้นก็เกิดขึ้นกับฉันและยายด้วย
1: วันนี้แม่ของฉันนอนให้ฉันได้กอดทุกคืนฉันเห็นแม่ร้องไห้ฉันและยายก็ร้องไห้ตามไปด้วยแต่ยายก็บอกฉันว่าวาระสุดท้ายของความรักเดินทางมาถึงแล้วแม่คงอยู่กับฉันได้อีกไม่นานฉันดีใจที่ได้อาบน้ำให้แม่ป้อนข้าวให้แม่แม้ฉันไม่รู้ว่าเวลาเหล่านี้จะเหลืออีกกี่วันแต่ฉันจะให้ดีที่สุดฉันสัญญากับแม่ว่าจะดูแลยายเป็นอย่างดีที่สุดในวันที่แม่ไม่อยู่นี่คือบทความเรื่องแม่ของฉัน
0: สาวน้อยอ่านจบพร้อมน้ำตาเต็มแผ่นกระดาษ
1: ค่ะ
0: ผู้ชายอกสามศอกอย่างผมและเพื่อนอีกหลายคนต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเช่นกัน
1: เป็นมุมมองความรักเล็กๆที่ตาตรึงใจผู้ชายคนนี้นะ
0: ค่ะ
1: ทำให้ต้องเขียนบทความนี้เพื่อทั้งตัวเขาเองแล้วก็ท่านผู้อ่าน
0: แล้วก็ตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าคุณยังจำบทความเรื่องแม่ได้อีกไหมและเขียนว่าอย่างไร
1: และได้ทำตามที่เขียนไว้แล้วหรือยัง
0: เวลาที่ผ่านไปทุกวันอาจไม่มีคำว่าพรุ่งนี้สำหรับคนที่คิดว่า
1: ค่อยทำ
0: เดี๋ยวก่อน
1: พรุ่งนี้ก็ได้
0: รักแม่แค่เป็นคนดีและแสดงออกถึงความรักที่คุณมีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วว
1: ันนี้คุณได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง
0: อืมค่ะ
1: โอ้โหฟังแล้วเนาะแล้วเจออย่างเงี้ยตอนไปวัดพระบาทน้ำพุอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเจอคนที่โดดเดี่ยวอย่างเงี้ย
0: อืม
1: คนที่ดูแลกันก็คือคนป่วยด้วยกันน่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีความน่ารังเกียจบางคนเนี่ยนะบอกว่าคุณติดเชื้อจากไหนสามีสามีอยู่ไหนอ่ะตายแล้วครอบครัวคนอื่นพี่น้องไม่เอาแล้วรังเกียจ
0: ค่ะ
1: มาอยู่วัดพระบาทน้ำพุฟังแล้วสะท้อนใจเนาะคือตัวเขาเองก็ไม่ได้ทำผิดน่ะแต่สังคมก็ไม่ให้ความช่วยเหลือเขา
0: ค่ะ
1: นะคะมาสู่ช่วงท้ายค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะค่ะวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะปุพพาจริยาติวุจเรค่ะ
0: แปลว่ามารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ของบุตรจากอังคุตรนิกายจตุกะนิปาตะเล่มที่21หน้าที่92ค่ะ
1: ถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆนะคะจะให้เราสองคนเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเป็นธรรมทานก็ได้นะคะ
0: สามารถส่งเรื่องราวดีๆนะคะมาได้ที่รายการนานานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11000ค่ะ
1: แล้วมาพบกับเราสองคนกับรายการนานานำมาฝากได้นะคะ
0: ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-224-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710

0: 014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขบรรดาท่านผู้ช่วยพิพากษาทุกท่านวันนี้จะมาได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะกับพวกโยมทุกคนก็มาทุกปีโดยมากก็มาในเรื่องคุยเรื่องสมาธิที่เป็นหลักของพุทธศาสนาบางคนก็อาจจะเห็นว่าสมาธินี่เป็นของไกลตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วสมาธินี่คือจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพลังใจที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเหมือนกับรถที่มันจะมีกำลังวิ่งเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันที่ดีถ้าไปเติมเอาอย่างอื่นเข้าไปมันจะไม่วิ่งฉันใดก็ฉันนั้นพลังใจเราน้ำมันของใจเราของตัวเราก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ท่านเป็นแค่โพธิสัตว์ท่านสะสมบารมีมาต้องสี่อสงไขยนับเป็นกฎโกรธล้านก็ไม่ได้มากกว่านั้นจนท่านสะสมการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อคนอื่นเนี่ยสะสมมางานที่จะทำช่วยคนเนี่ยไม่มีสมาธิทำไม่ได้ไม่มีบารมีสมบูรณ์ทำไม่ได้ท่านรู้ในประเพณีรู้ในจริยธรรมของท่านว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะมาสอนคนทั้งโลกเนี่ยต้องมีการสะสมบารมีถึงเสียสละสูงคนไหนเสียสละมากคนนั้นจะช่วยคนได้มากงานทุกงานเนี่ยถ้าคนไหนเห็นแก่ตัวแล้วงานนั้นจะไม่มีพลังจะช่วยคนได้น้อยเหมือนท่านเรียนหนังสือท่านจะเสียสละเวลาเรียนหนังสือใช้เวลานานถ้าเรียนนิดหน่อยไม่เสียสละเวลาเรียนน้อยเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยพิพากษามาเป็นพิพากษาไม่ได้เพราะการเสียสละเวลานั้นไม่มีเวลานั้นไปทำอย่างอื่นนี่เหมือนการสร้างบารมีดังนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลามากกว่าทุกคนในโลกนี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตไปถึงอุเบกขาเนี่ยบารมีสิทธัตถ์เนี่ยใช้เวลาหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระองค์เนี่ยต้องใช้ถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปถ้าใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ศรัทธาใช้วิริยะเนี่ยใช้แปดอสงไขยถ้าใช้ศรัทธาเนี่ยต้องใช้ไปถึงสิบหกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยต้องเสียสละมากกว่าคนธรรมดามากกว่าการเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยต้องเสียสละเหมือนกันแต่เสียสละระยะสั้นกว่าแต่ก็เหนือกว่าคนทั่วไปเพราะนั้นถือว่าการสร้างบารมีเนี่ยจะมาเป็นผู้นำของโลกเนี่ยต้องเสียสละมากต้องมีทานศีลภาวนาดังนั้นคนเราถ้าไม่มีบารมีจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะมาเป็นผู้นำไม่ได้หมดบารมีเพราะไม่ได้สะสมพลังไว้พอไม่มีพลัง บางทีเราลองเป็นพิพากษากินเหล้าเมายาไม่เอาพลังเลยเอาผิดศีลผิดธรรมไม่มียมศีลธรรมเลยไม่มียมสมาธิเลยอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีความสุขอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีอนาคตแต่ถ้าเราสะสมบารมีของเราพยายามเสียสละทุกอย่างเพื่อสะสมทานศีลภาวนาเป็นผู้นำทางวิญญาณอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่ให้ประโยชน์ต่อปวงชนได้มากเพราะนั้นดูว่าศีลธรรมเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการตัดสินตัดสินที่ดีถ้าคนเรามีสมาธิมีปัญญาเนี่ยจะตัดสินโดยสุจริตยุติธรรมแต่ถ้าเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นปัญญาเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินเนี่ยเอากิเลสมาตัดสินเนี่ยบุคคลนั้นตัดสินไม่สมบูรณ์ไม่ใช้ปัญญาปัญญาก็ปัญญาไม่ถูกต้องเพราะนั้นคนเราเนี่ยฉลาดถ้าคนฉลาดมีคุณธรรมเนี่ยจะช่วยสังคมได้แต่ถ้าคนฉลาดอยุติธรรมฉลาดไม่มีคุณธรรมฉลาดเรียนรู้จบจับสูตรจบที่ทางโลกเขายกย่องแต่ฉลาดไม่มีคุณธรรมบุคคลนั้นจะทำลายสังคมบางครั้งก็ทำลายไม่ตัวเองทำลายบ้านเมืองทำลายโลกได้ด้วยเพราะปัญญาไม่มีสมาธิปัญญาไม่มีคุณธรรมเหมือนคนรวยคนรวยบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้คนมีปัญญาบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้เพราะคนรวยคบไม่ได้ไงคนรวยบางคนรวยมาด้วยความชอบโกงรวยมาด้วยความไม่มีคุณธรรมศีลธรรมถ้าเราไปคบคนรวยพวกนั้นเขาก็เอาเงินมาซื้อใจเราใจเรามีความโลภกดหลงแล้วก็ซื้อได้เลยเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีความมั่นใจแต่คนรวยบางคนมีคุณธรรมเอาความรวยนั้นมาใช้สงเคราะห์คนช่วยเหลือคนไอ้ความรวยนั้นกลับมามีคุณธรรมก็เหมือนคนรวยมีปัญญาก็ครบได้ไปได้เพราะนั้นเราต้องแยกคุณธรรมสองอย่างคนรวยคนฉลาดคนสวยคนหล่อคนโง่คนฉลาดสวยหล่อแต่ไม่มีคุณธรรมคนคนนั้นก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ต่อสังคมฉะนั้นถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาจนวาระที่ครบแล้วครบบูรณ์แล้วจนได้รับพยากรณ์เลยพุทธเจ้าเมื่อสะสมทานศีลภาวนามาบริสุทธิ์มาแล้วเสียสละชีวิตมามากจนชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ให้ทานจนหมดเสียสละจนหมดถ้าไม่ให้ทานอย่างนั้นแล้วไม่ใช่วิสัยพระพุทธเจ้าถ้าไม่ให้ทานลูกทานเมียทานช้างม้าทานทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเป็นพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายไม่ได้เขาบอกประเพณีพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องให้ทานอย่างนั้นแล้วจึงจะจิตจึงจะบริสุทธิ์แล้วก็ไปเกิดบนชั้นดุสิตพอไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็รอยุคของตัวเองแล้วก็จะมีพรหมพระอินทร์เชิญเสด็จลงมาจุติการจุติของพุทธเจ้าเนี่ยจะจุติด้วยสติและปัญญาเป็นเทวดาก็จะมองว่าพ่อแม่คนไหนที่บริสุทธิ์มีศีล5ประจำใจแล้วก็ถืออุโบสถทุกวันกึ่งเดือนก็ไปลงมาจุติในครรภ์ของบรรดาคนนั้นพอลงมาเกิดนี่คือว่าคนมีบุญเนี่ยเทวดาจะมาเกิดแล้วเทวดาก็จะพวกคนที่มีบุญเทวดาจะลงมาเกิดในครรภ์ของบุคคลนั้นเทวดาจริงมีน้อยที่มาเกิดในครรภ์ของคนมีบุญแล้วพอมาเกิดแล้วไม่ได้ลืมชาติพุทธเจ้าไม่ได้ลืมยังจำชาติที่ตัวเองสะสมบารมีมาเป็นพุทธเจ้าตั้งอยู่ในครรภ์นั้นเรียกว่าชาติติดต่อกันไม่ลืมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องออกไปทำหน้าที่เหมือนกับคนที่แต่งตัวแล้วจะออกจากบ้านรอเวลาอย่างเดียวพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิไม่เหมือนเด็กอื่นเด็กอื่นนี่จะนอนขดคู้ดูดนมดูดข ก็ดุจสายรกเป็นอาหารแต่พระเจ้ามีรกพันตัวแล้วก็พันคอดุจรกก็จริงแต่นั่งสมาธิหันหน้าไปทิศทางด้านท้องของมารดาพอครบ10เดือนก็ทรงประสูติคลอดออกมาการคลอดการประสูติของคนมีบุญนี่คือว่าบุญเขาแต่งมาเป็นอย่างนั้นแล้วพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็มีกำลังวังชาเหนือมนุษย์ธรรมดาเพราะทำไมจึงมีมนุษย์เหนือธรรมดาล่ะเหมือนกับช้างม้าเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็วิ่งได้เมื่อสัตว์ที่แข็งแรงเนี่ยนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้มีกำลังบุญออกมาแล้วก็สามารถกล่าววาจาได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลก10เดือนก็ตัดบางตัวนี้ออกมาแล้วมันแข็งแรงแต่พุทธเจ้าก็ออกมาแล้วก็แข็งแรงมีฟันครบร่างกายสมบูรณ์แบบเป็นมหาบุรุษอย่างนั้นโขนก็ทำนายว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าถ้าครองเมืองจะเป็นจักรพรรดิเพราะคนมีบุญเนี่ยความผ่องใสเบิกบานของผู้นั้นปรากฏแก่สูงชนตอนนี้พอโตขึ้นมาพุทธเจ้าก็มั่นใจแต่ความมั่นใจของพุทธเจ้าเนี่ยถูกพ่อเนี่ยเอาของมาล่อโขนทำนายแล้วจะได้เป็นพุทธเจ้าแน่นอนบริสุทธิ์ขณะอย่างนี้เท้าอย่างนี้มืออย่างนี้ตาอย่างนี้แต่พออายุ7ขวบก็ไปเรียกนาฝันพุทธเจ้าก็ทรงมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในการจะวิ่งเล่นกันเด็กๆก็เลยมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้พอนั่งเสร็จแล้วก็มาคิดความสงบว่าเราอยากสงบเด็กในครัวเพื่อนที่เล่นกันเป็นร้อยๆคนพันคนก็ไม่อยากเข้าไปเล่นก็ทรงอยากสงบก็นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิของคนอินเดียของคนชมพูทวีปนั้นเขาไม่ได้ขัดสมาธิอย่างเราเขาขัดแบบขัดสมาธิเพชรทุกวันนี้พวกเด็กจีไพที่เมืองอินเดียที่จะมาไปเจอดูเขาก็ขัดสมาธิเพชรเพราะคนแขกขายาวขัดสมาธิเพชรและมีความสุขเมื่อสมัยก่อนจะมาก็เลยลองขัดบางทีถ้าเรามีความสุขมีความสงบก็จะมีความสุขนั่งได้นานๆอันนี้พอเวลานั้นพระองค์ก็ทรงไม่มีอะไรจะไปที่เกาะด้วยอุปนิสัยที่เองเคยฝึกมา4อสงไขยเนี่ยเคยทำฌานเป็นฤาษีเคยทำฌานเป็นนักบวชเป็นพระเป็นโยมในพุทธศาสนาก็ดีนอกจากจนนิสัยนั้นน่ะมาอยู่ในใจพอระลึกรู้ก็กำหนดที่ลมหายใจเลยกำหนดลมหายใจไม่เอาจิตไปไว้ที่อื่นหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้ก็จิตก็ไปอยู่กับลมหายใจเลยเพลินก็เลยวิตกวิจารเพลินเพลินว่าลมหายใจเราเนี่ยเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นอย่างไรยาวเพราะว่ามีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตท่านก็ไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเป็นเด็กไม่คิดก็คิดแต่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวเลยจนเห็นลมเข้าไปในร่างกายตัวเองแล้วจิตก็มีปีติพอจิตสงบปุ๊บท่านก็ตัวเบากายเบาก็เข้าสมาธิฌานชั้นปฐมฌานจนเห็นความสงบปีติสุขเอตัคตาเกิดเอตัคตาเนี่ยหมายถึงว่าจิตอยู่กับลมหายใจจนลมเนี่ยละเอียดไม่เหมือนลมคนธรรมดาคนที่ลมคนธรรมดาเนี่ยลมเป็นหยาบพอจิตสงบแล้วลมจะละเอียดก็จับลมตรงนั้นไปจนลมเนี่ยไม่มีหายใจจนเหมือนไม่มีก็จับจิตสงบไปจนบ่ายพอบ่ายแล้วเขาก็ไปทูลพระบิดาว่าเจ้าชายจุตะเนี่ยไม่ยอมลุกจากที่นั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็ล่มไม้ก็ครอบอยู่อย่างนั้นไม่โอนไปตามแสงแดดพ่อก็เลยมาดูพอมาดูก็ยกมือไหว้ลูกว่าลูกเราอัศจรรย์ไหว้ครั้งที่หนึ่งคือตอนที่ข้าไปเจ็ดวันได้ห้าวันนั้นเอามาให้ไหว้ฤาษีแต่ว่าพุทธเจ้ามาเกิดมาแล้วไม่ไหว้ใครเป็นวิสัยพุทธเจ้าที่ไหว้ใครไม่ได้ไม่มีใครมีบารมีจะรองรับการไหว้พุทธเจ้าฉะนั้นการเป็นเกิดพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายไหว้ใครไม่ได้ไหว้คนนั้นจะติจะปวดหัวแตกไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีบารมีจะรองรับฉะนั้นพ่อก็ไหว้สองครั้งแล้วและครั้งที่สามพระบวชเข้ามาพ่อก็ไหว้ฉะนั้นคือว่าพอพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าสิ่งที่ทำมาแต่อดีตชาติกลับมาทำตั้งแต่บัดนั้นพ่อก็เชิญลูกกลับวังก็รู้เลยว่าลูกเราเดี๋ยว ไม่ถ้าทำอย่างนี้ลูกเราจะ

บวชเป็นพุทธเจ้าเราต้องให้ลูกเราหลงให้ได้ทำให้ลูกเราหลงไอ้ตรงนี้มันมีความหมายตรงว่าคนมีบารมีขนาดนี้ทำให้หลงได้เหมือนกันนักภาษาคนธรรมดาจะไม่หลงเลยถ้าหากว่าเขาจะทำให้หลงเอาอะไรมาล่อเราโยมเอาความสะดวกสบายมาล่อเอาความสะดวกสบายเนี่ยมาจับล่อก็คือเอาตำสะโบกธรณีมีสะน้ำให้หลงเล่นมีบัวมีอาหารอยู่ที่ขอบสะทุกอย่างปนต้อนหมดมีคนคอยดูแลสร้างปราสาทสามฤดูเวลาร้อนอยู่ที่อบอุ่นเวลาหนาวก็อยู่ที่หนึ่งเวลาดูฝนสร้างปราสาทให้คนได้ชักน้ำเป็นใหญ่ใช้เครื่องชักน้ำไปราดปราสาททำให้ลูกมีความสุขให้ได้แล้วก็เอาโบราณนาฬีลูกๆเป็นเด็กที่หน้าตาดีๆมาพอเป็นหนุ่มก็เอาสาวหน้าตาดีๆมาดูแลขับล้อมกล่อมจนเจ้าชายสิทธามีหลงมาต้อง29ปีหลงกับความสุขสนุกสนานมา29ปีจึงได้มาเห็นอะไรจึงได้มาเห็นเทวทูตทั้ง4มาเห็นเรื่องความเกิดมาเห็นคนคลอดลูกในสวนก็ตกใจว่าการคลอดลูกนี่ยากขนาดนี้เชียวสมัยก่อนมันไม่มีวัฒนาการคลอดแล้วถ้าไม่ออกก็ตายก็เห็นพวกโอ้โหคนคลอดลูกนี่น่ากลัวเกิดมาเพราะพ่อปิดบังพระเอาตะกอนที่ไม่แก่ไม่เจ็บมาให้ดูแล้วก็มาเห็นคนเจ็บร้องคนคางใกล้จะตายแล้วมาเห็นคนแก่เดินสามขาร้องทุรนทุรายแล้วก็มาเห็นคนใกล้ตายแล้วก็มาเห็นคนตายสุดท้ายพอมาเห็นนี้แล้วก็เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เทวดาเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเหลิงก็ถึงเวลาแล้วจะต้องให้ออกบวชก็มาแสดงเป็นเทวภาพเรียกเทวทูตทั้งสี่เป็นทูตให้พระพุทธเจ้าเห็นว่านี่มรณะภัยความทุกข์ต่างๆของมนุษย์อยู่ตรงนี้เพราะมนุษย์ไม่ใช่สุขทุกอย่างมนุษย์มีทุกข์มนุษย์มีต้องเจอทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ไม่ใช่เป็นสวรรค์อะไรเป็นการเกิดมามีทุกข์การมาแก้ทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จมาเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยๆถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายต้องร้องควนคางกันทุกคนเลยก็รู้ด้วยปัญญาที่ตนเองสะสมมาถูกความโลภปิดบังมาความหลงปิดบังพอได้สติก็เห็นการบวชเห็นสมณะนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้บอกนั่นใครฉันนะบอกนั่นสมณะบอกผู้นี้สงบเราน่าจะไปอย่างนี้เราน่าจะไปอย่างนี้จึงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายก็คิดกลับมาก็คิดออกบวชเลยพอคิดออกบวชก็เกิดลูกขึ้นมาอีกพอเกิดลูกขึ้นมาก็บอกลาหุ่นหลังลูกน่ารักที่สุดมากราหลุนไม่กล้าไปอุ้มลูกกลัวว่าจะหลงติดลูกอีกเพราะติดมาตั้ง29ปีก็บอกงั้นเราไปบวชก่อนค่อยกลับมาอุ้มลูกเราลูกเราน่ารักแค่ไหนก็ห้ามใจไว้แล้วลังก็ไปห่วงของคอคนเรานี่มีสามห่วงห่วงหนึ่งคือห่วงของคอคือลูกคนมีลูกมีห่วงที่สุดห่วงที่สองก็คือภรรยาห่วงภรรยาก็คือสามีคือห่วงผูกข้อมือเราแต่งมาก็ต้องผูกข้อมือกันให้ห่วงกันครอบกันไว้ผูกพันแล้วก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วห่วงสุดท้ายคือห่วงทรัพย์สมบัติคือห่วงบาทาที่ปัญหาทุกวันนี่ก็สามห่วงนี่เองมนุษย์ทุกวันเนี่ยที่โยมเอาคดีมาว่ากันทุกวันเนี่ยไอ้เรื่องสามห่วงนี่เนี่ยแกะกันไม่หลุดปัญหาทุกวันเนี่ยคือสามห่วงมันเกิดขึ้นไม่เกิดเรื่องทรัพย์ก็เกิดเรื่องลูกไม่เกิดเรื่องลูกก็เกิดเรื่องผัวเรื่องเมียเป็นการห่วงสามห่วงที่ผูกมัดมนุษย์ไม่หลุดพระเจ้าคิดตัดห่วงให้หลุดลูกมีแล้วภรรยามีแล้วทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแผ่นดินต้องตัดให้ขาดถ้าไม่งั้นเราช่วยคนไม่ได้เพราะคนต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนพระองค์ทำไมจึงรู้อย่างนี้ก็เพราะว่าวิสัยของผู้สร้างบารมีจะรู้ว่าอนาคตคนเราจะเป็นอย่างไรที่สุดของโลกจะเป็นอย่างไรไม่ใช่คนคิดตื้นๆคนคิดลึกซึ้งเหมือนยงเรียนผู้ช่วยพิพากษารู้ว่าอนาคตยงจะเป็นอะไรที่สุดของพิพากษาจะต้องตายอันดับไปเป็นผู้ช่วยเป็นพิพากษาเป็นพิพากษาประจำศาลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นรองพิพากษาเป็นอธิบดีเป็นที่สุดก็คือถึงเป็นอธิบดีศาลฎีกาก็รู้ว่าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นอย่างนั้น

แต่ว่าใครจะมีบารมีไปได้เป็นคนนั้นจะต้องเป็นคนหนึ่งหรือว่าในที่นี้อาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีบารมีไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาเป็นอยู่แค่นี้ถ้าบารมีของเราเนี่ยมันส่อแววมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพราะคุณธรรมอันนี้ก็จะฉายให้เราไปเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือต้องเสียสละทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าไม่จะเห็นแก่ตัวเมื่อสมัยก่อนคอมมิวนิสต์มันให้พระเทศให้พระสอนให้คนสอนว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเป็นพระเวสสันดรก็ให้บ้านให้เมืองหมดจึงเขาไล่ออกจากป่าเข้าป่าแต่พระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวแต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่คือพระพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครเสียสละเกินพุทธเจ้า

แก่ตัวแต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่คือพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครเสียสละเกินพุทธเจ้าสุขที่จะอยู่กับลูกก็มีสุขที่จะอยู่กับเมียก็มีสุขที่จะเสวยสมบัติมีแต่พุทธเจ้าทรงไปอยู่คนเดียวบำเพ็ญตบะจนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เดินสั่งสอนคนจนได้บริวารถึงปัญจวัคคีย์ห้าคนจากปัญจวัคคีย์ห้าลูกเนี่ยเดินต้อง200กว่ากิโลจากเมืองพุทธคยาไปถึงเมืองพาราณสีนี่ตมาเคยไปตามดูแล้วว่าระยะทาง227กิโลพระเจ้าเดินครึ่งเดือนเดินสอนธรรมะนะดูดิเดินจากตรงนั้นไปแต่พระเจ้าทำไมจึงไม่เหาะเดินจากพระเจ้าจะไปที่จำเป็นจะโปรดสัตว์โดยอุบัติเหตุเท่านั้นที่จะไปโดยปาฏิหาริย์แต่ถ้าไม่งั้นแล้วก็จะเดินไปเพราะพระองค์ทรงพอใจในการเดินแล้วพอพระเจ้าได้การเผยพระเจ้าพอที่ว่าวันมาฆบูชามาฆบูชาวันที่รวมประชุมพระสงฆ์1,250 รูปเป็นพระอรหันต์โดยที่มาประชุมโดยที่ไม่นัดหมายเป็นวันสำคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงตำหนิว่าเราจะรวมพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์มาประชุมพร้อมกันพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพบกันหมดเลย 1,250 รูปพระองค์สอนว่าให้สอนธรรมให้เสียสละแก่ประชาชนโลกให้สอนให้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาก็ให้พระสงฆ์ 1,250 รุ่นไปประกาศศาสนาเสียสละเพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะประโยชน์ตนกันได้แล้วเพราะเป็นพระอรหันต์มีประโยชน์ตนได้แล้วฉะนั้นการเสียสละของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีมาถึงทุกวันนี้พุทธศาสนาที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าการเสียสละของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกองค์เนี่ยเสียสละฉะนั้นการสละยิ่งใหญ่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีใครเกินพระสงฆ์ดังนั้นถือว่าไม่ใช่เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่คือการอยากได้คนอยากได้อยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอยากได้โน่นอยากได้นี่ให้คนอื่นได้น้อยกว่าเราอยากได้มากกว่าคนอื่นเหมือนตอนแม้แต่เรียนก็อยากได้คะแนนดีกว่าคนอื่นอยากเงินเดือนก็อยากได้ดีคนอื่นอยากได้บ้านก็อยากได้บ้านดีคนอื่นอยากได้อะไรก็อยากดีนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวไอ้การถึงกระตัวนี่ทำให้สังคมมีการเบียดเบียนต่อสู้แข่งขันกันถึงกับเป็นสงครามเศรษฐกิจจิตทุกวันนี้คือความเห็นกระตัวถ้าหาทุกคนเอาศีลสมาธิแบบพระพุทธเจ้าทุกคนเรานี่เกิดแก่จะตายเอาอะไรไปไม่ได้เรามีอะไรมากก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะทุกคนเสียสละอย่างการที่ว่าทำไมจึงสอนให้ทานคนสมัยก่อนจริงทำไมจึงไม่มีวิกฤตอะไรมากเพราะคนสมัยก่อนมีการให้กันทุกวันมีการแลกเปลี่ยนมีการให้มีน้ำใจกันมากมายทำไมสมัยนี้เจริญขนาดนี้ทำไมจึงเกิดวิกฤตทำไมจึงเกิดความยากจนทำไมเกิดล้มละลายทำไมถึงต้องเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายเพราะเกิดความให้กันไม่พอและการเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ในยุคของวัฒนาการทางโลกาภิวัตน์เราถือว่าเอาธรรมะมาไม่ทันเอาธรรมะมาไม่พอดังนั้นหัวใจหลักของผู้ที่จะให้เนี่ยยังเป็นพิพากษาเนี่ยหัวใจหลักก็คือต้องเป็นผู้ให้ถ้างานเมื่อเราทำงานตรงนี้ก็สวมวิญญาณเป็นผู้ให้เลยแล้วให้ความยุติธรรมเนี่ยถือว่าให้ความสงบสุขแก่คนทั่วไปถือว่าให้มากครับเขาตกลงกันไม่ได้ตัดสินว่าพอมาถึงเราก็ถือเราให้ความเข้าใจความสงบความยุติธรรมไปเถอะนั่นคือเป็นสิ่งที่พึ่งของคนทุกคนทำไมสมัยกรุงสุโขทัยเจริญเพราะอะไรนักกฎหมายจะต้องนึกถึงตรงนี้ทำไมจึงเจริญทำไมจึงกรุงสุโขทัยจึงเป็นกรุงที่เจริญมากมากมายเพราะพระคุณรามเนี่ยเอากฎหมายมาใช้ให้เข้ากับประชาชนคนสมัยนั้นและมีความยุติธรรมตัดสินความก็ไม่จำเป็นจะต้องเลื่อนศาลวันนั้นเลื่อนศาลวันนี้ตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอว่าใครมันจะรวยใครมันจะจนใครมันจะเป็นพวกใครจะมีเส้นที่ไหนเขาเคาะระฆังแล้ว

ท่านก็เสด็จออกมาเลยตัดสินทั้งหมดคดีไปเลยแล้วก็ให้ความเป็นตัดสินแบบพ่อตัดสินกับลูกก็ลูกสองคนมันทะเลาะกันอย่างเงี้ยจะตัดสินให้ใครก็ต้องให้ทั้งสองคนในตมีประนอมหรือถ้าใครผิดก็ปรับไปฐานะตามฐานะของคนที่ทำผิดไม่ใช่ลำเอียงลูกคนไหนเลยคือพระเจ้ารามคำแหงนั้นตัดสินแบบพ่อกับลูกจริงยุติธรรมดังนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะตัดสินใครก็ต้องตัดสินแบบทุกคนเป็นลูกเราทุกคนเป็นพี่น้องเราถ้าเป็นเราเป็นอายุเราน้อยเราก็ต้องคิดว่านี่คือพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราทุกคนญาติเราหมดเลยแต่ถ้าเราเอาความยุติธรรมตรงนี้มาตัดสินให้ทุกคนเป็นญาติเราเนี่ยมันจะสบายใจมากเลยแต่ถ้าตัดสินว่าคนคนนั้นไม่ใช่ญาติเราคนนี้ไม่ใช่พวกเราคนนี้มันพูดจาไม่ชอบอะไรเห็นหน้าก็ไม่ถูกเนี่ยถ้าเราตัดสินโดยอคติความเป็นเมตตานั้นไม่มีนะความสมบูรณ์ในหัวใจเราไม่มีดังนั้นเราก็ต้องเอาหัวใจของผู้ตัดสินคือพ่อคุณรามเขาจึงเรียกพ่อคุณรามดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสร้างบารมีมาเป็นผู้นำก็คือเกิดจากสมาธินี่ธรรมะจะพูดถึงตรงจุดสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมาทำสมาธิเมื่อตอน6ปีที่ท่านทำความเพียรน่ะท่านไม่พูดธรรมะเลยเพราะท่านไม่มีธรรมะจะพูดท่านมีแต่ความมีแต่กำลังความเพียรของท่านที่ต้องการให้สำเร็จอย่างเดียวแต่พอท่านสำเร็จแล้วเนี่ยท่านไปเจอปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ละความเพียรแล้วไม่สำเร็จพวกเราจะไม่ต้อนรับพอพระพุทธเจ้าไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็แสดงอาการแข็งกระด้างแบบทิฏฐิว่าเราแก่แล้วเรารู้แล้วพุทธเจ้ากินข้าวสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ถือว่ากิเลสเต็มตัวแล้วพระเจ้าบอกว่าเรามาที่นี่เราไม่ได้หวังให้พวกท่านมาปฏิบัติเราไม่ได้เป็นคนที่หวังจะให้พวกท่านมาดูแลเราเราต้องการเอาธรรมะมาสอนให้ท่านมาบอกให้ท่านรู้ว่าเรารู้ธรรมอมฤตธรรมแล้วเรารู้ธรรมที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วธรรมที่ไม่ตายเรารู้แล้วอมฤตธรรมปัญญสิกีก็ยังหัวแข็งอยู่ยังถือว่าตัวเองเป็นอาวุโสอยู่ก็พระพุทธเจ้าก็เตือนสติว่าดูก่อนปัญญสิกีเมื่อตอนที่เราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ยเราเคยพูดคำว่าอมฤตธรรมหรือเปล่าเราเคยรู้ธรรมะอันนี้หรือเปล่าเราเคยพูดธรรมะอะไรกับท่านไหมปัญญสิกีบอกโอ้โหพระพุทธเจ้าอยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรเลยเป็นธรรมะเลยคำอมฤตธรรมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินสมณะชีพามใดพูดให้เป็นธรรมตรงนี้เลยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไวไหมทำไมจึงไวก็ปัญจวัคคีย์สร้างบารมีอธิษฐานมาขอให้ได้เป็นสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าและขอให้ได้ฟังธรรมคนแรกและขอให้เป็นพระอรหันต์คนแรกตรงนี้ทำให้ทิฏฐิเขาไม่มีมากเขาก็เข้าใจเลยว่านี่คือพระพุทธเจ้าแล้วเขาเองเนี่ยเรียนเก่งมากไตรเทศไตรภูมิเป็นคนที่ค่ำคึกกับตำรับตำรามาเรียกว่าฌานมามากเลยใช่ไหมวะแต่พอมาได้ยินอย่างนี้เขารู้ว่าผู้นี้สำเร็จก็อยากฟังคำว่าอมฤตธรรมนั้นวิเศษแน่นอนพุทธเจ้าบอกตรงนี้ไม่เหมาะกับการฟังธรรมให้ไปในป่าจึงจะสงบตรงนี้มันเป็นที่หม้อข้าวเตาไฟมันไม่สะอาดเพราะตรงนั้นทุกฤาษีที่ไปเขานอนกันมันที่กินที่อยู่ไม่สะอาดบอกต้องเข้าไปนั่งคุยกันในป่าพระเจ้าก็ทรงเลือกร่มไม้ที่ดีเดินไปที่อาตมาไปเที่ยวเมืองพาราณสีเนี่ยตรงที่จะดินเขาทำสถูปไว้นะฮะทำเมฆขะสถูปกับคันเจ้าสถูปเนี่ยคันเจ้าสถูปนี่เป็นที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็เมฆขะสถูปนี่เป็นที่พระเจ้าแสดงธรรมในกลางป่าป่าอิสิปตนะอุปัฏฐายวันทุกวันนี้ก็ยังแสวงอนุรักษ์ไว้ฮะยังเป็นป่าอยู่ป่าที่เป็นพันๆไร่ของรัฐบาลแล้วพระเจ้าก็ทรงเดินไปนั่นก็ประมาณกิโลหนึ่งโยมเข้าไปกลางป่าแล้วพอถึงตรงนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงนั่งโคนต้นไม้แล้วก็แสดงธรรมแสดงธรรมอะไรก็คือแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์รู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักลมหายใจตัวเองรู้จักแยกกายกับจิตตัวเองรู้จักธาตุทั้งสี่เลยแล้วรู้จักว่าไอ้ที่เรากินมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่กินอะไรท่านสอน
ไอ้ที่เราทานมันต้องไปเล็กเป็นโตเนี่ยทานอะไรแล้วมีอะไรอยู่ในร่างกายเรามั่งทุกอย่างท่านให้มาคิดเลยว่าเรากินอะไรไปในร่างกายเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมาเล่นแร่แปรธาตุต้องมาดูว่าไอ้เซลล์ในร่างกายหรือไอ้สัดส่วนทุกอย่างในร่างกายมีอะไรออกมาตอนนี้พระเจ้าบอกให้ดูในตัวเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างถ้าถามบางทีท่านมีงาไหมมีถั่วไหมมีเนยใสเนยข้นไหมมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยไหมมีปลาน้ำตกไหมมีหรอกมีแล้วก็ลองดูที่มีแล้วเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราจริงไหมแล้วมีแล้วก็ให้แยกออกไปสิมันเป็นอะไรถ้าบอกให้แยกออกไปสิว่าร่างกายเราเนี่ยมาจากถั่วงาเนี่ยแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็ให้ปัญญาจีนเนี่ยชำแหละร่างตัวเองถ้าบอกให้ชำแหละไงสอนวิธีเจริญกรรมฐานก็คือท่านเคยเห็นคนฆ่าวัวไหมคนฆ่าวัวสมัยก่อนต้องมีบอกวัวเขาทำยังไงเขาบอกวัวเขาก็ต้องเอามีดมาปาดข้อเท้าทั้งสี่ข้อแล้วปาดคอแล้วก็ปาดท้องแล้วก็ชำแหละดึงหนังออกเอาหนังแหละออกแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็เอาตับไตไส้พุงฟักออกมาแล้วก็เถือเนื้อทีละชิ้นออกไปขาไปทางแกะขาหน้าขาหลังไปทางแล้วก็ตัดออกเป็นชิ้นๆจนแยกส่วนแล้วก็เนื้อไปกองไปส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงไปกองส่วนหนึ่งเอาหนังไปกองไปส่วนกระดูกไปกองไปส่วนหนึ่งให้มองตัวท่านเหมือนกันชำแหละโคตัวนั้นปัญญาคีเข้าใจนี่แหละธรรมะที่เอามาวิปธรรมเหรอเราหลงไปทรมานร่างกายหลงไปทำอย่างอื่นหลงไปคิดอื่นแต่ที่จริงธรรมะก็คือการรู้ธรรมชาติตัวเองที่ธรรมจักเริ่มต้นแหละธรรมจักที่เป็นวงล้อแห่งธรรมที่จะทำให้คนเรารู้จักทุกข์รู้จักดับทุกข์รู้จักเกิดแก่จะตายก็คือท่านก็ให้แยกร่างเลยพอแยกร่างเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาร่างนี้ไปกองไว้ทิ้งไว้3 วัน 7 วันเราไปกองไว้3 วัน 7 วันแล้วถามพระพุทธเจ้าเป็นไงร่างของท่านเป็นไงพระพุทธเจ้าบอกว่าหนอนขึ้นเต็มหมดเลยมีแร้งมากินมีอีกามากินมีสุนัขมากินก็ให้พิจารณาเห็นไปงั้นเขาก็เห็นไปหมดเลยเห็นว่าสมัยก่อนมันชัดสมัยนี้เขาไม่ชัดก็เห็นร่างกายไม่ถูกสุนัขแร้งกายไม่ตะกุนจิตกินตายหมดก็บอกว่าไม่มีร่างเราแล้วร่างเราถูกทำลายไปเหมือน3 วัน 7 วัน 15 วัน 1 เดือนแล้วพระเจ้าบอกแล้วก็ให้พิจารณาเอากายของเราเนี่ยมารวมแล้วมันหมดไปแล้วส่วนแข็งเป็นดินใช่ไหมส่วนเหลือเป็นน้ำส่วนเป็นไหลเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุก็ให้พิจารณาเป็นธาตุทั้ง4 ทั้ง 5ธาตุทั้ง6ตอนเมื่อกี้ก็เห็น ไปเห็นปุ๊บ ตอนเมื่อกี้ก็แยกเลยรู้ว่ากายนี่คือกายหนึ่งคือจิตนี่คือความคิดกายกับจิตนี่คนละอันเราไม่คิดเข้าใจแล้วโอ้ไอ้ที่เราชำแหละตัวเราเนี่ยคือจิตไอ้ที่กายเราที่เดินชำแหละนี่คือกาย พอเข้าใจนี้เราแยกรูปเราแยกรูปอย่างนาเข้าใจเลยว่าพอจิตอยู่เหนือกายจิตไม่มีตัวตนแต่มันมีตัวรู้พอปัญญาคีเห็นนี้ก็พิจารณาจนเป็นไฟจะไหม้ในร่างกายจะเป็นขี้เถ้าแล้วก็หายไปในกายไม่มีเลยพอกายไม่มีจิตก็ว่างเลยพอจิตว่างปุ๊บก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนความยึดว่าตัวเองเป็นปัญจวัคคีย์เป็นโกฏัญญะนี่หายไปหมดโกฏัญญะไม่มีแล้วโกฏัญญะเป็นดินไปแล้วโกฏัญญะเป็นน้ำไฟลมไปแล้วโกฏัญญะมีแค่ตัวรู้เท่านั้นเองทุกอย่างก็ยังไม่มีเราแล้วพอพิจารณาปุ๊บพุทธเจ้าบอกอัญญาสิวัตถโพโกฏัญโยโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาโกฏัญญะก็ได้นามได้ชื่อตั้งแต่วันนั้นแล้วเทวดาเนี่ยมาฟังหมื่นโลกธาตุเทวดาได้บรรลุมากมายเทวดาก็สาธุเรื่อนลั่นไปตั้งแต่จาตุมไปชั้นยามชั้นจาตุมยามาชั้นดาวดึงไปเรื่อยๆเทวดาก็จะสาธุว่าธรรมจักรนี่ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระเจ้าก็แสดงเรื่องวิธีดับทุกข์มีทุกข์เกิดที่ความอยากก็ให้ปัญญาคีรู้จักว่าถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยจะคิดตามจะทำตามถ้าโกรธก็ให้เฉยถ้าอยากก็ให้เฉยถ้าคิดอะไรก็ให้เฉยก็จะดับทุกข์ได้ทุกข์นี่เกิดจากความอยากทุกข์นี่เกินกว่าปรารถนาเกินความจริงถ้าใครเกินความจริงกินเกินความจริงนอนเกินความจริงอยากได้อะไรเกินความจริงนั่นคือตัณหานั่นคือทุกข์อยากเอาเกินความจริง
ถ้าบุคคลใดไม่คิดเกินความจริงแล้วเป็นสภาวะธรรมนั่นคือธรรมชาติบุคคลนั้นจะไม่มีทุกข์ปัญญาคือเข้าใจเลยว่าอ๋อทุกข์เพราะความอยากจึงเรียกว่าสมุทัยคือความอยากให้เกิดทุกข์ทุกข์ทำให้เกิดเพราะอะไรเพราะมันอยากมากเกินกว่าเหตุเมื่อรู้จักทุกข์สมุทัยรู้วิธีดับก็คือเฉยรู้ทันก็เฉยไม่ทำตามจึงเป็นนิโรธสัจจึงเรียกว่ามรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงก็เลยเดินสมาธิตอนนี้ก็เจรจาดีเลยเจรจาไม่นำพาซึ่งความโลภโกรธหลงเข้ามาเจรจาไม่เจรจานำให้คนอื่นแตกแยกไม่เจรจานำความเดือดร้อนให้คนอื่นและตัวเองก็เป็นสัมมาวาจาเป็นการสัมมาสังกัปปะก็คือดำริออกจากกามว่าคนเราเนี่ยโลภมากทุกข์มากโกรธมากทุกข์มากหลงมากทุกข์มากทุกข์เพราะความโลภโกรธหลงนี่เองตัวปัญหาของโลกปัญญาคือก็เข้าใจแล้วว่าทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความฟุ่มเฟือยทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความอยากใหญ่จึงเป็นทุกข์อย่างมากปัญญาคือเข้าใจเลยก็รู้จักเลยว่ามรรคองค์8มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายสัมมาวาจาสัมมาวายาโมสัมมากัมมันโตรู้จักการเจรจาชอบความเพียรชอบดำริชอบอะไรก็ความเพียรชอบเจรจาก็การงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำสติระลึกชอบสมาธิชอบก็จิตเจริญตั้งอยู่ในสติหมดเลยตอนนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ดูว่าเรามีความชอบธรรมในตัวเราเราไม่มีความโลภครอบงำในตัวเราเทวดาก็สาธุตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงพรหมโลกจึงเรียกว่าธรรมจักรแต่นี่อาตมาย่อๆนะพูดมากก็ไม่จบหรอกโยมต้องไปค้นเอาเองเพียงให้สรุปว่าทำไมพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมาก็พุทธศาสนาเกิดจากจิตวิญญาณเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องอย่างนี้แล้วทำไมอย่างนี้มีประโยชน์ต่อสังคม มีประโยชน์ต่อโลกมาก ก็บอกต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยคนในโลกข้างหน้าเนี่ยคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายหมดพุทธเจ้าจะบอกคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายไม่บอกไม่มีใครฆ่ากันพี่น้องฆ่ากันเองฆ่าโดยเผ่าพันตัวเองผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ความโรคกดหลงนี่ถ้าถูกครอบงำจนไร้คุณธรรมต่อไปบุคคลจะฆ่ากันหมดทั้งโลกแล้วจะเหลือแค่สามล้มโผพระอานนท์คนเมื่อฆ่ากันหมดแล้วก็จะเหลือแค่สามล้มโผพวกพี่รอดตายนั่นเนี่ยจะมาเป็นพืชพันธุ์มนุษย์ที่ดีต่อไปพวกนี้จะหลบเข้าป่าเข้าดงไปสมณะภาวนาแล้วพอเคารพกดลงก็ฆ่ากันหมดแล้วพวกนี้ก็จะออกจากป่าดงมาเข้าหาปองดองสามัคคีกันว่าน่าสงสารนะญาติพี่น้องเรามีโรคกดลงฆ่ากันตายหมดเลยแล้วไปบรรลัยกันก็จะล้างโลกไม่ซากกดพวกนั้นไปแล้วโลกก็จะฝนจะตกเกิดขึ้นจะมันแล้วโลกนี้ก็จะสว่างขึ้นมาอีกครั้งแล้วบุคคลพวกนี้ในสามล้มโพเนี่ยจะมาถือศีลฟังธรรมจะมาปฏิบัติศีลห้าศีลแปดแล้วก็จะเริ่มต้นอายุที่ดีความคิดที่ดีเขาบอกคนโลภกดหลงเนี่ยมันจะฆ่ากันเองอานนท์สุดท้ายศาสนาแล้วจะไม่มีใครดำรงตัวเองอยู่ได้คุณธรรมเพราะคนอยากได้คนอยากได้มากขึ้นไอ้ตัวอยากได้เนี่ยมันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้สร้างสติให้มากไม่ได้สร้างสมาธิให้มากไม่ได้สร้างความคิดด้วยปัญญาและเสียสละคนที่มีปัญญานี่คือคนเสียสละนะโยมเขาบอกคนไหนจะหาคนมีปัญญาถ้าหาคนมีปัญญาคือคนเสียสละแต่บอกคนที่ฉลาดจังเลยแต่โกงคนที่ฉลาดจังแต่โลภเนี่ยไม่ใช่คนมีปัญญาปัญญานี่หมายถึงเสียสละไอ้นั่นแค่ฉลาดไอ้คนโกงนั่นก็ฉลาดไอ้คนโลภนั่นก็ฉลาดแต่คนมีปัญญานี่คือเป็นผู้ให้ผู้เสียสละนี่เรียกว่าปัญญาแต่ถ้าจะเอาจากปัญญาพระพุทธเจ้านี่คือการตรัสรู้คือการไม่มีโรคกดหลงคนที่ไม่มีโรคกดหลงนี่มันไม่มีตัวตนทำอะไรมันเป็นผู้ให้แล้วด้วยกิเลสกิเลสประมาณกิเลสว่าเป็นน่าเกลียดคนที่มีกิเลสมีมากก็น่าเกลียดมากคือเครื่องเศร้าหมองใจทำให้ตัวเองเนี่ยน่าเกลียดเหมือนอย่างเราโกรธคนเนี่ยโกรธคนพยาบาทคนอิจฉาคนเนี่ยใจเราจะน่าเกลียดเลยแต่หน้าตาเราน่ารักแต่ใจเราน่าเกลียด
ฉะนั้นถือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยก็คือการเสียสละนั่นเองเสียสละเอากิเลสส่วนตัวที่อยากได้นู่นอย่างนี้ทิ้งไปหมดแล้วก็รู้ว่าต่อไปนี้เราก็จะสอนให้คนรู้จักวิธี

อย่าอยากมากเกินไปอยากเลยเป็นทุกข์แต่ว่าทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยทำผิดศีลผิดธรรมเพราะทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยติดคุกใช่ไหมฮะระดับในพลในใหญ่ๆโตทำไมจึงไม่ค่อยติดคุกระดับพลทหารระดับจ่าในดาบเป็นติดคุกเพราะคนพวกนั้นความอยากเขาครอบงำเขาเขาห้ามความอยากเขาไม่ได้ดังนั้นถือว่ากรอบของความคิดกรอบของการที่เราเรียนรู้กฎหมายหรือกรอบของคุณธรรมที่เราสะสมมาเนี่ยมันมากมันจึงทำไม่ได้แต่ว่าเรามีกรอบของสิ่งที่มีคุณธรรมที่มันอย่างน้อยตัวเราอาจจะคิดได้และสิ่งแวดล้อมเขาก็ชวนให้เราคิดอีกเหมือนกับเราเดินไปในหมู่บัณฑิตเราเดินไปในหมู่บัณฑิตซึ่งมีบัณฑิตทั้งนั้นบุคคลพวกนี้มีมันสมองมีความคิดที่ดีงั้นเราก็ย่อมคิดกับความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรแต่ถ้าเราเดินไปในหมู่ของคนผ่านคนไร้ความคิดรู้สึกเราก็จะไปตามเขาว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรรู้สึกเมื่อเราไปอยู่กับไอ้คนที่ไร้ความคิดคนที่เป็นผ่านใจเราก็จะโอนเอียงไปกับผ่านเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ว่าเมื่อเราอยู่ในกรอบตัวนี้มันจึงเป็นคุณธรรมที่ดีดังนั้นการมีพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยช่วยคนไทยอย่างมากที่สุดแต่ทุกวันนี้คนไทยเราไม่ได้เอาพุทธศาสนามาใช้ไม่ค่อยได้เสียสละกันเพราะคนเกิดมีความรู้สึกว่าโลภมาเนี่ยเมื่อระยะหลังๆเนี่ยคนโลภมากเห็นแก่ตัวมากเอาเปรียบกันมากจึงเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ที่สมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ยันนี้คนเข้าวัดทุกเสาร์อาทิตย์รถจอดเต็มหมดเลยคนเข้าวัดเยอะเมื่อก่อนคนไม่เข้าวัดไม่มากแต่คนทำบุญเยอะยันนี้คนเข้าวัดมากแต่ไม่ค่อยไปทำบุญคนมาทำใจก็ดีไปอย่างเพราะคนไทยเรานี่ดีอย่างว่าเมื่อมีทุกข์ก็เห็นธรรมรู้จักว่าธรรมะเนี่ยคือเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เราให้เกิดศึกสงครามโยมเกิดศึกสงครามเข้ามาเนี่ยที่ไหนมีโยมตำครับตำบานี่เขาอยู่โยมเขาอยู่วัดหมดเนี่ยทุกครั้งสงครามทุกครั้งเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอเกิดศึกสงครามเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านโยมนอนบ้านนอนไม่หลับทุกคนไปนอนกันที่วัดหมดเลยหรือไม่ก็ลงหลุมหลบภัยทุกคนจะต้องนึกถึงพระนึกถึงบุญกุศลเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากพระฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งยามทุกยากของทุกคนดังนั้นเชื่อเลยว่าคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะต้องนำเอามาใช้กับชีวิตประจำวันดังนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยถือว่าเราทำตามใครเราไม่ได้ทำตามคนงมงายตามมหาบุรุษตามพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสรู้แล้วซึ่งเป็นคนที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยเราทำตามท่านนี่เราถือว่าเราโชคดีเรามีบารมีทีนี้คนเรามองข้ามว่าทำตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรแต่หารู้ไหมว่าทำตรงนี้เป็นธรรมที่มาเป็นกำลังใจทำให้เราได้มีพลังจะทำงานได้สำเร็จได้ง่ายแล้วก็จะมีบารมีปันเปล่าประสัดของยากก็เป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายมากขึ้นเอาแค่ว่าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตในการเป็นผู้ช่วยพิพากษาเป็นพิพากษาแล้วเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะอันนี้จะเป็นเครื่องเป็นครูบอกเราตลอดเลยว่าเราจะเดินอย่างไรเราจะทำอย่างไรจึงจะช่วยคนได้ความสุจริตที่ทำเนี่ยมันต้องอยู่กับธรรมชาติของตัวเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยแสวงหาความสงบแสวงหาความสุขแสวงหาความยุติธรรมแสวงหาความเมตตาทุกคนเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาเกลียดเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาแกล้งเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาโกงเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์จากทุกคนคนที่คบกันอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนดีหมดเลยเราไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์ต้องการความสงบสุขฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ในใจทุกคนแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นพลังฉะนั้นบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยเราต้องหาคนที่นำไปในทางศีลธรรมโลกนี้จริงจะอยู่ได้ไอ้โลกมันโลกกันมาแล้วดูสิฮะ

กันขนาดนี้นำกันมาแล้วนำความโลภมาใช้กันเนี่ยระยะ10ปีมาเนี่ยโยมล้มละลายกันแค่ไหนความโลภใช้ได้ไหมไม่ได้ปัญญาอย่างนั้นใช้ได้แต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดเนี่ยเราให้ลดตัวตนลงมาให้พอเพียงท่านตัดเท่านั้นหรอให้เรามาอยู่กันแค่พอเพียงอย่าเอามากไอ้นั่นท่านมันจะบอกเหมือนที่เราพูดนะฮะท่านพูดว่าไม่ให้โลภท่านไม่พูดท่านพูดเป็นธรรมชาติว่ามาอยู่กันแค่พอเพียงพอแล้วแค่ไม่ต้อง 100% แค่ 10% สักส่วนหนึ่งก็ดีก็แสดงว่าท่านรู้ว่าคนไทยเรานี่ทะเยอทะยานใฝ่ฝันอยากได้โน่นอยากได้นี่มากมายจนถึงก็วิ่งเข้ามาหางานในเมืองหลวงก็เต็มหมดเลยแล้วคนที่สุดก็ตกงานกันก็ให้กลับไปบ้านนอกไปทำมาหากินไปอยู่บ้านนอกเนี่ยคนเราที่บ้านนอกเนี่ยถ้าขยันทำกินนะไม่หวังสะดวกสบายเกินไปเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันครบแต่คนทำมาหากินเนี่ยบ้านนอกไม่เดือดร้อนเลยครอบครัวที่เดือดร้อนบ้านนอกไม่ใช่เรื่องอะไรอบายมุขครอบงำตรงนี้ต้องแก้ด้วยศีลธรรมด้วยใครจะแก้ที่อาตมาได้ไปเที่ยวทุดงไปสัมผัสกับคนบ้านนอกที่จนเนี่ยจนเพราะไม่ใช่อะไรจนเพราะไม่ใช่ธรรมชาติทำให้จนจนเพราะผู้นำครอบครัวเนี่ยไม่มีศีลธรรมเป็นหวยใต้ดินบนดินอยากรวยวันรวยคืนพวกนี้เป็นมากเลยพวกเพ้อฝันหวยใต้ดินบนดินเนี่ยเราไปเลยขอฝันเราอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้คือเขาไม่ได้เข้าหลักธรรมมรรคองค์8เขาไม่ได้เอามรรคองค์8มาใช้ถ้าเขาเอาหลักธรรมมาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่เล่นหวยใต้ดินบนดินเขาไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันเขาตั้งใจว่าชีวิตเขาจะครอบครองด้วยศีลธรรมทำกินให้ครอบครัวอยู่ได้คนไทยหาจนยากจะไม่จนเลยถ้าจนก็น่าสงสารจนก็น่าช่วยเมื่อใครมาขออะไรที่วัดอาตมาน่ะอาตมาถามก่อนว่ากินเหล้ามั้ยทำกินจริงมั้ยถ้าคนไหนตั้งใจจริงเราอยากให้แต่คนไหนรู้ว่ากินเหล้ามาเนี่ยไม่อยากให้เลยวันนั้นอาตมามาจากปากช่องเดินทางมาไปเจอคนหนึ่งรถพอดีรถเราน้ำมันเครื่องมันร้อนก็รถมันเปลี่ยนมือก็เลยเครื่องมันร้อนก็เลยชาร์ปละลายก็เลยลากเอาพอดีไปตึ้งมาเห็นก็เลยลากมาให้ลากมาอยู่ข้างทางก็เลยรอให้เครื่องเนี่ยเย็นแล้วก็จึงใส่น้ำก็เลยไปไม่ได้ก็มีคนทางอีสานน่ะจึงลูกมาโผล่มาข้างรถเราบอกทั้งบุรีจุรินทร์และบุรีรัมย์บอกมาจากกรุงเทพตกงานเมียตายเด็กก็จะ6-7 ขวบ 6 ขวบได้ลูกชายมาขอเงินข้างรถเรามาขอเงินเราก็เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพจะกลับบ้านเราเกิดสงสารเลยนะรู้จักสงสารในใจเราโหนี่จะเดินไปยังไงจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยไกลบอกงั้นก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยงั้นจะไปเรื่อยๆแล้วรู้ก็แล้วพอเอาผ้าวางปุ๊บเด็กมันก็นอนเลยเด็กก็นอนข้างทางแล้วก็นึกใจทำไงดีเห็นก็บอกโยมคนที่เขาขอตังค์ช่วยมันหน่อยช่วยเขาหน่อยเพื่อจะได้บอกเอาเท่าไรโยมเอา100เพื่อจะได้ขึ้นรถไปบ้านแล้วก็ถามบอกโยมไปนั่งจะอยู่กับตมาไปปลูกต้นไม้กันตกงานนี่ไปปลูกต้นไม้บอกว่างานเขาปิดแล้วเขาก็ไม่ให้เงินถ้าแก่โรงงานเขาโกงไม่ให้เงินก็เดินทางกลับบ้านกับลูกและเมียก็ตายก็ให้ไปให้โยมให้ไปประมาณร่วม200 กว่าบาทกะว่า100 บาทไม่พอได้กินข้าวด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้อีกสัก500หรือ 1,000 เพราะพวกโยมนั้นเขาไปไปกันหลายคนเราบอกเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวรอหน่อยนะแต่ใจเรานึกว่าคนนี้ให้คนแล้วเดี๋ยวจะให้อีกแล้วรอคนลดอีกแล้วกะคิดว่าจะให้สัก 1,000 หรือ500เนี่ยพอว่าจะได้ไปถึงบ้านแล้วพระท่านก็เดินผ่านพระท่านบอกเข้ามากระซิบเราหลวงพ่อไม่กินเหล้าหึงเลยบอกกินเหล้าหึงเลยเอ้าตายแล้วสิใจเราถอนเลยนะพอแล้วนะบอกจะไม่ยอมต้องกินเหล้าเดี๋ยวละเดี๋ยวไม่จนจริงเนี่ยยอมจะกินเหล้าบอกเมื่อกี้มาแวะข้างทางเนี่ยมันมีเพื่อนให้บอกโอ้ให้ผมก็เลยกินเราก็นึกเอ๊ะโกหกเราแล้วนี่คนนี้ไม่ใช่คนพูดจริงแหละแต่ลักษณะเดินทางก็จริงเราบอกโยมจะกินเหล้าสิกินเหล้ามันก็จนมาสิเราว่างั้น
ที่ตั้งใจจะให้หลายหลายบาทเนี่ยเราก็จะทาถอยเลยเพราะว่าเขากินเหล้าปุ๊บที่จะชวนญาติโยมที่เอามาให้เงินให้พอพันเนี่ยเขาก็ลุกดิ้นรนพอเรารู้ว่าเขากินเหล้าปุ๊บเขาก็เดินหนีข้ามถนนไปเลยไม่รอเงินที่จะเอาอีกเลยนี่เขาวันนั้นเขาไม่มีลาภเขามีเท่านั้นเพราะว่าเขากินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยเขาจะได้มากกว่านั้นเราก็เลยรู้ว่านี่คนที่จนเนี่ยจนเพราะตรงนี้จนเพราะไม่มีศีลห้าการแก้ปัญหาสังคมเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะฮะคนเราต้องมีศีลห้าประจำใจเขาศีลครองเรือนศีลเนี่ยคือศีลไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยโยมถ้าเกิดคนไทยมีศีลห้ากันหมดเนี่ยโยมศาลต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่จะทำงานอะไรฮะที่ภาคศาลมันนั่งเฉยๆเลยมันไม่ทำผิดน่ะก็แบบรุ่นสมัยพระเจ้าอโศกอ่ะมันไม่มีศาลไม่จะทำงานอะไรคนทำมาค้าขายร่ำรวยพระเจ้าอโศกรวยถึงขนาดเอาสำเภาในต่อเอาพุทธศาสนาเอาต้นโพเนี่ยหล่อด้วยทองคำเอาต้นโพใส่ไปให้ลังกามาให้สุวรรณภูมิเอาพุทธศาสนาไปให้เขาทั่วมาเลยเพราะท่านรวยอ่ะจัดคนของท่านมีศีลห้าหมดมีศีลแปดหมดท่านเหลือกินอ่ะสมบูรณ์ทวีปเป็นตึกแผ่นไม่มีใครทำได้อังกฤษยังทำได้ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเลยอังกฤษก็กดขี่คนอินเดียไม่พอใจแต่พระเจ้าอโศกในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมวันพระนี่ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามกินเหล้าห้ามตีไก่สัตว์ปลาทุกคนต้องถือศีลฟังธรรมพระอรหันต์เป็นแสนรูปเลยโยมโอ้โยมทำบุญกับพระอรหันต์นี่ถือว่าถูกทางแล้วไปไหว้พระอรหันต์ได้ก็ถึงพระอรหันต์นี่ถือว่าชาตินี้ไม่เสียทีมาเกิดมาถือไม่พบพระพุทธเจ้าพบพระอรหันต์ก็ถือว่ามีบุญแล้วพบผู้มีบารมีสูงสุดเพราะตั้งแต่สร้างบารมีมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องสร้างมาหนึ่งอสงไขยไม่ใช่น้อยบารมีมากกว่าการเป็นอะไรอีกเพราะฉะนั้นดูว่านั่นคือการปกครองแบบพระเจ้าอโศกปกครองที่ศีลห้าแล้วก็ขัดเกลาวันพระอุโบสถก็ไปถือศีลกันซะหัวเมียไปถือศีลกันซะไอ้กรรมคุณมันจะได้เบาลงจะได้คิดเลิกนอกใจผัวนอกใจเมียกันเพราะเรายังอดใจกันได้นอนไม่นอนที่เนาะญาติเนื่องหรือสามีไปถือสวดมนต์ภาวนาจิตมันก็ไอ้ปัญหามันก็เบาลงไอ้จะคิดจะนอกใจผัวนอกใจเมียก็หมดไปพอมาคลองเรือนก็อยู่เย็นเป็นสุขเทวดาก็คุ้มครองออกลูกมาก็ลูกดีหมดฉะนั้นพระเจ้าโสมยุคพระเจ้าโสมเจริญมาตั้งนานไม่ได้ถืออะไรเลยถือศีลห้าเป็นหลักฉะนั้นการปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะเจริญได้ต้องเอาศีลห้าเป็นหลักแต่พวกเรามองไม่ถึงแล้วพวกเรามันเข้ายึดที่พระเจ้าพยากรณ์แล้วต่อไปก็ฆ่ากันเหลือแค่สามล้มโผเพราะทุกคนไปแล้วไม่เอาศีลห้าแล้วอยากจะพัฒนาให้เจริญทางวัตถุนิยมอย่างเดียวไม่ใช่ธรรมนิยมสมัยพระเจ้าโศกนั้นธรรมนิยมมาก่อนแล้ววัตถุนิยมจึงตามมาพระเจ้าโศกไม่ใช่เจริญไม่ใช่ไม่เจริญนะสร้างเจดีย์สันติเจดีย์นี่ใหญ่มากโยมเมืองไทยเราเล็กกว่าเยอะเลยพระเจ้าโศกสร้างเจดีย์ 84,000 องค์สมัยยุคพระเจ้าโศกมีการสร้างวัตถุเจริญมากศิลปะมากมายเลยฮะถ้าโยมไปเที่ยวอินเดียในพุทธสถานโยมเห็นว่ารุ่งเรืองมาก่อนเราอยุธยาสุโขทัยเรานี่มันเพียงเศษหนึ่งของเขาเท่านั้นเองความเจริญของเขามันเจริญมาแล้วต้อง 2,000 กว่าปียังดูพุทธศาสนาบูโรพุทโธเนี่ยพุทธศาสนาแค่มาจากอินเดียมาอยู่อินโดนีเซียน่ะได้เป็นอนุรักษ์โลกเลยนั่นมันเจริญมาจากจิตใจของทุกคนเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงการปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ทุกวันนี้ทำไมไม่เจริญเพราะทุกคนไปทางวิทยาศาสตร์พอใจในเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นใหม่ไม่พอใจในการที่พุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติแต่พุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติเอามาใช้แต่พวกเรายังไม่พอใจหาว่ายังไม่มีความสุขเราพอใจในทางวิทยาศาสตร์สิ่งใหม่ๆที่เขาคิดค้นมาให้เราแต่พวกนั้นสิ้นเปลืองทั้งนั้นเราไม่ได้เอามาใช้ให้ควบคู่กันไปเหมือนกับคนขับรถเร็วนะโยมเด็กคนหนึ่งก็ขับรถเร็วจะมาบอกว่าการขับรถเร็วเนี่ยนะอันตรายเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาเป็นแอร์เขาบอกวันหนึ่งเขาไปเปิดเทปคุณแม่สิริฟังเทป
ที่จริงเขาก็เคยเข้ากรรมฐานอยู่ที่วัดแล้วก็เคยตอนนั้นเขายังเป็นนักเรียนเขาเคยไปเข้ากรรมฐานอยู่75วันก็เคยเข้าธรรมะก็สอนวิธีเดินช้าช้ายินเดินนั่งนอนทำสติตลอดเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาก็นำอันนี้ไปใช้ตอนหลังเขาเอาเทพคุณแม่สิริดร.สิริฟังขวาก็ย่างหนอซ้ายย่างหนอเหยียดหนอยกหนอคูหนอรูหนอจับอะไรก็ให้รู้เขาก็ฟังค้านไปหนอหนอแล้วมันจะได้อะไรหนอหนอเขาก็เลยพอฟังคุณแม่สิริคุณแม่บอกคำว่าหนอหนอนี่คือการทำสติบอกว่าเมื่อก่อนฉันก็ตำหนิเหมือนกันว่าทำช้าจะได้อะไรหนอหนอจะได้อะไรแกก็ตำหนิตรงนั้นแกบอกแกก็เลยทำตามเคี้ยวกำหนดที่การตั้งใจเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอแต่ถ้าพอเคี้ยวไปมันเพลินนะกำหนดที่การตั้งใจช้าเขาเห็นฟันในปากเขาหมดไป32ซี่ทั้งที่เขาไม่หลับตาเอ๊ะมันเห็นได้ไงข้าวก็อยู่ในปากเขาก็เห็นฟันเขาหมดเขาได้สติบอกจิตเขาสงบเลยตั้งแต่บัดนั้นเขาเลยเข้าใจเลยคำว่าสติคืออะไรเขาก็เลยเอาธรรมะตัวนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วทุกวันนี้เขาก็เปิดคอร์สสอนสมาธิเป็นผู้หญิงแล้วคนนี้พอฟังเขาบอกฟังเทปอันนี้พอเขาขับรถไปนะพอเขาลงจากเครื่องบินเขาก็จะขับรถเขาก็เปิดเทปฟังบอกงั้นลองทำดูสิคนเราจริงๆมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมาพอมันมีเหตุผลพอเขาก็เลยบอกงั้นเวลาจับพวงอะไรก็เขาบอกเขาไม่ชอบหนอเขาสายสมาละหังเขาเรียนในสมาหังเขาก็แต่เขาก็ศรัทธาทางนี้พ่อจะมาพยายามดึงให้เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยจะไปติดยึดอะไรจนอย่างเดียวเขาก็เลยว่าอย่างนั้นเราไม่เอาหนอเราทำสติเดียวพอมือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายจับพวงมาลัยก็เอาตีละข้างจับพวงมาลัยก็รู้จับพวงมาลัยก็รู้เอาตีนเหยียบเขาเร่งก็รู้เหยียบข้างก็รู้เปิดประตูก็รู้บอกเขาทำทั้งวันเลยบอกจิตเขาสงบเลยบอกเวลาจะเปิดก็จบเขาก็เอาสติไว้ที่มือเปิดประตูก็ปิดเปิดเขาลองทำบอกลองไม่ใช้หนอแต่เอาสติบอกสงบมากเลยบอกโอ้ยังงั้นแสดงว่าที่เราขับรถมันนี่มันผิดทั้งนั้นเลยเราไม่เคยทำสติเลยทั้งที่ว่าเราขับรถเก่งขับรถชำนาญแต่เราขับแบบเป็นคนใจลอยไม่มีสติใจจะไปอยู่ข้างหน้าแต่พอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บบอกโอ้ยสบายเลยคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้รับรองเลยเขาจะรู้ตลอดเวลาเลยเขาจะไม่พลาดเลยจะเห็นทุกระยะเลยรถจะไปจะมาบอกสติเขากลับมาอยู่ที่ตัวเขาบอกโอ้สติอยู่นี่บอกแต่เขาทำได้ไม่บอกได้ไม่กี่วันแล้วมันก็หายไปอีกแล้วเขาก็ไปทำปริญญาโทต่อเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยจะไปเรียนปริญญาโทนี่ยากมากโดยมากพวกการบินเนี่ยจะไม่ผ่านปริญญาโทเขาไปทำปริญญาโทที่เอแบกเขาบอกว่าวันนั้นก็บอกเขาเอาสมาธิไปใช้เนี่ยบอกโอ้โหดังทั้งที่ไอ้คนอื่นนี่เขาบอกว่าวิชาเนี่ยไม่มีทางได้เอเขาได้เอทั้งที่เขาเนี่ยมีเวลาเรียนได้น้อยมากเลยแต่เขาก็พยายามดูหนังสือแบบมีสมาธิไอ้คนที่มาติวเขาเนี่ยคนที่ติวเขาบอกว่าเขาจะต้องได้เอทุกตัวแต่ไอ้คนที่ติวเขาเนี่ยด้วยความประมาทได้แค่บีตัวเขาได้เอทุกคนมาสอบเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมได้เขาแปลกใจบอกที่จริงเขาไม่ได้บอกแล้วตัวเขานั้นมีสมาธิตรงที่เขาเอาสมาธิมาใช้ฉะนั้นแปลว่าสติตรงนี้นะไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะคนเข้าวัดคนที่ทำงานทุกอย่างใช้ได้หมดขับรถจะไปไหนห้องไหนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยต้องใช้สติหมดเลยคนที่หกล้มในห้องน้ำคนที่พลาดผิดพลาดอะไรเนี่ยโดยมากบุคคลพวกนี้ขาดสติฝึกสติยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นสติตรงนี้จะเป็นตัวคอยนำพาไปสู่ทางถูกต้องตลอดฉะนั้นหลักการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยที่จริงมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากนี่จะสงบและจะเย็นและจะมีความสุขความสุขนี่เราไม่ใช่เป็นจะต้องไปหาจากคนอื่นนะความสุขที่หาจากใจเราก็มีส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบความสุขที่เราได้ความสงบเนี่ยเราจะเป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงไม่ใช่ของใครให้เราความสุขที่เกิดจากจิตสงบเนี่ยเป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาโดยจากพลังของเราอันนี้ดีกว่าไปเอาของคนอื่นเหมือนกับเงินของเราเนี่ยเราใช้ในกระเป๋าเราเงินเดือนของเราดีกว่าที่เราไปยืมคนอื่นมาใช้ความสุขที่เกิดจากอารมณ์สงบจากที่เราฝึกให้เกิดสมาธิเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นของเราแล้วก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงและถาวรอาตมาเคยไปทดลองกับคนแก่ๆนะฮะ
ก็แก่จากคนอายุ70เนี่ยพอทำสติได้เนี่ยเหมือนคนอายุ60แก่น้อยลงแล้วเวลาไปจะตาย

0: หน้าจะนิพพองเหมือนกับไอ้คนที่คนที่หลับไปคนนี้เป็นคนที่โกรธมากเลยตอนหลังธรรมาก็ไปบอกให้นับลมหายใจพุทลมเข้าตัวนับหนึ่งพุทลมเข้าให้นับแล้วก็บอกไม่ให้โกรธถ้าโกรธจะไปนรกพอวันหลังพอไปตายปุ๊บเนี่ยหน้าก็ยิ้มอิ่มลูกสาวบอกแม่หนูไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นอย่างนี้ธรรมดาคนจะตายนี่หน้าตาต้องซีดเซียวหน้าตาต้องน่ากลัวใช่ไหมคนตายนี่ก็คือผีแต่นี่ตายน่ารักอ่ะเขาตายยิ้มเหมือนตายมีความสุขแล้วตอนหลังตอนนั้นแกเป็นคนดุตีลูกทุกคนลูกเขาก็ลูกสาวอายุ40-30ไม่ยอมแต่งงานอ่ะก็โดนแม่ตีก็มาบอกแม่ทำไงแม่ขี้โกรธจังเลยเราบอกว่าโยมโกรธไม
1: ่ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปล่อยวาง

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมสรณะ

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

สัตว์ดิเรกชันจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกมีอยู่สัตว์ดิเรกชันจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกพวกไหนบ้างคือสัตว์ดิเรกชันจำพวกที่เกิดในปลาเน่าแก่ในปลาเน่าหรือตายในปลาเน่าสัตว์ดิเรกชันจำพวกที่เกิดในศพเน่าสัตว์ดิเรกชันจำพวกที่เกิดในขนมกุมมาที่บูดสัตว์ดิเรกชันจำพวกที่เกิดในน้ำครัมสัตว์ดิเรกชันจำพวกที่เกิดในหลุมโสโครกสัตว์ดิเรกชันจำพวกอื่นที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกในเบื้องต้นคนพาลในโลกนี้นั้นติดใจในรสทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายทุกนี้กับทุกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรียบเทียบกันด้วยการบอกไม่ได้

ภิกษุทั้งหลายบุรุษพึงโยนแอกที่มีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรลมทางทิศตะวันออกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือพัดแอกนั้นไปทางทิศใต้ลมทางทิศใต้พัดแอกนั้นไปทางทิศเหนือในมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งผ่านไป100 ปีมันจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเต่าตาบอดนั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ถ้าเวลาล่วงเลยไปนานๆบางครั้งบางคราวมันก็จะสอดเข้าไปในแอกนั้นได้บ้างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดนั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นยังเร็วกว่าเรากล่าวว่าการที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวเดียวจะพึงได้เป็นมนุษย์อีกยากกว่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติชอบไม่มีการทำกุศลไม่มีการทำบุญในวินิบาตนั้นมีแต่สัตว์ผู้เคี้ยวกินกันเองเคี้ยวกินสัตว์ผู้มีกำลังน้อยกว่าคนพาลนั้นเพราะเวลาล่วงเลยมานานในบางครั้งบางคราวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลคนจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนขนขยะเช่นนั้นที่เป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่มห่มได้ยากและคนพาลนั้นมีผิวพรรณหม่นหมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมพาตมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปเขายังประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก

ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพนันเพราะการพ่ายแพ้ครั้งแรกเท่านั้นจึงเสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างและถึงการจองจำที่เป็นการสูญเสียอย่างยิ่งความพ่ายแพ้ของนักเลงการพนันผู้เสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างและถึงการจองจำเพราะความพ่ายแพ้ครั้งแรกนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยแม้ฉันใดความพ่ายแพ้ของคนพาลผู้ประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกฉันนั้นเหมือนกันนี้เป็นภูมิของคนพาลที่คนพาลบำเพ็ญไว้ทั้งสิ้น

ภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิต3ประการลักษณะของบัณฑิต3ประการอะไรบ้างคือบัณฑิตในโลกนี้1ชอบคิดแต่เรื่องดี2ชอบพูดแต่เรื่องดี3ชอบทำแต่กรรมดีถ้าบัณฑิตไม่ชอบคิดเรื่องดีไม่ชอบพูดเรื่องดีและไม่ชอบทำกรรมดีเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาด้วยเหตุไรว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดีแต่เพราะบัณฑิตชอบคิดแต่เรื่องดีชอบพูดแต่เรื่องดีและชอบทำแต่กรรมดีฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขาว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดี

บัณฑิตนั้นย่อมเสวยสุขโสมนัสสามประการในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าบัณฑิตนั่งในสภาก็ดีในตรอกก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีถ้าชนในที่นั้นพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นแก่เขาถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าข้อที่ชนพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสประการที่หนึ่งนี้ในปัจจุบัน

อีกประการหนึ่งบัณฑิตเห็นพระราชาทั้งหลายรับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้างพันมือแล้วจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าแล้วเสียบเหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับเขาหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัข กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างในขณะที่เห็นนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งบาปกรรมเช่นไรพระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาด้วยอาการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้างพันมือแล้วจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าแล้วเสียบเหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับเขาหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัข กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างก็ธรรมเหล่านั้นไม่มีในเราและเราก็ไม่ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสประการที่สองนี้ในปัจจุบัน

อีกประการหนึ่งในสมัยนั้นกรรมดีที่บัณฑิตทำคือการประพฤติกายสุจริตการประพฤติวจีสุจริตการประพฤติมโนสุจริตไว้ในการก่อนย่อมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมบดบังครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็นแม้ฉันใดกรรมดีที่บัณฑิตทำคือการประพฤติกายสุจริตการประพฤติวจีสุจริตการประพฤติมโนสุจริตไว้ในการก่อนก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นในเรื่องนั้นบัณฑิตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไว้หนอไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าไว้ไม่ได้ทำกรรมเศร้าหมองไว้เราทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่ที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้เราตายแล้วจะไปสู่คติของผู้ไม่ได้ทำความชั่วไว้ไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าไว้ไม่ได้ทำกรรมเศร้าหมองไว้ทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่ที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสประการที่สามนี้ในปัจจุบัน

ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นยังประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสวรรค์นั่นแหละว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายแม้การเปรียบเทียบว่าสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงอุปมาได้อีกหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์ความสำเร็จ4ประการเพราะความสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการนั้นเป็นเหตุพระเจ้าจักรพรรดินั้นจึงเสวยสุขโสมนัส

พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการเป็นอย่างไรคือจักแก้วอันเป็นทิพย์มีคำพันซี่มีคมมีดุมและส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่กษัตราธิราชในโลกนี้ผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามกษัตราธิราชผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศษแล้วครั้นทอดพระเนตรแล้วได้มีพระราชดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมพันซี่มีกงมีดุมและส่วนประกอบครบทุกอย่าง

องปรากฏแก่กษัตราธิราชพระองค์ใดผู้ทรงได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงสนามพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามกษัตราธิราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกระมังลำดับนั้นกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงลุกจากที่ประทับพระหัตถ์เบื้องซ้ายทรงจับพระพิงคานพระน้ำเต้าพระหัตถ์เบื้องขวาทรงชูจักแก้วขึ้นตรัสว่าจักแก้วอันประเสริฐจงหมุนไปจงได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นจักแก้วนั้นก็หมุนไปทางทิศตะวันออกพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงค์ที่มีเสนาก็เสด็จตามไป

ั้นก็หมุนไปทางทิศตะวันออกพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคีนีเสนาก็เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคีนีเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโชว่าเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจักรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วภิกษุทั้งหลายจากนั้นจักแก้วก็หมุนไปจดมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกแล้วหมุนกลับไปด้านทิศใต้หมุนไปจดมหาสมุทรด้านทิศใต้แล้วหมุนกลับไปด้านทิศตะวันตกหมุนไปจดมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกแล้วหมุนกลับไปด้านทิศเหนือเสด็จเข้าพักแรมด้วยจตุรงคีนีเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโชว่าเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจักรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงปกครองบ้านเมืองไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว 1. ครั้งนั้นจักแก้วนั้นได้ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบเสร็จแล้วหมุนกลับราชธานีนั้นประดิษฐานอยู่เหมือนลิ่มสลักที่พระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิทำพระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิให้สว่างไสวภิกษุทั้งหลายจักแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ

2. อีกประการหนึ่งช้างแก้วซึ่งเป็นช้างเผือกเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้เป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิครั้นทอดพระเนตรเห็นช้างนั้นจึงมีพระทัยโปรดปรานว่าท่านผู้เจริญพาหนะคือช้างนี้ถ้าได้นำไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้จากนั้นช้างแก้วนั้นจึงได้รับการฝึกหัดเหมือนช้างอาชาในตัวเจริญซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบช้างแก้วนั้นจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าแล้วเสด็จเลียบไปตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วเสด็จกลับมาราชธานีนั้นดังเดิมทันเสวยพระกระยาหารเช้าช้างแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ

3. อีประการหนึ่งม้าแก้วซึ่งเป็นม้าขาวศีรษะดำมีขนปกดุจหญ้าปล้องมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ชื่อพญาม้าวลาหกย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิครั้นทอดพระเนตรเห็นม้าแก้วนั้นจึงมีพระทัยโปรดปรานว่าท่านผู้เจริญพาหนะคือม้านี้ถ้าได้นำไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้จากนั้นม้าแก้วนั้นจึงได้รับการฝึกหัดเหมือนม้าอาชาในตัวเจริญซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบม้าแก้วนั้นจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าแล้วเสด็จเลียบไปตลอดแผ่นดินอันมี

หาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วเสด็จกลับมาราชธานีนั้นดังเดิมท่านเสวยพระกระยาหารเช้าม้าแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ

4. อีกประการหนึ่งมณีแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือมณีแก้วนั้นเป็นแก้วไพฑูรย์งามบริสุทธิ์ตามธรรมชาติสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีแปดเหลี่ยมเจรนัยไว้ดีแล้วรัศมีแห่งมณีแก้วนั้นแผ่ซ่านออกไปรอบๆประมาณหนึ่งโยชน์ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบมณีแก้วนั้นทรงให้หมู่จตุรงค์ที่มีเสนาผูกสอบเกราะแล้วทรงยกมณีแก้วนั้นเป็นยอดธงเสด็จไปประทับยืนในที่มืดยามราตรีเพราะแสงสว่างนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันจึงพากันประกอบการงานมณีแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ

5อีประการหนึ่งนางแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือนางแก้วนั้นเป็นสตรีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปงดงามเกินผิวพรรณของหญิงมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์กายของนางแก้วนั้นมีสัมผัสอ่อนนุ่มดุจปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายมีร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาวเย็นในฤดูร้อนมีกลิ่นจันทร์หอมฟุ้งออกจากกายกลิ่นดอกอุบลฟุ้งออกจากปากของนางนางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังว่าจะรับสั่งให้ทำอะไรประพฤติต้องพระทัยทูลแต่คำไพเราะต่อพระเจ้าจักรพรรดิและนางแก้วนั้นจะไม่ประพฤตินอกพระทัยพระเจ้าจักรพรรดิฉะไหนเล่าจะประพฤติล่วงเกินทางกายได้นางแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ

6. อีกประการหนึ่งคหบดีแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือคหบดีแก้วนั้นเป็นผู้มีตาทิพย์อันเกิดแต่ผลกรรมซึ่งสามารถเห็นขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะทำหน้าที่การคลังให้พระองค์ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบคหบดีแก้วนั้นจึงเสด็จลงเรือลัดกระแสน้ำไปกลางแม่น้ำคงคาแล้วได้รับสั่งกับคหบดีแก้วว่าคหบดีฉันต้องการเงินและทองคหบดีแก้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นโปรดให้เทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิดพระเจ้าจักรพรรดิตรัสว่าคหบดีฉันต้องการเงินและทองตรงนี้แหละทันใดนั้นคหบดีแก้วนั้นจึงเอามือทั้งสองหย่อนลงในน้ำยกหม้อที่เต็มด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกราบทูลพระเจ้าจักรพรรดิว่าเท่านี้พอหรือยังมหาราชเท่านี้ใช้ได้หรือยังมหาราชเท่านี้พอบูชาแล้วหรือยังมหาราชพระเจ้าจักรพรรดิจึงตรัสอย่างนี้ว่าคหบดีเท่านี้พอแล้วเท่านี้ใช้ได้แล้วเท่านี้ชื่อว่าบูชาแล้วคหบดีแก้วเห็นป่านนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ

7อีกประการหนึ่งปรินายกแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือปรินายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตมีปรีชาสามารถถวายข้อแนะนำให้พระเจ้าจักรพรรดิทรงบำรุงผู้ที่ควรบำรุงถอดถอนผู้ที่ควรถอดถอนทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรแต่งตั้งเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะถวายคำปรึกษาปรินายกแก้วเห็นป่านนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการนี้

พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการเป็นอย่างไรคือพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้มีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีผุดผ่องยิ่งนักเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิมีพระชนมายุยืนทรงดำรงอยู่ในราชสมบัตินานเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สองอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิมีพระโรคาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สามอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายเปรียบเหมือนบิดาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรแม้ฉันใดพระเจ้าจักรพรรดิก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายอันหนึ่งพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยแม้ของพระเจ้าจักรพรรดิเปรียบเหมือนบุตรเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบิดาแม้ฉันใดพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันก็เป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยแม้ของพระเจ้าจักรพรรดิภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงค์ที่มีเสนาเสด็จประพาสพระราชอุทยานครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าด่วนเสด็จไปโปรดเสด็จโดยอาการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ชมพระบารมีนานๆเถิดแม้พระเจ้าจักรพรรดิได้รับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าแน่พ่อสารถีท่านจงค่อยๆขับไปโดยอาการที่ฉันจะพึงเยี่ยมพราหมณ์และคหบดีได้นานๆเถิดพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สี่ภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการนี้

เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการนี้พึงเสวยสุขโสมนัสอันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการนั้นเป็นเหตุบ้างไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วแม้ประการเดียวยังเสวยสุขโสมนัสที่เกิดเพราะแก้วแม้ประการเดียวนั้นเป็นเหตุได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการเลยพระพุทธเจ้าค่ะ

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่าพระหัตถ์ขึ้นมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับขุนเขาหิมพานต์อย่างไหนใหญ่กว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่าพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถืออยู่นี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานต์แล้วไม่ถึงการนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสุขโสมนัสที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการทรงเสวยสุขสมนัสอันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการนั้นเป็นเหตุเปรียบเทียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วไม่ถึงการนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลยบัณฑิตนั้นเพราะเวลาล่วงเลยมานานในบางครั้งบางคราวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหปดีมหาศาลเห็นปานนั้นอันเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และธัญชาติมากและบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผดผ่องยิ่งนักมีปกติได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปเขาจึงประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพนันได้รับโภคสมบัติมากมายความชนะของนักเลงการพนันผู้ได้รับโภคสมบัติมากเพราะความชนะครั้งแรกนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยโดยที่แท้ความชนะของบัณฑิตผู้ประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนี้เป็นภูมิของบัณฑิตที่บัณฑิตบำเพ็ญไว้ทั้งสิ้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลภาละปันฑิตะสูตรที่9จบ

10เทวทูตสูตรว่าด้วยเทวทูตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นคนกำลังเดินเข้าเรือนบ้างกำลังเดินออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในหมู่มนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปรตวิสัยหรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็หรือว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก

ภิกษุทั้งหลายในนิริยบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อพญายมว่าขอเดชะคนผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลขอพระองค์จงลงโทษคนผู้นี้เถิดภิกษุทั้งหลายพญายมสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์เด็กเล็กผู้ยังอ่อนนอนหงายกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและกลีบของตนเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น

พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งแล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีเป็นคนชรามีซี่โครงคดหลังโก่งหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกงกเงื่อนเงื่อนเก้เก้กังกังหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมหงอกศีรษะล้านหนังเหี่ยวตัวตกกระเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย่าสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น

พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สองแล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษเจ็บป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมอยู่ใน

พูดและกรีดของตนผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นช่วยป้อนอาหารเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรม

พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สามแล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สี่ว่าเจ้าเคยเห็นเทวทูตที่สี่ปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์พระราชารับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้างพันมือแล้วจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าแล้วเสียบแล้วทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเชื้อเนื้อออกเป็นแว่นๆเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเชื้อหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับเขาหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัขกัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าได้ยินว่าสัตว์ผู้ทำบาปกรรมไว้เหล่านั้นจะถูกลงอาญาด้วยประการต่างๆเห็นปานนี้ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงชาติหน้าเอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรม

พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สี่แล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่ห้าว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษที่ตายหนึ่งวันสองวันหรือสามวันพองขึ้นเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกซ่านเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตญาติสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของ

พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่ห้านั้นแล้วก็นิ่งเฉยนายนิริยบาลจึงลงกรรมกรชื่อเครื่องพันธนาการห้าอย่างคือตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลฉุดลากเขาไปเอาขวานถากและถึงนายนิริยบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนและถึงจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นดินอันร้อนลุกเป็นเปลวโชดช่วงและถึงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนและถึงจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงในโลหะคุมพีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะคุมพีนั้นเขาเมื่อถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะคุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะคุมพีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรก

ามหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชติช่วงแผ่ไปไกลด้านละร้อยโยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่อภิกษุทั้งหลายเปลวไฟแห่งมหานรกนั้นลุกโผล่ขึ้นจากฝาด้านทิศตะวันออกจรดฝาด้านทิศตะวันตกลุกโผล่ขึ้นจากฝาด้านทิศตะวันตกจรดฝาด้านทิศตะวันออกลุกโผล่ขึ้นจากฝาด้านทิศเหนือจรดฝาด้านทิศใต้ลุกโผล่ขึ้นจากฝาด้านทิศใต้จรดฝาด้านทิศเหนือลุกโผล่ขึ้นจากเบื้องล่างจรดเบื้องบนลุกโผล่ขึ้นจากเบื้องบนจรดเบื้องล่างเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป

ีสมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการไปนานประตูด้านทิศตะวันออกของมหานรกนั้นจะถูกเปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วจึงถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีในขณะที่เขามาถึงประตูนั้นจะถูกปิดเขาจึงเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปมีสมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการไปนานประตูด้านทิศตะวันตกของมหานรกนั้นจะถูกเปิดประตูด้านทิศเหนือจะถูกเปิดประตูด้านทิศใต้จะถูกเปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วจึงถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีในขณะที่เขามาถึงประตูนั้นจะถูกปิดเขาจึงเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปมีสมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการไปนานประตูมหานรกด้านทิศตะวันออกจะถูกเปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วจึงถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีแต่เขาจะออกทางประตูนั้นได้

กษุทั้งหลายรอบๆมหานรกนั้นมีคูนรกขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในคูนรกนั้นในคูนรกนั้นแลสัตว์ปากเข็มทั้งหลายย่อมเจาะผิวเจาะผิวแล้วจึงเจาะหนังเจาะหนังแล้วจึงเจาะเนื้อเจาะเนื้อแล้วจึงเจาะเอ็นเจาะเอ็นแล้วจึงเจาะกระดูกเจาะกระดูกแล้วจึงกินเยื่อในกระดูกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 2. รอบๆคู่นรกนั้นมีกุกุละนรกขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในกุกุละนรกนั้นจึงเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในกุกุละนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 3. รอบๆกุกุละนรกนั้นมีป่างิ้วขนาดใหญ่สูง1โยชน์มีหนามยาว16องคุลีร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟนายนิริยบาลบังคับเขาขึ้นลงที่ป่างิ้วนั้นเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่างิ้วนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 4. รอบๆป่างิ้วนั้นมีป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบขนาดใหญ่อยู่เขาเข้าไปในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นใบไม้ที่เป็นดาบถูกลมพัดแล้วจะตัดมือเขาบ้างตัดเท้าบ้างตัดมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดหูและจมูกบ้างเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 5. รอบๆป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นจึงลอยไปในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างตามกระแสและทวนกระแสบ้างเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป

ิกษุทั้งหลายในนิริยบาลใช้เบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วถามเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าค่ะนายนิริยบาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้อ้าแล้วใส่ก้อนโลหะอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจึงไหม้ริมฝีปากบ้างไหม้ปากบ้างไหม้คอบ้างไหม้ท้องบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างของเขาออกมาทางทวารหนัก

เขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลถามเขาว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากระหายเจ้าค่ะนายนิริยบาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้อ้าแล้วกรอกน้ำทองแดงอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจึงลวกริมฝีปากบ้างลวกปากบ้างลวกคอบ้างลวกท้องบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างของเขาออกมาทางทวารหนักเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลจึงโยนเขาเข้าไปในมหานรกอีก

ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพญายมได้คิดว่าได้ยินว่าชนเหล่าใดทำบาปอกุศลกรรมไว้ในโลกชนเหล่านั้นจึงถูกนายนิริยบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอหนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าไปเฝ้าพระองค์พระองค์พึงแสดงธรรมแก่เราและเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์เราได้ฟังความนั้นจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่ามานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มานพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตว์ปุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในการใดๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดและความตายสัตว์ปุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่างข้ามพ้นทุกข์ทั้งสิ้นได้แล้วดังนี้แลเทวทูตสูตรที่10จบสุญญตวรรคที่3จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จุลสุญญตสูตร 2. มหาสุญญตสูตร 3. อัจฉริยภูตสูตร 4. ภกุลเถรัจฉริยภูตสูตร 5. ทันตภูมิสูตร 6. ภูมิชะสูตร 7. อนุรุทธสูตร 8. อุปคิเลสสูตร9ภาระปันทิตะสูตร10เทวทูตะสูตร

4. วิพังควรรคหมวดว่าด้วยการจำแนกธรรม 1. พัทเทกรัตสูตรว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวเจริญข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอุเทศและวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแหละว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ

บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่าง

บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่าง

บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แล

บุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณด้วยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้

บุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าเราจะแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เธอทั้งหลายเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพัทเทกรัตสูตรที่หนึ่งจบ

2. อนันทภัทเทกรัตสูตรว่าด้วยพระอานนท์แสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระอานนท์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์

แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาและกล่าวอุเทศและวิพังแห่งบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญอยู่ในหอฉันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันแล้วประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครหนอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาและกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญอยู่ในหอฉันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานนท์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาและได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญอยู่ในหอฉันพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาและได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญไว้อย่างไรท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอย่างนี้และได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญว่า

บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ

บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้

ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล

บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์

นาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แล

บุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนไม่หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่หาคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าช้าก้าวหนึ่งยกต้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ต้นกดยกต้นขวาขึ้นช้าช้าหนึ่งยกต้นขวาสองก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าแล้วก็ยกหนึ่งต้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าวสองก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเย็นแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านนี่จะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1
0: ้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส
1: ้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
2: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวา

0: เดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติมาฐานสี่ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวถึง7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนจะเริ่มก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทางว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วน

จิตนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การที่พระพุทธศาสนาเกิดได้นี่ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมสมัยก่อนนี้สมาธินี่มีมาก่อนพุทธเจ้าหลายร้อยหลายพันปีแต่สมาธิที่มีนั้นเป็นสมาธิของพวกนัก ปฏิบัติพวกฤาษีชีไพรที่ฝึกสมาธิกันมาก่อนแต่พวกนั้นฝึกสมาธิด้วยการใช้ดูไฟด้วยการบูชาไฟบ้างแล้วก็ใช้ดินบ้างใช้น้ำบ้างแล้วก็ใช้อารมณ์ของพระเจ้ามาปรุงแต่งหรือว่ากำหนดรู้จนสงบจนได้ปฐมฌานบ้างได้สมาบัติบ้างแล้วก็บางพวกก็ตายไปก็ไปเป็นพรหมบางพวกก็ตายไปเป็นอสัญญิสัตตพรหมเป็นพรหมลูกควักก็ไม่สามารถจะไปเป็นพระอรหันต์หรือเป็นไปนิพพานได้แต่สมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมาธิที่เริ่มต้นใหม่ที่ศึกษาแบบกับอราระดาบททุกขดาบทแล้วเนี่ยไม่ได้มรรคผลจะเพียงสงบอย่างเดียวแต่ว่าสมาธิที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัตินี้เป็นสมาธิที่ดำเนินลอยแบบแผนของพระพุทธเจ้าคือกำหนดอนาปานุสติคือที่เขาสอนนั่นเขาไม่ได้สอนให้ทำกำหนดโดยอารมณ์ของอนาปานุสติพระองค์ทรงทำอนาปานุสติโดยบารมีที่สร้างสมมาทำรู้ลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดพิจารณารมจึงเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดอารมณ์ฌานขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอารมณ์เรื่อยไปจนถึงที่สุดเรียกว่าพระพุทธเจ้าสามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้ในการทำสมาธิขั้นแรกตอนนี้พระพุทธเจ้าจึงสำเร็จพิจารณาได้จนจบกรรมฐาน40แล้วจึงได้เป็นหลักคำสอนมาทุกวันนี้เป็นหลักตายตัวที่ว่าสมาธิดันนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางไปนิพพานฉะนั้นเรื่องปฏิบัตินี้จึงว่าของศาสนาหรือว่าของพุทธศาสนาที่ทำให้ได้สงบเป็นเบื้องต้นดังนั้นที่เรามาบวชเรียนหรือเราศึกษาพุทธศาสนากันทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงพุทธศาสนาก็คือเข้าตัวปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติให้ใจสงบนั่นเองสมัยก่อนเข้าถึงศาสนาพุทธเขาเข้าถึงกันง่ายๆเช่นพาหิยะเนี่ยเช่นพวกสุภัททะอะไรเงี้ยแค่คำสอนพุทธเจ้าเพียงคำสองคำเขาก็ทำใจได้สงบถึงพระศาสนาพุทธเลยเป็นพระขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยอย่างนี้คือเรื่องศาสนาพุทธนี่เรื่องของใจอย่างเดียวเรื่องปฏิบัติเพื่อให้รู้ใจตัวเองอย่างเดียวฉะนั้นสมาธิไม่รู้ใจจึงเรียกว่าไม่รู้จักพุทธะที่ทำแบบไม่รู้ใจตัวเองก็เรียกว่าไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสมาธิฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธินี่เราต้องรู้ใจตัวเองว่าที่เรานั่งนี่เราคิดอะไรบ้างรู้อารมณ์ตัวเองรู้จิตตัวเองนั่นเองรู้ว่าสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรนั่นแหละสมาธิพุทธะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักจิตจักใจตัวเองแต่พวกฤาษีชีพายนั้นเขาสอนให้สงบอย่างเดียวไม่ต้องรู้ใจตัวเองคือให้รู้สงบอย่างเดียวให้รู้มีฤทธิ์ให้รู้แสดงอะไรได้อย่างนั้นสามารถจะระลึกชาติได้อะไรได้นี่แต่ว่าสมาธิของพุทธเจ้านั้นให้ระลึกดีชั่วอยู่ที่ใจตัวเองแล้วก็สามารถจะไปรู้ไปเห็นเรื่องชาติภพได้ที่หลังแต่เรื่องเบื้องต้นก็คือการให้รู้ใจตัวเองนั่นเองที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยความโกรธถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองก็ดับไม่ได้ความโลภถ้าไม่รู้ใจตัวเองก็ดับไม่ได้ความหลงนี่ถ้าไม่รู้ใจตัวเองก็ดับไม่ได้ฉะนั้นจะต้องรู้ใจได้ถึงจะดับได้ เมื่อเราจะดับไฟนะเราดับไม่ตรงไม่ตรงกองไฟมันก็ไม่ดับฉะนั้นต้องดับให้ตรงไฟการทำสมาธิก็ทำให้ตรงใจนั่นเองที่อุบายให้กำหนดลมให้ใจเขาออกเขาต้องการให้จิตของเรามาผูกอยู่กับลมจะได้ไม่ไปคิดอย่างอื่นเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยถ้าพูดถึงความจริงแล้วก็ไม่ต้องสร้างอะไรเลยสร้างแต่ใจอย่างเดียวทำใจให้มีศีลสมาธิอย่างเดียววัดวานี่มาที่หลังทั้งหมดโบสถ์วัดวาอารามเนี่ยมาจากใจนั่นเองพระพุทธเจ้ามีศาสนาพุทธครั้งแรกมีโคนโพธิ์ต้นเดียวมีโคนโพธิ์ต้นเดียวไม่ได้สร้างอะไรเลยตอนอยู่บ้านอยู่เมืองก็ยังไม่เป็นศาสนาพออยู่โคนโพธิ์มีศาสนาพุทธขึ้นมาจะไปสอนปัญจวัคคีย์อยู่ในป่าพอปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็เกิดพระรัตนตรัยขึ้นมาเลยเกิดพระพุทธเกิดพระธรรมเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาพร้อมเป็นศาสนาพุทธสมบูรณ์เลยแต่ยังไม่มีกุฏิไม่มีศาลาไม่มีโบสถ์เลยศาสนาพุทธเกิดแล้วไปสอนยัสสะให้บรรลุอีกรวมไปแล้วทั้งชดินสามพี่น้องอีกพันกว่ารูปมีพระสงฆ์ต้องพันกว่ารูปแล้วเนี่ยยังไม่มีวัดมีโบสถ์ไม่มีศาลาก็เป็นศาสนาพุทธเริ่มรุ่งเรืองแล้วศาสนาพุทธได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลก

แต่ทุกวันนี้คนเราไปนึกว่าศาสนาพุทธอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่ศาลาอยู่ที่วัดไม่ได้นึกก็อยู่ที่ตัวเองศาสนาพุทธนี่อยู่ที่ตัวปฏิบัติแก่นแท้คือสมาธินี่เองทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นบุญบาปรู้จักสวรรค์นิพพานในใจเราแสดงว่าเราไปอยู่ที่ไหนนั่นแหละเราเอาไปหมดแล้วจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนถ้าเรารู้หลักปฏิบัติในศาสนาพุทธอยู่ที่เราพระไตรปิฎกอยู่ที่เราเรามีพร้อมหมดทุกอย่างมีโบสถ์มีศาลามีกุฏิมีวิหารมีวัดอยู่ในกายใจทั้งหมดอันนี้จึงเรียกว่าวัดพ้นทุกศาสนาพ้นทุกแต่ที่มาสร้างก็นี่สร้างเพื่อให้ทุกคนได้อาศัยอยู่บังแดดบังฝนได้ประพฤติปฏิบัติบังเหลือบยุงเป็นอุบายเพื่อเราจะได้มีเวลาทำสมาธิได้นั่นเองจึงได้สร้างวัตถุขึ้นมาที่หลังวัตถุพวกนี้มาเป็นศาสนาที่หลังเป็นศาสนาวัตถุแต่ศาสนาจริงๆนั่นคือคำสอนคือการปฏิบัติธรรมเราต้องให้เข้าถึงศาสนาตัวปฏิบัตินะถ้าเข้าไม่ถึงเราก็ไม่ได้ศาสนาไว้ในตัวเราโดยมากคนไทยเราไปติดศาสนาวัตถุจนหมดสิ้นเลยไม่ได้มองเห็นศาสนาตัวปฏิบัติเลยศาสนาคำสอนเนี่ยเป็นหัวใจจริงๆแต่คนไม่ได้มุ่งมาทางนี้ถ้ามุ่งมาทางนี้แล้วจึงจะรู้นะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้จะรู้อ๋อศาสนาพุทธนี่ไม่สร้างวัดก็เป็นศาสนาพุทธมีแต่พระสงฆ์มีญาติโยมประพฤติปฏิบัติอยู่ป่าอยู่ถ้ำก็เป็นศาสนาที่เจริญได้ทุกวันนี้การปฏิบัติมันหมดไปเบาหมดไปสมัยก่อนนี่ถ้าจะมาหาพระพุทธเจ้าคือการต้องการให้มารู้ใจตัวเองนั่นเองว่าอย่างไรจะดับทุกข์ทางใจได้ทำให้ใจสงบไม่ร้อนใจได้ทุกคนมาฟังเทศนาพุทธเจ้าเนี่ยต้องการฟังเทศนาเพื่อให้ใจเย็นให้ใจสงบนั่นเองนั่นแหละคือมาเรียนรู้เรื่องศาสนาต้องทำบุญที่ใจอย่างนั้นนะทำบุญที่ศีลสมาธิที่ใจอย่างนั้นจึงจะเป็นคำสอนพุทธเจ้าจึงเรียกว่าถึงแก่นไม่ใช่ถึงเปลือกไม่ใช่ถึงกระพี้เนี่ยเราเรียนรู้พุทธศาสนาง่ายๆนะเรียนทันทีที่ใจเราเรียนเดินภาวนาเรียนนั่งภาวนาเรียนกินภาวนาเรียนทำอะไรก็พยายามละนิวรณ์พยายามให้รู้จักจิตใจตัวเองนั่นแหละเรียนรู้เรื่องศาสนาที่ตรงเลยพระไตรปิฎกก็อยู่ที่ใจนี้เองพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจตัวเองแล้วท่านก็อ่านพระไตรปิฎกออกหมดจึงได้มาพูดขยายความมาพวกเรามาเรียนรู้ไม่รู้จักจบใจท่านที่มีศีลสมาธิเนี่ยมีปัญญาสามารถพูดจน 84,000 พระธรรมขันธ์ออกมาเนี่ยจะเราเรียนไม่หมดคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนั้นทุกคนเราก็เข้าถึงศาสนาพุทธได้ง่ายใช่ไหมทุกคนยังไม่ต้องมีเงินเลยสักบาทเดียวก็ถึงศาสนาพุทธได้เพียงปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้เราก็เป็นชาวพุทธแล้วเราก็ปฏิบัติถึงธรรมะได้ตอนนี้คนเราเข้าไม่ถึงก็เลยต้องไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนต้องไปตั้งขันธ์ 5ต้องทำพิธีกรรมอีกเยอะแยะเลยกว่าจะถึงศาสนาพุทธแต่สมัยก่อนนี่บางคนเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอเรียนธรรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนิดเดียวได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมะเลยเพียงแต่ยังไม่ถึงวัดเลยนะเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมพุทธเจ้าพอเข้าใจธรรมะเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ทันทีโดยที่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่เราเข้ามาอยู่วัดอยู่คนประจำเลยแต่บางคนก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธกลับไปเข้าใจผิดๆอธิบายผิดๆอยู่เรื่อยเนี่ยจะพาคนมาสหาศาสนาก็ต้องพามาเจอให้มาเห็นพระพุทธรูปบ้างให้มาเห็นพระไตรปิฎกบ้างให้มาเห็นพระสงฆ์บ้างนั่นเรียกว่าตัวศาสนา
ตัวจิตนั่นแหละตัวศาสนาที่พุทธเจ้าสอนให้รู้จักสงบให้รู้จักรู้ทันถ้าเราดับโลภโกรธหลงไม่ได้ก็ศาสนาพุทธก็เกิดไม่ได้ศาสนาพุทธที่ดับได้นะจึงได้เกิดขึ้นมาได้ถ้าพุทธเจ้าละกิเลสไม่ได้ศาสนาก็เกิดไม่ได้ที่พุทธเจ้าละกิเลสได้ละโลภโกรธหลงได้นะจึงมีศาสนาพุทธขึ้นมาฉะนั้นพุทธะจึงเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่ใจนั่นเองคนใดมีพุทธะคนนั้นก็มีพุทโธคนนั้นก็มีพุทธะทันทีพวกนี้เข้าใจไหมโยมแสดงว่าเราเข้าถึงพุทธศาสนากันได้ง่ายไม่ใช่ของยากเลยเพียงเข้าทางใจอย่างเดียวบุญกิริยาวัตถุนั้นมันเป็นบุญภายนอกที่เราทำเพื่ออนุเคราะห์กันบุญที่เป็นกิริยาทางธรรมนี่เป็นไม่แสดงออกถึงกิริยาภายนอกนี่มันเป็นเพียงจิตเป็นเพียงนามธรรมนี่ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองจึงจะได้จึงจะเกิดบุญต้องทำใจให้สงบอย่างการให้ทานการสร้างการทำอะไรนี่เป็นบุญวัตถุตรงนี้ถ้าเราทำถึงใจแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรสร้างแต่ความสงบอย่างเดียวทำเพื่อระวางทำเพื่อให้ใจมันสบายนั่นเองถ้าอยากได้บุญมากก็ภาวนาให้มากทำสมาธิให้มากแต่เราก็จะเห็นบุญอยู่ที่ใจเราบาปอยู่ที่ใจเราจะได้คัดเลือกได้ถ้าไม่งั้นเราก็ไม่เชื่อนะจะทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อบุญทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่เห็นบุญนอกจากทำสมาธิทำสมาธินี่จึงจะเห็นบุญเห็นบาปได้มันจึงจะเชื่อได้ตอนนั้นไม่ต้องเสียเวลาเลยถ้าอยากจะรู้จะเห็นก็พยายามฝึกสมาธิให้ได้จะได้ถึงความเชื่อทั้งทีจะได้หมดความสงสัยในศาสนาพุทธทิ้งทั้งหมดความสงสัยแล้วจะได้มีศรัทธาจะได้มีความเลื่อมใสมากขึ้นไม่ถอยหลังถ้าทำอะไรมันก็ไม่หมดสงสัยได้เรื่องใจเพราะใจมันไม่สงบมันเป็นนิวรณ์แต่ถ้าทำปฏิบัตินี่มันหมดความสงสัยเรื่องบุญบาปมันเชื่อโดยใจตัวเองพิสูจน์ได้อันนี้สำคัญมากทุกคนเราดูมากบางคนนี่เรียนรู้เป็นมหาปริญญาไปแล้วนะเรียนตำราศึกไปแล้วยังสงสัยเรื่องศาสนาพุทธมันจะจริงแค่ไหนก็ไม่รู้สวรรค์นรกก็ยังไม่เคยเห็นสักทีเขียนกันหลอกๆกันไว้หรือเปล่ากลับมาสงสัยกันใหม่อีกแต่คนไม่รู้หนังสือเลยสักตัวเดียวทำสมาธิเนี่ยเห็นได้รู้ได้เชื่อได้เพราะมันมีจริงๆบุญบาปสวรรค์นรกไม่มีจริงๆแต่พระนิพพานมีจริงๆมันมีโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกเอาคือนึกเอาคิดเอานั้นไม่ได้ต้องปฏิบัติทำใจจึงจะได้

พวกนี้ง่วงนอนไหมพูดเรื่องใจเลยง่วงนอนเลยไอ้เหมือนเล่านิทานเนาะคนชอบนิทานเนาะถ้าคนฟังธรรมะเข้าใจเขาก็ไม่ต้องฟังนิทานนะเนาะคนยังฟังนิทานก็เหมือนเด็กๆนักเรียนนั่นแหละไปอบรมเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าไม่เล่านิทานมันเจียวหมดเลยถ้าเล่านิทานแล้วเงียบเงียบพอพูดธรรมะมันเจียวเลยพอเล่านิทานนึกฟังดิเด็กมันไม่เข้าใจพอพูดธรรมะเด็กก็จะหลับหมดเลยเด็กเจียวหมดพอเล่านิทานเด็กเงียบเลยเลยพระไปเทศให้เด็กฟังก็ต้องเตรียมนิทานเยอะๆเลยเล่าเรื่องนี้จบเอาเรื่องโน้นต่อเลยต้องเป็นพระบวชนานนิทานมากเลยคนนี้พิสูจน์ทางปฏิบัติในพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ในชาตินี้คนชาติใดภาษาใดพอมาทำสมาธิแล้วมันก็รวมใจดวงเดียวแล้วมันก็ถึงบุญถึงบาปทันทีไม่เห็นนะโยมเขาตายดูไม่เห็นนะยังไม่เชื่อว่าตายมีเลยพวกมายืนตายดูเนี่ยเนี่ยเรื่องจริงธรรมะเป็นของจริงแต่คนก็ไม่ได้คิดเนาะยังไม่นึกว่าเราจะตายเนาะนี่แต่เราจะตายทำไงโยมต่อไปเราจะต้องหมดร่างกายนี่ทำไงต่อไปต้องมายืนสิโครงห้อยนี่ทำไงเป็นคนมาเนี่ยใครยอมตายไหมหรือว่ายังไม่ยอมตายไม่มีใครเดินเกิน100 ปีหรอกหลวงพ่อแหวน90 กว่าปีก็ต้องเจาะผงให้อาหารทานแล้วบางคนเรานี่ไม่เกิน100 ปีตายหมดโวปัสโมสุโขหมดต้องเตรียมตัวก่อนตายดิปฏิบัติธรรมไว้ก่อนจะได้ไม่กลัวตายจะได้ไม่กลัวเจ็บตายเนี่ยมันนึกกระจายหายวาบเลยนะจะไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยใจดวงนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะไปดีหรือเปล่าไปชั่วหรือเปล่าบาปก็ทำไว้บุญก็ทำเอจะไปทางไหนดียังไม่มั่นใจเลยบางคนคิดให้ดีนะคิดให้ดีมันก็ใจหายเหมือนกันนะถึงเรื่องตายเลยนะคนไหนไม่กลัวตายไม่มีหรอกนอกจากพระอรหันต์นั้นไม่กลัวตายพระหันน่ะอยากตายอยากทิ้งร่างถึงไม่อยากตายอยากทิ้งขันแต่คนธรรมดานี่จะดายร่างไม่อยากทิ้งร่างอ่ะให้แก่ไงก็ไม่อยากตายยังอยากหายใจยังอยากอยู่กับลูกกับหลานอยู่นั่นเนี่ยแต่พระหันนี่อยากทิ้งสังขารอายุมากอายุน้อยก็ต้องการไปเพราะว่าเห็นว่าความเจ็บป่วยมันมีคนหนึ่ง90 กว่าปีนะโยมนอนขดแล้วไปร้องไห้ฮึร้องคนเดียวไอ้หลานไปถามว่ายายเป็นไงกูยังไม่อยากตายคือแกนึกถึงเรื่องตายก็แกบอกกูยังไม่อยากตายแต่ตอบมาแกกลัวตายอ่ะพอนึกโอ้กูจะต้องจากลูกจากหลานแล้วร้องไห้เลยไอ้หลานถามว่ายายร้องไห้ทำไมกูยังไม่อยากตายอยากจะอยู่อีกสัก100-200 ปีในนี้เราก็ต้องนึกไว้นะนึกเตรียมใจไว้ก่อนคนเราไม่ได้ตายพร้อมกันหรอก20 ปีตายเกิดมา1 เดือนเกิดมา7 วัน3 วันตาย7 วันตายครึ่งเดือนตาย1 เดือนตาย2 เดือนตาย3 เดือน4 เดือนปีตาย5 ปีตาย15 ปีตาย20 ปีตาย30 ปีตาย40 ปีมันเรื่อยไปถึง40-50ไม่เกิน100 ปีตายหมดเกิดเท่าไรก็ตายเท่ากันหมดไม่มีใครเกินกว่ากัน
นี่ยเราเกิดมาตายทำไงเนี่ยอยู่ไม่ได้ทำไงจะเอาอะไรไปเราก็ต้องหาทางสินะหาทางดีให้ได้คนมีศีลเขาไม่กลัวตายแล้วนะพอตายแล้วเขาไปเป็นเทวดาคนมีสมาธิตายแล้วเขาไปเป็นพรหมคนมีปัญญาตายเขาไปนิพพานแต่คนทำบาปตายไปไหนล่ะคนยังไม่ได้ภาวนาเนี่ยยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนตายในใจจะไปไหนอันนี้ก็ต้องคิดหาทางละโดนมากคนเราไม่อยากคิดเนาะคิดแล้วมันใจเศร้าภาวนาที่จะได้ไม่ตายคนภาวนาเนี่ยไม่ตายหรอกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วภาวนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านหนีพ้นแลตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยภาวนานี่เป็นอมตะถ้าไม่อยากตายก็ต้องภาวนานั่นจะพ้นความตายพ้นจากทางจิตทางวิญญาณนะแต่ไอ้ร่างกายเนี่ยมันต้องทิ้งแน่นอนนะเอาไว้ไม่ได้แล้วนี่แต่ใครจะคิดอย่างเราหรือเปล่าเนาะให้โยมคิดกันหรือเปล่าคิดว่าตายแล้วจะไปไหนไอ้นี่ของเราตอนนี้หรอกต่อไปก็ไม่ใช่ของเราตัวเรายังเอาไปไม่ได้เลยโยมถ้านึกงี้แล้วโหไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตายนะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตายคนเกิดมาตายนี่น่าสงสารจังเลยนะน่าสงสารจริงๆเกิดมาแล้วต้องแก่มาต้องตายน่าสงสารจริงๆน่าสงสารไม่โยมต้องมาร้องไห้พัดภาคจากการในน่าสงสารเขาเรียกว่าตะสงสารนะก็บอกแล้วบ่ออะไรจะลึกซึกอะไรจะลบยากยากอะไรจะแสนเข็ญเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นกลัวอะไรก็หนีไม่พ้นบ่ออะไรจะลึกบ่ออะไรลึกล่ะศึกอะไรจะรบยากเนี่ยศึกรบยากกิเลสเนี่ยรบยากที่สุดบ่อลึกก็ความอยากนะได้อะไรมาก็ไม่รู้จะพอความอยากในตัณหาความอยากมันลึกยากอะไรจะแสนเข็ญกิเลสเนี่ยมันความอยากเนี่ยมันยากเข็ดจริงๆมันไม่รู้จักพอเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นความแก่ความเจ็บความตายน่ากลัวมากกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นกลัวตายจะหนีไม่พ้นใครง่วงนอนก็นอนนะโยมนอนฟังก็ได้แบบฟังวิทยุอ่ะไอ้อยู่วัดไม่กล้านอนฟังอยู่บ้านพระไม่เห็นเลยนอนฟังเลยเนาะอยู่บ้านพระไม่เห็นว่าเมื่อยนอนฟังเลยอยู่วัดนอนฟังก็ได้ก็บอกนอนฟังเทศเป็นงูเหลือมตัวยาวเหมือนไอ้นอนอย่างนั้นไม่ถึงว่าพระเทศอย่างนี้นะไอ้นอนฟังวิทยุไม่เป็นงูเหลือมหรอกหมายถึงว่านอนพกพระเทศอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เราไปนอนฟังเนี่ยแต่ถ้าไม่เห็นตัวไม่เป็นไรคือชอบนอนฟังเทศเนี่ยบุญกุศลเนี่ยมีน้อยมีสามล้มโพนั่นแหละก็ขัวงัวตวงโขตวงเนี่ยเขาเรียกว่าคนทั้งคนเป็นหมื่นล้านๆเนี่ยที่จะไปได้มีสองคนนั่นแหละมีสองเขาเท่านั้นเองคนจะพ้นนรกได้ก็มีแค่สองคนคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยคนที่จะมีใจสูงได้มีแค่เขาโคเท่านั้นเองนอกนั้นก็คิดทำบาปหมดที่จะคิดเข้าหาศีลหาธรรมเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่สามารถยกใจตัวเองได้นั่นแหละ
สามารถภาวนาได้เนี่ยก็เรียกว่าสองเขาโคใจตัวเองอ่ะเขามันตั้งขึ้นมาได้นอกนั้นเป็นขนหมดเต็มหมดนอกนรกนี่เข้าไปเบียดกันยิ่งกับอย่างกับข้อสอบข้อสารน่ะขนไปลงนรกเหมือนอย่างกับข้อสอบข้อสารเอาข้อสารไปใส่เบียดกันอยู่งั้นน่ะแต่ใครๆก็หลงก็ไม่รู้จักกันเข้าไปเบียดกันเต็มหมดไม่มีช่องว่างอะแต่สวรรค์นี่มีช่องว่างเยอะหมดแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเราเห็นใจ

ราเนี่ยรู้ใจเราเนี่ยจะรู้เลยนรกมันเป็นอย่างไรมันมากจริงๆสวรรค์เนี่ยมันไม่ค่อยผุดค่อยเกิดหรอกถ้าผุดเกิดแต่ละครั้งมันมีความสุขจริงๆอ่ะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราทำใจสงบได้โอ้มีความสุขชื่นบานตลอดวันแต่ว่าวันนึงใจไม่ค่อยจะขุ่นมัวตลอดเวลานะมันก็ตกนรกทั้งวันเวลาที่มันจะมาทางสวรรค์เนี่ยมันมีเวลาน้อยแต่ที่คิดที่นึกเนี่ยมันมีตลอดเวลาเลยไม่หยุดไม่หย่อนเลยจึงว่ามันถ้าพูดกันแล้วมันยัดกันเต็มก็สอบเลยนะพระสอนให้รู้ใจตัวเองจะได้ฉลาดแก้ทุกข์ทางใจได้เวลามีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้

จตัวเองจะได้ฉลาดแก้ทุกข์ทางใจได้เวลามีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้เท่าทันถ้าเราทำสมาธิไม่รู้ทันใจตัวเองมันก็โลภโกรธหลงตลอดวันทุกข์ก็ตามมาเรื่อยมาย่ำยีใจของเราเราก็กลายเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเวลาไม่ชนะใจตัวเองก็แพ้ตลอดเวลามีแต่ทุกข์มีแต่ตรอมตมอยู่เรื่อยก็เรียกว่าคนปรงไม่ตกมีเหตุการณ์อะไรก็ทุกข์อยู่เรื่อยการมาวัดเนี่ยทำใจให้แข็งแกร่งทำให้ใจเป็นคนต่อสู้อดทนกลับไปบ้านก็ปล่อยวางเป็นรู้จักระงับดับอารมณ์ได้ช่างมึงช่างมันได้ทำใจได้มันดีอย่างนั้นนะทำใจได้มันเจริญไม่ใช่ไปนั่งคิดจนผมงอกเลยนะบางคนคิดจนผมงอกเลยคิดจนหน้าตาได้ซูบซีดมาเลยเอาใจมาเคี่ยนตีกายเอาใจมาทรมานกายจนแย่ย่ำแย่เลยใจมันจะต้องไม่เคี่ยนตีกายใจจะต้องบำรุงกายให้มันดีจิตมันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยควรจะทำให้กายมันสุขสบายบ้างไม่ควรจะทรมานบางคนแก่เร็วใช่ไหมโยมบางคนแก่เร็วพอแต่งงานได้ไม่กี่ปีแก่แล้วโอ้โหเพราะใจคิดมากคิดธรรมะกินคิดปัญหาครอบครัวแก่เลยบางคนไม่เคยแก่หรอกหน้าตาอิ่มเอิบอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะไม่เคยคิดมากใจตัวเดียวเท่านั้นทำให้สังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนางวิจาขาไม่ทุกข์กันเป็นโสดาบันตั้งอายุ8ขวบอายุนาง80ปีแล้วเนี่ยยังเป็นสาวรุ่นอยู่เลยไปกับลูกกับหลานใครไม่รู้จักหรอกว่าคนไหนคนแก่คนไหนนางวิสาขาถ้าไม่บอกจะรู้ตอนเวลาลุกกันเนี่ยคนแก่เวลาลุกแล้วอะไรตัวมันหนักอ่ะต้องเอาก้นขึ้นก่อนเอาหัวยังดึงไม่ขึ้นต้องมือเท้าแล้วก็ยันตัวเองขึ้นมาจะเรียกว่าตัวหนัก จึงรู้ตรงนั้นเองพวกลูกหลานสาวๆรุ่นๆมันก็ลุกพลุดไปเนี่ยพอตัวคล่องแคล่วแต่ว่านางวิสาขาต้องค่อยๆลุกแต่ว่าหน้าตานี่อิ่มเอิบเบิกบานเหมือนสาวรุ่นๆอายุ17 18เนี่ยกุศลที่นางทำใจไว้ตั้งหลายชาติคือทำใจไม่โกรธนั่นเองทำใจไม่คิดมากกันเองทำใจมีแต่ทานมีแต่ศีลมีแต่ภาวนาใจมีทานมีศีลภาวนามันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดวันคนถ้าทำใจไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาใจมันก็เศร้าหมองตลอดวันมันก็คิดแต่เรื่องอกุศลมันก็นึกแต่ทีดีไม่ได้ไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ยนึกทางวัดไม่ได้ก็ต้องไปนึกทางอื่นไปเก็บเรื่องเก่าๆเรื่องภาคีริ้วมาคิดใหม่อีกไอ้ที่ขาดแล้วเสียแล้วกลับมาต่อใหม่อีกเรื่องแต่ครั้งไหนทั้งไหนเอากลับมาพยาบาทเอามาโกรธเอามาชังอีกมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์เศร้าหมองแต่บอกคนคิดถึงอดีตก็เรียกว่าเดินก้มหน้าคนคิดถึงอนาคตก็เดินหงายหน้าครับคนนั่งกรรมฐานลองนั่งขอตกมาคิดถึงเรื่องเก่าถ้านั่งหน้าลอยๆแล้วเปลี่ยนตาลอยๆนะคิดถึงเรื่องใหม่ถ้านั่งหน้าตรงๆแล้วก็คิดปัจจุบันจริงๆนะโยมคนลองที่นั่งตาลงดินนะคิดเพลินไปเรื่องเก่าฉะนั้นกรรมฐานนี่เป็นเครื่องส่องใจตัวเองเป็นแว่นส่องใจทำให้ใจเรานี่มีความรู้มากขึ้นเนี่ยปฏิบัตินี่แก้ได้ทุกอย่างแก้เคล็ดแก้กรรมแก้เคราะห์แก้สะเดาะทุกอะไรมันก็ไม่ตามมาไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาที่ไหนแล้วกรรมฐานเนี่ยทำเสร็จหมดทุกอย่างคนจะร้องไห้ก็ไม่ต้องร้องไห้แหละ

ไม่มีกรรมฐานที่ยังได้ถูกเขาหลอกใช่ไหมพอมีความโลภหน่อยเดียวเอาเงินไปเสียให้พวกแชร์เขาหมดเลยเนี่ยโลภอยากได้มากถ้าคนทำกรรมฐานไม่เสียเงินท่านโดดไม่เอาแล้วมีท่านนี้ก็พอแล้วอันนี้เรื่องกรรมฐานเป็นเรื่องนำชีวิตตัวเองเราก็ต้องพยายามทำโยมที่จันทบุรีแกมาป่วยอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยตอนนั้นก็นิมนต์พระเราไปทำบุญตอนนั้นต่ออายุทำบุญแกเจ็บป่วยมากคนจีนแต่แกศรัทธามากดีๆก็เข้าไปทำบุญไปวัดเรื่อยเลยที่สองพี่น้องที่สันบุรีป่วยลูกสาวคนดีเหลือเกินลูกสาวเอาเทปขนเทปไปเลยเทปหลวงพ่ออะไรดีๆก็ไปให้ฟังหลวงพ่อสิมมั่งเอาไปหลวงพ่อสังวานมั่งเอาจากที่วัดสังฆทานไปบ้างเปิดให้พ่อฟังทั้งวันเลยพ่อก็นอนป่วยก็ฟังแต่เทปอย่างเดียวฟังไปฟังไปฟังไปตอนจะดับจิตแกนั่งสมาธิฟังธรรมเลยนั่งกรรมฐานตายเลยเนี่ยฟังเทปด้วยลูกสาวก็เอาเทปเปิดแกก็นั่งสมาธิแล้วก็ดับจิตไปนั่งสมาธิตายนี่เพิ่งเก็บศพเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเก็บศพเสียไว้ที่สองพี่น้องอ่ะถ้าเป็นพระก็ดังเลยนะนั่งสมาธิตายนะคนชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้นอกจากพวกกันเองคนจีนด้วยนะเก่งด้วยคนก็แก่เนี่ยดูสิอายุ70กว่าไม่รู้หนังสือหนังหาไม่รู้งั้นแหละรู้แต่ภาวนาแต่ศรัทธามากศรัทธาดีแล้วลูกสาวก็ดีรู้ว่าวิธีทางอื่นดับทุกข์พ่อไม่ได้ก็เป็นโรคมะเร็งหรือไงเนี่ยหมอที่ไหนดีก็ไปหามาหมดแหละสู้หมอธรรมะไม่ได้ผลสุดคนนั่งตายไม่มีทุกข์อะไรก็ไปเป็นสุขสิบอกอีตอนกระดับจิตนะปากยังกระมุบกระมิบอยู่เลยยังมีพุทโธเลยปากยังพุทโธเลยแต่ว่าแค่ว่าพอหมดความว่าแกหมดลมอะปากก็ยังเป็นพุทโธอยู่เลยภาวนายันตายเลยอย่างนั้นที่จึงจะใช้ได้พวกเราจะได้งั้นหรือเปล่าโยมฮะจะดิ้นตายได้ไงจะได้หรือเปล่าโยมก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนอะไรมาเลยเนี่ยมาอาศัยพระพวกเราไปสอนกรรมฐานที่สองพี่น้องเนี่ยอาศัยพระตัวลูกหลานนมๆเนี่ยไปสอนแกเอาได้เลยด้วยนั่งตายได้นี่ได้สองคนแล้วนะโยมบาติกาผ่องก็หลานชายไปสอนกรรมฐานตายกระดูกเป็นพระธาตุเลยโยมคนนี้จะเป็นไม่เป็นเราต้องเผาก่อนตอนนี้เก็บศพไปแล้วจะเรียกว่าตายมีลวดลายเขาเรียกว่าตายมีลวดลายเนี่ยไม่ใช่ตายไม่มีลวดลายตายจะไว้ชั้นเชิงไว้ลูกหลานได้ดีใจไม่มีใครร้องไห้แบบนี้ใช่ไหมโยมนี่แหละลูกหลานก็ดีใจโอ้โหพ่อตายแบบนี้เตี่ยตายแบบนี้มันอัศจรรย์จริงๆคนสู้เวทนาได้นี่เก่งมากพระยังยอมเลยนะพระยังยอมยกย่องเลยว่าคนไม่กลัวตายคนภาวนาตายหาได้ยากที่สุดพระบางองค์ยังนอนร้องลั่นโรงพยาบาลเลยต่อมาเคยเที่ยวโรงพยาบาลพระนอนร้องลั่นเลยเจ็บมากเราก็สงสารโอ้คิดถึงหัวอกอันเดียวกันเจ็บหายใจไม่ออกทำไมไม่ร้องล่ะก็ไม่มีกรรมฐานนี่พระโยมมีกรรมฐานโยมไม่ร้องเอาไงโยมเก่งกว่าเอาบ้างไหมโยมเนอะ
เวลาจะดับจิตภาวนาให้แน่วแน่เลยนะคนจีนนะไม่รู้หนังสือสักตัวเดียวอาตมาไปสองพี่น้องที่ไรแกต้องมาละรู้ละมาเลยละเดี๋ยวแกมาหาเลยพอใครไม่บอกแกต้องเข้ามาละถวายสตางค์ค่าน้ำมันรถทุกทีแกจะแกชอบทำบุญลูกสาวก็ใจดีน่าจะถ่ายรูปไปนะอาตมาไม่ได้ไปนะเขาไม่ได้บอกไม่มีงานยุ่งๆไปถ่ายสไลด์ไปนะพระไม่รู้มั้งเขาถ่ายหรือเปล่าจะได้คนภาวนาตายนี่ตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยหรอกเก็บศพไว้ได้สบายไม่ต้องฉีดยาด้วยคนหนึ่งอยู่ที่โน่นน่ะพอจะตายเมียก็บอกพี่ภาวนาพุทโธไว้นะไอ้คนมันไม่เคยพุทโธเมียก็นึกว่าตายแน่พุทโธพุทโธเดี๋ยวพุทโชพุทโชโชโชอย่างเนี้ยพุทโธไม่เป็นน่ะน่าเสียดายจังเลยคนไม่หนุ่มๆไม่เคยหัดภาวนาพุทโธก็ว่าไม่ถูกมาเข้าว่าพุทโชก็ไม่ได้อะไรเพราะตนเองมาเริ่มต้นเพียงไม่กี่นาทีมันต้องฝึกไว้นานๆจนชำนาญเนี่ยอย่างก็โยมเนี่ยก็ฝึกไว้เป็นปีๆคนนั่งสมาธิตายนี่ไม่ใช่คนธรรมดามันต้องคนเก่งคนมีความรักทางภาวนาจริงๆธรรมดาคนจะตายเนี่ยโอ้โหก็เหมือนคนจมน้ำมันเนี่ยเหมือนคนถูกไฟลวกกันเนี่ยมันทรมานแค่ไหนมันทุกข์มากเพราะคนหายใจไม่ออกเนี่ยโยมลงไปเอามืออุดจมูกดำน้ำดูก็ได้มันอึดอัดแค่ไหนเนี่ยคนจะตายเป็นอย่างนั้นเนี่ยหายใจเข้าก็ไม่ได้เอาน้ำเข้าไปอีกหายใจออกก็ไม่ได้แต่ว่าคนที่ดับเวทนาได้นั่นคือพวกทำสมาธิเท่านั้นเองที่จะตายแบบไม่มีทุกข์จึงนั่งตายได้ไงนอนตายก็ไม่ได้นะมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละขยับกายหน่อยก็ต้องให้คนอื่นขยับตีนมือนี่มันปวดไปหมดน่ะคนจะตายเนี่ยนี่จะยกมือยกเท้านี่ก็ต้องให้คนอื่นยกนะมันเหมือนน้ำยอกน้ำตำไปเลยมันร้อนไปหมดเจ็บไปหมดเคยไปดูคนตายแล้วคนใกล้ตายแล้วโอ้มันแสดงว่าสังขารนี่มันเจ็บไปทุกส่วนเลยมันไม่เป็นสุขเลยนี่ตอนยังไม่มีทุกข์ก็ไม่อยากเข้าหาพระนนนะเวลายังไม่ทุกข์อะไรก็นึกว่าวัดไม่สำคัญอะไรพระไม่สำคัญอะไรพูดหูผ่านหูซ้ายก็ทะลุหูขวาเป็นเรื่องธรรมดาจริงมหาพระไปที่บ้านนั่งใกล้ไกลนะครับว่าใจมันยังไม่ถึงมันยังไม่มีทุกข์อ่ะบ้านก็มีลูกก็มีสามีก็มีเงินก็มีนั่นก็เลยพระก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพอลูกตายคนหนึ่งเท่านั้นนะโยมพอลูกชายตายคนหนึ่งเท่านั้นแหละโอ้พอเจอพระมันนั่งใกล้เลยถ้าจะเบียดพระเลยไม่มีอะไรเป็นสุขถ้าก่อนนั่งใกล้พระเลยเอานึกโอ้โหน่าสงสารจริงๆเมื่อก่อนเขาไม่อยากเข้าใกล้พระเลยพอลูกตายปุ๊บท่านนั้นพระไปในงานศพมันนั่งใกล้พระเลยอยากฟังพระรู้ว่าพระมีทางดับทุกข์ให้ได้มันปวดใจเหลือเกินนะมันทรมานใจเหลือเกินที่มันไม่คิดเลยว่าลูกจะต้องมาตายตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวคิดว่าเราจะต้องตายก่อนลูกเราตายก่อนสามีเราแต่ไหนเลยไอ้ลูกยังกำลังน่ารักน่าใคร่มาตายอย่างเงี้ยไอ้ที่มันไม่เข้าใกล้พระก็เพราะว่านึกว่ายังไม่มีอะไรไม่จำเป็นต้องมาใกล้พระไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเวลาพระไปบ้านก็นั่งสักไกลเลยเสียเวลาทำกินคุยกับพระ
พระก็จะพูดแต่เรื่องบุญเรื่องบาปให้ฟังนะครับแต่พอลูกตายปุ๊บเท่านั้นนะโอ้มันนั่งใกล้พระเลยไม่มีทางอื่นจะดับได้ก็ต้องให้พระช่วยถามว่าลูกนี่จะไปอยู่ดีหรือไม่ดีถามเนาะลูกจะไปเกิดดีไม่ดีช่วยส่งวิญญาณให้ทีให้พระช่วยถ้าคนเราจะตายจะทำไงพระก็บอกโอ้เขาไปแล้วสบายแล้วไอ้คนอยู่ที่เป็นทุกข์คนอยู่ต้องร้องไห้ต้องเสียใจคนตายเขาไม่ห่วงเราแล้วถ้าคนตายมันเสียใจเป็นทุกข์มันก็ไม่ตายสิไอ้นี่เขาไม่ต้องการอยู่แล้วเพิ่งรีบไปเขาพ้นทุกข์เรามันยังมีทุกข์อยู่เขาพ้นทางสังขารร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วพูดไปพูดมาสักพักตัดได้หายร้องไห้ยิ้มได้กลับมาสอนให้ไอ้ญาติญาติเดี๋ยวเขาไปพ้นทุกข์แล้วพวกเรามันยังมีทุกข์อยู่คิดได้ธรรมะดับได้ทันทีโยมถ้ามีปัญญาดับได้ทันทีอันนี้แหละคนเราเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละในโลกเนี่ยเพราะเข้าใจผิดนึกว่าวัดวารามพระสงฆ์องค์เจ้าธรรมะไม่จำเป็นเพราะเราไม่เห็นต้องสนใจอะไรมากแต่พอมันผิดหวังขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นธรรมะเป็นของดีเลยอยากเข้ามาวัดเลยอยากเข้าไปสวดมนต์ภาวนาดับทุกข์เลยมีพุทโธตัวเดียวนั่งทิ้งไม่รู้จะว่าอะไรตัวเองไม่เคยเรียนอะไรวันนี้ทำไงกลางคืนนอนไม่หลับคิดถึงแต่ลูกก็ต้องพุทโธไว้เท่านั้นเองพุทโธมันก็ไม่อยู่นะคนเพิ่งจะทำอันนี้เรียกว่าเตรียมตัวไว้ก่อนนักปฏิบัติเนี่ยฉลาดเขาไม่ปล่อยให้ทุกข์ครอบงำที่เราไม่ทำเนี่ยพอมันมีทุกข์มันก็แก้ใจตกจะนึกถึงพระได้ทันทีโอ้เราปูพื้นฐานของเราไว้ดีที่เราจึงไม่มีทุกข์แหมที่เราไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเลยแย่เลยจำไว้นะโยมนะคำพูดนี่มันไปเป็นประโยชน์ทางนั้นแหละในเมื่อเราเจออะไรขึ้นมาเราไปแก้ใจได้และที่ทำมาเนี่ยเป็นมรรคผลทางนั้นแหละต่อไปจะไปช่วยตัวเองได้มากเลยเป็นรากฐานที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกับคนอยู่ชายแดนนะไอ้คนอยู่ชายแดนนะเขาต้องทำหลุมหลบภัยนะอยู่ชายแดนเขาเหม็นนะสมาพระเจ้าเขาต้องขุดหลุมแล้วเอากระสอบทรายมาตั้งเป็นบังเกอร์แล้วเอาไม้บังไอ้บ้านไหนไม่ทำแล้วโหเดือดร้อนเลยพอพวกเขาเหม็นยวนมันยิงมันเนี่ยไม่รู้จะไปหลบที่ไหนเลยโดดไปหลบเสาเรือนก็ไม่ได้มันยิงลูกแตกตกมาในหมูขาดสองท่อนเลยควายงัวนี่ตายเลยคนนี่ตายทันทีเวลามันยิงมันต้องวิ่งลงไปหลบลงหลุมมันอ่ะมีกี่คนก็หลุมเป็นที่พึ่งหมดเลยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแล้ววิ่งลงหลุมหลบภัยหมดพยายามจะตายขึ้นมาคนเราก็ต้องหาทางเป็นที่พึ่งละอย่างน้อยหลุมสักหลุมนึงก็ยังดีนั่นเองโอ้คนเหล่านี้มันเวลามีทุกข์ก็ต้องวิ่งหาที่พึ่งแหละนั้นถ้าไม่มีหลุมน่าตายเลยทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่จะไปหลบที่ไหนไปดูแล้วโอ้พวกเราเนี่ยมันสบายอยู่ไม่มีทุกข์อย่างนั้นไปอยู่ที่ชายแดนตมาเห็นแล้วนึกสงสารเขาพอพระไปเนี่ยมันนั่งฟังธรรมะกันเต็มบ้านเลยไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะแหละมาฟังธรรมะกันเพราะตนเองมีทุกข์มากเลยมีเหตุการณ์แล้วก็วิ่งเจียวลงหลุมกันหมดโอ้โหมันน่าสงสารจริงๆนอนไม่หลับเป็นพระอินทร์ก็อานิสงส์ก็ยังน้อยกว่าอุโบสถเขาบอกว่าแม้แต่พวกเทวดามนุษย์ที่มียศศักดิ์เป็นพระราชาเป็นพระอินทร์นี่อย่างอานิสงส์บุญอย่าง
ยังด้อยกว่าถืออุโบสถวันหนึ่งเลยอุโบสถวันนั้นเนี่ยมีอานิสงส์มากเหลือเกินทำให้ใจผ่องใสเบิกบานได้ถึงจะมีทรัพย์สมบัติเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินเสวยราชก็ยังไม่สุขไม่สบายใจเหมือนคนถืออุโบสถจึงมีอานิสงส์มากที่เรื่องอะไรเรื่องพระวิทูลเนี่ยวิทูลบัณฑิตเนี่ยพอถึงวันอุโบสถนะพวกพญาคุดก็มาถืออุโบสถอยู่ในอุทยานสละราชสมบัติมาพญานาคก็แปลงตัวมาเป็นพันมนุษย์ถืออุโบสถพระอินทร์ก็แปลงตัวมาถืออุโบสถพระเจ้าแผ่นดินก็เข้าไปถืออุโบสถทิ้งพระราชวังไปก็ต่างคนก็ต่างแปลงตัวไปถืออุโบสถสมาทานเองไม่ต้องมีศาสนาพุทธสมาทานวันหนึ่งคืนหนึ่งข้าพเจ้านี่จะงดเว้น8ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่กินข้าวเย็นเที่ยงไปแล้วไม่เคี้ยวไม่คืนอะไรทั้งหมดไม่ดูคนลำขับร้องไม่ผัดหน้าทาแป้งไม่ประดับตกแต่งร่างกายไม่นอนที่นอนยัดในนุ่นในสำลีเสร็จแล้วก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปบำเพ็ญคือการระลึกถึงศีลตัวเองนั่นเองสมัยก่อนไม่มีใครทำสอนสมาธิก็ระลึกถึงศีลตัวเองที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีใจระลึกข้อนั้นเราก็เว้นไประลึกข้อนี้เราเว้นระลึกไประลึกมาระลึกอยู่ตลอดวันน่ะพิจารณาศีลตัวเองก็บริสุทธิ์ข้อนั้นก็บริสุทธิ์ข้อนี้ก็บริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์ก็เลยใจก็สบายพอนึกถึงศีล8ข้ออุโบสถนี่ต้องพิจารณาศีลตัวเองพิจารณาว่าเรางดเว้นทุกอย่างตกลงก็เลยมาถามกันว่าใครมีบุญมากกว่ากันพระราชาก็บอกเราเนี่ยมีบุญอุโบสถมากขนาดเราเป็นพระราชามีความสุขในเสวยราชดิศีตีเป่ามีคนพะเนาพะหนอตลอดวันเรายังทิ้งมาได้มาถืออุโบสถเราถือว่าเราบุญมากเป็นการเสียสละอย่างสูงพระอินทร์ก็บอกว่าเราก็มีบุญมากดาวดึงส์นี่เป็นทิพวิมานสุขที่สุดเหมือนไม่มีอะไรจะเทียบเท่าเราก็ยังสละมานอนมากินอยู่กับดินกับมนุษย์นี่ถือว่าโบสถของเราอานิสงส์มากเพราะเราเสียสละสูงพันยานาคพยาคุดก็บอกว่าเรานี่ก็มีความสุขมากมีทิพสมบัติมีดีสีที่เปล่ามีคนประคบประงมแล้วแต่เราก็ทิ้งสละราชมาถืออุโบสถทุกคนนึกว่าตนเองได้บุญมากเพราะตนเองต่างคนต่างต้องตัดใจอย่างมากเลยจะออกจากบ้านจากเมืองตัวเองต้องเสียสละไม่ห่วงหน้าห่วงหลังก็เลยถือว่าตนเองมีอานิสงส์มากทุกคนตัดสินไม่ได้ก็ไปหาพระวิทูลตัดสินพระวิทูลบัณฑิตก็ตัดสินทุกคนก็มีพลังจิตเหมือนกันทุกคนก็เสียสละสูงเหมือนกันประการที่จะตัดจากเย้าเรือนมาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นคนนั้นก็ดีใจโอ้โหบุญกุศลนี่มากเอาพวกนี้มารวมกันแล้วยังไม่เท่ากับอุโบสถเลยพระราชามีเมืองถึง16แคว้นเนี่ยได้ครองเมืองเป็นใหญ่ใน16แคว้นยังอานิสงส์ยังน้อยกับการถืออุโบสถเที่ยวหนึ่งเนี่ยแสดงว่าการที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติศีลคนเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาสงบใจจึงเป็นยอดบุญจึงเป็นบุญมากถ้าอยู่บ้านมันก็คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มีภาระการงานหน้าที่ใจมันก็วาวุ่นไม่สงบพอมาทำใจเป็นอุโบสถเนี่ยมันปล่อยวางได้ใจมันละวางก็เป็นสุขสิจึงมีอานิสงส์ที่มันมากกว่าที่คนมีสมบัติคนมีสมบัติมากมันก็ห่วงมากกังวลมากแต่คนมีศีลมากเนี่ยมันดีไม่ต้องห่วงกังวลอะไรจึงว่ามีอานิสงส์ทางบุญกุศล

0: ทำใจได้นั่นจึงจะได้บุญมากตอนนี้คนเราไม่รู้นะว่าถืออุโบสถได้บุญหรือว่ามานอนวัดมันไม่ได้อะไรเราก็ต้องสำรวจตัวเองว่าเราได้อะไรบ้างเราปล่อยวางอะไรได้บ้างเราละอะไรได้บ้างอะไรมันหลุดพ้นไปได้บ้างมันสบายใจกี่อย่างนี่สู้ไม่ไหวก็พักนะคนไหนสู้ไม่ไหวก็พักคนไหนแข็งแรงก็ทำต่อเวลาอดนอนนี่นอนน้อยก็ง่วงน้อยนะนอนมากก็ง่วงมากถ้าไม่นอนก็ไม่ง่วงตรงกันข้ามนะคนนอนมากยิ่งง่วงมากคนกินมากยิ่งหิวมากคนกินน้อยหิวน้อยคนกินมากก็หิวมากคนกินน้อยก็หิวน้อยคนง่วงมากกินนอนมากก็ง่วงมากนอนน้อยก็ง่วงน้อยถ้าไม่นอนไม่ง่วงแก้ก็แก้ตรงกันข้ามคนคิดมากก็ทุกข์มากคนคิดน้อยก็ทุกข์น้อยคนไม่คิดไม่ทุกข์เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดมากเลยจะเป็นสุขนะคิดมากยิ่งทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่คิดไม่ทุกข์เลยอันนี้ทางดับทุกข์ไม่ใช่ว่าคิดมากๆก็จะได้สบายใจคิดมากสิลำบากใจกินมากๆยิ่งอึดอัดมากยิ่งทุกข์มากคนไม่กินไม่หิวเลยนะแปลกจริงๆกินน้อยก็หิวน้อยไม่กินไม่หิวเลยพออาหารนี่อด7วันเนี่ยมันจะมีอยู่3วันที่ร่างกายมันต้องการพอเข้า4วันไม่ต้องการแล้วพอ7วันนี้ไม่หิวแล้วกินก็ได้ไม่กินก็ได้พอ15วันเนี่ยพออดไปถึง15วันเนี่ยไม่หิวเลยกายมันไม่ต้องการแล้วอยู่ยังไงก็อยู่ได้ความรู้สึกมันไม่หิวแต่ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้อาหารแต่ว่าเราอดไปแล้วอย่างนั้นมันไม่หิวอ่ะมันไม่อยากกินมันไม่หิวบางครั้งมันอยู่กับธรรมชาติไปเลยแต่เรารู้ว่าร่างกายถ้าไม่กินมันก็อยู่ไม่ได้มันยังมากก็เดือน2เดือนก็ไปแหละเดือนกว่าก็ไปแหละแต่ว่าไอ้ความหิวนี่มันไม่มีหรอกพอสักครึ่งเดือนไปแล้วความหิวมันหมดมันหมดไปตั้งแต่เริ่ม7วันไปแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกต้องการอาหารถึงว่าไม่กินก็ไม่หิวเลยกินมากก็หิวมากกินน้อยก็หิวน้อยไม่กินไม่หิวเลยมันก็เป็นจริงๆถ้าคนไม่ลองไม่รู้เลยบางคนก็จึงได้อดนอนอดกินตั้ง7วันนะไม่กินไม่นอน7วันแล้วเขาเป็นสุขอดได้มันก็ไม่หิวอันนี้มันเป็นเรื่องฟื้นธรรมชาตินะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องฟื้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นไปจริงๆอ่ะเป็นไปตามอย่างที่บอกเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชฌตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดให้ใจแรงให้ใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมประกอบพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมเราเนี่ยดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นต
ั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ๆเป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกควันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาพอพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนัง

0: ก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเรียกว่าลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอคนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสเร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสเร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลือง ออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลดเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่จะเคี้ยวกินอะไรก็ไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุขขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำงัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะ
1: ทำงูทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงูนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้ลองพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลต์มีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำปล่อยลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้หมูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสร็จแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตัวมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นน่ะปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาทั้งหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตนี่มันตัวสับปะเลอมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับปะเลอคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมาน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ ามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านใ

พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยโปร่งใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงโปร่งใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเอง

มองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่แล้วจะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกวันในเมื่อพิสุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามก็เห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเขาขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาคอเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูก

บางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวอันนี้เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แหละเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแหละเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นนะที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นนะที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วให้ใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองเขาเรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตในปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดแต่ใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมให้เห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเรา
และจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้แต่คนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากจิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดในเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาก็ขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเพราะสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาหายใจออกก็ตายหนอหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตาย
หายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราพุ่งสั้นบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนน้องคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนน้องคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน่นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีล
ทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงอย่าไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตดูที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้อหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้อหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัดสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูอ๋อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศจากอย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอานนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์ว่าสัตว์สัตว์ว่าบุคคลเราสัตว์ว่าชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิต

การประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลองไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

กายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการพิจารณากายเช่นการพิจารณากายคนอื่นมันก็เหมือนกายของเราแต่เวลากายที่มันหมดลมไปแล้วที่มันนอนนิ่งอยู่ในกองฟอนนอนนิ่งอยู่ในโรงนอนนิ่งอยู่ในป่าช้าไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายเขาเป็นกายที่ไม่มีใครที่อยากจะเข้าใกล้เป็นกายที่ไม่สะอาดสกปรกทุกคนก็รังเกียจกลัวไม่ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นดาราให้หล่อให้สวยแค่ไหนหรือเป็นนางงามจักรวาลกายนั้นก็สกปรกเหมือนกันเมื่อมันหมดลมไปแล้วให้พิจารณากายกับกายของเราว่าเหมือนกันเวลาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำลายแคะขี้หูขี้ตาเวลาเราแปรงฟันอาบน้ำสระผมก็คือเราล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ที่กายเราล้างไปแล้วเดี๋ยวมันก็สกปรกขึ้นมาใหม่อีกผ้าผ่อนที่สะอาดพอใส่ไปแล้วพอถอดออกมาคนอื่นเขาก็ว่าเป็นของเก่าแล้วอาหารที่ทานเข้าไปในลำคอก็เป็นของเก่าไปแล้วฉะนั้นกายนี้ก็เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เราจึงต้องพิจารณาว่ากายนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกกายเป็นของไม่สะอาดกายเป็นของเน่าเปื่อยกายเป็นของผุพังในที่สุดก็ต้องละทิ้งกายแต่จิตนี้เป็นของดีนะจิตสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ทุกอย่างสามารถรับรู้บุญกุศลรับรู้บาปบุญคุณโทษจิตไม่มีประมาณที่สุดของมนุษย์ที่มีจิตที่ดีคือมีจิตที่สร้างสมาธิให้เกิดขึ้นสร้างศีลให้เกิดขึ้นสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นนิพพานในจิตฉะนั้นจิตเป็นสิ่งที่ดีที่บริสุทธิ์ที่เลิศที่ประเสริฐเหมือนแก้วสารพัดนึกแต่กายมันก็อยู่อย่างนี้ใช้ไปใช้ไปก็เสื่อมไปกินข้าวกินน้ำไปเรื่อยๆต่อไปก็ต้องทิ้งกายนี้ไปคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายตามความเป็นจริงถึงวาระเมื่อไหร่หมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ของเรา

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: สุดสูสังละปะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญากาเลนะธรรมสวนังเอตมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านได้รับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระครูเกษมธรรมทัตหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีแห่งสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ

นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือให้เป็นทิฏฐุชุกัมมะการทำความเห็นให้ตรงเป็นกุศลอย่างหนึ่งถ้าเรามีความเห็นถูกตรงเราก็จะดำเนินชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องคือเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ให้ตนเองแต่ถ้าเรามีความเห็นไม่ตรงหรือว่าเห็นผิดพลาดก็จะดำเนินชีวิตตนเองไปในทางเสียหายเดือดร้อนฉะนั้นการทำความเห็นให้ตรงเป็นเรื่องสำคัญหรือการมีศรัทธามีความเชื่อน่ะคือกัมมสกตาศรัทธาเชื่อในกรรมว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมมีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือบุญบาปมีจริงสองวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมรู้ว่านี่คือเป็นผลของกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้ไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดมาโดนบันดาลให้การที่เราประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลของอกุศลกรรมที่เราทำไว้คราวที่มีความสุขความเจริญประสบในสิ่งที่ดีๆก็มีความเข้าใจว่านี่เป็นผลของบุญเรียกว่ามีกรรมวิปากศรัทธาทุกขณะที่เราประสบการอยู่ทุกขณะเนี่ยมีทั้งกุศลบ้างมีทั้งอกุศลวิบากบ้างมีทั้งกุศลวิบากบ้างน่าจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างขณะนี้เข้ามาทางตาเข้ามาทางหูเข้ามาทางกายเข้ามาทางใจตาได้เห็นรูปเห็นภาพเห็นพระพุทธรูปเห็นพระสงฆ์เห็นสถานที่เรียบร้อยสวยงามอันนี้เป็นกุศลวิบากเป็นผลของบุญที่ตนเองทำไว้เราได้ให้ในสิ่งที่ดีๆก็ได้มาเห็นได้พบได้ประสบในสิ่งที่ดีๆได้ฟังเสียงน่ะเสียงดีเสียงที่เป็นประโยชน์เรียกว่ากุศลวิบากเป็นผลที่ส่งมาทางหูบุคคลที่กระทำบุญทำบาปลงไปมันจะส่งผลออกมาหกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำให้ได้เห็นทำให้ได้ยินแล้วแต่บุญและบาปส่งผลถ้าบุญส่งผลก็เห็นภาพดีได้ฟังเสียงเพราะได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยได้สัมผัสที่ดี

เรื่องราวที่ดีคราวใดบาปส่งผลก็เห็นภาพไม่ดีได้ฟังเสียงไม่ดีเช่นเสียงด่าเสียงหนวกหูได้กลิ่นเหม็นได้ลิ้มรสไม่อร่อยเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปไม่สบายทางลิ้นหรือได้สัมผัสทางกายที่ไม่ดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปให้ปวดให้เจ็บให้ป่วยทางร่างกายเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลของอกุศลเราได้ประสบอารมณ์ทางกายที่ดีเวลาร้อนก็มีพัดลมพัดเย็นสบายเวลาหนาวก็มีที่กำบังอบอุ่นอย่างนี้มันเป็นผลบุญที่ส่งผลไว้ถ้าไม่มีบุญทำไว้ก็จะไม่ประสบอย่างนี้ได้รับความเย็นสบายได้ที่นั่งที่นอนที่พักอาศัยสะดวกสบายเนี่ยบุญมันส่งผลมาทางกายส่งผลมาทางใจก็ได้รับเรื่องราวที่ดีบาปส่งผลก็ได้รับเรื่องราวที่ไม่ดีให้เราเข้าใจนะว่าอันนี้เป็นวิบากวิบากแปลว่าผลเห็นครั้งหนึ่งเป็นวิบากได้ยินครั้งหนึ่งเป็นวิบากรู้กลิ่นครั้งหนึ่งริมรสครั้งหนึ่งได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ละครั้งหนึ่งเป็นวิบากเป็นผลของกรรมคำว่ากรรมนั้นยังไม่ได้หมายถึงบาปกรรมแปลว่าการกระทำฉะนั้นทั้งกรรมดีกรรมชั่วเรียกว่ากรรมทั้งหมดนะแต่เรามักจะเหมาไปเป็นบาปไปหมดพอเอ่ยถึงกรรมแล้วก็เหมาว่าเป็นบาปที่จริงทำความดีก็เรียกว่ากรรมทำกรรมให้ทานก็เรียกว่าทำกรรมรักษาศีลก็ทำกรรมแต่เป็นกุศลกรรมนะเป็นการกระทำที่ดีให้เราเข้าใจว่าคำว่ากรรมเป็นกลางๆถ้าทำดีเรียกกุศลกรรมทำชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมเวลาทำกรรมจะเป็นบุญหรือเป็นบาปทำได้สามทาง1ทางกาย2ทางวาจา3ทางใจทำบาปทางกายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่ทำทางกายทำบาปทางวาจาก็คือโกหกหลอกลวงส่อเสียดยุให้เขาแตกแยกกันพูดจาหยาบคายด่าทอเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลไร้สาระให้ทำบาปทางวาจาทำบาปทางใจคิดเพ่งเล็งจะลักขโมยจะฉ้อโกงเขาคิดพยาบาทอาฆาตจะแก้แค้นหรือแช่งชักแช่งให้เขามีอันเป็นไปมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมมันก็เป็นบาปเกิดขึ้นทางใจเนี่ยทำบาปทำได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจทำบุญก็ทำได้สามทางทำบุญทางกายเราแสดงกิริยาอ่อนน้อมอย่างมานั่งสำรวมกายหรือไหว้พระต้องแสดงการยกมือแสดงการอ่อนน้อมเนี่ยทำบุญด้วยทางกายหรือเราเอากายไปช่วยเหลือชีวิตเอากายไปช่วยการงานทำบุญด้วยทางกายเช่นเรามาอยู่วัดเราได้ช่วยวัดหวาดวัดขัดถูทำความสะอาดใช้แรงกายเข้าช่วยบุญก็เกิดขึ้นนะด้วยกายกรรมด้วยทางกายนะทำบุญทางวาจา
เราก็พูดจาด้วยคำจริงพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนพูดจาไพเราะพูดจาสมานสามัคคีนะพูดให้เขาดีกันเข้าใจกันนะพยายามพูดสมานสามัคคีพูดให้เป็นสาระพูดให้เป็นประโยชน์อย่างธรรมะที่พูดอยู่ขณะนี้ก็เรียกว่าพูดธรรมะพูดให้เป็นสาระประโยชน์ตัดเหมือนการทำบุญทางวาจาด้วยทำบุญทางใจแล้วนั่งสมาธิเจริญภาวนาจิตสงบเนี่ยบุญนักหนาแผ่เมตตาทำใจปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายคิดให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขได้บุญทางใจเห็นคนอื่นทำความดีน้อมใจอนุโมทนาสาธุชื่นชมในความดีในความสุขความเจริญบุญเกิดขึ้นมาทางใจเห็นเขาทุกข์ยากลำบากเกิดความสงสารคิดช่วยเหลือบุญเกิดขึ้นมาทางใจเห็นสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์แล้วก็ช่วยไม่ได้สุดวิสัยพิจารณาว่านี่เป็นกรรมของสัตว์จิตวางเฉยเป็นอุเบกขาบุญก็เกิดขึ้นอีกเรียกว่าเรามีเมตตาบางช่วงที่ควรเมตตามีกรุณาความสงสารต่อทุกขิตสัตว์สัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์มีมุทิตาพอยินดีต่อสัตว์ทั้งหลายที่กำลังได้รับความสุขหรือจะได้รับความสุขในการข้างหน้ามีอุเบกขาความวางเฉยสุดวิสัยก็พิจารณาให้ใจวางเฉยหรือการให้อภัยยกโทษไม่โกรธแค้นแม้นว่าถูกเบียดเบียนด้วยกายวาจาถูกให้ร้ายป้ายสีก็ให้อภัยจิตที่ให้อภัยได้จิตก็กลับเป็นกุศลเนี่ยทำความดีด้วยทางใจอภัยทานได้บุญมากกว่าวัตถุทานให้เงินให้ทองสมบัติทั้งหลายก็น้อยกว่าได้บุญน้อยกว่าอภัยทานให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยใจที่มีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเป็นบุญเกิดขึ้นมาทางใจใจที่มีความเห็นถูกอย่างที่กล่าวแล้วว่าเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอ๋ออันนี้เป็นผลบาปอันนี้เป็นผลบุญเข้าใจสิ่งที่มาประสบการณ์ของตนเองแต่ละวันเวลาเห็นครั้งหนึ่งพิจารณานี่เป็นผลบุญผลบาปประสบการณ์ต่างๆเช่นเกิดเสียหายของหายของถูกลักถูกขโมยออกนี่เป็นผลของบาปที่ตนเองทำไว้ใจเข้าใจอย่างนี้จิตก็เป็นกุศลเป็นความเห็นตรงนะมีปัญญาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเรียกว่ามีกรรมสกตาปัญญาบุญเกิดขึ้นมาในใจเวลาที่ประสบความสุขความเจริญได้ดิบได้ดีได้อาหารดีได้สิ่งของดีได้สัมผัสที่หลับที่นอนดีก็เข้าใจอ๋อนี่เป็นผลบุญเราทำบุญไว้จึงได้สิ่งของที่ดีจิตก็กลับเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญามีกรรมสกตาปัญญาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเข้าใจสภาพธรรมที่มันเป็นผลบุญผลบาปเนี่ยเวลาที่จิตใจเกิดค
ความโกรธขึ้นมาความโลภขึ้นมาความหลงขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นอกุศลนี่เป็นบาปจิตที่รู้จิตที่เข้าใจอย่างนี้ก็กลับเป็นจิตที่มีปัญญาปัญญาที่รู้จักความจริงในระดับหนึ่งเวลาใดจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมามีเมตตามีความสงสารมีสติปัญญาก็รู้ว่านี่เป็นกุศลจิตก็มีความเห็นชอบเวลาที่เห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นมีสติระลึกรู้รู้กลิ่นเกิดขึ้นมีสติระลึกรู้เวลาสัมผัสรสชาติเกิดขึ้นมีสติระลึกรู้เวลามีเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายก็ตั้งสติระลึกรู้เวลาใจคิดนึกก็ตั้งสติระลึกรู้ใจเกิดวิตกวิจารวิจัยสงสัยก็มีสติระลึกรู้ในขณะที่มีสติระลึกรู้ไปขณะนั้นจิตใจก็เป็นกุศลเกิดขึ้นเป็นบุญเกิดขึ้นเพราะสติเป็นธรรมชาติที่ประกอบกับมหากุศลขณะใดสติเกิดขึ้นครั้งหนึ่งกุศลก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเวลาเดินก้าวไปก้าวหนึ่งมีสติรู้พร้อมไปกับการก้าวกุศลได้เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะเวลายืนสติรู้ตัวในกายที่ยืนนะมหากุศลเกิดขึ้นเวลานั่งอยู่รู้ตัวตั้งสติรู้ตัวในท่านั่งกุศลบุญได้เกิดขึ้นทางใจแม้เวลานอนมีสติรู้ตัวในกายที่นอนกุศลก็เกิดขึ้นนะเวลาคู่เวลาเหยียดเวลาก้มเวลาเงยมีสติรู้ตัวบุญเกิดขึ้นฉะนั้นบุคคลที่เจริญสติอยู่เสมอๆก็ได้ทำบุญอยู่เป็นประจำนะได้สะสมบุญกุศลอยู่ทุกขณะแล้วก็เป็นบุญที่ประเสริฐกว่าบุญในด้านวัตถุกว่าการให้วัตถุเพราะว่าบุญชนิดนี้เป็นบุญที่จะเยียวยารักษาจิตใจแก้ไขกิเลสให้หลุดไปจากใจนะรักษาใจให้มีสติปัญญารักษาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์นะถ้าได้สะสมสติอยู่เสมอๆหนักเข้าก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาฉะนั้นจิตที่สงบเพียงขณะหนึ่งมีเมตตาจิตสงบลงขณะหนึ่งนั่นบุญเกิดขึ้นบุญมากนะจิตยิ่งสงบมากนิ่งแนบแน่นเกิดปิติเกิดความสุขนะเนี่ยบุญนั้นยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นทางใจถ้าเกิดวาสนาบารมีมีบารมีแก่กล้าเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสภาพธรรมตามความเป็นจริงเห็นว่านี่คือธรรมชาตินี่คือรูปคือนามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหมดไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถือว่าเป็นบุญที่สำคัญเป็นบุญอันยิ่งใหญ่จะสามารถตัดกิเลสสามารถจะสำลอกกิเลสเนี่ยโดยทางใจเพราะนั้นทำบุญทำได้สามทางทางกายวาจาใจการที่เรามาชุมนุมกันไหว้พระสวดมนต์ทำบุญพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ
ถ้าเราต้องมานั่งสำรวมกายต้อง

คุกเข่าต้องประนมมือต้องกราบต้องไหว้ต้องใช้กายบำเพ็ญด้วยวาจาก็เปล่งเสียงอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเปล่งเสียงที่ดีเพราะเป็นการเปล่งเสียงคำนอบน้อมคำกราบไหว้คำบูชาต่อผู้ที่เหนือประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปล่งสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นวาจาที่เปล่งออกมาที่ให้เกิดบุญกุศลตัวอย่างบุคคลทำบุญในอดีตด้วยการชอบอนุโมทนาผู้อื่นเห็นผู้อื่นทำดีได้ดีก็เปล่งวาจาสาธุโมทนาสาธุปรากฏว่าชาติต่อมาเกิดมาแล้วมีปากหอมเนี่ยมีกลิ่นปากหอมเหมือนกับดอกบัวเนี่ยเป็นวาจาที่ดีและอานิสงส์ฉะนั้นบุญเกิดขึ้นด้วยการเปล่งวาจาที่ดีบุญเกิดขึ้นจากการมีจิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีเมตตามีความสงสารมีความพลอยยินดีมีการให้อภัยมีใจที่สงบเนี่ยหรือใจที่มีศรัทธาเกิดศรัทธาเริ่มใสเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุญที่เกิดขึ้นทางใจฉะนั้นในวันหนึ่งหนึ่งบุคคลที่มีความเข้าใจก็จะสะสมบุญกุศลได้เสมอเสมอนอนอยู่ก็สามารถจะทำบุญได้ด้วยการเจริญสติเจริญภาวนาด้วยการสมาทานศีลไว้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยลุกไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มีธรรมะแล้วขาดทุนป่วยแล้วก็ยิ่งทุกข์ยิ่งกังวลยิ่งวิตกกังวลยิ่งสะสมบาปทางใจเรื่อยๆแต่คนที่ได้สดับตรับฟังธรรมะมีความเห็นชอบถึงเขานอนอยู่บนเตียงป่วยเขาก็เจริญภาวนาใจเขาก็สงบใจไม่กระวนกระวายเนี่ยบุญเกิดขึ้นนอนเหมือนกันน่ะป่วยเหมือนกันคนที่เข้าใจเขาก็ทำใจเป็นจิตเป็นกุศลแล้วอย่างน้อยก็ได้ตั้งเจตนาสมาทานศีลตั้งใจว่าจะรักษาศีลเว้นฆ่าสัตว์ตั้งใจจะเว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกามเว้นโกหกเว้นดื่มสุราเมรัยแม้นอนอยู่ป่วยอยู่ตั้งเจตนางดเว้นบุคคลนั้นเป็นผู้มีศีลแล้วมีศีล5ที่สมาทานไว้แต่อีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวก็นอนไปป่วยไปบ่นไปกุ้มไปคิดไปไม่รู้จักศีลไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักภาวนาเจริญปัญญามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะไม่ได้สมาทานศีลไว้นะตายไปก็ลงอบายถ้าคนที่ป่วยนอนอย่างน้อยสมาทานศีลไว้เนี่ยเหมือนพระมหาชนกพระโพธิสัตว์เรือล่มอยู่กลางทะเลว่ายอยู่ท่านใช้ความเพียรพอถึงเห็นดวงจันทร์เต็มดวงก็สมาทานศีล

รักษาศีลว่าเราจะตั้งใจรักษาศีล8นะศีลเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าต้องมารับศีลกับพระนะสามารถจะสมาทานศีลด้วยตนเองได้เกิดมีศีลขึ้นฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยศีลจะเป็นที่พึ่งปุ๊บปั๊บตายลงไปก็ไม่ไปอบายดังนั้นควรจะเป็นผู้ตั้งใจสมาทานศีลไว้เป็นคฤหัสถ์เนี่ยสมาทานศีลไว้เสมอทุกวันหรือถ้าเป็นพระภิกษุเราก็ตรวจสอบศีลของตัวเองถ้ามีบกพร่องก็ปรงอาบัติเสีย

ภิกษุเราก็ตรวจสอบศีลของตัวเองถ้ามีบกพร่องก็ปรงอบัติเสียทำศีลตัวเองให้บริสุทธิ์ตายเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวจะตายก็ไม่กลัวเพราะเราบริสุทธิ์เราอยู่ในศีลศีลมันให้ความอุ่นใจนะถ้าเราไม่มีศีลในเวลาคับขันมันเนี่ยมันไม่รู้จะมันจะกลัวนะงั้นพระที่ไปทุดงท่านไม่มีเครื่องรางของขลังอะไรท่านอาศัยศีลชำระศีลให้บริสุทธิ์เจอสัตว์ร้ายเจอพูดผีปีศาจก็เอาศีลเป็นที่พึ่งยอมตายคือตายก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีศีลเราบริสุทธิ์ถึงจะตายก็ไปดีนั้นการเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันมีความอุ่นใจมันมีที่พึ่งเราจะไปเอาอะไรที่พึ่งเวลาคับขันจะไปพึ่งคนอื่นก็พึ่งไม่ได้จะพึ่ง เครื่องรางของขลังก็เอาแน่ไม่ได้จะไปพึ่งเทวดาฟ้าดินที่ไหนก็ไม่รู้เขาจะมาช่วยเราแต่ถ้าเรามีศีลเราพึ่งได้เราอุ่นใจนะเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยตายไปไม่ไปอบายดังนั้นบุคคลควรมีศีลเป็นที่รักมีศีลให้บริสุทธิ์ไว้นะศีลจะเกิดขึ้นต้องมีเจตนางดเว้นโยมมาบวชแล้วก็สักแต่ว่าบวชไม่ได้ตั้งเจตนาในการเว้นถึงแม้จะว่าบาลีไปปานาติปาตาเวแต่ไม่รู้เรื่องไม่ตั้งใจงดเว้นก็ไม่ได้มีศีลเด็กเกิดมาไม่ได้ไปฆ่าใครได้เพราะยังไม่มีกำลังจะไปฆ่าใครไม่ได้ไปลักขโมยไม่ได้ไปประพฤติผิดในกามไม่ได้ไปโกหกไม่ได้ไปดื่มสุราแต่เด็กนั้นก็ไม่เป็นผู้มีศีลเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ตั้งเจตนาจะงดเว้นแต่เผอิญมันยังไม่มีโอกาสจะไปทำได้ไม่มีศีลศีลจึงต้องเกิดจากเจตนาที่จะงดเว้นเชื่อเรารับศีลเราต้องตั้งเจตนาจะเว้นแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าศีลเรามีอะไรบ้างก็เว้นเจตนาไม่ถูกถือศีล8แต่ไม่รู้ว่าศีล8มีอะไรไม่รู้จะเว้นยังไงต้องศึกษาเรื่องศีลเป็นอุบาสกอุบาสิกามีศีล8ก็ต้องศึกษาเรื่องศีลศีลข้อ1เว้นอะไรข้อ2เว้นอะไรก็ตั้งเจตนาข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยศีลจึงเกิดขึ้นเรียกว่าสมาทานไว้และเมื่อไปเจอเหตุการณ์ที่จะต้องฆ่าสัตว์แต่เราก็เว้นเช่นยุงมาเกาะเราก็ไม่ตบปัดไปเฉยๆเดินไปเจอมดจะเหยียบแล้วก็ข้ามไปเนี่ยศีลวิรัติเกิดขึ้นอีกเจอเงินเจอนาฬิกาเจอของลืมของใครลืมไว้ก็ไม่ลักไม่ถือมาเป็นของตนศีลเกิดขึ้นอีกตอนนั้นมีเรื่องราวจะต้องพูดจะต้องตอบก็รักษาคำพูดให้มันตรงศีลก็เกิดขึ้นเป็นศีลวิรัติแต่ถ้าบุคคลได้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนาบรรลุถึงขั้นเป็นอริยบุคคลศีลนั้นจะบริสุทธิ์เพราะว่าท่านไม่ทำแล้วไม่ผิดศีลเป็นสมุจเฉดแปลว่าขาดเด็ดขาดแต่ปุถุชนนี่ยังต้องอาศัยการสมาทานไว้นะสมาทานแล้วก็ตั้งใจรักษาไว้เพราะนั้นให้เข้าใจแล้วเราก็ทำบุญได้เรื่อย

ทานไม่มีเงินแล้วก็อภัยทานธรรมะธรรมทานเรามีกายแล้วก็ทำบุญด้วยกายอ่อนน้อมทางกายขนขวายช่วยเหลือด้วยกายเรามีวาจาเรามีปากแล้วก็ทำบุญด้วยวาจาพูดจาไม่โกหกพูดจาไม่ส่อเสียดพูดจาไม่หยาบคายพูดจาให้เป็นประโยชน์ใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้บุญอยู่บุญไม่ได้ต้องเอาเงินไปทำบุญเราทำบุญด้วยการพูดจาให้ดีพูดให้มันเป็นสาระเป็นประโยชน์นะพูดอย่างมีความจริงในคำพูดแล้วก็ทำบุญทางใจคิดดีปรารถนาดีหรือมันคิดไม่ดีก็พยายามรู้ทันเพื่อแก้ไขปรับใจกลับคืนมาให้มันดีจิตของปุถุชนเนี่ยมันก็คอยกลับกรอกเดี๋ยวคิดไปในเรื่องไม่ดีถ้าเราไม่พยายามเจริญสติแล้วเนี่ยมันก็ไปตามเรื่องที่ไม่ดีคิดไปในเรื่องกามคิดไปในเรื่องพยาบาทอาฆาตเหล่านี้ต้องรู้ตัวเพื่อกลับคืนจิตใจของเราให้มาอยู่ในสิ่งที่ดีงามยันบุญที่ทำได้ทางกายทางวาจาและทางใจส่งผลออกมา6ทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหมุนเวียนไปชีวิตเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีกิเลสยังมีกรรมก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยบุญกุศลเป็นทุนถ้าเรามีทุนดีเนี่ยเราก็ได้ชีวิตใหม่ที่ดีหรือชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งอะไรเลวร้ายที่ไม่ดีก็จะถูกปัดเป่าแก้ไขไปด้วยความดีที่เราสะสมมากขึ้นและเราไม่ไปเติมบาปหลักธรรมพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนว่าการที่จะไม่ให้บาปมันตามมาเล่นงานให้ผลในปัจจุบันในชาตินี้เรามีวิธี3อย่าง 1. ตั้งเจตนาว่าเราจะไม่ทำบาปชนิดนั้นอีกเคยฆ่าก็ตั้งใจจะไม่ฆ่าเคยลักก็ลักขโมยก็ตั้งใจจะไม่ลักขโมยช่อโกงเคยประพฤติผิดในกามก็ตั้งใจจะไม่ทำอีกเคยโกหกก็ตั้งใจว่าจะไม่โกหกอีกด้วยว่าเรากลัวบาปชนิดไหนจะตามมาทันให้ตั้งเจตนาว่าเราจะไม่ทำอีกประการที่สองก็เร่งทำกุศลอจินตกรรมคือทำบุญเป็นประจำก็ดังที่กล่าวไปแล้วว่าบุญมันทำได้ทางกายทางวาจาทางใจทานศีลภาวนาขนขวายช่วยเหลือเราทำได้ทุกวันทำบุญทุกวันทุกวันสะสมที่เราไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาเจริญภาวนาช่วยเหลือการงานเหล่านี้บุญทำทุกวันทุกวันสามอย่าเก็บเอาบาปที่ทำนั้นมาคิดมานึกอีกเคยทำไว้ตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวพอรู้สึกว่าใจมันหวนไปคิดถึงก็ไม่เอาเลิกคิดคอยเตือนใจตัวเองอย่าไปคิดถึงมันจิตเศร้าหมองนะคิดแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าทำสามอย่างนี้คือหนึ่งตั้งใจจะไม่ทำบาปอีกสองทำกุศลเป็นประจำประจำสามอย่าเก็บอาบาปมาคิดมานึกก็จะรอดพ้นไปได้บาปจะตามมาไม่ทันในชาตินี้เนี่ยก็จะปลอดภัยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดชาตินี้ก็ยังปลอดภัยไม่ถูกใครมาฆ่าไม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
คยลักขโมยช่อโกงปกติจะต้องถูกเสียทรัพย์มากจะต้องทรัพย์วิบัติมันก็รอดมาได้นะหรือหนักเป็นเบาลงได้รับเหมือนกันอาจจะน้อยลงเปลี่ยนจากเสียชีวิตมาเป็นแค่บาดเจ็บแทนจะเสียทรัพย์มากมายก็เสียน้อยลงหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าไม่ได้รับผลเลยนะรอดปลอดภัยไปแต่บาปนั้นก็ไม่ได้หมดไปนะเขาก็จะตามทวงไปชาติต่อๆไปถ้าเขาได้โอกาสเขาก็ให้ผลทันทีถ้าเกิดบุคคลนั้นไปชาติต่อไปไปทำชั่วอีกไม่ทำบุญกุศลเขาก็ได้โอกาสเล่นงานนะบาปกรรมเนี่ยมันจะตามเรื่อยไปจนกว่านู่นปรินิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานหมดอันนั้นแหละบาปก็ไม่รู้จะให้ผลกับใครเป็นอโหสิกรรมหมดแต่ระหว่างชีวิตที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยจะขี่ร้อยขี่พันชาติเขามีสิทธิ์ตามให้ผลหมดฉะนั้นถ้าจะรอดพ้นในชาติที่สามเป็นต้นไปท่านกล่าวว่าต้องมีคุณสมบัติ5อย่าง1ปฏิรูปเทสวาโสต้องเกิดในถิ่นฐานที่ดีเกิดในประเทศที่มีความมาทิฏฐิเช่นมีพุทธศาสนาประชาชนคนละเมืองไม่เป็นคนชั่วมากมายเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ดีหรือว่าไปเกิดแล้วต้องมีสัปปุริสวาโสต้องไปคบบัณฑิตคบคนดีคบสัตบุรุษแล้วก็ประการที่สามธรรมสวนะต้องไปรู้จักฟังธรรมนอกจากจะครบต้องได้ศึกษาได้ฟังธรรมจะได้ปฏิบัติธรรมเป็นการที่จะได้สะสมเหมือนอย่างเราเกิดมาชาตินี้เราได้มาฟังธรรมได้มาสะสมมันก็จะทำให้รอดไปได้บุญเรามีมากขึ้นแล้วก็นอกจากว่าเราจะเกิดในถิ่นฐานที่ดีคบบัณฑิตได้ฟังธรรมแล้วก็ต้องตั้งตนเองไว้ในทางที่ชอบเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิบุคคลที่จะชื่อว่าตั้งตนเองไว้ในทางที่ชอบก็คือบุคคลที่รักษากายให้สุจริตรักษาวาจาให้สุจริตรักษาใจให้สุจริตไว้คือกายจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็ต้องพูดจริงพูดคำจริงพูดไม่สอดเสียดพูดสมานสามัคคีพูดอ่อนพูดไพเราะพูดมีสาระประโยชน์พูดไม่หยาบคายนะจิตใจก็ให้มีสัมมาทิฏฐิไว้ไม่ไปเพ่งเล็งในสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ถูกต้องไม่ไปพยาบาทอาฆาตใครความเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมให้เราก็มีคุณสมบัติที่ดีอย่างนี้มันก็รอดไปคุณสมบัติเหล่านี้มันต้องอาศัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีอธิษฐานมันก็จะได้ตามความปรารถนาทำกุศลทำความดีตั้งความปรารถนาท่านก็จะเป็นไปตามความปรารถนาตามอำนาจของบุญที่เราทำไว้และเราปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องการปรารถนาอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อเราจะได้อยู่ดีอยู่ในทางที่จะทำความดีการปรารถนาที่เป็นปัญญาอย่างหนึ่งก็คือการปรารถนาเพื่อความสิ้นกิเลสที่เรามักจะกล่าวว่านิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยถึงพระนิพพานเนี่ยการปรารถนาอย่างนี้เป็น
สัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาอาสวะพยาวหังนิพพานปัจจโยโหติขอให้เป็นไปปัจจัยให้สิ้นจากอาสวะกิเลสเป็นการปรารถนาที่ถูกต้องและปรารถนาสิ่งสูงสุดไว้ก่อนการให้ทานมันก็มีผลบุญส่งให้มีทรัพย์อยู่แล้วไม่ต้องอธิษฐานมันก็ได้อยู่แล้วนะแต่เราอธิษฐานในสิ่งสูงสูงไว้คือให้มันสิ้นกิเลสให้มันพ้นทุกข์แต่ระหว่างที่มันยังไม่พ้นทุกข์มันก็มีทรัพย์สมบัติฐานะดีมั่งคั่งสมบูรณ์ชีวิตที่ดีตามเหตุปัจจัยที่เราทำอยู่แล้วบุญทำบุญไม่อย่างไรก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นเราอธิษฐานหลังจากเราทำกุศลนั้นได้ทำวัดสวดมนต์อธิษฐานที่ตั้งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้จงเป็นบุรุษปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานแล้วก็ตั้งปรารถนาในทางที่ถูกให้เกิดปัญญาญาณความรู้จริงรู้แจ้งในชีวิตตามความเป็นจริงจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานเราให้ทานเราปรารถนาอย่างนี้ระหว่างที่ชีวิตเกิดวันไหวแต่เกิดมันก็ได้สมบัติพระสถานตามอำนาจของทานถึงไม่ปรารถนาสมบัติมันก็ได้ตรงกันข้ามคนที่ปรารถนาสมบัติปรารถนาโลกียะทำบุญทุนทานแล้วขอให้รวยขอให้ไปเกิดบนสวรรค์ขอให้ลูกสวยขอให้ได้สามีภรรยาที่ดีอะไรอย่างนี้ปรารถนาอย่างนี้ถือว่าปรารถนาในสิ่งที่เป็นโลกียะโลกียทรัพย์จริงก็ได้อย่างนั้นแหละเพราะเรามีบุญเราทำบุญเราอธิษฐานอย่างนั้นมันจะได้อย่างนั้นอำนาจบุญมีอยู่ก็ไปได้เกิดไปก็ไปได้อย่างนั้นแหละแต่ไม่สามารถจะพ้นทุกข์เกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาสมบัติอะไรมากมายแต่จะหลงจะยึดติดสมบัติเหล่านั้นก็จะครอบงำเพราะไม่ได้อธิษฐานเพื่อความพ้นทุกข์อธิษฐานสมบัติไว้มันก็หลงอยู่กับสมบัติอธิษฐานคู่ครองมันก็หลงอยู่กับคู่ครองอธิษฐานในสิ่งโลกียะมันก็เพลิดเพลินอยู่งั้นน่ะชีวิตทั้งชีวิตก็มัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่ามันก็ยังไม่พ้นทุกข์ยันทางที่ดีให้เราอธิษฐานสิ่งสูงสูงคือมรรคผลนิพพานขึ้นอาสวะกิเลสไม่ต้องห่วงเรื่องโลกียสมบัติมันได้ก็มันเองอยู่แล้วเรามีบุญมันได้เองอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แนะนำให้เราได้เข้าใจให้มีสัมมาทิฏฐุชุกกัมมะทำความเห็นให้ตรงขึ้นเราได้ฟังธรรมครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยให้ความเห็นของเราดีขึ้นความเห็นถูกต้องขึ้นเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นเออบุญเราอาจจะมองไม่ออกอะไรเป็นบุญเนี่ยพอฟังแล้วอ๋อบุญเนี่ยมันมีเยอะแยะเนี่ยมันก็จะได้สะสมบุญกุศลได้เสมอเข้าใจอ๋อบาปนี่มันไม่ใช่มีแต่ต้องไปทำทางกายวาจาบาปมันเกิดขึ้นทางใจก็ได้ฉะนั้นอย่าประมาทว่าเออเรามานุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเรามานุ่งขาวห่มขาวแล้วจะไม่เป็นบาปไม่ใช่นะถ้าเราไม่รักษาใจให้ดีเราทำบาปได้ทำบาปทางใจได้ในเรานั่งกรรมฐานหลับตาอยู่เนี่ยเราอาจจะไปพยาบาทใครก็ได้นึกถึงเรื่องเก่าๆคนนั้นทำไม่ดีกันนั้นโอ้โมโหพยาบาทเนี่ยบาปเกิดขึ้นได้เปิดเพลินปล่อยจิตใจคิดไปในเรื่องกามมองเป็นเรื่องๆไปมองเนี่ยอย่างนั้นอ่ะบาปเกิดขึ้นได้อีก
ฉะนั้นต้องคอยระวังใจเขาจึงต้องให้เจริญสติถ้าเราเป็นผู้เจริญสติอยู่เนี่ยเราก็จะจิตใจของเราก็จะคลี่คลายจากบาปใจเราก็จะเป็นบุญมากขึ้นถ้าไม่เจริญสติไม่รู้ตัวไปหมดจิตมันอยากจะไหลลงต่ำอยู่แล้วจิตเนี่ยจะไปตามกิเลสนี่นะใหม่ๆเราต้องฝึกต้องฝืนต้องเตือนตัวเองต้องหักห้ามในสิ่งที่ไม่ควรเคารพในคำสอนพระพุทธเจ้านะมีความละอายมีความเกรงกลัวละอายแก่ใจในที่ลับที่แจ้งละอายอะไรที่มันเป็นความผิดอะไรที่มันเป็นบาปเนี่ยให้ละอายละอายแก่ใจเพราะว่าสิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยเราอย่านึกว่าเราปกปิดคนอื่นไว้ได้ไม่มีความลับในโลกนะไม่ใช่มีแต่มนุษย์เทวดานะมีอยู่ทั่วไปเขารู้เขาเห็นเนี่ยเรานึกถึงว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเนี่ยเทวดาเขารู้นะแล้วก็ถ้าเราทำความดีถึงเราไม่ไปประกาศให้ใครรู้ก็มีผู้รู้อย่างน้อยเทวดารู้ภูมิมัฏฐะเทวดามีอยู่ทั่วไปแล้วเรามีความละอายละอายแก่ใจแล้วก็มีอุตตปะเกรงกลัวต่อบาปอะไรที่มันผิดเนี่ยมันเป็นโทษมันเป็นบาปตามมาเราจะต้องไปเสวยผลบาปทุกข์ทรมานไม่คุ้มกันนะงั้นเตือนตัวเองแล้วเราก็ปรับปุถุชนเราเนี่ยมันต้องคอยเตือนไม่งั้นมันไปตามกิเลสเตือนใจเราไว้แทนการได้ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังมีกำลังใจมีความเห็นถูกต้องมีความละอายมีกลัวบาปมีศรัทธาประสาทะขึ้นชีวิตมันก็จะเจริญการคบบัณฑิตจึงเป็นเรื่องสำคัญเราอยู่วัดเนี่ยได้มีพระสงฆ์องค์เจ้ามีพระเป็นผู้เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางบอกทางใครที่เตือนเราไปในทางที่ดีเนี่ยจะเป็นใครก็ตามถือว่าคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรเราอย่าไปโกรธบางทีเราทำอะไรผิดแล้วคนอื่นมาเตือนเนี่ยเราอย่าโกรธเราต้องมองว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชี้ทางบอกทางเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราถ้าเราโกรธเราก็ไม่ยอมรับก็ไม่สามารถจะปรับได้ปรับตัวเองไม่ได้คนปกติจะไม่ชอบไปติใครไม่ชอบไปว่าใครหรอกเพราะการติการว่าไม่เป็นที่ถูกใจแต่คนที่ปรารถนาดีเขาก็จะต้องบอกเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันเนี่ยถ้าหากเราทำชั่วแล้วพวกสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่แท้ไม่ใช่มิตรที่แท้มิตรที่แท้ถ้าเราทำชั่วต้องห้ามเราต้องเตือนเราถ้าเราทำความดีสนับสนุนเพื่อนที่แท้ต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ยุให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเข้าวัดพระสงฆ์องค์เจ้ามีเจตนาดีไม่หลอกลวงไม่คิดร้ายนะเราก็ไว้วางใจนะมากกว่าคารวาสพระจึงเป็นที่ไว้วางใจเพราะว่าเป็นผู้มีศีลแต่สมัยนี้ก็เราก็เอาแน่ไม่ได้ลองดูเหมือนกันเราก็พวกปลอมอยู่เยอะบางทีไม่ได้บวชจริงก็มีเอาผ้ามาห่มเองอย่างวันก่อนก็เห็นพระที่วัดนู้นเล่าจับพาส่งตำรวจศึกกันไปสอบสวนแล้วปรากฏว่าห่มจีวรเองมาขอเงินขอบิณฑบาตนู่นอะไรต่ออะไรไม่ได้เป็นพระจริงนี่อย่างนี้ก็มี
ญาติโยมมีศรัทธาเห็นห่ม

0: ผ้าเหลืองก็เอาแล้วไม่ได้พิจารณาให้ดีเลยถูกหลอกดังนั้นมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาถ้าเราเข้าใจมันก็พอจะอ่านออกบ้างสงสัยแล้วก็แจ้งนะอย่างนี้เขามีพระที่คอยจะสอดส่องตำรวจพระดูแลนะที่มาเรียรายมาบิณฑบาตเงินบ้างมีสายๆยังบิณฑบาตอะไรเงี้ยแจ้งมาทางเจ้าคณะอำเภอก็จะส่งเข้าไปสอบสวนเช็คใบสุทธิเช็คสอบไปสอบมาก็รู้ว่าอ๋อนี่ปลอมมาศึกกันวันทุกวันแหละยิ่งในกรุงเทพนะแอนโยมไม่ค่อยรู้มาบิณฑบาตขอกรดขอบาทแล้วขอเงินไปซื้อบาทซื้อกรดโยมวันนี้ให้ไปแล้วไปบ้านนู้นก็ขอใหม่เฮ้ยเป็นพระธุดงมาขอกรดมาขอเงินไม่ใช่ธุดงจริงพระธุดงพระจริงๆไม่ขอไอ้เรื่องจะมาขอเงินขออะไรก็อะไรถ้าเป็นอาบัติเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ก็ให้ข้อคิดเป็นแนวทางปรับความเห็นของเราให้ดีพอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ู้มักเห็นว่าสวยงามไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้ประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวมารย่อมข่มเหงผู้นั้นแหละเหมือนลมทำลายต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงฉะนั้นผู้ไม่มักเห็นว่าสวยงามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ประมาณในการบริโภคมีศรัทธาปรารภความเพียรมารย่อมไม่ข่มเหงผู้นั้นเหมือนลมไม่ทำลายภูเขาอันล้วนด้วยศิลาฉะนั้นพระพุทธภาษิต

โอวาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพานก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในวัดสังฆทานก็ดีที่อยู่ทางบ้านจะเป็นการรับชมทางทีวีหรือว่าฟังโดยวิทยุสังฆทานธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้น้อมจิตความศรัทธาของเรานั้นได้มาสร้างกุศลบารมีก็คือการที่เรามาเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมตามความเหมาะสมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันที่เรานั้นต้องเข้าวัดต้องถือศีลต้องฟังธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธชาวพุทธเราถ้าไม่มีหลักในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยมันก็ทำให้สังคมนั้นมีแต่ความเดือดร้อนสังคมไหนถ้ามีธรรมสังคมนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่สังคมใดไม่มีธรรมมีแต่เรื่องความเร่าร้อนความวุ่นวายท่านถามว่าความร้อนความวุ่นวายนี้มันเกิดที่ไหนมันเกิดจากใจของพวกเรานั่นแหละมันไม่ใช่เกิดจากสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เป็นเครื่องประกอบเฉยๆนะแต่ถ้าเราเข้าวัดแล้วเราไม่มีหลักเราก็โอนเอ็นไปตามกระแสของโลกนะบางทีความโลภเข้าครอบงำจิตใจของเราเราก็มีแต่ความโลภอยู่ในจิตใจถ้าความหลงอยู่ในจิตใจของเราเราก็เป็นคนที่มีแต่ความหลงผิดหลงทางไปไม่ถูกทางทีนี้ถ้าเรามีความรักก็คือจะเป็นกามราคะก็ดีหรือราคะทางวัตถุหรือรูปก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรักความชอบในสิ่งที่เราหลงก็คือหลงอะไรล่ะหลงกายของตัวเราเองว่ากายของเรานี่มันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็คือหลงในสังขารบางทีก็หลงในความปรุงแต่งของจิตเราฉะนั้นถ้าเราจะไม่เป็นคนหลงเราก็ต้องมีสติถ้าถามว่าสติมันเกิดจากอะไรก็จะเกิดจากสมาธิของเราอย่างเรานั่งสวดมนต์ก็ดีเรา

ังธรรมก็ดีถ้าเราไม่มีสมาธินะไม่มีสติเมื่อไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาไม่ต้องไปกล่าวถึงคือไม่มีปัญญาฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นสมาธิสติปัญญาเป็นของคู่เราชาวพุทธไม่ใช่ว่าจะเป็นของคนที่อยู่ในวัดเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมถามว่าเรามีสมาธิได้ไหมมีสติได้ไหมมีปัญญาเกิดได้ไหมมีที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ขวนขวายเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไกลตัวเราแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เราจำความได้นะสมาธิคืออะไรล่ะคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เราฟังด้วยสมาธิคือจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกเฉพาะเรื่องภายในใจในกายของเราแล้วก็มันก็สารพัดสารพันนะมันพิลึกพิลั่นนะถ้าเราไปเอาสิ่งข้างนอกเข้ามาเพิ่มพูนเขาอีกเหมือนกับใจของเรามันก็มีความร้อนอุณหภูมิที่สูงอยู่แล้วนะจากการที่เราไม่ได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติได้มาฝึกมหัดเนี่ยมันก็เพิ่มความร้อนขึ้นไปแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยทุกคนมีความร้อนอยู่ในใจร้อนด้วยอะไรกิเลสนะตัณหาความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราเราไม่เรียนรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวของเราเองนั้นเราก็ยึดมั่นอะไรไม่ได้เลยมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยให้เรานั้นได้มาสร้างคุณงามความดีเรามีร่างกายเรามีจิตใจเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างคุณงามความดีแต่เมื่อเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วแต่เราไม่รู้จักเอาร่างกายไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันจะทำให้เรานั้นพาร่างกายให้เกิดโทษฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำแล้วมันเห็นผลทันทีเลยโยมแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลทันตาหรอกนะบางทีมันไปเห็นชาติหน้าชาตินู้นชาติปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นใช่ไหมอย่างถ้าเราทำผิดศีลเนี่ยใช่ไหมลักขโมยเขาเนี่ยมันได้ผลเลยไหมนะแล้วถามว่าที่ได้ผลมันผลดีหรือผลเสียมันได้ผลตอนแรกที่เราสมความอยากที่อยากจะขโมยของเขาลักของเขาหยิบฉวยของเขาเราได้ความโลภความอยากแล้วเกิดว่าได้ความโลภความอยากตามใจตัวเองแล้วมันเห็นทันตาใช่ไหมเพราะมือหยิบปุ๊บมันได้เลยใช่หรือเปล่าแต่ถามว่าได้ไปแล้วมันเกิดโทษไหมมันเกิดโทษแน่นอนเห็นผลทันตาเลยใช่ไหมเห็นผลยังไงเจ้าของก็แจ้งความจับเราติดคุกติดตารางเห็นทันตาไหมเห็นทันตาอันนี้ไม่ต้องไปพาไปดูนรกดูสวรรค์อะไรหรอกดูในปัจจุบันดูการกระทำของเราในปัจจุบันแต่การทำดีเป็นยังไงโยมมันไม่ได้เห็นในวันสองวันนะการทำความดีไม่ใช่ทำวันเดียวแล้วมันจะเห็นผลนะมันเป็นภพเป็นชาตินะตายแล้วเกิดแล้วตายเนี่ยมันจะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราใช่ไหมอย่างเรานั่งสมาธิเรามุ่งหวังว่านั่งสมาธิจิตเราสงบจิตเราเป็นสุขแต่จริงๆแล้วมันได้อย่างที่เราคิดไหมมันยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเราต้องทนนั่งนะทนนั่งทนฟังทนฝืนกิเลสตัวเองทนต่อความขี้เกียจขี้ค้านใช่ไหมกว่าจะได้มาโยมลงแรงขนาดไหนเพราะเผลอหมดแรงก่อนเพราะอะไรท้อแท้ท้อถอยแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดมั่นนะ

คำว่ายึดมั่นแต่ไม่ใช่ถือมั่นยึดให้มั่นคือให้มีหลักเกาะใช่ไหมเหมือนเด็กใช่ไหมเด็กกว่าจะเดินได้เป็นยังไงอ่ะล้มแล้วล้มอีกนะกว่าจะเดินได้กว่าจะก้าวได้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาอะไรให้เด็กนั้นยึดเกาะไว้ก่อนให้เขาตั้งตัวได้ก่อนใช่ไหมจิตใจเราก็เหมือนกันก็ต้องให้มีหลักอะไรเลยให้เรารู้จักภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ว่างหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอุบายให้ใจเราสงบตามได้ถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยมันไม่เห็นทางหรอกมันยังมืดอยู่แต่ถ้าใจเราสงบเนี่ยมันจะเห็นแสงสว่างอย่างที่เราเคยได้ยินใช่ไหมแสงสว่างปลายอุโมงค์เมื่อเราใหม่ๆเนี่ยเราเดินไปสเปสบะไม่พบแสงสว่างใช่ไหมแต่เราก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยอย่างเราเนี่ยบางคนก็มาถือศีลบวชออกบวชออกจากเย้าจากเลือนจากภารกิจจากสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรกังวลปริโภชออกจากเย้าจากเลือนมาออกบวชดังนั้นเนี่ยคำคือการออกบวชคือไม่มีเย้าไม่มีเลือนเนี่ยเราก็พยายามฝึกไปหัดไปนี่แหละล้มบ้างลุกบ้างเจ็บบ้างเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนฉะนั้นสิ่งดีๆเนี่ยมันต้องมีความอุตสาหะมีความพยายามมีความภาคความเพียรใช่ไหมอย่างเราปฏิบัติใหม่ๆเป็นไงโยมนั่งแค่5นาที10นาทีมันก็ปวดมันก็เมื่อยนะพอเราทนปวดทนเมื่อยได้แล้วเอาแล้วอะไรเข้ามานิวรณ์เข้ามาครอบงำเราแล้วนิวรณ์คือเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นสร้างคุณงามความดีความง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านนั่งไม่ได้นั่งแล้วก็มีแต่ความคิดนั่งก็มีแต่ความปรุงแต่งหดหู่ท้อถอยไม่รู้เราจะทำไปทำอะไรใช่ไหมบางครั้งมันมีตัวนี้แหละนิวรณ์เนี่ยบางทีมันก็ถามตัวเองเราทำไปเพื่ออะไรทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเรานั่งดูสิเนี่ยปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วมันจะสบายแต่มันสบายอย่างที่เราคิดไหมมันไม่สบายตอนแรกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกเคยหัดเราฝึกหัดแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของโรคแต่เรื่องของธรรมเนี่ยการพฤติการปฏิบัติเนี่ยพอปวดเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วยุงกัดยุงขบหน่อยแล้วก็ไม่เอาแล้วนะมะแล้วก็ไปแหละแล้วอย่างนี้เราจะข้ามนิวรณ์ได้ยังไงจะข้ามอารมณ์ตัวเองได้ยังไงข้ามไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สู้อย่างความง่วงเหงานอนเนี่ยถ้าเราสู้ดิทำไมอุบายมีหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเรานั่งสมาธิถ้าเราหลับตาแล้วนิวรณ์เข้าครอบงำความง่วงเหงานอนเข้าครอบงำจิตใจของเราครอบคุมอารมณ์ของเราก็ทำให้เราสับทำให้เราหลับเมื่อเรารู้วิธีนี้เราก็ยืนขึ้นใช่ไหมเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมันมีทั้งยืนเดินนั่งนอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆเรียกว่ามันข้ามอารมณ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองลุกขึ้นยืนยืนก็ให้มีสติยืนก็ให้มีความรู้ว่ายืนอย่างไรเท้าสัมผัสอยู่กับพื้นกายยืนตรงจิตอยู่ตรงไหนจับลมหายใจได้ไหมลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงพอนั่งพอยืนไปมันชักเมื่อยทนให้ข้ามความปวดความเมื่อยทนไม่ไหวจริงก็ไปเดินดิมาเดินขวาย่างพุทซ้ายย่างโทเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเดินจงกรมทุกเช้าไปที่เราทำกันใช่ไหมทีนี้พอเราเจออุปสรรคหน่อยไม่เอาแล้วท้อแท้ท้อถอยแล้วแล้วเราจะได้สัมผัสกับความสงบที่แท้จริงได้ยังไงมันไม่ได้หรอกฉะนั้นสิ่งดีๆมันต้องลงทุนไม่ใช่นึกเอาเฉยๆนะนึกนั่งสมาธิฉันนึกนั่งสมาธิแล้วฉันจิตก็จะรวมเป็นสมาธิจากคณิกะสมาธิ
จากการที่เรานั้นได้เปลี่ยนวิตกวิจารณ์อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราวิตกวิจารณ์อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาของเรานะวิตกวิจารณ์ไปจิตมันรวมเป็นสมาธิก็เรียกคณิกะสมาธิสมาธิช่วงสั้นๆใช่ไหมเหมือนกับคนที่ยังไม่มีความชำนิชำนาญเนี่ยสมาธิมันจะสั้นนะจิตมันจะรวมแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งอีกแล้วนะมันไม่เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ละความภาคความเพียรของเรานะแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนมันเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้สมาธิยกขั้นขึ้นมาหน่อยจากสมาธิปฐมก็เป็นมัธยมนั่งได้บางทีก็20นาทีครึ่งชั่วโมง45นาทีชั่วโมงหนึ่งใจมันสงบใจมันไม่เล่าร้อนหรือว่าร่างกายมันปวดมันเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังปวดคอเราก็ไม่สนใจเราก็ทำของเราไปจิตก็รวมเป็นสมาธิทีนี้เราก็มีวิตกวิจารมันวิตกวิจารไปเรื่อยๆมันเกิดปิติเกิดความสุขปิติอันนี้คืออะไรก็คือเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจิตของเรานั้นมันรวมเป็นสมาธิแล้วบางคนก็น้ำหูน้ำตาไหลบางคนก็ขนลุกบางคนก็ตัวใหญ่มือเท้ามันใหญ่ตัวมันพองเหมือนกับตัวเองนี่เป็นหินเลยหนักนะหนักเป็นหินเลยบางทีก็ตัวเบาลอยขึ้นไปนะอันนี้ไปเป็นเขาเรียกนิมิตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจิตเรารวมเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้บอกเราก็ไม่รู้ว่าจิตเรารวมหรือไม่รวมใช่ไหมวิตกวิจารปีติแล้วก็เข้าสู่อะไรล่ะวิตกวิจารดับปีติดับสุขดับเข้าสู่อะไรอัปปนาสมาธิมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันดับเวทนาคำว่าดับเวทนาอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ปวดไม่เมื่อยมันปวดมันเมื่อยแต่มันไม่สนใจเพราะว่าจิตมันอยู่เป็นสมาธิกายกับจิตนี่มันแยกออกจากกันมันสักแต่ว่าฉะนั้นสิ่งที่อาตมาพูดมาเนี่ยถ้าใครเคยทำนะก็จะเข้าใจแต่นี่คนที่ฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับอารมณ์ของสมาธิก็ต้องให้รู้นะฝึกให้เห็นทำให้เป็นไม่ใช่เรื่องยากเลยขอให้เรามีศรัทธามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วว่าครูบาอาจารย์ท่านก็นำพาท่านก็ใช้หลักของสมาธินี่แหละคนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่มีสมาธิการงานอันนั้นมันก็ไม่เจริญเราจะอยู่ทั้งโลกมันก็ไม่เจริญเพราะอะไรเพราะใจของเรามันไม่เย็นใจมันเล่าร้อนใจมันกระวนกระวายเราไม่ต้องสังเกตนะใครหลอกตัวเราเองวันไหนถ้าอารมณ์ของเราไม่มีสมาธิมันปุดลุกปุดนั่งกระวนกระวายกระสายกระสับนะอยู่ไม่เป็นสุขอารมณ์ใช่ไหมเคยสังเกตตัวเองไหมถ้าวันไหนจิตมีสมาธินะมีสตินั่งตรงไหนมันก็สบายนะมันก็เป็นสุขอยู่กับจิตของเราก็อยู่กับความคิดของเรานั่นแหละฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยบางครั้งมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะแต่เราไม่ไปยึดมันว่าอันนี้สิ่งที่ดีเราก็จะยึดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ยึดมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะแต่เพียงให้เรารู้ว่าอะไรมันเกิดในจิตของเราจิตก็คืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งของเรานั่นแหละมันปรุงแต่งไปทางอะไรทางบวกหรือทางลบทางในดีทางบุญหรือทางบาปเราก็ต้องพิจารณาเอานะเพราะเรามีปัญญาแล้วนะทุกคนเรามีปัญญาแล้วแต่เรายังไม่เอามาใช้เหมือนกับว่ามีดมันอยู่ในฝักนะปัญญาก็คือเหมือนกับเอามีดออกมาจากฝักแล้วก็รับให้มันคมเพื่ออะไรเพื่อฟาดฟันกิเลส
ตัณหาอุปาทานทุกสิ่งทุกอย่างนะสู้กับตัวเองโยมสู้กับจิตของตัวเองไม่ต้องไปสู้กับใครหรอกข้าศึกของเราคือกิเลสคือกิเลสนี่แหละนะข้าศึกภายนอกชนะได้ไม่ยากแต่ข้าศึกภายในใจของเรานี่มันชนะได้ยากมากแต่เมื่อเราชนะแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เองว่าเราเป็นผู้ชนะไม่ต้องให้ใครเขาบอกเราหรอกไม่ต้องให้ใครเขายกย่องฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะโยมคือไม่ต้องเอาอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับเราครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทเนี่ยพอจิตมันรวมแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องละไปโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ละมันก็ยังอยู่ในระดับต้นนั่นเองถ้าเราละไปแล้วมันก็อยู่ระดับกลางระดับสูงสุดนะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้การบริกรรมภาวนาเนี่ยมันเป็นอุบายให้จิตมันอยู่กับกายให้จิตมันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะแต่หลักรวมแล้วเนี่ยต้องให้มีสติให้มีตัวรู้ว่าเราทำอะไรเมื่อเรานั่งตรงนี้นะกายอยู่ตรงนี้จิตก็ยังอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่ากายอยู่ที่นี่จิตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตะเลิดเปิดเปิงไปบางครั้งเรานั่งสมาธิภาวนาไปเนี่ยมันเพลินไปกับการปรุงแต่งนะพอออกจากสมาธิแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันไปไหนบางครั้งมันหลายเรื่องหลายราวในอารมณ์ของในจิตของเราเนี่ยมันวุ่นวายนะพูดง่ายๆฉะนั้นมันมีสิ่งเปรียบเทียบจากการที่เราไม่เคยฝึกเคยหัดให้ใจมันสงบเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ใจมันมีความสงบเสียบ้างให้มีความเย็นลดอุณหภูมิในร่างกายในจิตใจของเราก็เอาความเย็นก็คืออะไรเอาสมาธินะเอาสติเอาปัญญาไปดับความร้อนดับที่ไหนดับที่ตัวของเราเองดับที่ใจของเราเองไม่ใช่ไปดับที่สิ่งภายนอกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันก็ต้องดับที่ใจของเรานะไม่ใช่ว่ามันเกิดกับเราอารมณ์ของเรามันเกิดกับเราแต่เราไปปล่อยหรือว่าไปใส่อารมณ์กับคนอื่นอันนั้นมันไม่ถูกใช่ไหมเราก็สังเกตมาอยู่ด้วยกันสองคนสามคนเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็อารมณ์คนนู้นกระทบมั่งอารมณ์คนนี้กระทบมั่งกระทบไปกระทบมาเอาแล้วเดี๋ยวก็วิวาทะเดี๋ยวก็ไม่พอใจกันแล้วทั้งที่คุยกันอยู่ดีๆใช่ไหมเหมือนกับสามีภรรยาเนี่ยใหม่ๆนี่อะไรก็ยอมรับได้หมดอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่ายังก็เรียกยังใหม่อยู่มันยังไม่เก่าพออยู่กันนานๆแล้วความเกรงใจมันไม่มีพูดอะไรนิดไม่ถูกหูทำอะไรหน่อยไม่ถูกใจนะตอนนี้ละปล่อยอารมณ์กันแล้วละใช่ไหมถ้ามันปล่อยด้วยวาจามันก็ไม่เท่าไหร่นะตอนนี้มันระงับความโกรธไม่ได้ก็ลงมือลงไม้กันใช่ไหมจะสังเกตไหมบางทีเราดูนะสามีเกิดโทสะนะตบตีภรรยาแต่น้อยนักที่ภรรยาจะตบตีสามีไม่ค่อยมีหรอกนะไม่เคยได้ข่าวดูข่าวใช่ไหมสามีซ้อมตาปูดตาเขียวเลยเพราะอะไรล่ะถ้าสามีสำนึกเสียอย่างว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงเราจะไม่ต้องถึงกระทั่งลงมือลงไม้ใช่ไหมแค่คำพูดของเราใช่ไหมสตรีเพศก็จะคิดฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมแค่คำพูดหน่อยเดียวให้น้อยใจหน่อยเดียวไปผูกคอตายไปกินยาตายนะโวยวายวุ่นวายกันไปใหญ่ฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันต้องดับนะถ้าไม่ดับแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟเผาเรานะไฟเราเผาเราไม่ได้เผาเราคนเดียวนะคนรอบข้างนี่โดนไปด้วยนะเขาเรียกอะไรนาปามใช่ไหมลงตรงไหนมันมีแต่เปลวเพลิงนั้นเองฉะนั้นจิตของเราต้องควบคุมนะความพอใจหรือไม่พอใจให้มันอยู่ในใจฉะนั้นคนเราถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามันไม่มีความเกรงใจทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนรักกันใหม่ๆนี่โอ้แทบจะอุ้มเลยนะอ
อะไรก็ไม่ให้ทำ

ไม่ให้ตายลายไม่ให้ตอมเลยนะพออยู่กันไปอยู่กันไปความเห็นแก่ตัวเริ่มเกิดขึ้นฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาฉะนั้นสามีภรรยาหรือครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเมตตาต่อกันเนี่ยไม่ต้องใช้กำลังหรอกนะแค่คำพูดเหมือนเรานักปฏิบัติเนี่ยโยมไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ต้องเอ่ยปากแค่สายตาท่านอย่างเดียวโยมสายตาท่านมองเราอย่างเดียวเนี่ยเราเกิดความกลัวความละอายเลยท่านไม่ต้องพูดนะแต่คนเราบางครั้งนี่สายตาอย่างเดียวก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวก็ไม่ได้มึงสายตาแสดงออกว่าไม่พอใจแล้วนะเอายังไม่รู้เรื่องรู้ความกันอีกเหรอพูดก็ให้รู้ว่าฉันจักไม่พอใจแล้วในสิ่งที่เธอทำก็ไม่ฟังอีกตอนนี้คนเราก็จะเอาชนะกันนั่นแหละใช่ไหมตอนนี้ก็ตาก็แล้วพูดก็แล้วไม่รู้เรื่องต้องใช้ต้องเอาไม้หนักนะมันก็เลยเป็นปัญหาใช่ไหมทีนี้สำคัญที่สุดคนเราเนี่ยมันต้องมีเมตตาต่อกันนะว่าคนเราเกิดมานี่มีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมานี่ก็ให้มาสร้างแต่คุณงามความดีกันมาทำความดีกันดีกว่านะอย่าทำความไม่ดีเลยเพราะความไม่ดีเนี่ยมันจะติดตัวเราไปแต่ความดีเนี่ยมันติดเราไปตลอดทุกภพทุกชาติฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่โยมนะเราต้องมั่นนะตั้งมั่นอยู่ในความเป็นจริงนะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์กันทั้งนั้นสุขมันหาได้น้อยมากฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราต้องขวนขวายนะเร่งกันรีบกันเพราะเวลานี่มันก็สั้นลงสั้นลงแล้วเวลาไม่คอยท่าใครนะพักการก็คืนกินพวกเราไปทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวนี้โยมคิดดูดิวันคืนมันล่วงไปเร็วมากเลยเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะไม่แก่เหรอใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ตัวเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ตัวไม่ได้สำรวจตัวเองนะพิจารณาตัวเองร่างกายตัวเองนะอาการ32ของเราเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันมีอะไรเจริญขึ้นมามั่งไม่มีนะมันมีแต่แก่ลงเจ็บลงนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปแล้วมันจะหนุ่มสาวขึ้นมาทุกวันทุกวันไม่ใช่จากการที่เรานั้นเป็นเด็กพอจากการเป็นเด็กแล้วจากทารกก่อนทารกแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวพอหนุ่มสาวแล้วก็เป็นวัยเรียนวัยฝึกใฝ่หาความรู้พอใฝ่หาความรู้แล้วตอนนี้วัยมีครอบครัวแล้วทำมาหากินแล้วแล้วเรามีเวลาตรงไหนที่เรามาจะมาได้มาพึ่งได้มาปฏิบัติถ้าเราไม่ยึดหลักถ้าเราไม่เข้าวัดถ้าหลวงพ่อสนองท่านไม่เปิดทีวีไม่เปิดวิทยุเราจะมีโอกาสไหมไม่ค่อยมีโอกาสหรอกเพราะอะไรเพราะบุคลากรเรื่องเทศเนี่ยมันน้อยพระที่จะสอนมันน้อยใช่ไหมแล้วยิ่งพระปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีมันก็หาได้น้อยมากนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ้นไปเลยไม่ใช่ว่าไม่มีนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นนะทำให้พวกเราดูนะตอนท่านอยู่ท่านก็ทำให้พวกเราดูนะพอท่านสิ้นไปแล้วเราก็ต้องทำให้ท่านดูบ้างวันนี้ท่านเหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิตของท่านที่ท่านเป็นนักบวชเนี่ยท่านสร้างบารมีเพื่อคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เคยเอาความสุขกายสบายใจของท่านมาใส่ตัวท่านเองท่านจะมีแต่ว่าคนนู้นคนนี้เพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ท่านไม่เคยแสวงหาแม้กระทั่งกุฏิท่านก็ยังไม่มีกุฏิจะอยู่เลยนะโยมมาวัดสังฆทานโยมดูที่ว่ากุฏิหลวงพ่อสนองกุฏิเจ้าวาดอยู่ตรงไหนมีไหมไหนใครบอกได้บ้างว่ากุฏิหลวงพ่อสนองอยู่ตรงไหนมีไหม

ไม่มีเพราะท่านไม่ได้ยึดเอาสิ่งเหล่านี้ใช่มั้ยถ้าเป็นวัดอื่นก็จะเขียนขึ้นป้ายเลยกุฏิเจ้าอาวาสเวลาเยี่ยมเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้แต่หลวงพ่อสนองนี่ไม่มีอะไรเลย24ชั่วโมงนะถ้าโยมมาเจอท่านไม่มีท่านจะบอกว่าโยมอาตมาขอตัวนะแม้กระทั่งเรื่องเข้าห้องน้ำท่านยังไม่เคยเอ่ยกับโยมเลยแต่โยมไม่ลุกท่านก็ไม่เลิกท่านไม่เคยไล่โยมนะแล้วอันนี้เป็นผลเสียนะครูบาอาจารย์ส่วนมากเป็นผลเสียคืออั้นนะอั้นเรื่องการขับถ่ายเนี่ยท่านเกรงใจโยมนะแล้วผลท้ายมันก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายท่านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านสร้าง

แล้วผลท้ายมันก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายท่านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านสร้างบารมีนะท่านเหน็ดเหนื่อยแต่บั้นปลายชีวิตของท่านนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดเลยถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ไปแล้วไปหาหมอนี่ขนาดโยมแล้วก็พระมานิมนต์ท่านบอกนิมนต์หลวงพ่อไปหาหมอเถอะนิมนต์อาจารย์ไปรักษาเถอะท่านไม่ท่านบอกว่าผมกำลังรักษาตัวผมเองอยู่หลวงพ่อกำลังรักษาหลวงพ่อโลกของพ่อด้วยหลวงพ่อตัวเองในดวงท่านเองเพราะท่านเข้าใจว่าหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้นะช่วยได้บางครั้งบางคราวแต่เราจะไปยึดว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอจะต้องทำให้เราหายแล้วถามว่าหมอยังตายไหมถ้าหมอไม่ตายไปหาหมอเถอะแต่ถ้าหมอยังเจ็บหมอยังตายเราอย่าไปพึ่งหมอเลยพึ่งใจของตัวเราเองพึ่งธรรมะนี่แหละถ้าจะตายไปก็ให้ตายไปด้วยธรรมะอย่างเป็นอย่างเราแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วโยมพาหลวงพ่อไปหาหมอเถอะหลวงพ่อยังไม่อยากตายนะแต่ท่านรักษาท่านหายได้เนี่ยมันก็จะเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านที่ท่านจะต้องอยู่กับพวกเราไปเพราะเราไม่เคยคิดว่าท่านจะมาละสังขารอันไวที่ยังไม่สมควรท่านยังมีสติปัญญาที่จะนำพาพวกเรานั้นสร้างบารมีกันไปอีกมากมากยิ่งขึ้นไปเพราะลำบังท่านไม่ห่วงตัวท่านแล้วนะถ้าห่วงตัวท่านท่านคงไปหาหมอแล้วท่านไม่ห่วงแต่นี่พวกเราจะห่วงใครล่ะทุกคนต้องห่วงตัวเราเองนะโยมนะถ้าไปห่วงคนอื่นแล้วมันเป็นทุกข์แต่ถามว่าไม่ห่วงได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรล่ะเพราะมันมีความผูกพันนะเป็นเครือเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาจะให้ไม่ห่วงก็ไม่ได้อีกจะทำเหมือนพระได้ไงไม่ได้พระนี้ไม่มีครอบครัวแล้วไม่มีพี่มีน้องแล้วนะในทางโลกแต่ทางธรรมก็มีคือพระภิกษุด้วยกันแล้วก็ญาติโยมบางคนนะที่สนใจที่เคยอุปถัมภ์อุปถัมภ์กันฉะนั้นเราต้องขวนขวายนะโยมอย่าประมาทเมื่อเราเสียสละเวลามาแล้วเนี่ยมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเนี่ยให้มันได้อะไรไปบ้างนะไม่ใช่ฟังหูซ้ายออกหูขวาฟังกี่ปีกี่ชาติก็อย่างเงี้ยฟังแล้วฟังอีกนะฟังแล้วให้มันติดอยู่ในใจสักนิดนึงก็ยังดีนะว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยมันจริงไหมคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความพัดพาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เกินธรรมดาเลยพูดง่ายๆฉะนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติสิ่งที่เราเห็นในรอบข้างเรานี่แหละแล้วถามว่าธรรมชาติมันคืออะไรก็คือความเป็นธรรมดาของมันนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่ยั่งยืนฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ยั่งยืนอยู่กับธรรมะธรรมะก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเราโยมแค่ลมหายใจของเรานี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นธรรมะแล้วฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองนะมันขึ้นอยู่กับบุญและกุศลบุญก็คืออะไรก็ชำระจะให้เราขาวสะอาดบริสุทธิ์กุศลก็คืออะไรทำให้เราสะอาดถ้าเรามีแต่บุญอย่างเดียวไม่มีกุศลโยมมันชำระล้างนะมันก็ได้อยู่แล้วแต่มันไม่ฉลาดมันไม่ไปถึงไหนนะฉะนั้นเราต้องการความหลุดพ้นจากบ่วงมารคือความโลภความโกรธความหลงของเรานี่แหละมันเป็นมารเรานะถึงที่เราปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกถามได้เชื่อได้เลยทุกคนตมาก็ไม่ปรารถนาความทุกข์ปรารถนาความสุขแล้วถามว่าสุขกับทุกข์นั้นมันแยกออกจากกันได้ไหมที่ไหนมีสุขที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมีสุขแ

0: ส่วนมากแล้วทุกข์มันจะมากกว่าสุขมันน้อยใช่ไหมเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยสุขตรงไหนแล้วมันยังไม่สุขเลยนั่งก็ปวดก็เมื่อยอยู่เนี่ยเป็น20 นาที30 นาทีแล้วใช่ไหมมันก็นั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยโอ้มันปวดมันเมื่อยเหลือเกินเนี่ยมันเวลามันจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะไม่ไหวแล้วนะถ้าพูดนานไปก็ชักหงุดหงิดแล้วมันติดไม่เป็นสมาธิแล้วแต่คนถ้ามีสมาธิแล้วถ้ามีความตั้งใจที่จะฟังแล้วมันเพลิดเพลินคือมันไม่เอาลมไม่เอาอารมณ์ไปใส่กับทุกขเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยนะแล้วถามว่าคนที่นั่งเล่นไพ่เป็นวันเป็นคืนนะก็ไม่เคยบ่นสักทีนะบางคนก็ไม่กินด้วยนะเพราะอะไรเพราะเขาเพลิดเพลินเขาหลงเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทำอารมณ์ของเราให้เพลิดเพลินให้หลงดิหลงอะไรหลงอยู่กับศีลธรรมนะหลงอย่างนี้ไม่ไปนรกหรอกโยมแต่ถ้าหลงอย่างอื่นนะไปนรกนะหลงอะไรหลงวัดหลงการปฏิบัติหลงฟังเทศฟังธรรมในเมื่อเราเลิกความหลงไม่ได้ก็เอานี่แหละเอามันความหลงให้มันเกิดบุญกุศลนี่แหละอย่าไปหลงในสิ่งที่มันเกิดโทษเลยนะหลงศีลหลงธรรมเนี่ยมีแต่คนยกย่องนะแต่หลงอย่างอื่นเนี่ยนะหลงการเที่ยวเตะหลงการเล่นการพนันนะหลงการเสพของมึนเมาเนี่ยไอ้พวกคอเดียวกันมันก็สรรเสริญว่าเออเองดีไว้เองเป็นคนมีสังคมนะรู้จักสังคมไม่ใช่ว่าไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงเนี่ยทำไมเขาบอกว่าคนเข้าวัดนี่ไม่เอาสังคมเลยนะไม่เที่ยวเตะเฮฮากลายเป็นคนแปลกประหลาดไปแต่ถ้าพวกไหนมีสังคมแล้วก็เช้าเฮนะกลางคืนก็เที่ยวเตะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสังคมนะมีสังคมนะมีมนุษยสัมพันธ์นะอย่างพวกเราเข้าวัดนี่ไม่เอากับพวกนั้นกลายเป็นว่าเราอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับสังคมนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังคมส่วนมากเขาเป็นอย่างนั้นสังคมส่วนน้อยที่จะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมสื่อสินเนี่ยมันน้อยแล้วยิ่งถ้าเราเป็นอายุยังไม่แก่นะยังเป็นพวกวัยทำงานยิ่งมาเข้าวัดเข้าวานี่แทนที่จะไปเที่ยวเตะเฮฮานะวันหยุดวันศาสตร์วันเทศกาลก็พากันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พักผ่อนหย่อนใจแต่พวกเราไม่ใช่พวกเราเป็นคนหลงวัดเนี่ยติดอยู่ในวัดไปไหนไม่ไปชวนไปเที่ยวไม่ไปฉันจะไปวัดมันก็ว่าเราไอ้นี่มันหลงวัดไอ้เราก็ว่าเขาไอ้นี่ก็หลงสังคมนะฮะแต่อะไรมันดีกว่ากันนี่เนี่ยก็อยู่ที่สติปัญญาของเรานะถ้าหลงอย่างนี้โยมหลงไปสวรรค์ไปนิพพานนะบัณฑิตเขาสรรเสริญอย่างหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวนะไม่มีใครสรรเสริญเขาเรียกว่าหลงในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสมากเลยโยมแล้วถามว่ามนุษย์อีกกี่ล้านที่ไม่มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสแล้วไม่รีบฉวยฟ้าเหมือนพวกเราอย่างพวกเรานี่พอมีเวลาหน่อยก็ไม่เอาแล้วเข้าวัดดีกว่าฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ให้ใจมันสบายดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมเผลอๆไม่ต้องเสียชีวิตด้วยแล้วดูโยมดูนี่ดูข่าวใช่ไหมเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ไอ้ปีใหม่สงกรานต์ดูดิเนี่ยกลับบ้านจะไปหาพ่อหาแม่ไม่ทันได้กลับหรอกกลับบ้านเก่าซื้อรถใหม่ออกมาป้ายแดงขับมาผ่อนยังไม่เท่าไหร่เลยมันยับยู่ยี่ไปหมดแล้วเผลอๆแขนหักคอหักเนี่ยเรามาเดินทางบ่อยนะแล้วก็เห็นอุบัติเหตุนี้ประจำเลยเห็นแล้วก็นะแต่เมืองนอกทำไมเขาไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเหมือนบ้านเราไอ้บ้านเรานี่ประจำเลยเนี่ยอย่างน้อยก็3-4รายนะถ้าเดินทางเนี่ยเห็นประจำเลยเนี่ยคนเราเพราะว่าความประมาทเรามีสติสัมปชัญญะปกติมันก็ประมาทมันก็เกิดความเลื่อนๆได้ใช่ไหมอันนี้เอาสิ่งยอมใจไป เอาแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วชีวิตของเราฝากไว้กับโชเฟอร์นะตมาก็นั่งรถไปก็ไม่คิดอะไรแล้วชีวิตฝากไว้กับเขาไอ้เขาตายเราก็ตายไม่ใช่เราตายเขาไม่ตายเขาตายเราไม่ตายไม่ใช่ก็คิดว่าถ้าทำกรรมมาดีมันคงไม่ตายโหงเลยนะแต่ว่าตายหาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะมันต้องอยู่กับกรรมของเราก็เหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าประมาทโยมอย่างพวกเรานี่ไม่ประมาทแล้วนะเก็บเล็กผสมน้อยนะนั่งสงบใจบ้างไม่ได้บ้างก็เรียกว่าเก็บไว้ก็สะสมไว้เป็นคนที่ไม่ประมาทเรียกว่าเรานั้นเป็นคนที่ทำมาหากินนะทำมาหากินอันนี้คืออะไรทำมาหาบุญนะไม่ได้ทำมาหาบาปแต่ถ้าอยู่ทั้งโลกนะทำมาหากินเหมือนกันกินแล้วก็มันก็เกิดบาปนะมันก็มีความโลภความโกรธความหลงอะไรของมันความเห็นแก่ตัวนั่นแหละกอบโกยเอาอย่างพวกเราชาววัดนี้ไม่ได้กอบโกยสิ่งที่อำนวยความสะดวกความสบายนะเราจะกอบโกยแต่ความดีกอบโกยแต่บุญและกุศลฉะนั้นสิ่งไม่ดีไม่ต้องไปกอบโกยนะมันวิ่งหาเราตลอดอะโยมนะวิ่งหนีมันได้ทันสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเราเรื่อยเลยนี่เรามีเปราะป้องกันหรือยังรู้จักมวยไทยหรือเปล่าตั้งการ์ดดีหรือเปล่าถ้ามันวิ่งเข้ามาจะใกล้ตัวเราแล้วก็ยันไปสักทีหนึ่งแต่คุกวงในแล้วก็เข่ามั่งศอกมั่งต้องเอาอย่างนั้นนะเมื่อเราไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองโยมไอ้ความไม่ดีเนี่ยความอัปปีจังไรมันวิ่งเข้ามาเรื่อยเลยนะตอนนี้วิ่งเข้ามาก็ตั้งการ์ดมึงเข้ามาดิปลายคางนี่แหละเราก็ต้องรู้จักนะไม่ใช่เห็นเขาทำก็ทำกันนะแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนะมันเกิดคุณหรือเกิดโทษนะอย่างพวกเราเนี่ยคนไหนก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธินานๆนะอันนั้นแหละสู้กับเขานั่นเอาสิ่งดีๆเอาแบบอย่างที่ดีไปนะแต่แบบอย่างที่ไม่ดีอย่าไปเอาเลยโยมนะธรรมะบางทีก็เดินไปเดินมานี่แหละเห็นญาติโยมบางคนมาบวชบางทีก็ไม่สนใจบางทีสวดมนต์นั่งสมาธิก็ไม่นั่งบางคนก็ไปนั่งคุยกันนะอันนี้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะถือว่าก็เอาแค่นี้เอาคิดว่าฉันรับศีล8แล้วฉันก็ได้บุญแล้วก็เอาแค่นี้ก็ยังดีกว่านะยังดีกว่าที่ไม่เอาอะไรเลยนะยังดีที่ยังเข้ามาเยี่ยมเยียนวัดนะยังให้ความสงบร่มเย็นนะแต่คิดว่าใจเขาสบายแล้วโยมอยู่วัดใจสบายแล้วถ้าใจไม่สบายคงมาบวชไม่ได้หรอกนะแต่ว่าภาวนาบารมีเขายังไม่มีนะศีลบารมีเขามีนะเนคขัมมะการออกบวชเขามีแต่ปัญญายังไม่มีนะก็นี่เราก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วไม่ได้อะไรเลยนะโยมได้อย่างน้อยก็ได้ความสบายกายสบายใจได้มานอนวัดนะได้มาให้ยุงกัดใช่ไหมได้มาเปลี่ยนอารมณ์ได้มาสร้างความไม่สบายให้กับตัวเองเพราะอยู่บ้านบางทีมันก็สบายเกินมันสบายเกินแล้วความขี้เกียจขี้ค้านนะมันก็ผ่านไปก่อนวันนี้เหนื่อยนะเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันหลวงพ่อพอพรุ่งนี้ก็ประลือแล้วกันหลวงพ่อตื่นไว้ก่อนเดี๋ยวจะทบต้นให้นี่แหละมันเป็นนี่มันก็ผัดไปผัดไปเป็นดินพอกหางหมูแล้วผลท้ายเป็นไงถูกกิเลสมันน็อกเลยเข้าวงในตีศอกเราหัวแตกเลยน็อกเลยนับสิบไม่ยอมลุกเลยใช่ไหมนั้นเราต้องมีเกราะป้องกันรู้จักป้องกันตัวเองรู้จักมวยไทยไว้บ้างนะอันนี้ไม่ใช่พี่โยมไปชกมวยนะเปรียบเทียบไปฟังเป็นบุคลาธิฐานว่าเราต้องรู้จักป้องกันตัวของเราเองอย่างน้อยก็ต้องมีศีล5ป้องกันเอาไว้นะศีล5เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักสวยงามไม่กระด้างนะถ้าศีล8ยิ่งดีใหญ่เลยนะยิ่งทำอะไรยิ่งปาหนี้ศีล5นี่บางทีก็ไม่ปาหนี้หรอกนะจะกินอะไรก็รีบยัดๆๆๆเข้าไปจะลุกอะไรก็ลุกไปจะเดินก็เดินไปไม่มีปี่มีคุยแล้วศีล8ก็มีมารยาทมีคุณงามความดีมีจริยธรรมมีศีลธรรมนะมีก การกระทำที่ออกมาแบบนักบวชกายกรรมก็พูดแต่สิ่งที่กายก็ทำแต่สิ่งที่ดีๆวจีกรรมก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆมโนกรรมก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆฉะนั้นวันนี้พวกเราที่ได้มาร่วมกันสร้างบารมีทำให้กุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นนะก็ถือว่าเรานั้นได้มาเสริมสร้างบารมีของเราฉะนั้นบารมีจะเกิดไม่ใช่ว่าเราคิดเอาเองคิดได้นะแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยก็ขออำนาจบุญบารมีบุญบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีของครูบาอาจารย์และคุณความดีของพวกเราได้มีกุศลศรัทธาที่มาสร้างบารมีกันก็ขอให้บารมีที่กล่าวมานี้จงเป็นปรวะปัจจัยให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กฎแห่งกรรมตอนดอกเบี้ยกรรมขึ้นชื่อคำว่าเงินแล้วน้อยคนนักหรือหาไม่ได้เลยที่จะไม่ชอบเพราะความอยากได้เงินนี่เองจึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดความโลภและต่างพากันตะเกียกตะกายเร่งกอบโกยจนถึงขั้นคดโกงฆ่าฟันกันและทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้เงินมาโดยไม่เคยคิดคำนึงเลยว่าเงินนั้นจะได้มาโดยทุจริตหรือสุจริตเพราะคนที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและคิดว่าเงินเป็นพระเจ้านั้นเมื่อได้โอกาสเขาก็จะพยายามที่จะคดโกงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเขาก็เชื่อว่าคนที่มีโอกาสโกงแต่ไม่โกงนั้นเป็นคนโง่แม้ในบางคราวถึงกับต้องเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์ได้เงินมาจากคราบน้ำตาของผู้อื่นหรือชีวิตของผู้อื่นเขาก็กล้าที่จะทำโดยไม่ละอายต่อบาปขอเพียงแค่ให้ได้เงินมาเพื่อปรนเปรอกิเลส ที่ชั่วร้ายในใจของตนก็พอมนุษย์ทั้งหลายที่ยังมืดบอดอยู่ถูกความโลภปลดบังปัญญาจึงลืมคิดไปว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นแม้มีมากมายถึงจะกองเท่าภูเขาสูงเสียดฟ้าขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อถึงคราวเราต้องจบชีวิตลงแม้เงินบาทเดียวที่เขาเอาใส่ไว้ในปากก็ยังไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยฉะไหนจึงอยากได้กันนักแท้จริงแล้วสิ่งที่เรานำติดตัวไปได้นั้นคือบุญและบาปที่เราสร้างไว้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดจึงควรเร่งสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อจะได้นำทางเราไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนบุคคลใดที่มัวแต่จะทะเยอทะยานขวอยคว้าสะสมแต่ทรัพย์ที่คดโกงเขามาหรือทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบนั้นในที่สุดทรัพย์นั้นก็ต้องถูกคนรุ่นหลังคือลูกหลานหรือญาติที่ใกล้ชิดล้างผลาญให้ย่อยยับชิบหายหมดสิ้นไปอยู่ดีเพราะเงินทองได้มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแต่ผลบาป ที่ติดตัวผู้โกงนี่สิมันมิได้ไปไหนเลยมิมีใครที่จะมาแบ่งเบากรรมที่ผู้นั้นกระทำไว้ได้เลยมิมีใครที่จะช่วยให้เราพ้นกฎแห่งกรรมไปได้เพราะฉะนั้นจงใช้สติในการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทเถิดเงินทองของผู้อื่นเราชอบยักยอกมาเป็นของตนแต่เงินทองของตนกลับหวงแหนและกลัวผู้อื่นจะแย่งชิงไปช่างน่าหัวเราะซะนี่กระไรบางคนคิดไม่ถึงว่าบาปกรรมที่คดโกงคนอื่นนั้นแม้จะเป็นบาปที่เล็กน้อยก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาบาปมันจะส่งผลมันอาจจะทวีคูณเป็นสองเท่าก็ได้ดังเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าดังต่อไปนี้รินเป็นช่างตัดเสื้อมานานหลายปีพักหลังกิจการไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะเสื้อผ้าสำเร็จรูปราคาถูกแล้วก็มีมากมายหลายรูปแบบให้เลือกซึ่งถูกกว่าสั่งตัดคนจึงนิยมซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปใส่กันมากกว่าที่จะสั่งตัดเสื้อรินจึงต้องเปลี่ยน

จการร้านตัดเสื้อมาเป็นร้านขายเสื้อผ้าแทนเธอไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดโบเบทุกวันอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้ไปซื้อเสื้อตามปกติอย่างทุกวันแต่เมื่อเธอกลับมาบ้านเช็คดูตามจำนวนที่ซื้อว่าของครบหรือไม่เธอก็พบว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่นับเสื้อเกินมาให้เธอถ้าคิดเป็นเงินก็พันกว่าบาทแทนที่เธอจะนำไปคืนเจ้าของร้านเธอกลับรู้สึกดีใจมากเพราะความโลภมันบังตาจนปัญญามืดบอดคิดว่านี่เป็นลาภของเธอแหมวันนี้โชคดีจริงๆเธออุทานอย่างดีใจและคิดในใจว่าช่วยไม่ได้อยากโง่นับมาเกินเองนี่เราไม่ได้โกงสักหน่อยทีหลังไม่เข้าร้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเกิดเจ้าของร้านจำได้แล้วทวงคืนมันจะยุ่งกันใหญ่จนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปจนตัวเธอก็เกือบลืมไปแล้วในวันนี้เธอก็เดินซื้อเสื้อผ้าตามปกติอย่างเคยเมื่อเธอซื้อของเสร็จเธอก็จ้างรถสำล้อเพื่อจะทุกของกลับบ้านสำล้อแล่นไปตามถนนเรื่อยๆแต่ในขณะที่สำล้อกำลังตีโค้งเลี้ยวอยู่นั่นเองรถก็เกิดเสียหลักนิดหน่อยหมุนเหวี่ยงเสื้อผ้าห่อใหญ่ที่รินมัดไว้ด้านหลังหลุดกระเด็นตกลงไปกลางถนนรินรีบบอกให้โชเฟอร์หยุดรถเพื่อที่จะกระโดดลงไปเก็บแต่พอรถหยุดและในขณะที่เธอวิ่งลงไปเก็บเสื้อผ้าอยู่นั้นก็มีแท็กซี่คันหนึ่งจอดและเก็บห่อเสื้อของเธอขึ้นรถไปหน้าตาเฉยเธอรีบเรียกให้สำล้อขับตามแต่ก็ตามไม่ทันเพราะสำล้อคันที่เธอนั่งติดไฟแดงพอดีในสมองของเธอนั้นคิดแค้นเจ้าคนขับรถแท็กซี่คันนั้นมากๆเจ็บใจจริงๆที่ตามมันไม่ทันและหลังจากนั้นได้เดือนกว่าเธอก็ไปซื้อเสื้อผ้ากับร้านประจำร้านหนึ่งเธอสั่งของและได้จ่ายเงินกับทางร้านเรียบร้อยแล้วแต่ฝากของไว้ก่อนคิดว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาเพราะจะได้สะดวกซึ่งเธอก็ทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำแต่พอตอนขากลับเธอดันลืมไปเอาเสื้อที่เธอฝากไว้กับร้านนั้นแต่เธอคิดว่ายังไงเดี๋ยวไปเอาพรุ่งนี้ก็ได้เพราะซื้อขายกันเป็นประจำอยู่แล้วพอวันรุ่งขึ้นรินได้ไปทวงเสื้อผ้าที่ลืมไว้กับร้านนั้นแต่เจ้าของร้านกลับบอกหน้าตาเฉยว่าเธอเอาไปแล้วไม่ว่าเธอจะพูดอธิบายอย่างไรเจ้าของร้านก็ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าเธอรับของไปแล้วรินเจ็บใจและแค้นมากที่โดนโกงอย่างหน้าด้านๆเลยด่าและต่อว่าเจ้าของร้านอย่างเจ็บแสบแล้วเดินออกจากร้านไปอยู่มาวันหนึ่งรินได้ไปทำบุญที่วัดและได้สนทนาธรรมะกับพระรูปหนึ่งและเธอก็ได้ถามถึงเรื่องที่เธอโดนโกงและโดนหยิบเสื้อผ้าไปจนต้องขาดทุนถึง2ครั้ง2คราพระท่านจึงแสดงธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมให้เธอฟังเธอถึงกับสะดุ้งและเธอก็ได้คำตอบแล้วว่าที่เธอโดนคนอื่นโกงถึง2ครั้งนั้นก็เพราะผลกรรมที่เธอได้เจตนาโกงผ้าที่เขานับมาให้เกินเพราะจิตใจที่ชั่วร้ายโลภและอยากได้ของคนอื่นอย่างเต็มที่เธอจึงต้องได้รับผลกรรมทวีคูณเป็น2เท่าเธอก้มกราบพระคุณเจ้าแล้วตั้งจิตปฏิญาณว่าเธอจะไม่คิดคดโกงใครอีกเลยเพราะว่าเธอกลัวดอกเบี้ยกรรมที่ติดตามมาแต่ก่อนรินไม่เคยเชื่อเรื่องบาปกรรมเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้เธอเชื่อและเชื่ออย่างเต็มร้อยเลยจากหนังสือเงากรรม

้ตัวเองคนที่ศึกษาตัวเองเป็นคนฉลาดมากยิ่งศึกษาตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งฉลาดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาตัวเองให้ได้ชีวิตที่ผ่านมาเราศึกษาไปเถอะ

ยิ่งเข้าใจชีวิตคนอื่นมากเท่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองยิ่งไม่รู้จักใครเลยชีวิตเราน่าศึกษามากที่สุดไม่มีใครน่าศึกษาเท่าของเราเลยและใครไม่สอนเราดีเท่ากับตัวเองเราไม่รู้ใจใครเท่ากับใจเราไม่รู้พฤติกรรมของใครเท่ากับของตัวเอง

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ข้ากับบรรยากาศอยู่ลมไม้สมาธิก็ทำง่ายๆทำใจให้รู้จักตัวเองว่าตัวเองกำลังนั่งสงบคือทำใจเป็นดวงเดียวว่าสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่ใจของเราเมื่อใจเราสงบแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายใจ เป็นสุขใจเช่นสงบก็ดูลมหายใจเป็นหลักเอาจิตไว้ที่ใจไม่ได้ เอาจิตไว้ที่จิตไม่ได้ก็เอามาเกาะไว้กับกายเกาะไว้กับกายก็เกาะง่ายๆเกาะไว้ที่ลมปลายจมูกที่ปลายจมูกสองช่องว่าหายใจเข้าว่าหายใจออกก็รู้จักลมหายใจจิตเราจะได้มีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวคือลมหายใจ จิตแล้วก็จะสงบเป็นลำดับไปเพราะลมหายใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ทำให้เราเอาจิตอยู่จิตรู้จิตอยู่กับลมหายใจหรือบางครั้งก็ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออก เราก็จะเกิดความสงบที่ใจของเรามีสมาธิเป็นหลักมีบุญกุศลที่ได้ฝึกสมาธิเป็นถึงจะไม่ได้มากก็ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีก็ฝึกไม่เป็นอย่างน้อยก็ชำระใจให้สบายสว่างสงบสะอาดขณะหนึ่งดีกว่าเราไม่ฝึกเลยเรียกคนฝึกสมาธิเหมือนเรียนว่ายน้ำนั่นเองว่ายเป็นแล้วก็ไม่จมคนไม่ฝึกสมาธิก็เป็นคนไม่ว่ายน้ำตกน้ำก็จมช่วยตัวเองไม่ได้ สมาธิจึงเป็นบาดฐานของทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะเป็นศีลเป็นทานเป็นภาวนาเป็นสติเป็นสมาธิเป็นขันติเป็นสัจจะเป็นอุเบกขาก็มาจากสมาธิมาจากการเริ่มต้นพุทลมเข้าโธลมออกหรือพิจารณาลมจนเห็นว่าลมเราสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนเย็นบ้างจนตามความคิดตัวเองได้ว่าคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้าง ก็รู้จิตของเราเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าที่ใจเราไม่รู้จักพุทธเจ้าก็เกิดที่ใจเราเราก็สบายธรรมะก็อยู่ที่ใจเราเลยอรหันต์พระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเราใจเราก็สบายไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจก็เป็นพุทธะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาศาสนาของเราได้เกิดมา 2,545 ปียาวนานกว่าศาสนาอื่นๆฉะนั้นพุทธเจ้าของเรามีหนึ่งเดียวในโลกที่สอนให้คนเชื่อกรรมเชื่อการกระทำของตัวเองว่าเป็นศาสนาที่ตัวเองเป็นคนสร้างเองเชื่อกฎธรรมชาติเชื่อกฎของกรรมพุทธศาสนาของเรา
เข้าถึงความจริงพิสูจน์ได้ทุกอย่างยิ่งคนหาคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอความจริงที่พุทธเจ้าตรัสสุขที่ใจทุกข์ที่ใจก็เป็นเรื่องจริงสวรรค์ที่ใจนรกที่ใจนิพพานที่ใจก็เรื่องจริงดีชั่วอยู่ที่ใจก็จริง โง่ฉลาดก็อยู่ที่ใจก็จริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมนุษย์ก็จริงกิเลสทำให้คนเป็นทุกข์ความโกรธทำให้คนร้อนใจความโลภทำให้คนร้อนใจความรักความหลงทำให้คนร้อนใจก็จริงนี่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่ทางใจทุกทางใจรู้จักดับได้ ดังนั้นการเกิดของพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดง่ายกับหนึ่งพัตตกับหนึ่งจึงจะมีพุทธเจ้าบางกับก็ไม่มีพุทธเจ้าโรคนี้มีมายาวนานคนที่จะรู้แจ้งโยกโลกได้คือพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้แจ้งโลกพุทธเจ้าบอกบางครั้งโรคเนี่ยก็เสื่อมผู้คนก็ล้มตายจนไม่มีสัตว์จะดูแลโรคนี้บางครั้งก็เจริญจนเกิดลบราคาขวัญกันแย่งกันกินแย่งกันใช้โรคนี้เป็นโรคที่พื้นฐานของธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายมารวมอยู่ตรงมนุษย์โลกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็รู้หมดแจ้งโลกเขาเรียกแจ้งโลกทำไมจึงรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรสงสัยฉะนั้นการที่จะเกิดโลกขึ้นมาเนี่ยก็คือการเกิดธรรมชาติที่ประกอบกับธรรมชาติที่ให้เกิดบทของกรรมขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าโรคบางครั้งเมื่อเกิดยุคเจริญขึ้นมาก็มีผู้นำผู้นำบางยุคก็เป็นพระบรมจักรพรรดิบรมจักรพรรดิเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินแต่มีศีลธรรมจะชวนคนถือศีล8ทุกกึ่งเดือนศีล5ประจำใจแล้วโลกยุคนั้นจะมีความสุขทั่วหน้าถ้ายุคของบรมจักรพรรดิเกิดขึ้นมา แต่ไม่ไปนิพพานไปแค่สวรรค์สอนคนให้ไปสวรรค์ให้สร้างบารมีแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยสอนให้ไปหมดให้ไปเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาที่ดีเป็นพรหมที่ดีไปถึงนิพพานมีนิพพานนิพพานนี่แปลว่าตายสบายตายแล้วสบายตายไม่เจ็บไม่ปวดตายไม่ทุกข์อยู่ก็ไม่มีทุกข์ชีวิตของนิพพานนี่คือการดับความทุกข์ใจเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนใจว่างสงบคือปล่อยวางเป็นจึงว่านิพพานคือปล่อยวางเป็นเมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีพุทธเจ้าคนเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งคนพอไปติดอะไรก็จะเป็นคนคนนั้นไปเรียนมากก็ว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นไปรวยมากก็ว่าคนอื่นจนคบไม่ได้จนเราเป็นคนรวยเป็นคนเจริญเป็นเศรษฐีถ้าสวยมากก็หลงตัวเองหล่อมากก็หลงตัวเองก็ตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ของโลกไม่มีใครทำใจเป็นกลางอย่างพบพุทธเจ้าพอมามีพุทธเจ้าเนี่ยจึงเกิดความเป็นกลางขึ้นมาพอดีโลกจึงเกิดความพอดี
ฉะนั้นการเกิดพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องสร้างบารมีถึง4อสงไขย4อสงไขยไม่ใช่น้อยนะต้องเสียสละชีวิตเลือดเนื้อกายใจสร้างให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างบารมีจนถึง10อย่าง10ทัศทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีจนถึงปรมัตถ์ให้หมดทุกอย่างแม้แต่ร่างกายจิตใจก็ให้ได้จนครบสมบูรณ์จึงจะเป็นพุทธเจ้าไปจนถึงอุเบกขาบารมีถึง10อย่างอุเบกขาก็อุเบกขาบารมีอุเบกขาอุปปารมีอุเบกขาปรมัตถบารมีจึงขั้นถึงว่าใครทำอะไรไม่กลัวเลยใครจะทุบใครจะตีใครจะด่าใครจะว่าใครจะทำร้ายไงก็เฉยบางชาติพุทธเจ้าทำได้คือยอมสละทุกอย่างเป็นอุเบกขาจิตผนึกกำลังทั้ง10อย่างรวมแล้ว30อย่าง30ทัศน์จึงมาเป็นบารมีของพุทธเจ้าแต่ชาติสุดท้ายก็ไปเกิดบนสวรรค์ที่ชาติมาจากพระเวสสันดรให้ทานหมดไปเกิดเป็นสวรรค์ก็คือชั้นดุสิตพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องไปเป็นเทวดาก่อนต้องมีที่มาที่ไปพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาไปแล้วมีที่มาที่ไปพระองค์ทรงไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตแล้วพอถึงยุคเนี่ยเขาเรียกยุคกุลียุคยุคนี้เขาเรียกลุกกุลียุคยุคมีสามยุคอริยยุคอริยยุคนี่หมายถึงว่ายุคของความเจริญคนจะไม่ลบลาฆ่าฟันเกิดมาแล้วจะมีศีล5ศีล8ไม่อดอยากยากจนรวยเท่ากันจนเท่ากันสุขทุกข์เท่ากันมีศีลธรรมเสมอกันนั่นคืออริยยุคยุคเหลือกินเหลือใช้ไม่มีคนจนไม่มีเวียดเบียนไม่มีคมเหงกันเรียกว่าอริยยุคก็คือยุคของพระสีเมตไตรเราไม่ทันเราไม่เจอเพราะต้องอียุคหนึ่งจึงเป็นอริยยุคนั่นหลังจากพุทธเจ้าไปแล้วจึงเป็นอริยยุคคนอายุยืนเป็นหมื่นปีอริยยุคยุคของเหมือนสวรรค์คนเกิดในยุคนั้นเหมือนสวรรค์สวยเหมือนเทพบุตรเทพธิดาถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่ากุลียุคยุคของพวกเรานี่เป็นยุคของพุทธเจ้านี่เรียกกุลียุคยุคของการลบลาข้าวฝันแย่งกันกินแย่งกันใช้ยุคมีโจรมีขโมยมีคนทุกประเภทดีที่สุดดีปานกลาง

ดีมีดีทุกอย่างมีเร็วทุกอย่างฉะนั้นกุริยุคเนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์เป็นอย่างนี้ตลอดไปจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ยุคนี้ไม่ได้ใครจะมาทำก็ไม่ได้ไม่มีรัฐที่ไหนจะมาทำได้แม้แต่พุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้กุริยุคจะต้องเป็นไปอย่างนี้จะต้องมีโจรมีขโมยมีคนดีคนชั่วมียังกิงกันเบียดเบียนกันโกงกันรักกันอยู่อย่างนี้ตลอดจนหมดยุคนี้พอหมดยุคนี้เป็นอะไรเป็นมรรคสัญญียุคนี้เป็นมรรคสัญญีก็คือคนจะอายุสั้นผ่านตายเร็ว5ปีแต่งงาน10ปีตายอายุจะน้อยมากจะไขลงไปเรื่อยๆจาก100ปีเหลือ1ปีจาก100ปีจนที่สุดถึงเหลือ10ปีตายจะเป็นกุริยุคคน10ปีเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ต้อง100ปีอายุแค่10ปีเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่100ปีเหมือนกับพวกสุนัขอ่ะพวกสัตว์เนี่ยปีเดียวมันเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว10ปีมันตายแล้ว13ปีแก่เหมือนคน80ความรู้สึกของคนกุริยุคเนี่ยมันพวกสุนัขเหมือนพวกสัตว์มาเกิดจะมีความหลงเป็นอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ความรักเป็นอารมณ์มีคนมีกิเลสมากโตเร็วแก่เร็วตายเร็วเหมือนสัตว์มาเกิดแล้วก็จะลบลาฆ่าฟันกันจนตายหมดเหลือเพียงสามล่มโพแล้วก็จำนึกบาปว่าโอ้โหพวกเรานี่เกิดมาก็ดุร้ายกันทุกคนก็บอกคนยุคนั้นน่ะฆ่ากันโดยไม่มีไม่คิดถึงบาปพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อผัวฆ่าเมียเมียก็จะไม่มีใครมีศีลธรรมเลยแลกผัวแลกเมียไม่มีผัวเมียเดียวสำซ้อนกันหมดทั้งโลกเลยและเหลือคนกลุ่มสามกลุ่มคงจะเหลือสามทวีปแหละก็จะเบื่อหน่ายว่าการกระทำเนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องของโลกก็จะหลีกเล่นเข้าป่าเข้าถ้ำถือศีลปฏิบัติธรรมหลีกเล่นไม่เอาถนอมตนเองเพื่อจะอยู่อย่างสงบแล้วพอถึงมรรคสัญญีเนี่ยกุริยุคเนี่ยขอไปมรรคสัญญีพอเกิดนิวเคลียร์คิดว่าคงเป็นยุคของนิวเคลียร์นี้อะไรก็ตายกันหมดไฟอะไรกันก็ตายฆ่ากันตายหมดเขาบอกอาวุธเนี่ยจะตกมาจากท้องฟ้าฆ่าตายหมดไปก็จะลางโลกและจะเหลือคนที่รอดตายที่หนีเล่นไปเนี่ยเหลือคนสามกลุ่มพวกเนี้ยใจบุญแล้วก็มาสมสู่กอดกันคอกันร้องไห้ว่าพวกญาติพี่น้องเรามันหลงผิดไม่เอาศีลธรรมพวกเราจงมีศีลธรรมเถิดแล้วก็มาญาติดีกันแล้วก็ตั้งต้นประพฤติศีลธรรมแล้วก็อายุก็ขึ้นเลยอายุก็ขึ้นจาก10ปีเป็น1ปีไปเรื่อยๆไปจนเป็นถึงเป็นล้านปีก็หลงว่าตัวเองเป็นพวกเทวดามาเกิดไม่ตายพอตกมุมเมาก็อายุก็ไขลงมาอีกจนเหลือ40,000ปีแล้วจึงมีพระสียะไม่ไตมาเกิดยุคนั้นน่ะก็เป็นอริยยุคเลยตอนนั้นยุคของพวกเรานี่เป็นกุริยุคซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าใครเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์แล้วจึงเป็นอริยะในใจจึงเป็นอริยภูมิอริยยุคจึงมีการให้ทานจึงมีการรักษาศีลจึงมีการเจริญภาวนาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาเกิดเพื่อปราบยุคปราบยุคเข็ญปราบคนที่ใจบาปหยาบช้าหลงผิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วเป็นยังไงก็ช่างกูไม่ต้องทำบุญกูขอให้มีกินมีใช้กูไม่ตายหรือว่ากูจะอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยก็เป็นความหลงทำให้คนเราเบียดเบียนกันก็มาปราบกุริยุคทำให้คนเราได้สำนึกบาปบุญคุณโทษมีศีล5ศีล8มีการประพฤติปฏิบัติธรรมมีจรรยาบรรณมีจรรยาธรรมเกิดขึ้นในสังคมเกิดร่มเย็นขึ้นมาถึงขณะนี้เพราะได้พระพุทธเจ้าของเราฉะนั้นการที่จะเกิดพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพุทธเจ้ามี3ระดับระดับหนึ่งสร้างบารมีถึง16อสงไขยกำไรแสนมหากัปป์
พุทธเจ้าองค์ที่สองต้องสร้างถึง8อสงไขยกำไรแสนมหากัปองค์ที่สามสร้าง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระพุทธเจ้าของเราเป็นปัญญาธิกะใช้ปัญญาสร้างบารมีบารมีน้อยแค่4อสงไขยวิริยะธิกะนี่ศรัทธาธิกะมีถึง16อสงไขยคือพระสียะเมตไตรศรัทธาธิกะสร้างบารมีพอประยุกต์นั้นแล้วคนไม่ต้องนั่งกรรมฐานอะไรมากไม่ต้องความเพียรเพียงแค่ฟังธรรมว่าจิตของท่านก็สว่างสงบแล้วขอให้รักษาความสว่างสงบบริสุทธิ์แล้วจงทำความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาท่านเมื่อเข้าใจถึงจิตของท่านแล้วก็ละกิเลสได้ฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยสมัยนั้นพุทธเจ้าปฏิบัติเพียง7วันไม่ต้องทรมานร่างกายก็สำเร็จเป็นพุทธเจ้าพระสงฆ์เพียงฟังธรรมอย่างเดียวก็สำเร็จเป็นพระสงฆ์เพราะจิตของเขาบริสุทธิ์สร้างบารมีมาต้อง16อสงไขยพอมาถึง48อสงไขยก็พุทธเจ้าก็ใช้วิริยะแต่ก็มีบารมีมากแต่สมัยเราเนี่ยเป็นปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างแค่4อสงไขยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนคนถึง4ระดับมีดอกบัว4เหล่าที่ว่าดอกบัวพ้นน้ำก็คือคนปกติตันอยู่เป็นคนฉลาดพูดแล้วรู้เลยก็ยุคนี้ก็มีคนที่ฉลาดพูดแล้วเข้าใจธรรมะเลยวิปฏิตันอยู่ก็คือเป็นบุคคลที่แสดงบ่อยๆก็เข้าใจอธิยาขยายความก็เข้าใจปกติตันอยู่วิปฏิตันอยู่เนยยะเนยยะก็คือว่าท่องจำศึกษาเล่าเรียนไปนานๆก็จะถึงความรู้ความเข้าใจสำเร็จปัทถปรมะบุคคลที่สอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องบุคคลนี้มีปัญญาหยาบโง่เขลาเบาปัญญาพุทธเจ้าเขาคงไม่สอนเพราะไม่เข้าใจเพราะยึดมั่นถือมั่นตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นสำคัญกว่าคนอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าเขาส่งมาโปรดคนประเภทดอกบัวสี่เหล่าสมัยพระอัยยุคนั่นดอกบัวเหล่าเดียวฉลาดหมดเลยเข้าใจธรรมะหมดฉะนั้นการเกิดพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เกิดง่ายๆนะมีหนึ่งเดียวคนที่เกิดทันพุทธเจ้าสมัยก่อนก็ถือว่าคนมีบุญมาเกิดคนมีบารมีมาเกิดฉะนั้นการเกิดพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีอัญเชิญเทพต่างๆเลยรวมมาประชุมกันธรรมสภาว่าโลกมนุษย์เนี่ยขาดผู้ดูแลขาดผู้สั่งสอนที่ถูกต้องเพราะคนเชื่อผิดๆหมดไปบงสวงเทวดาบงสวงดินป่าเรียกว่าขอแต่พวกเทวดาให้ช่วยขอวิญญาณให้ช่วยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งต่างๆเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นพวกเทวดาก็ช่วยเขาไม่ได้เราเป็นผมก็ช่วยเขาไม่ได้เขาขอให้รวยเขาขอให้พ้นโลกเขาขอให้อายุยืนเขาขอจะให้น้ำท่วมไฟไหม้ขอให้ธรรมาคาขึ้นพวกเราเป็นเทวดาและพรหมเนี่ยเขาขอทุกวันแต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่มนุษย์ก็ยังวิงวอนว่าเราจะสิงสถิตอยู่ตามหัวปลวกหัวผาทุ่งไร่ทุ่งนาป่าคลองเขาต้นไม้ใหญ่ถ้ำเขาก็ยังคิดว่าเราเนี่ยยังแฝงร่างกายอยู่ในป่าในดงในถ้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังวิงวอนให้เราไปช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เทวดาและอินพรหมทั้งหลายก็ประชุมกันว่ามนุษย์งมงายหลงไหลเรื่องวิญญาณสิ่งที่ช่วยได้ก็ว่าเขาไม่มีเขาเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้วิเศษสร้างโลกเทวดาทั้งหลายก็เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นใครเราที่จะกำจัดความมืดความหลงความเข้าใจผิดของโลกนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าก็จึงมารวมประชุมอัญเชิญพุทธเจ้าให้มาเกิดก็ไปเชิญเทพต่างๆพวกเทวดาพวกพระอินทร์พวกพระพรหมก็บอกว่าข้าแต่สมุทรข้าแต่เทพเทวะพวกข้าพเจ้าเห็นควรท่านจะ
ป็นผู้ที่จะมีบุญบารมีอันสมบูรณ์แล้วขอให้ไปโปรดสัตว์ทั้งหลายกำลังมืดบอดไม่รู้ความจริงว่าที่พึ่งของโลกนั้นเป็นอย่างไรทุกคนถือผิดผิดหมดบูชาผิดผิดหมดปฏิบัติผิดผิดหมดครูบาอาจารย์ก็ผิดผิดหมดฉะนั้นขอให้พระองค์จงไปเป็นดวงตาของโลกขอให้ไปเกิดเป็นพุทธเจ้ายินพรหมทั้งหลายเชิญโพธิสัตว์ของเราก็ส่งพิจารณาว่าสมควรแล้วการละตรงนี้เราจะต้องไปเกิดเทวดาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยสามารถไม่ต้องรอหมดอายุไขเทวดานี่ก็กลัวตายเหมือนยิ่งกว่ามนุษย์นะเทวดานี่ก็กลัวตายยิ่งกว่ามนุษย์เหมือนกับคนที่รวยแล้วยังมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่อยากตายหรอกเพราะยังใช้ไม่หมดเทวดาก็ยิ่งกับคนรวยกลัวตายเพราะทิพย์สมบัตินั้นเป็นสุขที่สุดไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับทิพย์สมบัติเทวดาจึงไม่อยากตายแต่มีเทวดาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้กลัวความตายก็พิจารณาและสามารถที่จะตายก่อนไหวได้เทวดาเนื่องต้องตายตามอายุไข 5,000 ปีทิพย์ 100 ปีทิพย์ 10,000 ปีทิพย์ โกฏิ แสนปีทิพย์ตายตามอายุไขแต่เทวดาที่ไม่ตายตามอายุไขก็มีส่วนมากส่วนน้อยแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์สามารถอธิษฐานดับจิตมาเกิดก่อนที่จะหมดอายุก็ทรงมะเร็งพิจารณาด้วยญาณว่าเราจะเกิดกับใครดีประเพณีของพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเกิดในยุคที่พอดียุคที่ไม่ใช่ยังนี้ยุคยังนี้จะไม่เกิดต้องมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยความเป็นมนุษย์แต่ว่าธรรมชาติอะไรก็สมบูรณ์ดังนั้นก็พิจารณาว่าคนที่จะเกิดนี่ก็ต้องเกิดในตระกูลกษัตริย์เพราะถ้ายุคใดที่มีกษัตริย์คนนับถือกษัตริย์ก็จะเกิดเป็นลูกกษัตริย์ถ้ายุคใดที่เกิดเป็นมีพราหมณ์ก็จะมาเกิดเป็นลูกพราหมณ์ถ้าเขานับถือพราหมณ์อย่างพระศรียะแม่ไตเนี่ยจะมาเกิดเป็นลูกพราหมณ์พอยุคที่พระศรียะแม่ไตมาเกิดเนี่ยเขานับถือพราหมณ์เป็นใหญ่ไม่เกิดกษัตริย์ถือว่าไม่ต้องปกครองเพราะคนยุคนั้นไม่มีกษัตริย์ปกครองสำคัญอะไรเพียงเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ต้องใช้กษัตริย์ปกครองเพราะคนไม่มีผิดกฎหมายมีแต่เพียงพราหมณ์เป็นอาจารย์สอนศาสนานั่นเองจึงปกครองด้วยพราหมณ์เขาเชื่อพราหมณ์ดังนั้นเมื่อพุทธเจ้าเราก็พิจารณาว่าคนที่จะมาเกิดได้ก็คือผู้บริสุทธิ์คือแม่ที่บริสุทธิ์พ่อที่บริสุทธิ์ต้องถือศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนก็มีสิริมหามายากับพระสุโธทนะเนี่ยได้อธิษฐานบารมีมาเป็นอสงไขยแล้วว่าข้าพเจ้าขอได้สร้างบารมีในครั้งนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแด่พุทธเจ้าทุกองค์ใดนะขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพ่อของพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายและนางสิริมหามายาก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าทำบุญให้ทานทั้งหมดเนี่ยข้าพเจ้าไม่ปรารถนาอะไรขอให้ได้เกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าขอให้เกิดเป็นแม่พุทธเจ้าต้องอธิษฐานนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะได้เป็นแม่พุทธเจ้าอาตมาต้องพูดนานวันนี้เพราะเป็นวันตรัสรู้ประสูตินิพพานโยมก็ทนฟังเอาหน่อยนะทนฟังเอาหน่อยนึกว่าดูหนังม้วนยาวก็แล้วกันนะนึกว่าดูหนังสุริโยไทยก็แล้วกันยาวหน่อย4ชั่วโมงยังไม่จบบางคนบอกแหมดูแล้วดูอีกยังไม่สะใจแต่ดูฟังธรรมะนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อไรจะเลิกสักทีคือต้องทำความเข้าใจว่าเราจะต้องศึกษารู้พุทธศาสนาฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้นยังไม่ฟังก็ได้รู้เรื่องดังนั้นก็ขอให้ฟังต่อไปเพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องเราเป็นชาวพุทธมีผู้นำอย่างไรมีศาสนาเป็นแกนนำอย่างไรไม่งั้นเราก็ไม่รู้เลยพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแม่พ่อพุทธเจ้าเป็นยังไงฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะก็จะขอเล่าต่อก็ขอให้ทำสมาธิไปเรื่อยๆเพื่ออัดเทป
ทางใจใจจะได้ไม่วุ่นวายตอนนี้พอพระพุทธเจ้าก็จะต้องมาเกิดเลือกสรรแม่พ่อที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่เลือกคนปากลายใจลายคนไม่มีศีลธรรมเพราะคนมีศีล5ศีล8เนี่ยถือว่าเรียบร้อยถือว่าเป็นบุคคลปกครองตัวเองได้แล้วเมื่อถ่ายทอดนิสัยเชื้ออารมณ์ของพ่อแม่ก็อารมณ์นั้นก็จะไปกระทบกับลูกอยู่ในท้องได้อย่างละเอียดอ่อนถ้าแม่ใจบาปหยาบช้าก็จะถ่ายอารมณ์ให้ลูกใจบาปหยาบช้าอารมณ์จะผ่องใสไม่ได้ฉะนั้นแม่ก็เป็นบทบาทสำคัญพ่อก็เป็นบทบาทสำคัญที่เป็นจะถ่ายอารมณ์ให้กับลูกตัวเองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเกิดสำหรับกษัตริย์กับพราหมณ์ไม่เกิดตระกูลอื่นตระกูลยุคนั้นก็มีตระกูลสูตรพวกสูตรนี่เป็นพวกพ่อค้าแม่ขายพวกพ่อค้าแม่ขายนี่คิดกำไรไม่ยอมขาดทุนพวกนี้เอาเปรียบเอารัดเขาก็จะเอาศีลธรรมได้ยากเพราะเป็นคนไม่มีตระกูลที่ดีแล้วก็พวกแพทย์พวกแพทย์พวกสูตรพวกสูตรนี่พวกทำงานรับจ้างขออภัยสูตรนี่เป็นชั้นต่ำคือสูตรเป็นพวกทำงานรับจ้างอย่างเดียวแพทย์เนี่ยเป็นพวกพ่อค้าแม่ขายตระกูลสองตระกูลนั้นพวกวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีก็เลยเกิดรับรองท้องพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าจะเกิดกับพ่อแม่ที่มีอุดมสมบูรณ์ด้วยจิตใจและร่างกายฉะนั้นยุคที่พุทธเจ้ามาเกิดในกุลยุคก็จริงก็ในยุคที่พุทธเจ้าเกิดนี่คือพ่อแม่ของพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลธรรมมั่งแต่เกิดคล้ายๆว่าแรงอธิษฐานที่ตัวเองสร้างมาเนี่ยทำให้ดลบันดาลว่าตัวเองอยากมีศีลธรรมตั้งแต่เด็กเมื่อเล็งเห็นแล้วก็เลือกเกิดได้พุทธเจ้าคือเลือกเกิดได้แต่ยังพวกเราเลือกเกิดไม่ได้ก็ลงเล็งเห็นว่านางสิริมหามายาเท่านั้นที่จะเป็นแม่ของเราก็ทรงอธิษฐานจุติลงมาเกิดในครรภ์มารดาเมื่อเกิดก็เหมือนกับมานั่งอยู่ในบ้านเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในห้องกระจกนั่นแหละนั่งอยู่ในห้องคิดว่ารอเวลาแล้วเราก็จะเดินออกจากประตูไปทำงานก็จิตนั้นไม่ได้ลืมเลยจิตที่เป็นเทวดาที่มาอยู่ในครรภ์มารดาไม่ได้ลืมชาติพบตัวเองว่ามาจากไหนและจะไปไหนเพราะนั้นพุทธเจ้ามาเกิดนั้นระลึกชาติได้ไม่ได้ลืมชาติตัวเองเพียงมาอาศัยเป็นมนุษย์เพราะเป็นเทวดาเนี่ยเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเทวดานี่อาศัยบุญเก่าอาศัยบุญตอนเป็นมนุษย์พรหมก็อาศัยบุญที่ทำสมาธิเทวดาก็อาศัยศีลทานภาวนาที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นจึงทำอะไรให้เกิดขึ้นงอกงามไปกว่านั้นไม่ได้นอกจากมีพุทธเจ้าจึงจะช่วยตัวเองได้ฉะนั้นเมื่อเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เนี่ยทำได้ทุกอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นฐานร่างกายที่หยาบสามารถจะประพฤติปฏิบัติทำได้ทุกมรรคผลเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานได้จึงต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์มาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์พอมาเกิดเสร็จแล้วก็ทรงอัศจรรย์ทำให้แม่เนี่ยฝันทรงสิบินนิมิตฝันว่ามีช้างงามขาวเผือกตัวน้อยมาเดินวนพระแท่นถือดอกโกมุตคือดอกบัวดอกบัวปฐุมดอกบัวเดินวนรอบแล้วก็หายเข้าท้องไปมาจากเขายอดเขาที่สูงเรียกว่าถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าเขาอะไรเขาไกรลาดเขาพระสุเมนเขาเอเวอเรสต์เนี่ยคือมาจากภูเขาก็หายเข้าท้องนางก็สะดุ้งตื่นก็ไม่เคยฝันเลยผู้หญิงจะฝันยากอย่างนี้ผู้หญิงจะมากจะมีลูกก็จะฝันว่าได้พระมั่งได้เงินได้ทองมั่งได้แหวนมั่งอะไรเงี้ยได้ตมหูมั่งจะฝันบางคนจะฝันว่าได้พระองค์ดำองค์ขาวอะไรเงี้ยฝันได้เพชรนิจดาแต่จะฝันว่ามีช้างเผือกเท
ถือดอกบัวแล้วเดินเวียนที่ทักษิณาวัดรอบแท่นนอนคือคนอินเดียคนเนปาลเนี่ยเขานอน

ลางห้องบ้านเราเตียงอยู่ริมห้องแต่เขานั่นนอนกลางพระแท่นเนี่ยเจ้าประดิษฐ์ก็จะนอนกลางเลยแท่นที่นอนก็จะนอนกลางห้องบ้านเรานี่นอนติดข้างขวาคือทำไมจึงนอนตรงกลางเพราะเวลาใครเอาอะไรมาให้เวลานางสนมกรมมานางไหนเนี่ยเขาจะเดินหวนเวียนเดินรอบดูแลนบีบนวดได้รอบตัวโบกพัดได้รอบตัวถ้านางฟ้อนลำมาขับร้องฟ้อนลำก็ร้องลำรอบตัวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นนั้นว่าแท่นที่นอนเนี่ยก็จะอยู่กลางฉะนั้นเมื่อนางสะดุ้งตื่นก็ไปแก้ฝันกับสามีสามีก็ให้โหรทำนายบอกว่าลูกมีบุญจะเกิดเป็นชายมีบุญมากเลยคนเนี้ยจะทำให้

เรียกว่าจะได้สมหวังได้ลูกมีบุญสุโธทนะก็ดีใจบอกนางถนอมครรภ์ไว้นะอย่าให้กระทบกระเทือนดีใจจะได้ลูกชายเป็นเจ้าคนสมัยก่อนเขาอยากได้ลูกชายเป็นผู้นำเสร็จแล้วนางก็ทรงดูแลครรภ์ตัวเองจนครบ6 เดือนนางก็เห็นลูกตัวเองเป็นบุตรชายนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกจากท้องสวยงามมากบอกโอ้โหลูกเรานี่สวยงามน่ารักนางก็ชมเชยแต่ลูกตัวเองทุกวันเลยเขาเรียกว่าไม่ต้องนั่งกรรมฐานเป็นแม่พุทธเจ้าเลยถือว่าพิเศษคือเวลาต้องการอยากจะดูลูกตัวเองเนี่ยก็ต้องการก็คืออธิษฐานดูก็จะเห็นลูกตัวเองนั่งอยู่ท่าใดก็จะเห็นทุกวันสำรวจดูลูกเช้าดูครั้งกลางวันดูครั้งเย็นดูครั้งหนึ่งเนี่ยเวลานอนก็ตื่นขึ้นมาก็ดูว่าลูกเป็นไงก็จะเห็นลูกนั่งสมาธิอยู่ในครรภ์ถึงว่าเป็นพระพุทธเจ้าคือคนมีบุญมาเกิดพอครบนางก็อธิษฐานอุโบสถขอแยกที่นอนจากสามีว่าจะขอรักษาครรภ์นางรู้แล้วว่าเป็นชาติสุดท้ายของนางเมื่อได้ลูกแล้วก็สมใจก็บอกกับสามีว่าฉันจากจะให้เธอมีครอบครัวใหม่สามีก็บอกฉันไม่เห็นผู้หญิงไหนในโลกนี้จะน่ารักเหมือนเธอดีเหมือนเธอบอกมันสุดแล้วสุดทางแล้วเพราะเราได้ลูกสมใจแล้วแต่ลูกมีบุญแล้วฉันก็จะขอถือพรหมจรรย์จนกว่าจะได้คลอดลูกก็อย่างนั้นจะทำไงคนอย่างเพียงอายุ20กว่าเอางี้แล้วกันฉันก็ไปขอน้องสาวมาให้แต่น้องสาวสวยเหมือนฉันเลยทุกอย่างเหมือนดีกว่าฉันอีกอย่างเด็กกว่าก็เรียกว่ารุ่นราวคราวเดียวกันก็ไปขอน้องสาวแต่งน้องสาวมาให้สามีแทนตัวเองยกสามีให้น้องสาวใครทำได้โยมตีกันบ้านแตกนี่เป็นแม่ตัวอย่างเป็นสามีก็ไม่ได้คิดน้องชายก็บอกว่าผู้หญิงอย่างเธอหาไม่ได้ในโลกนี้ฉันก็ไม่คิดจะรักใครนางสนมสวยๆเขาก็ไม่เคยสนใจแต่มีน้องฉันได้ถ้าไม่คนอื่นก็ไม่เอาน้องเอาพระสุก็เลยได้น้องน้องก็มีลูกเลยน้องก็ตั้งครรภ์เลยตั้งครรภ์ไล่กันมาเลยคนนี้ได้เดือนคนนั้นได้เดือนมีลูกก็เลยกลายว่าเกิดท้องทั้งสองคนเลยทั้งของคนพอถึงวันทศมาสแต่คิดว่าน้องเนี่ยแต่งที่หลังจริงเกิดที่หลังแต่พุทธเจ้าเนี่ยยืดไปต้อง10 เดือนน้องนี่ก็เกิดแค่8-9 เดือนตอนนั้นก็พอได้10 เดือนนางก็รู้แล้วว่าคลันนางแก่แล้วจะต้องไปคลอดบ้านแม่ตัวเองเพราะผู้หญิงพราหมณ์เนี่ยเขาจะไม่คลอดบ้านพ่อผัวแม่ผัวเพราะไม่สนัดไม่สะดวกก็เลยว่าขอสามีเนี่ยไปคลอดบ้านแม่ตัวเองในเมืองตัวเองนั่นแหละตอนนี้เมืองกรุงกบิลพัทกับทุกของพ่อแม่เนี่ยกรุงกบิลพัทกับเทวทหะในติดต่อกันแม่เนี่ยอยู่กรุงเทวทหะพ่อเนี่ยอยู่กรุงกบิลพัทเป็นดินแดนติดเกาะต่อกันเหมือนลาวกับไทยเนี่ยแต่ลาวกับไทยมันต้องข้ามแม่น้ำโขงนะเอาเขมรกับไทยก็แล้วกันอยู่ติดต่อกันก็เดินทางจากเมืองหลวงเดินทางจากกรุงเทพไปโน่นไปเขมรเนี่ยทำไงนะโยมต้องเดินทางเร็วเลยแต่ไปกลางคืนจะไม่ร้อนใช้รถม้าเดินทางไปเพื่อจะไปคลอดบ้านตัวเองไปเมืองเขมรเนี่ยสมมตินะโยมไม่เคยไปอินเดียถ้าพี่ปอมไปอินเดียก็นึกออกนี่สมมติให้ฟังไปคลอดเมืองบ้านตัวเองพอไปถึงชายแดนปุ๊บพอถึงชายแดนปุ๊บเกิดปวดครรภ์เลยระหว่างทางเลยเหมือนถึงปล่อยเป็ดตรงนั้นระหว่างทางแดนเลยตามบอกไปไม่ถึงแล้วให้ทำที่คลอดเลยพวกอมาตย์ทั้งหลายก็ทำที่คลอดเลยไปเลือกต้นไม้ให้ล่มดีต้นไม้ต้นนั้นก็

0: ้นอื่นก็ไม่สวยต้นสาระต้นหลังต้นสาระเนี่ยสวยมากเลยเป็นล่มอย่างดีแล้วก็กิ่งก้านสาขาดอกนี่ออกตั้งแต่โคนยันยอดเลยอัศจรรย์กลางเดือน6พอดีวันเพ็ญกลางเดือนตอนนั้นมันเช้ามืดเนี่ยเช้ามืดวัน14ค่ำเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยแต่วันเนี้ยคลอดแล้ว ตอนนี้พอก็เช้ามืดก็ทำหาต้นไม้ต้นไม้นั้นก็มีสระน้ำมีสระน้ำอยู่ใกล้ๆอ่ะก็เหมือนกับทุกอย่างรองรับหมดคนมีบุญเนี่ยมีสระน้ำเขาทำไว้สำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจเดินทางไปเมืองนั้นก็จะข้ามไปข้ามมาก็จะเจอต้นไม้เจอน้ำเป็นธรรมชาติสมัยก่อนป่าหาง่ายก็เดี๋ยวเป็นสวนลุมพินีทุกวันนี้เขาไปเรียกลุมเมนเดคนอินเดียเรียกเพี้ยนไปลุมเมนเดก็คือลุมพินีนั่นเองก็นางเขาก็ไปทำม่านกั้นทำห้องคลอดก็ทำม่านกั้นนางก็ไม่นั่งไม่นอนธรรมดาหญิงเนี่ยจะต้องนอนนอนดิ้นนอนร้องนอนบิดนอนเบ่งเบ่งดิบบิดอะไรก็แต่นางยืนยืนเอามือโขนกิ่งไม้แล้วกิ่งไม้นั่นก็โน้มมาหานางเหมือนเทวดาช่วยเนี่ยนางก็เกาะกิ่งไม้แล้วก็ยืนคลอดพอได้รุ่งอรุณแสงเงินแสงทองขึ้นปุ๊บคลอดพอดีเลยธรรมดาเด็กนี่จะต้องเอาหัวลงใช่ไหมจะต้องเอาหัวลงแต่พุทธเจ้าเอาเท้าลงไม่ยอมเอาหัวลงเขาบอกถ้าเอาหัวลงในลืมชาติตัวเองบอกถ้าหัวลงเนี่ยมันจะลมมัจจวาตเนี่ยเขาเรียกลมกรรมมัจจวาตลมมันแรงนะธรรมดาเด็กนี่หัวขึ้นตอนที่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยหัวจะขึ้นแต่พอเราใกล้จะคลอดเนี่ยลมมันจะป่วนเลยเด็กนี่จะเหวหัวกลับเขาเรียกหัวหมอเขารู้เลยว่าหัวกลับปุ๊บเนี่ยคลอดแหละหัวปักลงก็คือคลอดนะฉะนั้นแต่พุทธเจ้าเราไม่มีหัวปักลงเท้าออกมาธรรมดาถ้าเด็กสมัยนี้บอกถ้าเท้าออกก็ตายออกตายแต่พวกฉะนั้นแต่พุทธเจ้าเราส่งเท้าออกมาก็ออกมาก็บอกเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกแม่เนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเหมือนเดินออกไม่จะเจ็บได้ปวดสักนิดเดียวไม่มีเวทนาตอนนี้เมื่อออกมาก็ตัวเนื้อนี่เกลี้ยงอย่างทองออกจากเบ้าเลยก็บอกด้วยเทวานุภาพพวกพระอินทร์และพระพรหมเนี่ยคอยจตุโตกบาลเนี่ยคอยห้อมล้อมดูการประสูตินี่ถือว่าครั้งยิ่งใหญ่ที่ตัวเองจะได้ของวิเศษคล้ายเหมือนคนเอาทองคำไปหล่อพระเนี่ยคอยจ้องเลยว่าทองคำออกมาจะเบ้าทุกคนก็อยากจะจับอยากจะอุ้มแบบโอ้ยทองนี่สวยดังนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วพอคลอดออกมาก็ไม่มีธรรมดาเด็กเนี่ยจะมีขี้ทูดขี้คูดขี้ไข่เต็มเลยต้องแม่คนพี่เลี้ยงเนี่ยต้องไปล้างออกแต่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องล้างไม่ต้องขูดไม่มีขี้ทูดขี้ไข่เกลี้ยงเกลาเหมือนทองออกจากเบ้าพุทธเจ้าจะผิวละเอียดกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่มีเหงื่อไข่พอเดินแล้วก็เดิน7 9แล้วก็ยกมือขึ้นมาบอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นชาติที่พูดได้มี2ชาติคือเป็นพระเวสสันดรกับเป็นพุทธเจ้าพูดได้ตอนเป็นพระเวสสันดรนั้นพอเกิดในกลางตลาดก็ขอเงินแม่พันกหาปณะให้ทานเลยแต่ชาตินี้คือพูดได้ทีนี้โยมสงสัยว่าคนธรรมดาจะเดินได้เดินได้โยมคนมีพลังเกินคนเดินได้อย่างม้าเนี่ยออกมาวิ่งได้ไก่ฟ้าเนี่ยออกมาวิ่งได้ตัวแห้งวิ่งได้มาเลยสัตว์ที่มีกำลังเนี่ยออกมาวิ่งได้ยังงูเนี่ยออกมาว่ายน้ำได้วิ่งได้เขามีกำลังเกินกำลังตัวเองเขามีกำลังเกินร่างกายร่างกายนี่จะเบาเลยแต่คนนี่มนุษย์ที่ออกมาแล้วอ่อนแอเนี่ยกำลังมันน้อยหัวใจเนี่ยมันน้อยกำลังไม่พอแต่พุทธเจ้าเนี่ยกำลังก็เรียกว่า7ชั้งศาลกำลังมากกว่ามนุษย์ธรรมดาจึงเป็นเรื่องว่ากายเนี่ยมันเบาก็เดินได้สบายแล้วพูดได้ทำไมสัตว์ออกมาก็ร้องได้ฉ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของบุญบารมีที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นเราเป็นมนุษย์ทั้งหลายเป็นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้พอเกิดมาก็เดินได้พูดได้แล้วทางญาติก็รองรับอุ้มเอาเขาบอกในนั้นบอกว่าเทวดาเนี่ยรับไปก่อนไปอาบน้ำทิพย์ก่อนแล้วจึงมาคืนเป็นมนุษย์คนที่เห็นนั่นบางคนเห็นเป็นหนุ่มออกมาเลยบางคนก็เห็นเป็นเครื่องทรงนุ่งผ้ามาเลยบางคนก็เห็นเหมือนเด็กออกมาใหม่ๆคล้ายๆว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดมาในพุทธเจ้าก็คือจิตของท่านมาจากเทวดาแล้วก็มาเป็นมนุษย์ก็มีบุญติดมาสมบูรณ์พอคลอดเสร็จแล้วนางก็บอกงั้นก็ไม่ไปบ้านแม่แล้วกลับไปบ้านสามีนางก็กลับพอส่งข่าวไปทางทูตส่งข่าวไปทางสามีสามีก็เอาขบวนแห่มาต้อนรับเลยขบวนกองทัพมาเกียรติยศมาต้อนรับแห่ห้อมล้อมนาโอ้ดีอกดีใจว่าเราได้ลูกชายแล้วพอได้ลูกชายพอได้4วันฤาษีก็มาไหว้ฤาษีกลิงเนี่ยเป็นฤาษีอยู่ที่ป่าภูเขาหิมาลัยตีนเขาหิมวันคือเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็เดินทางมาไหว้คือมาเนี่ยพ่อเนี่ยนับถือฤาษีเนี่ยมีฌานชั้นสูงที่สามารถรู้หมดหูทิพย์ตาทิพย์ลึกชาติได้ฤาษีทุกคนจะนับถือพอฤาษีมาดูพุทธิสกณะท่านนั้นเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้แล้วโอ้โหเท้าก็เสมอกันฝ่าเท้าก็เสมอนิ้วเท้าก็เสมอมือก็เสมอเว้นหูก็ตาผมยังจบหมดเลยโอ้นี่มหาบุรุษต้องเป็นพุทธเจ้าแน่นอนเขารู้เลยว่าเขาดูได้ยันเป็นพุทธเจ้าแน่นอนคนนี้มีอสิตะพยัญชนะมีอาการ32ที่สมบูรณ์หมดพุทธเจ้าที่เกิดมาคือผมขึ้นดำสนิทแล้วขดเป็นก้นหอยมาเลยนะขดม้วนเป็นขนผมละเอียดมากขนก็ละเอียดแล้วก็มีเส้นเกษาเนี่ยขนเพชรเนี่ยขึ้นที่หน้าผากเนี่ยหน้าผากดึงออกเนี่ยยาวเลยนะแต่พอกบกลับไปขมวนกลมอนุโลมแล้วก็มีเขี้ยวแก้วอยู่เป็นบนเพดานแล้วก็มีเขาเรียกอะไรองค์ชาติเนี่ยเข้าฝักไม่เห็นเป็นองค์ชาติได้เข้าฝักสำหรับพุทธเจ้าเท้ามือนี่ก็ไม่เหมือนคนธรรมดาไม่มีข้อเลยข้อมือข้อเท้าไม่มีกลมเหมือนเถียนเลยจะไม่มีหัวเข่าไม่มีต่อกันแต่เวลาจะเดินจะเคลื่อนไหวนี่เหมือนสมัยนี้เป็นไดโอลิกโยมแข็งแรงมากเดินเถินเนี่ยไม่มีข้อเท้าไม่มีข้อมือเส้นเอ็นไม่มีกระดูกเส้นเอ็นไม่โผล่เป็นบุคคลเหมือนถูกเหมือนของที่หล่อมาจากเบ้าพอเห็นปุ๊บหมดเลยโอ้โหฟันก็เกิดมาเลยนะฟันนี่ครบ32ซี่เป็นซี่เหมือนไข่มุกเลยเต็มหมดทั้งปากเกิดธรรมดาเด็กเกิดมาจะต้องฟันขึ้นทีหลังแต่นี่ขึ้นมาพร้อมหมดเพราะ10เดือนพอเห็นงี้ปุ๊บก็ร้องไห้บอกทำไมท่านฤาษีแล้วก็เอาลูกเนี่ยมากราบบอกให้ลูกเนี่ยยกมือไหว้ฤาษีพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาไหว้ใครไม่ได้เลยนะจะไหว้ใครไม่ได้เพราะบารมีนี้เกินคนธรรมดาถ้าไหว้แต่บุคคลนั้นจะศีรษะแตกเลยปวดศีรษะแตกเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ไหว้ใครเลยแม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็ไหว้ไม่ได้นะบารมีขนาดนั้นเลยเพราะเกินคนธรรมดาที่จะต้องไหว้ฉะนั้นพ่อต้องไหว้ลูกนะธรรมดาในลูกจะต้องไหว้พ่อพอฤาษีให้ฤาษีเนี่ยให้ไหว้ฤาษีพอพูดกันปุ๊บใจไหว้ด้วยอนุภาพของพุทธเจ้าเนี่ยเท้าของพุทธเจ้าเจ้าชายเด็กก็ลอยขึ้นไปบนศีรษะฤาษีเลยศีรษะฤาษีก็ก้มลงไปเท้านี่ลอยไปเหยียบบนศีรษะฤาษีเลยฤาษีก็เพราะเขาตกใจไปรีบไปอุ้มลูกลูกเรานี่ลอยไปเหยียบหัวฤาษีได้กลัวจะเป็นบาปเป็นโทษถือว่าฤาษีนี่วิเศษที่สุดสมัยก่อนนะเพราะยังไม่มีพุทธศาสนาฤาษีก็ร้องไห้บอกทำไมลูกเราทำให้ พระคุณเจ้าเสียใจยังไงบอกไม่ใช่หรอกเราอายุร้อยกว่าปีแล้วเสียดายอายุเราร้อยกว่าปีแล้วเราจะอยู่ไปถึง200กว่าปีไม่ไหวฌานเราเนี่ยทำให้อายุยืนได้จริงแต่เราจะยืดอายุไปรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่ได้เพราะเขาเป็นพุทธเจ้ามาเขามาเปิดเป็นพุทธเจ้าถ้าเราได้ยืดอายุไปฟังธรรมได้เนี่ยเราจะได้เป็นสาวกจะได้สำเร็จธรรมชั้นสูงแต่นี่เราเสียใจเราไม่เราปิดทางตัวเองเสียแล้วเพราะไม่ทันต้องตายก่อนเพราะฤาษีตัวเนี้ยทำฌานจนถึงก็เรียกว่าอสัญญิสัตตรนทำไปแล้วเป็นอากาสายะอาจารย์ยะอาจินยัญญายะเนวสัญญาพอสัญญาดับปุ๊บฌานตัวเนี้ยไม่มีปัญญาเลยดับแล้วเงียบเลยจะอยู่เป็นเดือนเป็นปีก็ไม่รู้จักหิวจักปวดจักเมื่อยมันดับสัญญาหมดดับเวทนาหมดก็เลยไม่มีปัญญาเห็นอริยสัจ4ไม่เห็นกิเลสตัวเองไม่เห็นทุกข์พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บฤาษีก็ไปไหนไม่ได้นั่งไปไม่ได้ก็ไปถึงฌานตรงนี้ทุกทีไม่มีปัญญาให้เกิดพ้นทุกข์ได้ก็เลยรู้ว่าตัวเองนี้ต้องไปเกิดเป็นอสัญญิสัตตพรหมยาวนานมากเลยพอไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยเป็นพรหมลูกฝักซึ่งไม่ได้ยินได้ฟังใครแหละเขาเรียกผมไม่ยินได้ฟังใครมีแต่รูปอย่างเดียวแต่วิญญาณได้ดับสนิทไม่ฝังไข่ก็ต้องรอจนหมดอายุไขของบารมีตัวเองอำนาจฌานจึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะสร้างบารมีใหม่ฉะนั้นก็จึงหมดโอกาสจะฟังธรรมพระเจ้าจึงร้องไห้นี่คือฌานของมิจฉาทิฏฐิที่ว่าทำไปแล้วไม่ไปนิพพานไปแค่สวรรค์ชั้นพรหมเขารู้แต่เขาแก้ตัวเองไม่ได้เพราะไม่มีพุทธเจ้ามาสอนแล้วเขารู้ด้วยว่าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครได้ฟังธรรมแล้วจะสำเร็จเลยเพราะจะรู้เรื่องฐานเรื่องวิปัสสนาได้ถูกต้องแต่แล้วพอ7วันนี่เล่าละนัดเวลาจะหมดแล้วโยมบางคนก็หกว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีสงสัยต้องเก็บไปเล่ากลางคืนต่อนะโยมนะนะเอาครึ่งเดียวนะเดี๋ยวคืนนี้อาตมาจะมาเล่าต่อถ้าเล่าละเอียดเพราะโยมจะต้องกลับบ้านกันเนาะแต่จะเล่าให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเราเกิดอย่างไรนะให้รู้ทีนี้เสร็จแล้วก็พอได้7วันตอนถึง7วันนี่ก็มาเชิญพราหมณ์108มาทำนายปุริสลักษณะให้ตั้งชื่อว่าชื่ออะไรดีคนพราหมณ์ทุกวันนี่คนอินเดียยังตั้งชื่อนะเวลาเกิดลูกสาวลูกชายเนี่ยก็จะเชิญคนมากินข้าวที่บ้านแล้วให้โหวตชื่อกันชื่ออะไรดีแล้วตกลงก็เสียงข้างมากก็คือชื่อคนนั้นอินเดียเขายังทำทุกวันนิยมนะอาตมาไปอินเดียบอกพิธีแต่งพิธีเขายังอยู่วิธีตั้งชื่อลูกเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธก็โหวตกันนั่นแหละชื่อสิทธะชื่อลาหุนชื่ออะไรแล้วตกลงพอกรรมการที่มากินข้าวน่ะเสียงข้างมากก็คือชื่อคนนั้นบางคนนี่ชื่ออันรุตมั่งชื่ออะไรชื่อพิคเนตแล้วก็ชื่อของเขาอะตอนนั้นพุทธเจ้าถูกโหวตแล้วพราหมณ์ทั้ง108ได้โหวตแล้วบอกชื่อสิทธะสิทธินี่เป็นผู้ที่มีบุญบารมีซึ่งมีสิทธิถึงว่าเป็นผู้มีบุญบารมีหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่อะไรจะเกิดมาเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมาเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ใช่คนของใครชื่อสิทธะกุมารตอนนี้พอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ให้ดูปุริสกณะว่ามีบารมีแค่ไหนเขาก็คัดเลือกพราหมณ์แค่8คน7-8คนที่ผูกดวงดาวเก่งพยากรณ์ให้แม่นที่สุดเอาพวกแม่นที่สุดในเมืองนั้นก็คัดเลือกมาเหลือจาก108มาเหลือแค่8คนแม่นที่สุดก็โกฏัญญะเนี่ยพ่อตายพ่อนี่เก่งมากพ่อก็อายุยืนแต่พ่อตายลูกก็เลยเป็นพราหมณ์แทนแค่อายุ16ปีเป็นหนุ่มที่สุดถูกคัดเลือกมาที่ได้หนุ่มที่สุดก็คือคัดแทนพ่อตัวเองเพราะพ่อนี่เก่งมากถ้าพ่ออยู่พ่อจะต้องเข้ามาในเป็นหัวหน้าพิธีฉะนั้นก็เลยเอาลูกดีกว่าลูกเขาก็เรียนจบเหมือนกันก็เลยเอาลูกอายุ16ปีมาทำนายดูเท้าดูมือดูปากดูอะไรหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้านี่มีลิ้นยาวนะโยม
1: ลิ้นเนี่ยพิเศษมากเหมือนลิ้นงูแต่ว่าดีกว่างูเวลาแลบออกเนี่ยปิดตรงหน้าผากได้เวลาพูดดีไหวมากเลยเขาบอกว่าพระอนนท์เนี่ยพูดเร็วพระอนนท์พูด8คำเท่ากับคนอื่นพูด1คำพระอนนท์พูดเร็วนะแล้วพูดชัดถ้อยคำสงสัยเหมือนพวกสมัครมันพูดนะแต่ว่ามันนึกถึงสมัครคนสมัยนี้คนพูดเร็วกลายเป็นคนพูดไม่ดีใช่ไหมคนอินเดียก็พูดเร็วโยมลิ้นหลวบปบๆๆนะฮะนี่พระอานนท์เนี่ยพูด8คำคนอื่นจะพูดได้คำแต่พระอานนท์เนี่ยพูดได้8คำพระพุทธเจ้าพูดได้8คำพระอานนท์พูดได้คำพระเจ้าพูดเร็วที่สุดเลยแต่คำพูดของพระองค์เนี่ยชัดถ้อยใช้คำถ้าพูดกันก็เหมือนพวกเขาร้องเพลงอ่ะนะเขาร้องเพลงอ่ะเขาร้องแล้วมันไปเลาะเพาะพริ้งอ่ะชัดถ้อยคำเพลงย่อมเป็นที่ไพเราะที่สุดกว่าคำพูดใช่ไหมแต่ว่าเพลงคนอีสานก็บอกโอ้ยหมอลำม้วนเงี้ยภาคเหนือก็โอ้ยเพลงภาคเหนือภาคใต้เพลงว่านั้นเพลงที่ไพเราะคนฟังแล้วจะจับใจโศกก็จะโศกตามหัวเราะก็จะหัวเราะตามฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยคำพูดของพระเจ้าเนี่ยเหมือนเพลงเพลงอย่างไพเราะน้อยกว่าเลยโยมเรียกว่านักร้องที่ว่าร้องไพเราะน่ะยังไม่ไพเราะเท่ากับฝั่งพุทธเจ้าพุทธเจ้าใครฟังแล้วจะไพเราะมากไม่ต้องร้องเพลงแค่พูดก็ไพเราะอันนี้เราก็อยากฟังเนาะแต่ไม่มีใครอัดเทปเลยเนาะก็นึกจินตนาการว่าพุทธเจ้าไพเราะแค่ไหนตอนนั้นพุทธเจ้าจึงได้เทศถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นะโยมเทศได้มากที่สุดนะโยมโหพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าแสดงมาเนี่ยเอามาเขียนละ8ขยายความ80เล่มถ้าย่อละ40เล่มนะโยมที่ท่านแสดงวันนะโยมไม่ใช่น้อยเลยตู้พระไตรปิฎกเลยไม่มีศาสดาใดที่เทศได้มากเลยไพเราะได้มากแล้วเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นจริงทั้งหมดเลยพระไตรปิฎกนี่ไปอ่านดูนั่นน่ะพุทธเจ้าเทศถ้าเทศจืดๆเดี๋ยวญาติสงสัยไม่สำเร็จแน่เลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเขาก็ตรวจดูหมดเลยปิดหน้าผากได้ห่อถ้าลิ้นของท่านเนี่ยแหลมห่อไปแย่โลหูได้แล้วมีฝาเท้าทั้งหมดเนี่ยนะนิ้วเนี่ยเป็นลำเทียนใหญ่เล็กไม่เท่ากันจริงแต่เสมอกันฝาเท้านะแต่เท้าทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนหอยฝ่ามือเป็นก้อนหอยหมดถ้าคนสมัยนี้ก็เรียกว่าลิงฮะคนเป็นก้อนหอยหมดเลยพระอุตตเจ้าเป็นก้อนหอยหมดเลยแล้วลายมือเนี่ยขึ้นปรากฏหมดเป็นรูปสังเป็นรูปประสาทเป็นรูปสารพัดสัตว์สิงสาราสัตว์ดูแล้วจะแค่ฝ่าเท้านะโยมเพลินเลยสัตว์108อยู่ในฝ่าเท้าหมดเลยมีปราสาทราชวังมีวิมานอยู่ในฝ่าเท้าโยมไปดูที่วัดโพก็แล้วกันนะเขาจำลองฝ่าพระบาทไว้นะรูปฝ่าพระบาทพระเจ้าเป็นชาติสุดท้ายที่จะมีเท้าคือเรียกว่ารวมสัตว์อยู่ในเท้าของพระองค์เมื่อพระองค์เหยียบย่างไปทางไหนเนี่ยสัตว์อยู่ในกำมือหมดอยู่ในฝ่าเท้าหมดไอ้ตรงกลางใจมือนี่เป็นกงจักรพลังจิตมากเลยเพราะกงจักรอยู่ฝ่ามือแต่ฝ่ามือนี่เป็นนิ้วก้นหอยแค่พลิกดูฝ่ามือฝ่าตีนก็จบแล้วโยมไม่ใช่คนธรรมดาแล้วส้นนี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ข้อเท้านี่อยู่ระหว่างกลางใกล้ๆกลางเท้าถ้าอยู่ทางค่อนข้างส้นเวลาเดินแล้วเนี่ยดูน่ารักมากเดินแล้วเพราะเขาแบบไม่ได้ติดเนี่ยว่างั้นนะเขาบอกพุทธเจ้าเนี่ยเดินงามที่สุดเลยหญิงว่าเดินงามกษัตริย์ว่าเดินงามไม่มีใครเดินงามเท่าพุทธเจ้าเดินอย่างพญาช้างเขาว่างั้นตอนนี้พอตรวจลักษณะหมดแล้วทุกอย่างก็คือยอมรับพราหมณ์ก็ทำนายเลยคนพวกเจ็ดคนบอกว่าถ้าได้ออกบวชจะเป็นพุทธเจ้าถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินจะได้ของเป็นเจ้าจักรพรรดิของโลกทุกคนยกสองนิ้วสองนิ้วชูสองนิ้วถ้าสมัยนี้ก็ชอบชูสองนิ้วใช่ไหมแต่โกฏิยะชูนิ้วเดียวบอกโดยสรักขณะอย่างนี้ต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เป็นอื่นพอเสร็จแล้วพอทำนายเสร็จแล้วก็กลับบ้านโกฏิยะก็ตั้งใจเลย ถ้าออกบวชเมื่อไรเราจะออกบวชตาม

พราะตอนนี้เราอายุ16ปีคิดว่าทันก็ไปบอกพัทยะมหานามะอัจจิพวกพราหมณ์พวกนั้นที่ทำนายนั่นนะที่ทำนายเสร็จแล้วก็บอกกับลูกหลานตัวเองเลยค่ามัน80 90 100นึงแล้วนะถ้าข้าตายนะถ้าเจ้าชายสิทธัตถะนี่ออกบวชเมื่อไรไปบวชตามนะอย่าให้คลาดโอกาสตามไปฟังธรรมแล้วจะสำเร็จไปถึงนิพพานก็มีโกฏัญญะนั่นถ่ายรู้แล้วโกฏัญญะวัปปะพัทธิยะนหานามะสิก็เป็นเพื่อนคอยเลยพระพุทธเจ้าอายุได้29ปีก็ออกบวชพอออกบวชสืบพระพุทธเจ้าไปอยู่โน่นเมืองขยาหนีไปประเทศอื่นแล้วพวกนี้ก็ตามเลยออกบวชตามเลย5คนออกบวชตามไปปฏิบัติทั้ง6ปีตามพระโกฏัญญะทลายยม16ปีพุทธเจ้า29ปี40เท่าไหร่40กว่า45แล้ว46ไปบวชโกฏัญญะนี่อายุเท่าไหร่พอฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นคนแรกเนี่ยโกฏัญญะอยู่หลังพุทธเจ้าโกฏัญญะเข้าป่าไม่กลับมาเลยไปอยู่กับช้างไปไหนไปแก่ตัวอายุ100เท่าไหร่100เกือบ150ปีโกฏัญญะอายุมากเลยจีวรนี่จะย้อมด้วยไอ้พวกอะไรไอ้พวกดินแดงๆแล้วจะไปไหนก็จะมีช้างป่าขี่คอกินพวกหัวเผือกหัวมันพวกผลไม้ในป่าไม่กลับมาอยู่กับคนเลยโกฏัญญะอายุยืนมากเลยคล้ายว่าชีวิตนี้มีความสุขมากแล้วกลับไปอยู่ในป่ากลับมีความสุขเพราะตัวเองก็เป็นรูปตระกูลพราหมณ์ชั้นสูงอันนี้เมื่อเป็นงี้แล้วถึงว่าพุทธเจ้าหนึ่งตรัสรู้วันนี้ประสูติวันนี้นิพพานวันนี้ในวันเดียวกันนะโยมรุ่งอรุณได้ประสูติรุ่งอรุณได้ตรัสรู้รุ่งอรุณได้นิพพานวันเดียวกันเลยวันนี้เราไหว้ทีเดียวครบ3อย่างเลยครบทั้งที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานฉะนั้นจึงว่าเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยทรงเกิดมาแล้วเนี่ย7ขวบเนี่ยทำสมาธิแล้วพ่อได้รู้เลยว่าเราจะไม่ให้ลูกไปออก

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: เรื่องชีวิตและความหวังชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักหรอกความผิดหวังและความขมขื่นซึ่งมีเป็นครั้งเป็นคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่นถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพึกอันร่มรื่นได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีละหรือควรจะมองชีวิตในแง่ดีบ้างและสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นจากหนังสือทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นโดยวสินทร์อินทสระ

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทํานองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ได้มีการนัดหมายมีอุบาสกอุบาสิกามากันมากมายมาเพื่อมาทำอะไรกันนี่สำคัญจุดมุ่งหมายของการมาแล้วมาทำอะไรกันมาเอาอะไรไปวัดมีอะไรให้นี่ถ้าเรารู้ความมุ่งหมายแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตของเราทุกคนไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องนั่นคือคำว่าธรรมธรรมโลกให้เป็นธรรมธรรมธรรมให้เป็นธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมแต่ไม่ต้องยึดติดในธรรมธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องใฝ่ฟ้าเอามาเป็นสมบัติในจิตใจของเรานั่นคือธรรมสมบัติแต่ก่อนอื่นต้องรู้ความเป็นมาของพุทธศาสนาพอสมควรเราจึงรู้ความหมายของคำว่าธรรมศีลและธรรมศีลนั้นเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติศีลเป็นข้อห้ามเป็นระเบียบวินัยที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนำมาเผยแพร่แก่มนุษยชาติคำว่ามนุษยชาติหมายถึงมนุษย์ที่มีบุญวาสนาเกิดมาเป็นได้เป็นมนุษย์เพราะได้บุญกุศลแต่หนหลังส่งผลให้เรามาเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมว่าถึงเป็นมนุษย์แล้วบาปก็ยังมีอยู่ตราบใดที่ยังเกิดตราบใดยังเกิดอยู่เนี่ยบาปก็ยังตามเรามาติดเรามาตลอดแต่บาปมีกำลังอ่อนไม่สามารถให้

ลได้กำลังบุญทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วพระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอย่าไปต่อยอดบาปเพราะเรามีสองยอดยอดบุญต่อยอดบุญไปถ้าต่อยอดบาปเอาบุญไปใช้ในการทำบาปก็เท่ากับเราต่อยอดบาปแม้จะได้สิ่งที่เรามุ่งมาตรปรารถนาสมใจนึกแต่ว่ามาด้วยความทุจริตทางกายวาจาใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่น่าจะปลื้มใจเพราะมันปนเปื้อนมาด้วยบาปธรรมถ้าเรารู้จักวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราก็ต้องฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรจะเอาอะไรมาปฏิบัติฝึกหัดให้มันมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราเรียกว่าธรรมสมบัติสองพันกว่าปีแล้วพระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำเอาสิ่งเอาระเบียบห้าอย่างมาไว้ให้กับมนุษย์สยชาติท่านไม่ได้กล่าวว่ามนุษย์พุทธมนุษย์คิดมนุษย์อิสลามกล่าวว่าเป็นธรรมของมนุษยชาติจำเป็นต้องมีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าไม่มีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ต่างก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันชิงกันเป็นดีเป็นใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็จะต้องพบกับความล่มสลายเพราะนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้ามีสิ่งห้าอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คือศีลห้านั่นเองปฏิบัติอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาสุราห้าอย่างเนี่ยพระองค์ได้ทรงกลั่นกรองมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงได้นำออกมาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐคือเราประเสริฐกว่าสัตว์ใดๆฉานทั้งหลายจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเมื่อได้เชื่อพุทธเจ้าแล้วแสดงตัวพุทธมรรคแล้วถึงพระเจ้าเป็นสนะพระธรรมเป็นนะพระสงฆ์เป็นสนะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาโอวาทมาปฏิบัติเท่ากับเราเชื่อพ่อแม่เราเราก็ปฏิบัติตามโอวาทพ่อแม่เราเมื่อเราปฏิบัติตามพ่อแม่ที่สอนสั่งไว้อย่างดีแล้วไม่พากันหลงลืมปฏิบัติด้วยความเคารพใช้ธรรมห้าอย่างด้วยความเคารพด้วยความเริ่มใสศรัทธาใช้ตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่นี่ไม่ว่าจะทางวาจาก็ตามทางกายก็ตามถ้าเรามีข้อห้ามห้าอย่างในใจเรานั้นวาจาของเราก็จะไม่ทุจริตกายของเราจะไม่ทุจริตทำอะไรก็จะมีระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางที่พระองค์มุ่งหมายก็เพื่อให้มนุษย์เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถ้าทุกคนมีศีลห้าทุกคนเนี่ยกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมีแต่คนฝ่าฝืนตั้งมากี่มาตราก็มีคนฝ่าฝืนตลอดตั้งกี่ร้อยมาตราก็ยังมีคนทำผิดฝ่าฝืนไม่สามารถระงับยับยั้งคนชั่วได้แต่ถ้าศีลห้าเนี่ยสามารถยับยั้งได้ทุกคนมีศีลห้าบ้านก็ไม่ตกปุ๋ยไม่ต้องปิดประตูนอนสมบัติของเราก็จะไม่หายถึงตกหายไปก็มีโอกาสจะกลับคืนมาถ้าเป็นโลกิยะสมบัติเนี่ยเพราะในการแปลการทุศีลออกมาแล้วมันละเอียดอ่อนมากกว่ากฎหมายที่เขาไปศึกษากันมาซะอีกถ้าให้ผู้มีปัญญาแปลออกมาตั้งกับปณาติบาทินาทานกาเมสุมิชฌาจารของที่ตกจากเราทำหายพังพาดเผลอไผลตกไป

เรายังไม่ทอดทุระสมมติว่าท้องตกอยู่ตรงบริเวณเนี้ยแต่เราไม่รู้ตรงไหนตาเราสองตาอาจหาไม่เจอเราก็ไม่ต้องตกใจตาอีกหลายตาอย่าเดินผ่านบริเวณนี้ก็อาจจะมีคนพบเห็นจนได้พบเห็นเอาไปทางไหนถ้าเอาไปเป็นสมบัติของตัวเองถือว่าเป็นการขโมยเหมือนกันถึงไม่ได้ไปขโมยกับตัวแต่ขโมยสิทธิของเขาที่เขายังไม่ทอดทุระเอาไปเป็นของตัวนี่เก็บมาได้ไว้ที่ไหนก็ต้องเอาไว้ที่เขาคืนให้วัดคืนตรงไหนหมู่บ้านคืนตรงไหนตำบลคืนไหนอำเภอคืนตรงไหนจังหวัดคืนตรงไหนคนเก็บไปได้ก็ต้องเอาไปไว้ที่คืนของเนี่ยแค่ปณิธิบาแค่อธินาทานเนี่ยถ้าปณิธิบาแล้วก็ต้องเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆเหล่านี้นะไม่ทิพย์ไม่ใช่เป็นที่พึงปรารถนาของบัณฑิตเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องฆ่าต้องอะไรก็อยู่ได้ข้อสำคัญในเรื่องจิตใจหนักแน่นมั่นคงฝึกหัดปฏิบัติเอาไว้มีเพียงพอต่อการที่จะต่อต้านสิ่งกระทบสัมผัสต่างๆเหล่านั้นที่เป็นต้นว่าความหิวความโหยความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกเราต้องฝึกจิตของเราให้มันมีสติทันปัจจุบันธรรมการปฏิบัติเนี่ยมันมีมากมีทุกสำนักมีทั่วไปจะไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่อย่างเดียวมันก็ประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่สมบูรณ์นะได้แต่ชื่อได้แต่สมมติบัญญัติบัณฑิตเขาปฏิบัติผ่านมาแล้วแต่ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจปฏิบัติให้มีสติการมาวัดก็เพื่อปฏิบัติจิตก็เริ่มมีสติภาวนาก็เพื่อให้จิตมีสติคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่เอามาภาวนาเพื่อให้จิตของเรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมอย่างนี้เราก็จะอะไรกระทบสัมผัสแล้วก็พอจะรับได้โดยไม่ต้องเอากิเลสมารับเอาธรรมะออกมารับพยายามอบรมบ่มเพาะจิตใจของเราให้มันมีธรรมะสมบัติไว้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางทำอะไรที่มันเป็นธรรมหลักๆของใจของเราก็คือเมตตาธรรมเรียกว่าพรหมวิหารธรรมขันติธรรมเรียกว่าความอดทนอดกลั้นแล้ววิริยะธรรมนี่สำคัญแต่ธรรมทั้งสามที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมที่ไม่ใช่ได้ง่ายๆเพียงแค่ขันติธรรมตัวเดียวเนี่ยจะมาเชื่อว่ายากทุกวันนี้เราถามตัวเราเองเรามีขันติธรรมเพียงพอหรือยังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราจุดหมายปลายทางให้เกิดความสงบร่มเย็นและกราบรื่นด้วยแล้วขันธ์ที่ทำจะได้ตรงไหนได้ตรงอาจารย์เทศน์ที่ฟังอย่างนี้ไม่ใช่ให้พูดดียังไงวิเศษยังไงก็แล้วแต่จะจำตรงนี้เอาไปต่อสู้อนาคตข้างหน้าไม่ใช่ฟังตรงนี้ต้องได้ตรงนี้ได้ในปัจจุบันธรรมแล้วขันติธรรมจะได้ไม่ใช่ได้จากคำสรรเสริญเยินยอหรือได้จากเขาเอาใส่เขียนชื่อขันติธรรมใส่พานทองมาให้แม้จะเขียนชื่อขันติธรรมใส่กระเป๋าเราไปไหนมาไหนเพื่อเอาไว้ต่อต้านในระยะเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรค
มันก็ยากเพราะนั้นจำเป็นที่เราต้องให้มันได้ในปัจจุบันธรรมฝึกสติให้มีปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติสมาธิก็เกิดง่ายสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี่สำคัญมีศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องมีสติเมื่อเราทำสติไปเจริญสติไปเลยให้มันอยู่กับปัจจุบันธรรมสมาธิก็เกิดเพราะจิตมันไม่มันไม่เดียวรถคดเคี้ยวไปไหนมันอยู่กับภารกิจหน้าที่จิตก็จะเป็นสมาธิสมาธินี่ก็มันทำให้จิตใจเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเมื่อจิตที่มันมีความแน่วแน่มั่นคงเพ่งไปในสิ่งใดก็จะเห็นความจริงในสิ่งนั้นได้ชัดเจนทั้งแง่ลบแง่บวกมุมลบมุมบวกมุมมืดมุมสว่างจะเห็นปรากฏชัดอันนี้การปฏิบัติแล้วต้องนำมาใช้ด้วยคนปฏิบัติธรรมมีมากรู้ธรรมมีมากแต่คนใช้ธรรมมันมีน้อยเกินไปโลกจึงเกิดความปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามันไม่มีศีล5เราไม่มีศีล5เพียงพอที่จะนำเอามาใช้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองศีล5สำคัญที่สุดเลยนะอย่านึกว่าเป็นของแค่ศีล5ใครๆก็พูดได้แต่จะให้มันมีศีล5ในจิตในใจของเรานั้นนะไม่ใช่ของง่าย แล้วพระองค์ก็ยังได้ตัดเอาไว้ว่าสีเลและสุคติยันติเมื่อมนุษย์เราผู้ประเสริฐสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายต่างคนต่างมีศีลห้าความอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสีเลสุคติยันติสีเลนะโพกสัมปทาทำมาหากินก็ไม่ต้องห่วงหน้าพระองค์หลังไปได้รวดเร็วสีเลนนิพุติงยันติตัตมาที่ลังโซทีเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเห็นนี่ก็ศีลห้าไปไม่ถึงนิพพานนะเมื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราสุขสงบร่มเย็นจิตละเอียดดวงนี้ต้องเกียกตะกายขึ้นไปเรื่อยๆช่องทางแสงสว่างและความรู้เหล่านั้นย่อมจะเกิดขึ้นจากสติสมาธิปัญญาเห็นไหมเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินชีวิตเรามีธรรมอันไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทประมาโนมัจจุโนปดังท่านบอกคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายถึงแม้ร่างกายจะแหลกเหลวแหลกละเอียดจิตไม่สามารถอาศัยได้แต่จิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วร่างกายจะแตกสลายแบบไหนมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่จะนำมาหักลบกับดีชั่วเพราะบุญบาปนั้นเราไม่ได้ให้คนอื่นทำเราเนี่ยจะเป็นผู้ได้ผู้รับทำดีเราก็ได้รับผลดีความเจริญก้าวหน้าในความดีของเราแห่งความเป็นมนุษย์และเกียรติยศรสนิยมของความเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์แบบทำให้เราภาคภูมิใจชีวิตความเป็นอยู่เพราะนั้นความจิตติดกายวาจาใจนี่แหละคือตัวศีลห้าอย่างแท้จริงเลยถ้าจิตเรารู้เราเข้าใจแยกแยะออกไปแต่ละข้อละข้อละข้อละข้อเราจะเห็นคุณค่าของศีลห้าเนี่ย
มากกว่าระเบียบวินัยกฎหมายที่นำเอามาใช้ปกครองกันอยู่อย่างทุกปัจจุบันนี้ถ้าเรามีศีลห้ากันทุกคนไม่มีใครอยากทำบาปหรอกไม่มีใครกล้าทำบาปเพราะศีลห้าต้องท่องให้ได้ตั้งอนุบาลไปเลยศีลห้านี่จะเป็นตำราเรียนก็เป็นภาคบังคับตั้งแต่อนุบาลประชาบาลมัธยมเตรียมอุดมวิทยาลัยเนี่ยต้องท่องหมดทุกชั้นไปแม้แต่จบมาแล้วรับราชการยังต้องท่องอีกคนเราต้องเอามาเคารพศรัทธาแล้วเราเคารพด้วยเห็นคุณค่าอนิสงส์ของศีลเนี่ยมันมีคุณค่าอเนกอนันต์ขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็โอวาทมาปฏิบัติมันเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆเราจะเห็นคุณค่าของศีล5อย่างเดียวเท่านั้นน่ะเจ้าที่ปราบคนชั่วก็ไม่ต้องมียิ่งปราบก็ยิ่งมากกฎหมายยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมีคนทําผิดทุกมาตราแต่เราศีล5มาใครจะกล้าทำผิดมั่งท่องได้เข้าใจได้แล้วก็สามารถจะแช่งตัวเองทุกวันทุศีลเป็นยังไงก็แปลกไหมมันน่าควังน่าขยะแขยงสำหรับผู้มีปัญญาแปลได้ละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นขนาดนั้นก็มี5ข้อเองข้อสำคัญเท่านั้นไม่ยากเหมือนกับกฎหมายไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเรียนมาก็ใช้ไม่ได้จะไม่กี่ร้อยมาตราก็เห็นคนทำผิดทุกมาตราขนาดตอนออกกลางเขามีกฎแรงกว่าบ้านเราอีกทำผิดทางเพศเนี่ยเขาจับตัวยึกยือมาขึ้นดึงไว้ก็เขียงสับป๊อกเลือดกระฉูดยังมีคนทำเลยกฎที่ไม่มีศีลห้าควบคุมจะเป็นหัวหน้าคนไหนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยทุกสิ่งมันจะวิปริตแปรผันไปหมดมันไม่ตรงตามที่เขาตั้งขึ้นมาหรอกจะระงับยับยั้งทุจริตเราไม่อยากจะพูดว่าคอร์รัปชันมันเป็นคำพูดที่มันซับซ้อนสมมติของการเมืองเราจะพูดว่าเป็นคนทุจริตถ้าคนไม่มีศีลห้าตั้งอะไรขึ้นมาก็ทุจริตหมดนั่นแหละเพราะว่ามันไม่เคยกล่าวถึงศีลห้าเลยเนี่ยถ้าคนไหนจะตั้งอะไรขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้นำอะไรก็ตามถ้าบอกเอาศีลห้านำแล้วก็เรามองเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่าอานิสงส์อย่างนี้แล้วเนี่ยเทใจให้ไปเลยไม่ต้องมา อ้อยอิงอะไรเลยเพราะเรารู้แล้วศีลห้าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยมันเป็นศีลแห่งมนุษยชาติไม่ว่าชาติใดเอาไปใช้ก็ไม่น่ารังเกียจอะไรเมื่อไม่เรียกว่าศีลเรียกเป็นข้อปฏิบัติสำหรับมนุษยชาติก็ได้มันไม่ยากอะไรเมื่อรังเกียจคำว่าศีลหรือรังเกียจคำว่าพุทธอันนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละแต่อาการของการดีชั่วเท่ากันหมดไม่ว่าพุทธคิดอิสลามทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเหมือนกันหมดสวรรค์ไม่มีคริสต์ไม่มีพุทธไม่มีอิสลามเบื้องหน้ามาแต่กายไปแล้วเนี่ยสังขารของเราแตกสลายไปแล้วจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำของประเทศข้างเคียงเราเนี่ยเช่นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเป็นที่ประธานาธิบดีบารมีล้นฟ้าเห็นไหมเมื่อเขาทุจริตเอางบประมาณแผ่นดินไปฝากไว้ต่างประเทศหมดพอจะพัฒนาประเทศเป็นไปได้งอนงอนแงนแงนขอดขาดแคนฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นมาก็ตัวเองก็นึกว่าจะหนีไปเสวยความสุขที่ตนเอาเงินไปซุกไว้ต่างประเทศเปล่าเลยพอฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นก็ต้องหนีหัวทุกข์หัวทุนออกนอกประเทศไปคิดว่าจะไปเอาเงินตรงนั้นตรงนี้เอามาใช้เงินที่ไหนเขาก็สั่งอายัดหมด

ต้องไปตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้เมนดากลับคนเดียวตายเขาก็ไม่ให้กลับเมื่อเร็วนี้จะเอากระดูกของพุทธันมาก็ไปเข้าสุสานวิรชนเขาลุกฮือขึ้นอีกเขาบอกว่ากระดูกของพุทธันมาก็ไม่ใช่วิรชนเป็นทรชนทรราชเห็นไหมเข้าจริงอ่ะเขาเป็นใครล่ะลัทธิอะไรนี้ไม่ฟ้องคิดศาสนาเห็นไหมแล้วกรรมเวรมันกลัวคิดไหมมันก็ไม่กลัวส่วนสัตว์ดำพุทธส่วนพระเจ้าสาก็เหมือนกันพระเจ้าสาเป็นลัทธิอะไรนี้ไม่พ้น อิสลามนิกายใดนิกายหนึ่งไม่ซุนนีก็ชีอะห์ที่เป็นคู่แค้นของสัตว์ดำพุทธเซนพระเจ้าสาเนี่ยเป็นผู้นำอิหร่านเอางบประมาณเข้าบัญชีตัวเองหมดพัฒนาประเทศเป็นไปไม่ได้ฝ่ายค้านก็เอาโคเมนี่ที่ไปรีภัยการเมือง อยู่ต่างประเทศมาโค่นพระเจ้าตาตกเกี่ยวบาลางทรัพย์สินถูกยึดหมดส่วนท่านดังพุทเธนทำมากกว่านั้นมีความโลภโมโหฐานฆ่าคนเยอะบั้นปลายชีวิตทุดามเป็นไงถูกแฝงคอเนี่ยเพราะนั้นกรรมมันไม่เลือกพุทธคิดอิสลามแต่ประเทศเราเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับตากับจมูกมองไม่ชัดพูดไม่ได้ที่พูดนี้ไม่ได้เป็นการปลุกระดมนะเป็นการพูดเปรียบเทียบถึงคนมีศีลและไม่มีศีลในการลงชีวิตทั้งที่เป็นผู้นำทั้งที่เป็นผู้ตามต่างไม่มีศีลแล้วก็มันหาระเบียบหาวินัยหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่ากิเลสขึ้นชื่อว่าโลภโกรธหลงแล้วมันไม่เคยมันเทาเบาบางเกิดกับผู้ใดแต่สร้างวิสัยทัศน์มาจากความโลภความโลภมันเนี่ยกับโมหะความโลภมันเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบคุณก็ความโลภก็เหมือนกับพัดลมความโลภก็มันก็เหมือนกับไฟนะความโกรธก็เหมือนกับไฟโมหะก็เหมือนกับพัดลมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกระพือจนกระทั่งสุดขีดมันน่ะโลภจนถึงที่สุดที่สุดของความโลภก็คือความล้มล่มสลายเมื่อมารู้ก็สายเกินแก่นึกว่าสมนึกว่าเงินทองข้าวของเป็นสิ่งเป็นของเราได้เท่าไหร่ก็ไม่จะพอได้เท่าไหร่ไม่จะพอในที่สุดโลกยทรัพย์เงินทางของข้าวของต่างนี้ช่วยตัวเองได้ไหมเพราะนั้นมาก็เงินเป็นพันพันล้านพาตัวเองกลับประเทศได้ไหมที่ที่มีเป็นพันไร่มานอนตายได้ไหมพระเจ้าซาก็ต้องตกนรกหมดไหมตามลัทธิคำสอนสัตว์ดำพุทธเจนก็เหมือนกันนี่คนเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วเพราะได้บุญมาแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ต่อยอดบุญไปอย่ามาต่อยอดบาปใช้เอาบุญไปทำบาปก็เดี๋ยวได้เงินจริงความโลภอาจจะได้มากกว่าคนสุจริตซะอีกด้วยแต่ได้มาแล้วกรรมก็ตามมากับทรัพย์สินเหล่านั้นด้วยพอทรัพย์สินได้มาทำอะไรล่ะปัจจัยสี่ที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มนอกจากนั้นจะมาทำเลือดสวนไร่นามันก็ล้วนจะเป็นเงินบาปเงินบาปเหล่านี้จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกเกิดอาคีภัยก็ไหม้ถึงบ้านเราใกล้ๆกับไหม้มาถึงบ้านเราปนปี้หมดเกิดวาตภัยก็พังหมดบ้านช่องถูกถ้าเกิดทุกข์ภัยก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีปฏิปีภัยขึ้นมาอีกเพราะมาจากมนุษย์เรานั่นแหละ

ทำให้มันเกิดขึ้นดินฟ้าอากาศวิริตแปรผันก็มนุษย์เราไม่ใช่คนอื่นทำโลกใหญ่ขนาดนี้มนุษย์เราเกิดมากเข้าทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นธรรมชาติที่สะอาดหมดจดเหล่านี้ก็ปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองสารเคมีต่างๆแล้วก็รับตะก่อเองก็รับโทษกันเองเพราะนั้นเวรกรรมต่างๆนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ต้องใช้ในที่สุดถ้าทำดีก็ต้องเอาความดีมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมประเทศชาติศาสนาแล้วคนเดียวจะกินตะกี่บาท

ให้เกิดสุขแก่สังคมประเทศชาติศาสนาแล้วคนเดียวจะกินสักกี่บาทมีเงินสัก5ล้าน5ล้านอยู่ในวัยธรรมดาเนี่ยจะหาไม่ได้ชนชาตินี้5ล้านมันต้องได้ที่เรารู้จักธรรมะแล้วก็มันจะรู้จักการเวลารู้จักชีวิตมีค่ารู้จักการเวลามีคุณเราจะไม่ปล่อยปะละเลยสิ่งอันมีค่าต่างๆนี้ให้ผ่านพ้นชีวิตเราในวัยและการเวลาเหล่านั้นธรรมะอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ไกลเลยถ้าอยากจะได้ฌานได้ญาณได้ทิพย์จักษุหรืออะไรก็มันได้แต่ถ้าเรามีศีล5บริสุทธิ์ศีล5บริสุทธิ์ตายก็นรกเข้าไปไม่ได้อีกด้วยเพราะเราไม่ทำผิดอะไรศีล5เราบริสุทธิ์แต่กายทำลายสังขารไปถ้าไม่มีพรหมวิหาร4มีแต่ศีล5อย่างเดียวมันก็ยังมีมันยังอุปไปถึงสวรรค์ได้หรือมนุษย์กลับมาโลกมนุษย์ก็ได้ถ้าเรามีศีล5กบฏ10กลับมาโลกมนุษย์พรหมวิหาร4หิริโอตตัปปะอีก2แล้วก็ไปถึงเทวโลกพรหมโลกถ้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่พักของผู้ที่มีบุญญาบารมีที่สั่งสมแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังต้องเวียนไปเวียนมาต้องกลับมาทำอีกเพราะยังเกิดมาชาตินี้ทำงานไม่สำเร็จทำงานไม่สำเร็จแล้วก็ต้องไปถึงการเวลากายมันก็แตกสลายไปตามการเวลาโลกเขาก็ยึดไว้ไม่ได้ไปเลยทักชิ้นเดียวนะร่างกายเนี่ยเพราะเรามาเอาที่โลกมนุษย์เอาจากมารดาบิดาวางโครงสร้างเอาไว้เพียงแค่หยดเลือดปลายหางจามรีเท่านั้นแล้วมาผสมพิภพก้อนเลือดมันก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนก็ได้เวลาก็จะแตกเป็นตั้งแต่คณะเปสิเกิดเป็นคณะเป็นก้อนเลือดขึ้นมาในที่สุดก็แตกเป็นปัญจสาขาหัวหนึ่งแขนสองที่ขาสองเห็นไหมเป็นปัญจสาขาโคมทศขั้วครบทศมาศคลอดออกมาถ้าเราบารมีเรามีเพียงพอรูปเราก็ดีเราทำไว้แต่ชาตินี้แหละแต่เราไม่ไปเอาชาติหน้าเอาทำนี้เอาชาตินี้ก่อนมันบุญกุศลไม่ใช่ใช้ชาตินี้หมดนะอย่างโยมทำกุฏิวิหารตลาการเรียนโบสถ์ต่างๆนี่นะไอ้สงเป็นมุตจะได้แก่อะไรถ้าเราไม่มีเรือนชานบ้านช่องอยู่เราทำเหตุเอาไว้แล้ววันหนึ่งต้องมีบ้านอยู่มีเรือนชานบ้านช่องหรือบ้านเดียวหรือคฤหาสน์แล้วแต่เราทำใหญ่ทำเล็กทำด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมพุทธเจ้าในพระศาสนาทำชาตินี้ได้ชาตินี้ก่อนนัทตรงนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ยังไปได้ในสามปยภพอีกจะเป็นทิพยฐานวิมานรออยู่แล้วเราสะสมไปเรื่อยไม่เอามาไม่เอาความดีมาใช้ทำบาปแล้วก็มันก็จะยิ่งเพิ่มพูนทวีงอกงามขึ้นเรื่อยรวยก็รวยจนๆไม่เป็นเพราะเรารู้คุณค่าของความดีเรื่องอะไรล่ะจะไปทำชั่วอีกคุณค่าความดีทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองทำให้วิถีฐานะเราก็ดีขึ้นสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นแต่ต้องฝึกจิตของเราให้มีอริยทรัพย์หรือมีโลกุตระปัญญาเอามาควบคุมโลกิยะปัญญามันอาจจะทำให้เราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือว่าคิดผิดคิดพลาดไปได้โดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเราเนี่ยต้องใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่วันหนึ่งกินก็ไม่เท่าไหร่เลยที่เราหาเยอะๆน่ะมันก็ดีมีมากๆก็ยิ่งดีขอให้เราเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมันจะได้นำเอามาใช้ในการสร้างบารมีของตัวเองด้วยทำให้ตะโลกที่เราสร้างบารมีให้คนอื่นให้คนอื่นอยู่ดีมีสุขนั่นก็คือสร้างบารมีให้กับตัวเรานั่นเกียรติยศนิยมในสังคมจะแผ่ไพศาลไปทั่ว

ถึงเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังไปสู่สุคติที่ควรท่องเที่ยวไม่ใช่เที่ยวไปอย่างคนไม่มีสตางค์หิวก็หิวเที่ยวอย่างนั้นต้องเที่ยวนรกทัวร์นรกได้ทัวร์สวรรค์ไม่ได้ทัวร์มนุษย์ก็ยังไม่ได้เลยเพราะนั้นเราเป็นนักท่องเที่ยวมานานจนมาถึงชาตินี้ภพนี้เนี่ยพอจะมีสติสำนึกได้รับความเจ็บปวดบ้างหรือยังกับชีวิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยที่มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนแล้วสิ่งที่นำเอามาเคารพเอามาปฏิบัติเอามาใช้ควบคุมตัวเราทุกๆคนเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแล้วมันทำให้เรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกันหรือเปล่าวะลองคิดดูสินี่ไม่ได้ปลุกระดมนะแต่พูดเทียบเทียบทุกคนมีศีลไม่มีศีลดำรงชีวิตในการทำงานก็ดีเป็นผู้นำก็ดีเป็นผู้ตามก็ดีต่างไม่มีศีลแล้วก็ความเป็นอยู่จะหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกยังไม่ต้องไปเอาถึงฌานถึงญาณฌานญาณต้องจิตใจสูงขึ้นศีล5ต้องบริสุทธิ์ละธรรมะต้องมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราสติต้องมีทันปัจจุบันธรรมพอสมควรถ้าทันปัจจุบันธรรมแล้วจะไปไหนล่ะเราจะออกจากที่เดินทางไปไหนมาไหนก็จะไม่เหยียบน้ำตำโตงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะไม่ขบกัดเราไม่เกิดอุบัติเหตุไปใช้ยานพาหนะก็ไม่เกิดอุบัติเหตุธรรมะทั้งหลายใดที่พระธรรมพระเจ้าพระองค์ทรงเผยแผ่ให้แก่พุทธบริษัทในเวลาสุดท้ายที่พระองค์จะปิดพระโอษฐ์ลงก็จบลงด้วยอัปมาทธรรมเตือนในเวลาสุดท้ายแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ลงพยาวยะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ลงเตือนวาระสุดท้ายด้วยความไม่ประมาทในความเป็นอยู่มันฝึกจิตทำใจให้มีกำลังเพียงพอที่จะสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆที่มาทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีจิตใจฝึกเอาไว้ดีท่านปัจจุบันธรรมแล้วมันจะทำให้เราสามารถใช้ธรรมะนี้แหละขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จในภารกิจหน้าที่แล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความหลุดพ้นเราต้องมีโลกุตระปัญญามาช่วยในการควบคุมโลกิยะปัญญาไม่ให้มันลืมตัวหลงตนตามภาษิตพระพุทธเจ้าพุทธภาษิตที่ตัดไว้ว่าอะไรอัตตาเวจังชโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะตนชนะใครอ่ะต้องชนะจิตใจเราเพราะร่างกายไม่รู้อะไรหรอกร่างกายมันเจริญเติบโตไปตามข้าวตามน้ำตามธาตุดินน้ำไฟลมที่มันยังไม่เสื่อมถ้าจิตใจเรามีความฉลาดเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็จะแข็งแรงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างวิฐานะได้รวดเร็วเพราะไม่เจ็บปวดป่วยไข้เรารู้มีฉลาดพอในการเลี้ยงดูร่างกายของเราเพื่อเอามาใช้งานเพราะร่างกายเขาไม่รู้อะไรหรอกใช้ก็ทำแล้วก็ทำทีนี้เราเลี้ยงดูเขาไม่ดีร่างกายดูไม่ดีไม่มีธรรมะพอที่จะรู้ได้จากอาหารข้าวน้ำที่เราคืนกินอยู่ทุกวันเนี่ยพระธรรมพุทธเจ้าแม้เราได้อาหารมาอุดมสมบูรณ์ดีอย่างไรก็ตามก่อนจะฉันยังต้องไปสังขารโยก่อนพิจารณาดูปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ไม่ใช่กินก็ทำลายกิเลสภายในตัวด้วยไม่ได้กินด้วยความอริดอร่อยกินด้วยความโลโมโทตันในที่สุดก็กินเพื่อความคงอยู่ของชีวิตกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเ
ถ้าเราอยู่เรากินเพื่ออยู่ไม่มากเลยร่างกายนี้เอาอาหารนี่มันมีคุณค่าทางโภชนาการใส่เข้าไปน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปร่างกายนี้ก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ง่ายแต่เราน้ำสกปรกใส่เข้าไปอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่เป็นอาหารที่แพงกินเพื่อเกียรติยศกินเพื่อกามมันก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดอ่ะไม่จบถ้ากินอย่างสมณะกินเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดเพราะร่างกายจำเป็นต้องอาศัยอาหารเหล่านี้กินเพื่ออะไรก่อนจะกินยังต้องเตือนใจเราอีกสังขายโยนิโสปินทปาตังเห็นไหมไม่ใช่ได้มาแล้วมุมมามกินเข้าไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันเข้าไปก็เกิดความเกินบางขาดบางจะมีอัตตาหน่อยก็ขาดบางเกินบางเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาปัจจัยทั้งหลายเรากืนกินไว้ไปเป็นอะไรมันเป็นอะไรเค็มๆเป็นอะไรเปรี้ยวๆเป็นอะไรหวานๆเป็นอะไรเราต้องพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงด้วยร่างกายเรามันขาดอะไรนี่เราต้องดูด้วยเหตุที่โรคภัยไข้เจ็บมากินเราเนี่ยเพราะเราปล่อยปะละเลยมาแต่ต้นเพราะเราไม่รู้พอมารู้เข้าก็เหมือนกับสงครามมันสงบลงแต่ว่าซากปรักหักพังมันปรากฏอยู่เช่นความเสื่อมสภาพร่างกายก็มันควรจะเสื่อมเร็วขนาดนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดดูแลให้ดีร่างกายอันนี้ก็ยังใช้งานได้ยาวนานพอสมควรถ้าเราไม่เอื้ออาทรก็มันก็ชีวิตอดท่านพันตายเหมือนกันไม่ใช่ต้องฆ่าตัดชีวิตหรอกความประพฤติผิดในตัวเราเองที่มันไม่ถูกต้องนุ่งท่านก็ยังจังคายโยโสจิวละนุ่งก็ยังให้นุ่งทำลายกิเลสไปด้วยไม่ให้นุ่งเพื่อความสวยงามไม่ต้องมีสีนั้นสีนี้ไม่ต้องมีชุดนั้นชุดนี้ไปงานมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละไปงานอาวะมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละก็ไม่เห็นใครมาว่าเนี่ยแต่จุดมุ่งหมายอันสุดท้ายของการนุ่งห่มก็คือปกปิดอวัยวะที่ย่อให้เกิดความอับอายเนี่ยตัวนี้สำคัญป้องกันก็ป้องกันหนาวป้องกันร้อนก็ได้บ้างหรอกมันไม่มากแต่ก็ยังดีสังคโยโสเสนาฐานที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเราต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองว่าเราจะทำได้ใหญ่โตขนาดไหนอย่างไรพิจารณาฐานะเราขนาดไหนเราต้องทำขนาดไหนต้องรู้จักพอเพียงนี่ตอนนี้อะไรพอเพียงนี่มันไม่ใช่พอเพียงสำหรับทุกๆคนนะแล้วแต่คนจนคนมีคนอะไรก็ต้องพอเพียงระดับแต่ละระดับแต่ต้องอยู่ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันจะทำให้เราไม่เดือดร้อนวุ่นวายธรรมะมันอยู่ตรงนี้เองมันมีธรรมะแล้วมันจะเกิดความรอบคอบเฉลียวฉลาดในการลงชีวิตร่างกายมันเครื่องใช้ของจิตใช้ทำอะไรก็ทำมันไม่รู้เรื่องหรอกใช้ผูกคอตายก็ผูกใช้กินยาตายก็กินร่างกายตัวเนี้ยเพราะจิตมันคิดผิดไงนึกว่าตายไปแล้วมันจะได้พ้นเวรพ้นกรรมเพราะอยู่ก็ร่างกายมันไม่ตายลำบากเหลือเกินขับแค้นแน่นอกจนหาทางออกไม่ได้คนขาดปัญญาก็ต้องคิดทำลายตัวเองนึกว่าทำลายไปแล้วจิตตรงนี้จะได้พ้นเวรพ้นกรรมมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะสิเพราะจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ที่มันแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายภายนอกมันอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยของโลกมันจะยั่งยืนสักแค่ไหนอ่ะจิตใจนั้นเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติมาถึงชาตินี้เรามาแล้วไม่รู้กี่กับปีกันนะคิดดูสิมาจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ตายแต่จะเป็นอะไรก็ดูที่ปัจจุบันนี้ไปสู่อนาคตอีกไปถึงมาดูว่าปัจจุบันนี้ไปถึงเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่ในใจเรา
เหลือกิเลสหนักหนาสาหัสเหลือความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทาน7อย่างเนี่ยเป็นชื่อแห่งอกุศลกรรมแห่งอกุศลธรรมมีแค่7อย่างเท่านั้นแหละโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทาน7อย่างถ้าไอ้3ตัวแรกโลภโกรธหลงมันบรรเทาเบาบางลงแล้วทิฏฐิก็จะต้องตามมาพอมันโกรธแล้วมันไม่ฟังใครแล้วเอาแต่ความเป็นของตัวเป็นใหญ่พวกตัวเป็นใหญ่แบ่งฝักแบ่งควายกันพอทิฏฐิเกิดแล้วขึ้นมาตัณหาความเสียวชิยานขันแข็งเกิดแล้วแข่งกันไปตายแล้วทีนี้แข่งกันไปเจ๊งเพราะไอ้โทสะเนี่ยไม่เคยที่จะส่งใครให้ไปได้ดีมีสุขความโลภมันจะส่งใครไปพบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์สดใสไม่มีหรอกพอบารมีหมดอำนาจหมดเงินเหลือต้องเป็นพันล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเงินไม่ใช่ธนะที่พึ่งของจิตใจเราของตัวเราด้วยถ้าใครมีมากก็สบายมากสร้างบารมีได้เยอะเกิดมาก็สบายคนมีบารมีเกิดมาก็ได้รับความดีได้รับลาภยศสรรเสริญไปตามเรื่องถ้ามัวแต่หลงอยู่ก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ช้าบารมีหมดอำนาจถดถอยทุกอย่างจะถดถอยรายได้คือได้สม่ำเสมอก็จะลงสุดหยุดชะงักร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีบารมีมันเสื่อมถอยก็เริ่มเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะเพราะกรรมมันตามเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเพราะได้เงินมาแต่มันไม่ได้บุญได้เงินมาปนกับบาปไอ้บาปที่มีอยู่แล้วมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเข้ามาเทียบบารมีที่เราได้มาอยู่เราก็ยังใช้บารมีเก่าอยู่ยังไม่เคยทำใหม่ฝากเงินทีเดียวแล้วก็เบิกใช้ตลอดชีวิตนะมันจะทนทานได้แค่ไหนถ้าบารมีไม่เพียงพอจริงๆก็จะไปหมดเอาตอนหนุ่มตอนสาวตอนจะไปหมดเอาตอนเฒ่าตอนแก่แล้วก็ยิ่งลำบากใหญ่กลับตัวไม่ทันเพราะใจของเรามันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่วแน่ในการจะรักษาคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ของเราอย่างมีศักดิ์ศรีการละพ่ายแพ้กิเลสนะเราเสื่อมศักดิ์ศรีมากนะบางทีทำอะไรลงไปนี่มันก็ไม่รู้สึกตัวแต่ครั้งที่มันก็น่าจะเห็นแต่ไอ้ความโลภบังตาไอ้โมหะบังตาบังใจเสียหมดก็เลยขาดสติขาดปัญญานึกว่าถึงนี้เป็นที่พึ่งของเราไม่ช้าไม่นานบารมีหมดเอาแล้วอีกแต่นี่รายได้ที่เคยได้สม่ำเสมอตรงๆทุบๆหยุดชะงักร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้ความเจ็บป่วยไข้ที่มาจากเวรจากกรรมเนี่ยจะไปรักษากายอย่างเดียวไม่หายหรอกแม้แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ว่าดีเหลือเกินแล้วสามารถที่จะมีการส่องเห็นไวรัสส่องเห็นจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆนี่จะส่องหากรรมมันหาไม่เจอหรอกถ้าเรามีกรรมพอมันสำแดงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้ไปหาหมอก็ตรวจไม่เจอพบว่าเครื่องมือหมอตรวจกิเลสไม่ได้ตรวจได้แต่ไอเชื้อโรคต่างๆที่เขาทำมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นกิเลสมันละเอียดกว่าเชื้อโรคจับมันไม่ได้หรอกพอจะจับได้ก็ระดับ3ระดับ4นู่นน่ะกรรมกินจะสะแก่ใจแล้วนะตรวจพบก็ระดับ3ระดับ4ถ้าถึงระดับนี้แล้วคนที่ไม่เคยฝึกจิตทำใจไว้เลยเนี่ยจะตายเร็วถ้าเคยทำจิตทำใจไว้ถึงหมอไล่กลับบ้านแล้วปงตกปงขาดปงตายไหนๆจะต้องตายแล้วปฏิบัติธรรมให้มันตายไปเลยปล่อยวางมันให้หมดร่างกายเราค่อยหวงนักหวงหนาทนุถนอมนักหนาปล่อยมันอย่าไปห่วงมันมากมันเป็นตรงไหนแล้วไปคิดมากตรงนั้นก็เท่ากับว่าเอาของแถลงเรื่องมือไปจิ้มไปใช้มันเดี๋ยวก็เป็นโรคติดเชื้อมีเท่านั้นเองในที่สุดก็หมอก็ตัดสินใจว่านี่เป็นโรคติดเชื้อตอนตายถ้าเราปรุงขาดปรุงตายเนี่ยกรรมหาที่ตั้งไม่ได้กรรมหาที่ตั้งไม่ได้นะจะบอกให้นะเราทิ้งร่างกายอันนี้แล้วก็ทิ้งหมดทุกอย่าง
แล้วกรรมมันก็หาที่ตั้งไม่ได้แล้วเพราะกรรมมันต้องมาตั้งที่กาย

ที่ใจเราพกอวบวนเดือดร้อนตั้งไม่ได้ที่ใจไปตั้งที่กายเพราะกายจิตสั่งให้กายทำกรรมมาก็มาตั้งที่กายจิตอาศัยกายอยู่ก็เดือดร้อนวุ่นวายหาวิธีรักษาหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะใจไม่ฉลาดในการดูแลร่างกายของเรายิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยมันมีแต่ส่วนเหลือเดี๋ยวนี้ใครเลย75ไปก็เรียกว่าเก่งแล้วเกินเหลือแต่ของที่เราของที่มันกำไรทั้งนั้นน่ะดูแลใช้ดีอะไรดีมันก็ยาวไปได้เรื่อยๆถ้าดูแลไม่ดีเหมือนแก้วพัดตกมือก็จะต้องแตกก่อนเวลาฉันใดก็ดีร่างกายคนเฒ่าเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอเนี่ยขับเคลื่อนไปเนี่ยเพียงแค่สะดุดสูงแก้หัวไม่เท้าแต่เท้าเรายกไม่พ้นลากไปสะดุดกึ๊บเดียวเนี่ยหัวทิ่มความแก่ก็บีบคั้นอยู่แล้วโรคภัยไข้เจ็บบีบคั้นอยู่แล้วยังมาประมาทยังมาทุ่มซ้ำเดินหกล้มหกลุกอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แก่เร็วเข้าตายเร็วเข้าเนี่ยธรรมะที่ปฏิบัติไว้นี่อย่านึกว่าใช้เฉพาะหนุ่มๆสาวๆนะยิ่งแก่ยิ่งต้องยิ่งมีอุปการะคุณกับผู้สูงอายุเพียงมาทำจิตใจให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีโลภะโมหะต่างๆนี่ก็สบายแล้วเกินแล้วไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องมืดมนอนตะการกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นทำจิตให้มันผ่องใสทำใจให้มันว่างสว่างสงบเหมือนเราอยู่โลกอีกโลกเลยนะลองทำภาวนาดูสิภาวนาไปภาวนาไปพอจิตสงบสงบสงบเขาเดี๋ยวหลุดจากโลกมนุษย์แล้วอยู่ในโลกแห่งความไม่มีเสียงไม่มีอะไรแล้วว่างสว่างสงบมีแต่จิตใจผ่องใสนั่งได้นานแสนนานก็ไม่เจ็บไม่ปวด พยายามฝึกทำให้มีเพียงพอต่อจะนำออกมาใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องอาศัยธรรมะถ้าขาดธรรมะแค่อย่างเดียวขาดศีลห้าอย่างเดียวรวยไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ตกเจ๊งรวยไปมากๆเดี๋ยวก็เจ๊งพอมีงานมากเข้าจริงๆก็พอมีรวยมากๆเข้าทุกสิ่งก็มากขึ้นมากขึ้นพอไม่เป็นอีกแล้วไม่เฉลี่ยจะด้วยเสียสละจะด้วยนี่คนเรามาถึงมันมีถึงการเวลาถึงวาระที่เราจะต้องจากนี้โลกนี้ไปเราเตรียมพร้อมเราไว้เสมอถ้ามันได้ประโยชน์สองอย่างประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเราจะต้องเดือดร้อนไหมล่ะเวลามรณภัยใกล้เข้ามาเนี่ยคนไม่เคยทำบุญให้ทานวัดไม่เข้าท่านเจ้าไม่ไปสังคมการบุญไม่เคยปรากฏเวลามรณภัยใกล้เข้ามาเอาแล้วก็จะกระทนลนลานแล้วนึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญสักชิ้นเดียวพอจะเผยเครื่องอุ่นใจเพราะบุญมันเป็นที่พึ่งของจิตใจเราเพราะเราไปข้างหน้าเราไม่ได้เอาร่างกายไปไม่ได้เอาลูกยาทุ่มบัตรเหล่านี้ไปเราเอาแต่บุญไปที่เราทำไว้นึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญตามร่ายร่างกายก็ถูกความชราครอบงำอ่อนละโหยร่วงโรยตลอดเวลาทั้งร่างกายหรือก็ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจจะขอเวลานิดหน่อยถึงเวลาสุดท้ายเขาก็ไม่ให้มันก็สายเกินแก้นี่ที่เราทำทุกวันนี้เราทำไปด้วยทำมาหากินไปด้วยทำบุญไปด้วยแล้วก็เอาส่วนที่มันพอจะทำบุญทำทานได้อย่าทำให้มันเดือดร้อนเรามาทำบุญทำทานไปมันได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเอาแต่ประโยชน์ชาตินี้อย่างเดียวเนี่ยถึงจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเวลาสุดท้ายนอนโอดโอยหัวโขนครางนึกว่าเราเป็นเจ้าของบริษัท

ไอ้อุ้ยค้าโคค้ากระบือค้าสุกรค้าเป็ดค้าไก่แช่แข็งตรงต่างประเทศแล้วเราจะจนไม่เป็นเราจะตายทรมานไม่เป็นน่ะอย่าได้หวังเลยถึงแม้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยความเจ็บปวดไม่ได้หรอกเอามาทําเอามาบันเอามาซื้อบุญซื้อบาปไม่ได้บาปบุญเราต้องใช้ด้วยตัวเราเองมาจากเจตนาของเราเองที่สั่งการคิดให้ดีๆนะแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าเวลามีคุณอย่าปล่อยให้มันล่วงลับดับไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อถึงเวลานั้นขึ้นมาถ้าเรามีบุญมีอริยทรัพย์เยอะก่อนจะถึงเวลาวาระเราก็เอามันนับสิคนกำลังนอนป่วยนอนนิ่งนอนสงบสีสันวันนัดดีไม่มีการสนุกตกใจอารมณ์เย็นดีเขาจะทำอะไรอยู่ตอนนั้นคนป่วยแบบนี้ที่ใกล้เวลาวาระเสียงเสริงใสข้าสมบัติมันนับแล้วกำลังนอนอยู่ก็เรียกกรรมนิมิตเอาสมบัติมานับทำดีที่นั่นสร้างโบสถ์ที่นี่สร้างกุฏิที่นั่นทำทานที่โน่นทำทานที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ฟังผู้บาอาจารย์เทศสอนฟังองค์นู้นเทศสอนทำให้จิตใจของเรานั้นมีความเอิบอิ่มเบิกบานตลอดเวลาก่อนที่จะจากไปก็เรียกเอาสมบัติมาที่คตินิมิตสุดท้ายมาถึงปุ๊บเอาละตอนนี้จะมีคนที่ทำบุญกุศลไว้เพียงพอเนี่ยจะมีราชรถมารับบ้างอะไรบ้างมีญาติมีเทวดามารับบ้างมียมทูตมารับก็ไม่ทารุณโหดร้ายมาเชิญไปอย่างดีๆสำหรับคนไม่มีบารมีเนี่ยโอ้ยขอผัดเวลาอีกสักวันหนึ่งเถอะไม่ได้หรอกพวกนี้เขาไม่ใช่โหดร้ายแต่กรรมเราเวรโหดกับตัวเราเองยมทูตเขาไม่มีโหดร้ายหรอกเขาทำงานตั้งสามภพมนุษย์เทวโลกพรหมโลกแล้วก็อบายภูมิเนี่ยเขาทำถึงสามที่เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วทำความดีได้ไปอยู่ที่ไหนทำชั่วตกต่ำไปอยู่ที่ไหนพอดีกลับมามาอยู่ที่ไหนมันรู้หมดรู้หมดแต่สมุดของเขาก็บันทึกประวัติก็ไม่ใช่ต้องใช้หลายเล่มพบหนึ่งเล่มหนึ่งพบหนึ่งเล่มไม่ใช่ทั้งหมดทั้งไตรภพนี่แหละมีสมุดเล่มเดียวเท่านั้น และสมุดของเขานี่เป็นสมุดพิเศษเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสมุดใช้คอมพิวเตอร์ไร้สายมาตั้งกับสมัยโลกกำเนิดมันนะเพราะเขามีเครื่องใช้ทันสมัยฝรั่งเราอีกเพียงเขาป้อนคำถามเท่านั้นอะสิ่งจะปรากฏการในนั้นขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องไปบิดปุ่มนู้นไปกดปุ่มนี้เพียงเขาป้อนคำถามเปิดหน้ากระดาษมาเขาขาวมีลายป้อนคำถามเข้าไปเท่านั้นจะปรากฏเลยถ้าเราปฏิเสธก็จะเปิดไม่ปฏิเสธเขาก็ไม่เปิดขอสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงขอสักวันสองวันไม่ได้ทั้งนั้นการเวลามาถึงเนี่ยนอกจากคนนั้นยังมีบุญเหลืออยู่และการทำงานของยมทูตเกิดเมื่อความมีความผิดพลาดเพราะว่าชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันแต่บางทีก็ผิดอายุผิดวัยอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นได้กลับมาแล้วตอนนี้ทำบุญไม่เลิกแล้วพวกนี้คนที่ไม่เคยทำบุญทำทานแล้วก็ยังมีบุญยังเหลือแต่อดีตยังไม่มีเหลืออยู่พอได้ขอเตือนสติเหมือนอย่างกับโกเดียนที่ปุดท่อนชอบมาเทศที่ควังมันมาจากกฎแห่งกรรมเนี่ยโกเดียนเนี่ยเป็นคนที่มัจฉยตนีทำงานก่อสร้างอะไรสักพักร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่มรรคทายกเดินผ่านบ้านโกเดียนไปวันหนึ่งวันไปวัดเอาข้าวไปวัดไปทำบุญชักชวนโกเดียนก็โกเดียนโอ้ยไอ้หรือมันโง่เง่าว่าไม่ต้องไปวัดไปว่าโอ้ก็มีกินมีใช้ก็ว่าเนี่ยปู่ทอดมาเทศให้ฟังนะแล้วเราไปเปิดดูก็มีจริงในกฎแห่งกรรมเนี่ย
วันหนึ่งก็ทางวัดเขาขอร้องหนุนนิดนี่หน่อยมาบอกโกเดียนว่าทางวัดวันนี้เขาขอให้เลี่ยไรหนุนนี่นะโอ้ยไอ้ลือมันโง่เงาเว้ยว่าไม่ต้องไปวัดไปว่าอ้วกก็มีกินมีใช้ไม่เป็นไรมรรคทายกก็ไม่ได้โกรธหรือไม่ทำยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งทำก็ได้วะต่อมามรรคทายกตายไปก่อนตายไปรอนั่งรอเวลาโกเดียนก็ทำงานก็สลบไปตายตามไปอีกระหว่างสลบไปนี่ก็หิวน้ำหิวมันใจจะขาดไปตามทางเห็นน้ำเห็นอะไรข้างทางจะขอยมทูตลงไปกินสักนิดไม่ได้พอทำท่าจะเลี้ยวก็ทิ่มมั่งเตะมั่งคนใช้โซ่คล้องก็ตกไปบ้างจนกระทั่งถึงที่เจอมรรคทายกนั่งกินอะไรอยู่สบายเพราะมรรคทายกเป็นคนใจบุญอาหารการกินสมบูรณ์หมดพอมรรคทายกเห็นโกเดียนมาโอ้ลือมาเหมือนกันลือเพิ่งมาเลยโอ้เพิ่งมาเขาว่ามีอะไรกินบ้างเราอ้วกหิวถ้าเกิดจะตายอีกหนนั่นน่ะเนี่ยว่ะก็ไปมรรคทายกก็เห็นโกเดียนก็สงสารแต่ก็รู้หรอกคงกินไม่ได้มากินด้วยกันเนี่ยโอ้หิวน้ำอันดับแรกโอ้หิวน้ำจะตายอีกแล้วเนี่ยมรรคทายกก็สงสารตักน้ำให้พอตักห้างให้โกเดียนยกขึ้นใส่ปากก็เหมือนกับน้ำทองแดงมันร้อนจนกระทั่งปากจะหลุดโอ้ยแล้วกินได้ยังไงวะเนี่ยก็เลยดูอาทิตย์โอ้ก็กินเนี่ยไม่ได้แกงเลยเอาข้าวกินก็กินไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้ทักอย่างเพราะมันไม่ใช่ของเจ้าของเคยทำไว้เลยไม่มี ถ้าพอทำไว้มั่งก็จะมีบ้างแล้วอันนี้คงไม่ได้ทำพอกำลังสารวจน์วุ่นวายวิตกทุกข์ร้อนอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นโอ้เดียนดังมาจากไกลเลยมรรคทายกบอกลือต้องไปที่เสียงนั่นน่ะไปที่เสียงนั้นก่อนจะไปนั่นน่ะของลือไปดูสิโกเดือนมรรคทายกชี้นั่นของลือน่ะตั้งอยู่นู่นน่ะไปดูสิโกเดือนเดื่อมก็ไปมองก็เห็นแต่ไอ้ที่เผากระดาษก็ขี้เถ้าของเล็กๆที่เขาทำเผากระดาษในเทศกาลต่างๆของคนจีนเข้าไปดูเห็นตะขี้เถ้ากินก็ไม่ได้พอรู้ต้องรีบไปแล้วนะเขาเรียกเดินไปโกเดือนก็คิดว่าโอ้กินไม่ได้เว้ยเผากระดาษทองกระดาษเงินกระดาษอะไรก็ไม่รู้แล้วมันกินไม่ได้ทักอย่างมีตะขี้เถ้าไปถึงก็ถามชื่อโกเดือนหรือเขาถามโอ้โอ้โกเดือนอายุเท่าไหร่อ้าวผิดอายุสิท่านเนี่ยถามถึงภรรยาชื่ออะไรก็ผิดอีกเอ๊ะมันมีโกเดือนซ้อนๆกันขึ้นมาอีกอะไรอีกเนี่ยก็โยมทูตก็ยังทำงานผิดพลาดเหมือนกันนะว่ากันความจริงโอ้ยงั้นต้องให้ยมทูตให้เอาไปส่งเร็วๆยมพบาลบอกยมทูตไปส่งเร็วๆก็เดี๋ยวเขาเผาร่างจะเข้าไม่ได้ระหว่างพามาก็โกเดือนก็หิวน้ำมันจะตายอยู่ไม่ได้จนกระทั่งมาถึงที่หนึ่งเห็นขี้โคลงครอบแอ่งน้ำอยู่หน่อยน้ำนั้นก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ไม่สะอาดว่าขอว่ากินน้ำตรงนี้หน่อยแล้วกันว่าจะตายอีกแล้วเนี่ยหอยทากว่าไม่ได้กินน้ำตรงนี้ว่าก็ต้องตายแน่ๆโยมมาทูตก็เลยบอกว่าอนุญาตให้กินแล้วจะกินได้เนี่ยน้ำก็ไม่สะอาดยังมีขี้โครงครอบอยู่ด้วยว่าต้องกินให้ได้ว่ากินไม่ได้ว่าก็ตายต้องมุดขี้โครงเข้าไปก้มหัวเข้าไปพอจะถึงน้ำยมทูตถีบโคมเดียวไปฟื้นในโรงนี่พูดถึงโกเดียนเนี่ยไปฟื้นในโรงพอฟื้นมาปั๊บเนี่ยขี้เหล้าหลังกงเต็กเขาก็จะสวดกันตามชนบทสวดกันไปกินเหล้ากันไปเป็นเพื่อนสุขขี้เหล้าวงแตกเลยไปกันทิศทางแต่มีขี้เหล้าคนหนึ่งมีเหตุมีผล
บอกโอ้ยไปกลัวทำไมว่ากลัวเดียนตอนลงโลงเนี่ยอ้วยังต้องอุ้มมันลงมันไม่ใช่เดินลงไปเองอ่ะไปเอาแฉลงมามีขี้เมาขี้กาอยู่คนเอาแฉลงมางัดกลัวเดือนนอนตาปิ๊บอยู่ในโลงพอลุมถามกันใหญ่กลัวเดือนยกมือห้ามไว้เพราะยังพูดไม่ไหวขอแต่น้ำกินก่อนพอกินน้ำกินอะไรยกขึ้นมาบีบบีบนวดนวดพอมีกำลังบางทีลุมเถาะถามกันใหญ่หรือไปยังไงมายังไงอะไรต่ออะไรกูเดือนบอกว่าอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวอ้วแข็งแรงดีอ้วจะบอกพวกหรือทุกๆคนมาฟังพร้อมๆกันเลยถ้าอ้วบอกหรือทีละคนละคนเนี่ยอ้วตายอีกทีว่าพอมีกำลังดีก็บอกลูกน้องไปบอกมาใครอยากฟังไว้ไหนมาไปให้มาหาวันนี้จะบอกความจริงว่าไปไหนมาเล่าไปจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายโกเดือนสรุปว่านับแต่นี้ต่อไปอ้วไม่ไหวเจ้าเขาก็หลับอีกแล้วไม่ไหวเจ้าเขาก็ด่าอีกแล้วที่จริงทำก็ทำได้เป็นไรแต่ทำให้มันรู้แล้วก็ทำบุญก่อนสิเช้าขึ้นมาวันไหว้เจ้าทำอะไรใส่เป็นโตวันนั้นไหว้เจ้าก็อาหารเยอะแยะทำไมเราทำไม่ได้ล่ะข้าวสักเป็นโตหนึ่งอาหารสักห้าหกอย่างเพราะมันจะวันตรุษจีนอาหารมันเยอะของใหม่ๆสดๆเช้าๆทำขึ้นแล้วให้ไปถวายพระซะก่อนแล้วกลับมาไหว้จะไหว้แล้วก็ไหว้ไปเถอะไม่เป็นไรเราเป็นประเพณีทำให้เราไม่เสียไม่เสียด้านสังคมประเพณีต่างๆเหล่านั้นด้วยนี่แหละโยมการที่เรารู้จักท่านเอามาเปรียบเทียบให้ฟังก็หมายถึงว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยเนี่ยแม้แต่น้ำก็ยังกินหากินยากเลยอาตมาเนี่ยถ้าเกิดกินน้ำเข้าไปคงไม่ได้กลับเหมือนกันนะตอนนั้นก็ตายไปพักนะแล้วก็ไปมันไม่ตายจริงยังจำความได้อยู่กระทั่งทุกวันนี้ตายไม่ตายจริงสรุปไปพับมันก็ไปเกิดดินแดนใหม่ดินแดนที่สวยงามได้ด้วยไปเกิดถนนกับถนนดินแดงสองข้างทางมีต้นนกยูงเป็นแถวเหมือนอนานิคมตัดเป็นล็อกแล้วก็บ้านแบบทรงไทยเล็กๆบ้านหมดเลยเราก็หิวน้ำแต่น้ำข้างทางก็ไม่ลงไปกินหรอกไม่รู้เป็นโรคอะไรไปที่บ้านนั้นก็เห็นสองคนไม่แก่นั่งคุยอยู่หน้าบ้านอยู่บนม้าใจก็หิวน้ำแต่เขาก็ไม่ถามเราเขาคุยกันเขาเองเสียงนุ่งหนิงก็ไม่รู้ภาษาไอ้เราก็ยังไม่เข้าใจภาษาเขาก็เดินต่อไปเดินไปจนไปเห็นน้ำนี่อุดมสมบูรณ์น้ำใสแจ๋วแต่ไม่ลงไปกินหรอกแปลกจริงๆหิวจะเกือบเป็นเกือบตายเกือบจะตายอีกทีเหมือนกันเดินไปที่ภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งอยู่กลางทุ่งภูเขาใหญ่มากพอสมควรทีเดียวสูงข้างบนนั้นมีตะปราสาทสวยงามนั่นน่ะแล้วก็มุ่งเดินไปที่ภูเขาลูกนี้เพื่อจะขึ้นไปดูพอเดินไปถึงตีนเขาก็หาทางขึ้นไม่ได้เดินจนรอบหาทางขึ้นไม่ได้กลับมาถึงที่เก่าเกิดพายุทรายพัดมาทั้งหิวน้ำทั้งอะไรสารพัดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเจ็บทะลบอีกทีนึงมันก็มาฟื้นโรงพยาบาลเนี่ยเรียกว่าชีวิตนี่มันตายไม่จริงนะแล้วมาปฏิบัติธรรมมาเข้ามาสู่ศาสนาก็รู้ว่ามันตายไม่จริงตายเทียมๆตายเดี๋ยวก็เกิดอีกเรามาชาตินี้ทำงานไม่เสร็จเราก็ต้องไปเสร็จแล้วได้เวลาไปเสวยความสุขจากการทำความดีในชาตินี้จนหมดวาระของความดีที่เรามีอยู่ก็ได้กลับมาสร้างหรือสร้างตัวใหม่แต่ก็ยังเหลือของเก่าถ้าเราทำไว้บุญเนี่ยมันใช้ไม่หมดนะถ้าเงินทองใช้หมดโยมเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่เป็นก็หมดแต่บุญเนี่ยถ้าเราใช้ในทางที่ถูกใช้ในทางสุจริตกายวาจาใจเงินมันจะไม่หมดจนกระทั่งถึง

0: ถึงนิพพานนั่นแหละมันจะสุดสิ้นในที่สุดเราต้องใช้หนี้เขาหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเราติดหนี้ติดถึงเขาเนี่ยกรรมเวรเนี่ยมันยังมีอยู่เราต้องเรื่องมาเกิดอีกเกิดเพื่อใช้หนี้เวรหนี้กรรมให้มันตุ้นเสร็จสิ้นไปแต่มันไม่ใช่จะรู้ยากแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายเราต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญาเพียงพอหรือว่าไม่เหลื่อมล้ำศรัทธามีแล้วก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าวิริยะความเพียรสติก็ต้องมีมั่นคงในปัจจุบันธรรมสม่ำเสมอสมาธิความแน่วแน่แห่งจิตใจนี่สำคัญแล้วก็ปัญญาเข้าตัดสินในที่สุดมันไม่เหลื่อมล้ำเพราะเข้าสู่ภวังค์แห่งความสงบจิตเข้าสู่ภวังค์พร้อมสติสัมปชัญญะปัญญาจะเกิดทันทีทีเดียวถ้าตกลงไปพลาดไปตกถูกสินามิตะก็จะง่วงเหงาเหานอนไปถ้าตกลงไปสู่ญาณทัศนะก็จะได้รู้ความจริงบางอย่างนี่สำคัญตัวปัญญาตัวเนี้ยไม่มีอะไรเหลื่อมกันล้ำกันแล้วก็พอสมดุลไปได้มันก็ปัญญาก็จะเกิดขั้นแรกขั้นสองขั้นสามปัญญาขั้นแรกมันก็เป็นคณิกะปัญญาแล้วขั้นต่อไปมันก็เป็นญาตรังคปัญญาขั้นต่อไปมันก็เป็นปัญญาที่สามารถหลุดพ้นจากความมืดมนในชีวิตของเราจบหลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของจิตแต่ละดวงละดวงที่ว่ามันปัญญาวิมุตติเนี่ยมันรู้แล้วเข้าใจไม่ว่าอะไรก็ต้องผัดรู้ขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นไม่ว่าดีชั่วจะนิ่งอยู่ในขณะนั้นจะไม่เกิดตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาอีกจะปล่อยวางได้ลองเราปฏิบัติจิตของเราเข้าไปสู่ตั้งกับคณิกะสมาธิจิตเจียดแล้วก็ถอยพอถึงอุปจารสมาธิเอาแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่มิติใหม่ๆจะเห็นภาพนู่นภาพนี้นิมิตต่างๆอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเราก็จะต้องเฉยๆรู้ก็เฉยๆวางรู้แล้วปล่อยวางจิตมันจะเกิดดับเหมือนเราเรียนหนังสือกอไก่ก็ขวดเรียนกอไก่แล้วก็รู้แล้วลักษณะทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางขอไข่ขอขวดขอควายจนกระทั่งเรียนจบอักษรรัศดาแล้วความรู้ไปอยู่ที่ไหนล่ะนั่นเป็นสัญญาจำได้หมายรู้ความรู้อยู่ไหนไปอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรารู้จริงๆมันก็เป็นปัญญาถ้ารู้กอไก่ข้อไข่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองก็เป็นสมถะจิตก็สงบได้เหมือนกันแต่สงบแล้วไม่เกิดปัญญาถ้าเรารู้ขณะที่มันตกสู่ความสงบตั้งคณิกะสมาธิก็รู้เกิดปัญญาอ่อนๆนะเรียกว่าสมาธิปัญญาเกิดอ่อนๆพอถึงอุปจารสมาธิมันก็เกิดสูงขึ้นอีกหน่อยสามารถรู้อะไรที่ตาไม่เคยรู้ตาเนื้อไม่เคยรู้หูหนังไม่เคยได้ยินรู้อะไรก็ตามดีพิเศษขนาดไหนก็ตามแม้จะรู้ภพชาติของตนเองว่าไปยังไงมายังไงกี่พบกี่ชาติก็นำเอามาเล่าอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะมันเป็นความรู้ปัจจตังเฉพาะบุคคล วิญญูพลพึงรู้เฉพาะตนการนำไปพูดไปโม้มันไม่มีเครื่องหมายมันไม่มีกล้องจับไว้เหมือนในสมัยนี้ในโลกิยะสมบัติต่างๆนี่แหละทำไปจนกระทั่งจิตเราเนี่ยมันคุ้นเคยแป๊บเดียวเราก็สามารถทำใจสงบได้เพราะมันทำให้เป็นนะสมาธิเป็นนะแป๊บเดียวก็สงบได้ชั่วบุรุษลัดนิ้วมือหายใจเข้ายาวๆปล่อยออกเท่านั้นจิตสงบแล้วนิ่งแล้วเวลาภาวนาเราต้องฉลาดในการนั่งด้วยนั่งท่าไหนได้ทั้งนั้นนั่งท่าแต่เฉลี่ยน้ำหนักที่ก้นให้พอเหมาะอย่าให้มีอะไรไปหนุนไปอะไรให้มันทำให้เกิดเวทนาง่ายๆทำไปหนุนตรงไหนจะเกิดเวทนาตรงนั้นฮะฮะอ๋อมันโม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นึกว่ามันมืดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะสรุปอยู่แล้วล่ะจะดูในเวลาอยู่แล้วแล้วมันเกินเวลานี้เนี่ยเขาให้เทศเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกนะบอกเท่าไหร่อ่ะ
1: 4:30 คร
0: ับฮะไม่ใช่เขาบอกใช้เวลาเท่าไหร่นี่มันจะมัน22นาฬิกากี่โมงอ่ะ4ทุ่มก็จะครึ่งละจะครึ่งละแล้ววันนี้ก็ได้พูดถึงธรรมะอันเป็นหลักของชีวิตจิตใจมนุษยชาติจำเป็นต้องมีให้มันอยู่ในใจเราประจำจริงๆนั่นก็คือศีล5ถ้าเรามีศีล5ดูสิรักษาให้มันดีจริงๆเมื่อเราเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วก็เอาโอวาทมาปฏิบัติด้วยเจริญสักแค่ไหนโยมลองคิดดูก็แล้วกันเราเชื่อพ่อแม่เราไม่เชื่อพ่อแม่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามโอวาทเราก็ไม่ได้เชื่อพ่อแม่เป็นลูกที่มันอยู่นอกโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยความเจริญก็ยากแล้วท่านก็บอกไว้สีเดสุกติยันติเนี่ยยมอยู่กันอย่างสันติสุขที่นโพธรรมทายอย่างพระวัตถุบัติต้องเกิดขึ้นด้วยสีเดนิพุติยันติเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเอาแค่ศีลห้าอย่างเดียวไม่ต้องไปพูดถึงฌานถึงญาณถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วทำอะไรมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันไม่มีนิวรณ์นิวรณ์มาจากความผิดพลาดบกพร่องของชีวิตนั่งไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็โผล่มาแล้ว แล้ววันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เขาไม่ได้บอกเวลาว่ามาใช้เวลาเท่าไหร่เพราะธรรมะเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติกันแจ้งมันก็พูดไปได้แจ้งนะนั่งไปถ้าเราตั้งใจจริงๆถ้ามันไม่ปวดไม่เมื่อยก็มันเป็นธรรมนี่มันต้องอาศัยการลงทุนเหมือนกันลงทุนค่าความเกียจคร้านก็ค่าเกียจคร้านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีวิริยะธรรมเกิดขึ้นมาแทนค่าความโหดร้ายป่าเถื่อนในตัวเราเองแล้วก็เมตตาก็จะเกิดขึ้นแทนค่าความอ่อนแอลงไปจะได้ขันธธรรมก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสัจวิยะสัจเมตตาอธิษฐานต่างๆนี่มันต้องมาจากจิตใจถ้าเรามี3อย่างมีเมตตามีขันธธรรมมีวิริยะธรรม3อย่างนี่เรามี3อย่างนี้อีก7อย่างจะมาเองค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจับความรู้จับความเข้าใจขอให้ทุกคนเจริญในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโดยทั่วถึงการเอวังก็มีโดยประการฉะนี้

การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เป็นเยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือคนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเองพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันห้าของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารณ์อยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

เลือกคบบัณฑิตอุปมาใจเราเหมือนฟองน้ำหากนำไปซับน้ำสีอะไรฟองน้ำก็เป็นสีนั้นมนุษย์มีอุปนิสัยที่ดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้สามารถซึมซับความรู้นั้นเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดเสมือนประหนึ่งว่าเด็กในวัยเยาว์จะต้องผ่านการเรียนรู้อบรมสั่งสอนเพราะบ่มนิสัยจึงจะกลายเป็นคนดีของสังคมได้นั่นหมายถึงว่าเด็กจะต้องอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยผ่านการปลูกฝังทั้งคุณธรรมและจริยธรรมจนซึมซับอยู่ภายใต้จิตสำนึกเกิดเป็นนิสัยประจำตัวของเด็กใจเราก็เช่นกันจำเป็นที่จะต้องได้รับการขัดเกลาเพื่อเกิดเป็นจิตใจที่ดีงามขึ้นและจะต้องอยู่ภายในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นกันสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ใจของเราซึมซับความดีงามนั้นได้ก็คือการคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่จบการศึกษาในชั้นสูงถึงระดับปริญญาตรีแต่หมายถึงผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่คิดดีทำดีและพูดดีดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาประพฤติตนไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นรู้สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบชั่วดีดังนี้จึงจะเรียกว่าบัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่ใช้เรียกผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นบัณฑิตทางโลกหาใช่บัณฑิตทางธรรมไม่เช่นกันหากบัณฑิตทางโลกเป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมไปในทางที่เสื่อมเสียในความหมายทางธรรมนั้นย่อมไม่เรียกบัณฑิตแต่จะเรียกว่าคนผ่านซึ่งจะกล่าวต่อไปกลับมาดูผลของการคบบัณฑิตเสียก่อนว่าทำไมพระท่านจึงให้เลือกคบแต่บัณฑิตขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นที่ยกย่องของคนอื่นอยู่เสมอเมื่อเราจะคบหากับบัณฑิตท่านย่อมนำพาชีวิตของเราละเว้นเรื่องอันเป็นอกุศลประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องโดยแน่แท้บัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรอันประเสริฐมิตรที่ดีนำพาไปสู่ความเจริญทั้งหลายการคบบัณฑิตจึงเป็นการนำพาตนเกาะติดขอนไม้ที่ล่องลอยอยู่กลางมหานาทีเพื่อสามารถพยุงตัวมิให้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรอันมืดมิดเปรียบเสมือนการพยุงตนโดยมีมิตรที่ดีคอยฉุดหลังมิให้จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจฝ่ายต่ำหาแสงสว่างแห่งพระธรรมแม้น้อยนิดก็หามิได้อุปมาการคบบัณฑิตนี้บัณฑิตจึงเสมือนขอนไม้เป็นพาหนะคอยช่วยเหลือนำตัวเราว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งคือการเข้าถึงคุณงามความดีให้สำเร็จได้โดยไม่จมลงสู่ก้นมหาสมุทรเป็นเหยื่อของหมู่ปลาเสียการคบบัณฑิตเป็นหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการซึ่งผู้ใดปฏิบัติได้โดยครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่องสมบูรณ์ทุกข้อย่อมขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของตนเองการคบหาแต่บัณฑิตย่อมส่งผลไปถึงมงคลในข้ออื่นๆได้เพราะบัณฑิตย่อมนำพาไปสู่ความเจริญทางด้านจิตโดยแท้การปรับทัศนคติของตนให้ดีขึ้นเริ่มต้นก็คือการเข้าหาผู้รู้ผู้เจริญเสียก่อนเป็นการดียิ่งเป็นการเดินทางถูกทางตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพื่อบรรลุถึงผลที่ปรารถนาอันสูงสุดตามพุทธพจน์ท่านกล่าวไว้ว่าปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำปราชญ์คือผู้รู้และผู้รู้คือบัณฑิตบัณฑิตคือผู้เจริญทั้งกายวาจาและใจบางท่านมีความเห็นว่าการคบหาควรคบหาแต่บุคคลที่สามารถเข้ากับเราได้นั่นก็จริงอยู่แต่เมื่อใดก็ตามหากผู้ที่คบหาอยู่นั้นนำพาไปสู่ความเสื่อมถึงแม้จะคุ้นเคยเข้าใจกันดีแต่ไม่ได้หมายความว่ามิตรผู้นั้นจะนำพาท่านไปสู่หนทางแห่งความเจริญเสมอไปมิตรที่คบหานำพาตนจมลงสู่อบายมุขจนปรากฏให้เห็นมานักต่อนักแล้วมิใช่หรือเพราะฉะนั้นท่านสมควรเห็นการคบมิตรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนิน

ีวิตเพราะชีวิตที่มีสุขส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการคบมิตรนั่นเองสำหรับข้อปลีกย่อยอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของท่านทั้งหมดการเลือกคบแต่บัณฑิตเป็นทางเลือกที่สำคัญของการดำเนินชีวิตให้มีความสุขด้วยเช่นกันประชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ

0: ู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิพุทธัสสะโลกะธัมเมหิจิตังยัสสนะกัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมันติติกาเลนะธรรมสวนังการต่อไปเป็นการฟังพระสัทธรรมก่อนขออนุญาตกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ที่มรณภาพล่วงไปแล้วสรีระของพระองค์ของท่านแล้วก็พระสงฆ์ขออนุญาตจากพระเจ้าพระสงฆ์ทุกโรคทุกองค์และเพื่อนสาธมิกทุกองค์และเจริญพรบรรดาศรัทธาพุทธบริษัททั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มากราบนมัสการพระเดชพระคุณท่าน ในฐานะมาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ท่านอยู่หรอกก็ไม่เคยได้มาเท่าใดเพิ่งมาเป็นครั้งแรกผิดพลาดประการใดไม่ไพเราะด้วยอัตถะหรือประยัญชนะอย่างใดอย่างเดิมก็ขออนุญาตไว้นะโอกาสนี้นะเพียงด้วยไม่เคยได้อยู่ทางนี้เท่าใดเป็นคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้จักกันนะ ในเทศกาลช่วงนี้ก็ได้มาทำกันมาแล้วเป็นนานแล้วก็รู้จักได้ยินข่าวท่านอยู่นะเราก็ทำกันมาทุกวันฟังธรรมฟังพระธรรมมาปฏิบัติทำกันมาด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีศรัทธากับหลวงพ่อองค์ท่านวันนี้เราก็ได้ตั้งใจการฟังพระธรรมก็ให้ตั้งใจเพื่อจะได้อานิสงส์ในการฟังพระธรรมจริงๆเมื่อตั้งใจก็จะได้อานิสงส์แห่งการฟังก็คือจะได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอานิสงส์ข้อแรกสองสิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วก็จะได้รับฟังอีกซ้ำเติมอีกเหมือนหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านสวดกล่าวไปแล้วสวดแล้วก็สวดอีกว่าแล้วก็ว่าอีกเพื่อความทรงจำสามเมื่อฟังแล้วยังเกิดความสงสัยอยู่ก็จะได้ทำความสงสัยให้สิ้นไปหมดไปจะได้หายความสงสัยสี่เมื่อความคิดเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็จะได้ทำความเห็นของตนให้ถูกให้ต้องให้ตรงเป็นจริงไว้ได้ข้อที่ห้าเมื่อโยมตั้งใจฟังด้วยจิตอันสงบระงับแล้วไม่ต้องทำใจไปที่อื่นน้อมจิตไปตามกระแสธรรมตามที่จะบรรยายไปบ้างตามสติปัญญาที่มีอยู่นะไม่ได้ส่งจิตใจอื่นหรือจะน้อมจิตไม่ฟังก็ได้จะเอาแต่พุทโธเจ้าของก็ได้หรือจะน้อมมาฟังก็ได้นะทำใจให้สงบอย่างนั้นได้บังคับใจจะของฝึกใจจะของได้ก็จะได้อานิสงส์

ข้อที่5ก็คือใจเจ้าของนั่นล่ะเป็นสงบเป็นสมาธิอย่างในใจได้อานิสงส์มากเลย นะจึงตั้งใจฟังไปอย่างนั้นเป็นการปฏิบูชาไปในตัว ถึงจะฟังมาแล้วปฏิบัติมาแล้วหรือจะฟังอยู่หรือจะฟังต่อไปนี่ก็ตามหลักเคยได้ยินกาลามสูตรนะเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงเมืองเกตสปุตตะนะเมืองเกตสปุตตะบ้านของชาวกาลามะกาลามา ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ฟังอย่าได้ถือเอาโดยการได้ยินได้ฟังมาแล้วอย่าได้เชื่อโดยการได้ฟังมาแล้วนี่อย่างหนึ่งแล้วก็มาอนุสเวนะอย่าได้เชื่อโดยฟังตามกันมาสองมาปรัมปรายะอย่าได้เชื่อโดยปฏิบัติกันสืบกันมาสามมาอิติกิรายะอย่าได้เชื่อโดยตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวโดยตื่นข่าวสี่มาปิตะกะสัมปทาเนนะอย่าได้เชื่อโดยอ้างตำรับตำราว่าสูตรนี่ตำรานี่บันแถวบันทัดนี่หน้านี่นี่ห้ามาตกะเหตุอย่าได้เชื่อโดยเหตุนึกเดาเอาว่าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้หกมานยะเหตุอย่าได้เชื่อโดยคาดคะเนเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเจ็ดมาปิตกะสัมปทามาอย่าได้เชื่อโดยคาดคะเนเอาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คาดคะเนเอานะมาทิฏฐินิจจานักขันติยาอย่าได้เชื่อโดยว่ามันเหมือนกันกับลัทธิข้อวัดปฏิบัติของเราเลยนี่ก้าวมาพัพพูปตายะอย่าได้เชื่อโดยว่าผู้พูดเป็นบุคคลที่ควรเชื่อเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นผู้มีความรู้เป็นวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรทำนองนั้นข้อสุดท้ายสิบว่าอย่าได้เชื่อโดยคำว่ามาสมโนโนกรุติอย่าได้เชื่อโดยว่าผู้พูดเป็นพระเป็นสมณะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของเรานะอย่างนี้ท่านไม่ให้เชื่ออย่างนี้แล้วถ้าไม่ให้เชื่อโดยประการทั้งปวงแล้วจะทำอย่างไรก็เป็นหลงลืมแล้วทำอย่างนั้นได้ไหมเป็นการร้องเพลงก็เป็นเงะละมันเป็นเงะเป็นเงะมันก็ลังเลสงสัยถ้าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็จะลังเลสงสัยจะให้เชื่อยังไงถ้าไม่เชื่อยังไงจะเชื่อยังไงจะเอาไปปฏิบัติยังไงยะธาตุมเหกาลามาอัตนาวะชาในยาทะชาสาธุชนทั้งหลายเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าอิเมธรรมาอะกุสลาเมื่อกี้ท่านสวดไปบ้างแล้วนะทำเราใดทำเหล่านี้ที่ทำไปนี่เป็นอกุศลอกุศลธรรมาทำเหล่านี้เป็นอกุศลอิเมธรรมาสาวัชชาท่านรู้ตนเองว่าทำเหล่านี้มีโทษนะมีโทษถ้าทำไปแล้วมันมีโทษถ้าทำบาปถ้าทำกรรมแล้วมันมีโทษอิเมธรรมาบินยุกระหิตาทำเหล่านี้ผู้รู้ครูบาอาจารย์ติเตียนหรือผู้รู้ติเตียนนะทำอย่างนี้ท่านรู้จักด้วยตนเองอย่างนี้อิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาใครสมาทานเข้าแล้วปฏิบัติเข้าแล้วอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติ
ปฏิบัติประจำทำประจำเป็นวัดประจำแล้วก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปอหิตายะไม่เป็นประโยชน์ทุกขายะเป็นทุกข์แปลว่าอัตตุมเหกาลามาปะเจหายะทะเมื่อนั้นท่านพึงละเสียพึงละเสียนะเมื่อเรารู้จักอย่างที่ท่านสวดไปแล้วว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะนะถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้มันผิดมันเดือดร้อนตนเองเดือดร้อนผู้อื่นนะเดือดร้อนทั้งตนเองเดือดร้อนทั้งผู้อื่นผู้อื่นได้ฟังได้ยินก็ไม่ยินดีพอใจเลยเหมือนกับเราได้เห็นท่านน้อมไปทางโลกนะโยม ทางโลกถ้าเราฟังไปทางโลกโอ้ยยื้อแย่งกันไม่รู้เข็นฆ่ากันไม่รู้เดินขบวนกันต่างๆนานาก็เรียกว่าเอาอย่างโน้นเอาอย่างนี้เรื่อยฟังไปแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็เกิดทะเลาะกันเข็นฆ่ากันราวีกันและอย่างถ้าเราน้อมไปฟังไปดูก็เป็นอย่างนั้นเป็นทุกข์ทั้งตนเองเป็นทุกข์ทั้งคนอื่นเดือดร้อนทั้งตนเองคนอื่นคนอื่นได้ฟังไม่ได้ไปได้ยินก็ได้ฟังก็ไม่ค่อยสบายใจเลยนะไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อเอาแพ้เอาชนะเอาตามกิเลสเอาตามตัณหาเอาตามความเห็นของตัวเองผู้ใดยึดถือเอาว่าของเรานี่แหละถูกของคนอื่นนี่แหละผิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้คนอื่นผิดเราถูกอย่างนี้ก็ย่อมทะเลาะกันเพราะว่ายึดถือเอาสมมุติต่างกันยึดถือเอาสมมุติต่างกันความจริงในโลกนี้ก็มีแต่สิ่งที่สมมุตินั่นแหละแต่ไปยึดถือเอาต่างกันถ้าคิดจริงๆแล้วมันไม่มีสักอย่างหรอกมันมีแต่ยึดถือเอาก็เลยมีแม้แต่ธงที่ปักไว้ถ้าสองคนมาอ้างเหตุผลซึ่งกันและกันคนหนึ่งอ้างว่าธงที่มันปลิวเพราะว่าลมมันพัดแต่คนหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่ามีธงมันจึงพัดถ้าไม่มีธงลมไปก็ไม่เป็นไรแต่คนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่คนหนึ่งว่าเป็นเพราะลมธงมันจึงปลิวคนหนึ่งก็เป็นเพราะธงถ้ามีธงมันจะปลิวที่ไหนต่างคนต่างอ้างเหตุผลเหตุผลก็มีเท่ากันแล้วก็ยึดเอาคนละมุมก็ต้องทะเลาะกันได้เหมือนเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเข็นฆ่ากันความจริงก็มันไม่มีอันใดธงมันก็ไม่มีล้มมันก็ไม่มีถ้าไปยึดเอาไปยึดเอาอะไรเนี่ยก็มีอันนั้นขึ้นมาเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอามาทะเลาะเบาะแว้งกันโดยเหตุผลต้องนอกเหตุด้วยผลคือไม่มีทั้งธงทั้งล้มถึงมีก็มีโดยสมมติโดยบัญญัติเอาเท่านั้นนะไม่ได้มีจริงๆแต่ว่าธงก็ได้จะว่าอันอื่นก็ได้โลกมันว่างๆอยู่มันว่างอยู่แต่คนไปยึดเอาแล้วมันมีมันก็ต้องมีจึงไม่ให้ยึดถือเอาอย่างใดอย่างใดจึงให้มาสุปฏิปันโนนะอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสุปฏิปันโนก็ปฏิบัติดีอย่างที่เราสวดกันแหละนะสวดประจำดีท่านก็ยังเน้นกับอีกอุจุเข้าไปนะให้ตรงด้วยนะดีแต่ว่ามันไม่ตรงนะดีไม่ตรงนะบุคคลถือเอาภูเขาต้นไม้ถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งถือเอาพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะถือเอาธรรมเอาภูเขาว่าอย่างไรอย่างถือเอาเจ้าปู่เจ้าตาถือเอาแล้วแต่จะถือเอาเทวพุทธเทวดาอะไรก็เอาแล้วแต่จะถือเอานะคนถือเอาอย่างนั้นแล้วไม่กล้ากระทำบาปไม่กล้าไปฆ่าสัตว์ไม่กล้าไปลักทรัพย์ไม่กล้าไปพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไม่กล้าไปจุดกล้าอนาจารนะข่มขืนกระทำชำเราคนอื่นสัตว์อื่นไม่กล้าไปทำเพราะอันใดเพราะกลัวพระเจ้ากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะลงโทษโจทย์ทวงบันทึกไว้เมื่อเราตายไปจะเอาไปลงนรกเอาไปตกนรกว่าอย่างนั้นเลยกลัวไม่กล้ากระทำบาปเพราะถือบางคนก็ถื
จ้าที่เจ้าทางเจ้าพุงเจ้าที่ท่านองค์นั้นล่ะถือไปตามนั้นไม่ใช่ต้นไม้ก็ไปถือเอาเด้ถือเจ้าถือพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งพระอิศวรอย่างใดอย่างหนึ่งพระศิวะอย่างใดอย่างหนึ่งเลยไม่กล้ากระทำบาปเพราะกลัวพระเจ้าจะลงโทษโจทย์ทวดเลยไม่กล้าทำบาปที่ไม่กล้ากระทำบาปนั้นคือดีดีไม่ได้ทำบาปไม่จริงดีแต่มันไม่จริงไม่จริงเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาลงโทษไม่ได้มาลงโทษเราเราเป็นทุกข์พระเจ้าก็ไม่ได้มาลงโทษเราไม่สบายใจเราก็ใครจะมาลงโทษเรานั่งอยู่นี่เจ็บแข้งเจ็บขาอยู่เดียวนี่พระเจ้ามาลงโทษเหรอถ้าเราวุ่นวายเดี๋ยวนี่ใครมาลงโทษเราสงบอยู่นี่ใครมาลงโทษเราไหมเราจะได้เห็นว่าไม่มีใครมาลงโทษหรอกมีแข้งมีขาไม่ใช่ว่าของเราก็เจ็บก็ปวดก็ป่วยก็ไข้เป็นธรรมดาให้พวกพัดพากจากไปอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้ามาเอาไปพระเจ้าไปลงโทษไหนจึงว่าดีอันนั้นแหละมันไม่จริงดีเพราะไม่กล้ากระทำบาปเพราะกลัวท่านจะลงโทษไม่จริงเพราะพระเจ้าไม่มีไม่มาลงโทษเรียกว่ามันดีแต่มันไม่จริงจริงแต่ว่ามันไม่ดีจริงอย่างใดแต่มันไม่ดีบุคคลเชื่อแม่แต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แม่แต่แม่น้ำคงคาแม่แต่ไฟแม่แต่ลมแม่แต่ดินเชื่อว่าพระจันทร์ให้แสงสว่างกลางคืนพระอาทิตย์ให้แสงสว่างกลางวันแม้แต่ลมได้หายใจออกหายใจเข้าอยู่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ได้นี่ไม่ได้ตายหายใจได้อยู่นี่ก็เพราะลมไฟได้แสงสว่างได้ร้อนได้อบอุ่นได้ทำอะไรกิปะทะหลายอย่างที่สัตว์ได้อาศัยที่มนุษย์ได้อาศัยไฟนี่น้ำเหมือนกันได้กินได้ดื่มได้อาบได้ล้างแม่น้ำคงคาบางคนก็ไปบูชาเหล่านั้นมานี่บูชาพระแม่คงคาบูชาไฟบูชาไหว้พระจันทร์ไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระแม่วายโยไหว้ท่านน้องนั่นไปกราบไปไหว้เคารพถึงวันสำคัญมาก็ไปไหว้พระจันทร์ไหว้พระอาทิตย์อันนั้นมันจริงอยู่ได้อาศัยมันก็จริงอยู่พื้นแผ่นดินแม่เจ้าธรณีไปกราบแม่เจ้าธรณีไม่ได้อาศัยก็จริงอยู่ถ้าเราไปเคารพไปกราบไปไหว้สิ่งเหล่านั้นไปเคารพไปนับถือไปบูชาสิ่งเหล่านั้นเป็นสรณะล่ะเป็นที่พึ่งอย่างนั้นเรียกว่ามันจริงอย่างนั้นอยู่จริงได้หายใจลมจริงได้อยู่ได้อาศัยอยู่พื้นดินจริงแต่ไม่ดีเพราะไปไหว้สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะแนะนำพร่ำสอนให้ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติไปพ้นไปจากทิฏฐิชั้นพ้นไปจากเปรตพ้นไปจากอสุรกายได้ไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปถึงพระนิพพานสมบัติไม่ได้ไม่มีหนทางไม่ได้บอกทางที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้บอกไม่ได้แนะนำให้เราให้รู้จักทางออกจากอบายมุขอบายภูมิได้ถึงมันจริงอย่างนั้นก็จริงมันไม่สามารถจะให้เราพ้นจากบาปจากกรรมจากทุกข์จากโทษได้จริงว่ามันจริงอยู่มันจริงอย่างนั้นถ้าไปกราบไปไหว้ไปคารวะมันก็ไม่ดีเพราะไม่สามารถจะหมดบาปหมดกรรมได้เพราะพื้นแผ่นดินหรืออากาศที่ว่ามานั้นมันดีของมันอย่างนั้นมันจริงของมันอย่างนั้นแต่มันไม่ดีเรียกว่าไปไหว้มาแล้วไม่สามารถจะพ้นจากโทษได้ไม่จริงด้วยไม่ดีด้วยอย่างหนึ่ง บุคคลมีความเห็นว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญหรอกทำบาปก็ไม่ได้บาปหรอกคนตายไปแล้วทำบุญไม่เห็นมาบอกว่าไปสวรรค์คนทำบาปฆ่าสัตว์ชีวิตมากมายตายไปแล้วไม่เห็นมาบอกว่าตกนรกแค่ไปตกนรกแล้วไม่เห็นมาบอกไม่ได้มีใครมาบอก ค
คนทำบุญตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตายไปไม่เห็นมาบอกคนทำบาปทำกรรมแต่เด็กๆ เกิดมาตายไปไม่เห็นมาบอกว่าฉันตกนรกนี่คนนั้นบอกฉันไปสวรรค์ไม่ได้บอกก็เลยคิดว่าโอ้ตายแล้วไม่มีอะไรทำบาปไม่ได้บาปทำบุญก็ไม่ได้บุญหรอกว่ากันทำบาปก็ไม่ได้บาปทำบุญก็ไม่ได้บุญอยากทำอะไรก็ทำดีบาทนี่คิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นคิดโมโหก็ทำไปตามความโมโหคิดอาฆาตมาได้ก็ทำไปตามอาฆาตมาได้คิดพยาบาทก็คิดทั้งนั้นก็ทำไปตามความพยาบาทมันจะของไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่แล้วไม่รู้จักอุปถักต์ไม่รู้จักเอาใจใส่ดูแลตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหายแล้วที่นี่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทำดีไม่ชอบไม่เอาละอยากกินอยากเที่ยวเตะห้าอยากปล้นอยากฆ่าอยากลักอยากขโมยหลอกลวงคนใดส่อเสียดคนใดพยาบาทคนใดสันใดทำไปทำเพื่อใจเพราะว่าเข้าใจว่าไม่มีบาปไม่มีบุญอยากทำยังไงก็ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ดีด้วยไม่จริงด้วยทำไมไม่ดีถ้าเกิดคุณไปทำบาปมาอยากจะฆ่าอยากจะไปพิชิตอยากจะไปฆ่าใครอยากไปฆ่าจ้างคนไปฆ่าใครฆ่าสัตว์ใดฆ่ามนุษย์ใดฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ถ้ามันไม่มีบาปทำได้ทุกอย่างแล้วทำไม่แต่ละหุกับไม่แต่ครูกับไม่แต่อนันตริยกับทำได้หมดเนี่ยถ้ามันคิดอย่างใดขึ้นมาเพราะจิตใจของเขามันมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำอยู่มันก็ทำได้ทุกอย่างเมื่อไปทำบาปล่ะเมื่อฆ่าสัตว์ก็ว่าเป็นกรรมเป็นละหุกรรมอยู่ถ้ามาฆ่ามนุษย์ล่ะก็เป็นครุเลยบ้างนักขึ้นมาอีกล่ะถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เบียดเบียนพระสงฆ์พระอริยสงฆ์แล้วทำลายพระศาสนาล่ะเป็นอนันต์ล่ะทีนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอนันต์นี่มันก็มากมายดิละหุก็น้อยอยู่ถ้าฆ่าสัตว์ก็โอ้พอหลงพอลืมพอทิ้งพอเมตตาให้มันก็พอพ้นได้อยู่คือเมตตาให้มันแล้วก็จะสบายใจอยู่เมื่อไม่ฆ่าสัตว์อีกก็แผ่เมตตาไปว่าฉันไม่ทำอีกแล้วไม่ทำเธออีกแล้วขอให้เธอมีสุขเด้อสุขสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุขอให้ฉันมีสุขเด้อต่อไปท่านจะไม่ทำอีกแล้วก็เป็นละหุกรรมอยู่พอทิ้งได้อยู่ใจเราก็ไม่เป็นนิวรณ์ตึกนึกคิดบ่อยเท่าใดถึงตึกนึกคิดมาก็สอนใจเจ้าของก็พอปล่อยไปบ้างได้อยู่แต่ถ้ามาฆ่ามนุษย์ขึ้นมาก็มีโทษหนักๆขึ้นมาเลยติดคุกติดตารางเสียเงินเสียทองเสียเวลาและจิตใจก็ติดอยู่ในนั้นตึกนึกอยู่ในนั้นไม่ไปไหนคิดเห็นแต่ว่าตนเองก็จะฆ่าเขาได้กว่าเขาจะตายกว่าเขาใจจะขาดนะอย่างนี้เราก็เห็นติดตาติดใจเราอยู่ตึกนึกคิดได้ง่ายจำได้ง่ายติดตามไปเราที่ได้ก็ตึกขึ้นมาเห็นได้ง่ายจิตใต้ทำได้ก็พูดขึ้นมาเองแต่นั้นยังเป็นครุกรรมหน่อยหนึ่งไหนถ้าเป็นอนันต์ล่ะอนันต์ก็แปลว่ามากมายอนันตรปัตโยท่านพูดนะเมื่อกี้เหตุปัจโยอนันตรปัจโยอเดกอนันต์มากมายอธิปฏิปัจโยเป็นใหญ่ผู้น่ะเป็นผู้ใหญ่ในนั้นในใจเจ้าของบังคับใจเราได้เลยตึกนึกคิดได้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะจิตใจเห็นโทษว่าเจ้าของได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนพระเจ้าอัจฉาจโตได้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารนั้นเห็นไหมไม่ได้ฆ่าด้วยดาบหรือหองร้อยแต่ไปขังไว้ให้อดข้าอดน้ำในต้นสวรรคตนั่นเมื่อพระบิดาสวรรคตถึงแม่พระโอรสประสูติขึ้นมาจะดีใจพอรู้ว่าพระบิดาสวรรคตก็จิตใจก็หนักเลยเสียดายเลยว่าตนเองรักลูกขนาดนี้พระบิดาเราก็จะรักเราเท่าใดคิดอย่างนี้เลยโยมมันก็ติดใจอยู่อย่างนั้นตลอดเลยเป็นบาปคือว่าเป็นวิตกวิจารวิตกะวิจาราธรรมาอยู่ในใจอยู่อย่างนั้นล่ะ
แม้แต่จะไปฟังไปเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราฟังเทศต่อหน้าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะเทศให้ฟังเท่าใดแม้แต่พระเจ้าอาสัตตุนี่บำรุงพระศาสนา

าช่วยเป็นสาสนุปธรรมพกเรียกว่าประชุมสงฆ์เรียกว่าสังฆนาทนุถนอมพระสงฆ์มาตลอดสร้างศาลาสร้างให้ความสะดวกสบายให้พระสงฆ์แต่จิตใจไม่สามารถจะสงบระงับเหมือนโยมนั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยจิตใจเร่าร้อนกระวนกระวายคนมีโทษมองหน้ามองหลังจิตใจไม่สงบหรอกโยมแล้วก็กลัวโน่นกลัวนี่แล้วสารพัดมันมารบกวนจิตใจไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าเราแสดงแล้วได้เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมากกางกันไว้มันเป็นอนันต์ถ้าไปทำบาปก็จะเป็นอนันต์อย่างนั้นฉะนั้นถ้าความเห็นว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเมื่อทำไปตามอำเภอใจอย่างนั้นถือว่าไม่ดีแล้วก็ไม่จริงเพราะทำบาปก็เป็นบาปจริงๆแต่เรามาทำดีละทำบุญละให้ทานทำบุญอย่างที่ทำกันมาให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งก็ยังสู้ให้ทานมนุษย์ครั้งหนึ่งไม่ได้ให้ทานแก่มนุษย์ธรรมดาร้อยครั้งก็ยังสู้ให้ทานแก่มนุษย์ที่มีศีลไม่ได้ครั้งเดียวใช่ไหมคนให้ทานแก่คนไม่มีศีลนั่นร้อยครั้งก็สู้ให้ทานแก่โยมผู้มีศีลครั้งเดียวไม่ได้เลยเพราะว่าคนไม่มีศีลจะไปให้ทานกับเขาบางทีมันอาจจะไปฆ่าไปป่นไปลักมันจะมาฆ่าเราคนได้มันเท่าโอ้คนที่อาจจะร่ำรวยมีเงินมีทองก็ไปป่นไปฆ่าไปขโมยเอาของเขาเจ้าไปยืมไปแย่งเอาเจ้าฆ่าเจ้าของเอาทรัพย์มาใช้ก็ได้คนไม่มีศีลอาจจะเป็นบาปอย่างนั้นท่านจึงว่ามันให้ทานกับคนเหล่านั้นมันร้อยครั้งก็ยังสู้ให้ทานเก็บคนมนุษย์ที่มีศีลข้อเดียวไม่ได้แต่คนทุกวันนี้ท่านจึงเขียนคอไขว้ไม่ใช่คอคนนี่นะคอหัวแตกคอคนนี่ไม่เอามาเขียนเอาไปคอไขว้มาใส่ก็คนครึ่งคนครึ่งสัตว์ทีนี้ถ้าไปคนไม่มีศีลอย่างไรก็เอาแล้วชื่อว่าได้บุญไม่มากแต่ถ้าทานให้ผู้มีศีลแล้วก็ศีล5ก็สู้ศีล8ไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นนะท่านว่าอย่างนั้นทานแก่ผู้มีศีล800ครั้งก็สู้ให้ทานแก่ผู้มีศีล10ครั้งเดียวยังไม่ได้ทานในผู้มีศีล10 100ครั้งก็สู้ให้ทานผู้มีศีล200ไม่ได้ถึงจะได้ก็เท่าท่านเป็นพระเรียกว่าพระภิกษุภิกษุนี่ก็ไม่เหมือนกันนี่เห็นว่ามาบวชโยมเป็นบวชนี่ก็เป็นพระได้เหมือนกันแหละนั่งอยู่นี่มาบวชนี่แถหัวกับหนุ่มผ้าเหลืองก็เป็นพระได้นี่พระอันนั้นก็พระโยแต่มันเป็นสมมุติเอาสมมุติสงฆ์สงฆ์โดยสมมุติเอาเหมือนกับสมมุติให้เป็นส.ส.ให้เป็นนายกให้ได้เป็นผู้ว่าอะไรพวกนั้นแหละนะให้คะแนนมากให้ความยกย่องนับถือสมมุติเอาให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็สงฆ์นี่ก็โดยสมมุติเอาสงฆ์สมมุติสงฆ์ แต่ถ้าท่านมีศีลแล้วอย่างนั้นให้ทานกับท่านก็ได้บุญมากอยู่ดอกได้บุญมากอยู่ถึงให้ทานในสงฆ์สมมุติสงฆ์แม้ร้อยครั้งก็ยังสู้ให้ทานต่อมานะพระอริยสงฆ์ไม่ได้ไดตั้งแต่พระโสดาบันกันไปอยู่ดิผู้บรรเทาเบาบ้างผู้บรรเทาเบาบ้าง ผู้ละใบได้แล้วสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาเหล่านั้นความลังเลสงสัยในบาปในกรรมเหล่านั้นไม่รักษาศีลด้วยรูปด้วยคำหรือไปปรามาสแล้วให้รูปคำเฉยแล้วรักษาศีลเพราะคิดว่ามันเป็นอะไรท่านรู้จักแล้วท่านไม่รูปพรำแล้วบรรเทาเบาบางความทะยึดทะยานความเร่าร้อนกระวนกระวายใจลงได้สักเท่าใดผู้ไม่ทำบาปอีกแล้วเลยผู้เห็นถูกเห็นตรงแล้วไม่ทำบาปได้เลยตกกระแสแล้วนะพระโสดาบันไปแล้วเป็นเอกาภิชฌีโกลังโกละปัสสตกตุปรมะไปแล้วนะผู้ถึงกระแสธรรมไปบ้างแล้วเป็นพระอริยบุคคลดังนั้นแล้ว เราทำทานทำบุญกับท่านร้อยครั้งก็ได้บุญมากเลยถึงทานแก่ให้พระอนาคามีพระสกิทาคามีนั้นร้อยครั้งก็สู้ทานพระอรหันต์ครั้งเดียวไม่ได้ท่านว่างั้น
ให้ทานแก่พระอรหันต์เหมือนกันครั้งร้อยครั้งก็สวยทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้หรอกท่านพระเจกพุทธเจ้าแม้ให้ร้อยครั้งก็สวยทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้อีก เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านบัญญัติจำแนกแจกธรรมท่านอธิบายธรรมแสดงธรรมให้สัตว์วินัยสัตว์ได้เข้าใจได้รู้ทั่วถึงได้เผยแผ่พระศาสนามาจนถึงตัวนี้จึงได้บุญมากถ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานไปเลยก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้วางรากฐานพระศาสนาไว้พวกเราเกิดมารุ่นทายภายหลังก็ไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปไม่เห็นพระศาสนาแหละไม่เห็นพระแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้บุญไม่มากแม้ตานอย่างนั้นให้แก่พระพุทธเจ้าได้บุญมากท่านก็ยังว่ายังยกย่องประสงค์เลยวันนี้ต้องให้ทานแก่พระสงฆ์ตั้งแต่สี่พระอริยสงฆ์สี่องค์ขึ้นไปนี่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานนี่ท่านว่าเป็นสังฆทานนิยมเลยนี่หมดนิยมถวายสังฆทานท่านว่ากันเพื่อว่าองค์ใดองค์หนึ่งปรินิพพานหรือเสด็จไปหรือว่าลบหายตายไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังเหลืออีกองค์หนึ่งสององค์ไว้สืบศาสนาต่อไปถึงจะทานอย่างนั้นได้บุญมากแล้วทานให้สงฆ์ทานเป็นสังฆทานได้บุญมากก็ยังสู้ทานต่อไปไม่ได้เลยทานวิหารทานนะว่างั้นทานวิหารทานได้มากเท่าใดก็ยังสู้ให้อภัยทานไม่ได้คนทำแต่บุญทำแต่ทานแต่จิตใจยังไม่อภัยยังคิดยังถือในอาฆาตมาดได้จิตใจยังมีกรรมเป็นเวียนอยู่ดังนั้นให้อภัยเขาไม่ได้ลดละบาปกรรมไม่ได้นั่นก็ยังไม่ได้บุญมากเท่าใด แม้ทานเหล่านั้นท่านยังว่ายังสู้ธรรมทานไม่ได้ ธรรมทานนี่ก็ได้บุญมากเลยทำไมมันได้บุญมากธรรมทาน ถ้าหากว่าไม่มีธรรมทานเลยถ้าพระพุทธองค์เราตรัสรู้แล้วไม่ได้ธรรมทานเลยไม่ได้แสดงธรรมโยมจะว่ายังไงถ้าไม่ได้แสดงธรรมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครทั่วถึงธรรมพระองค์แล้วพระศาสนาก็ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ปริสถานอยู่ไม่ได้มีถึงสุวรรณนี่ถ้าไม่แสดงธรรมแม้พระองค์แสดงธรรมบางทีก็แสดงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังได้บุญมากมากเลยเหมือนแสดงให้ที่เราเข้าใจกับพระยังกับองคุลิมานนี่แสดงธรรมสั้นๆอย่างนั้นเราหยุดแล้วกันว่านี่ท่านนั้นนะเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดว่าอย่างนั้นเราหยุดแล้วตถาคตหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเราหยุดจากการกระทำบาปแล้วแต่เธอยังไม่หยุดนะทำแสดงสั้นๆแค่นี้องคุลิมานนะถ้าได้ฟังแต่แรกก็คงจะไม่ได้ทำบาปขนาดนั้นแต่ว่าด้วยบาปด้วยกรรมของเพื่อนเองมันก็เลยทำบาปกรรมได้สนองกรรมดังนั้นไปให้จบที่สิ้นไปแล้วก็พอได้ฟังธรรมแล้วก็ทิ้งความชั่วเลยท่านว่าทิ้งดาบก็คือทิ้งความชั่วที่ตัดออกจากแก่ท่านเลยโอ้เรานี่ทำบาปมาเยอะแล้วจริงอย่างที่ท่านพูดเท่านั้นเองถ้าไม่ได้ยินอย่างนี้อาจจะฆ่าไปอีกถ้าหลงนับนิ้วมือก็จะฆ่าไปใหม่นับใหม่ก็จะได้อาจจะหลายพันก็ได้นะนี่ฆ่าไปเกือบ 2,000 แล้วที่แรกก็ไม่ได้นับเนาะไม่ได้ห้อยนิ้วมือไว้ได้นับเอาเฉยๆมันหลงนี่แหละต้องมาฆ่าไหมถ้าไม่ได้ฟังก็จะฆ่าไปอีกได้นี่นะได้บุญมากมายอย่างนั้นนะหลายหลายองค์ที่มีอย่างนั้นแม้พาหิยะทารุจริยะนี่พระองค์แสดงธรรมสั้นๆแค่นั้นแต่มากมายก็มีเยอะแยะอีกหรอกแต่ว่าแม้แต่แสดงสั้นๆนี่นะแสดงธรรมนี่นะแสดงเกพายะนี่ก็แสดงในบ้านด้วยนะในที่ภิกขาจารวัตรด้วยในที่พระองค์เสด็จบิณฑบาตด้วยแต่พายยะนั้นสร้างบุญบารมีมาบวชมาตั้ง 20,000 ปีแล้วบวชตั้งแต่นานแล้วหลายภพชาติแล้วเพื่อนปรินิพพานไปหมดเหลือเป็นเพื่อนๆอีกก็มีทัพพระมัลลบุตรแล้วก็มีพายยะนี่แหละองค์ก็ยังไม่ได้มาเท่านี้
มาในพุทธบาทนี่ก็เรียกว่าพุทธุปบาทคือพุทธเจ้าของเราบัดเกิดขึ้นนี่ก็มาเกิดมาอีกนะสร้างบุญบารมีมาอย่างนั้นบวชมาเป็นหมื่นหมื่นปีสองหมื่นปีแล้วสองหมื่นชาติแล้วบวชประมาณนะนั่นขอฟังธรรมพระองค์เท่านั้นพระองค์ไม่แสดงให้ฟังที่แรกไม่แสดงแล้วเพราะว่าเป็นเวลาพิฆาตจ่าเวลาบิณฑบาตแต่อย่างไรก็อยากจะขอฟังที่พระองค์ห้ามไว้ยังไม่แสดงธรรมแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเพราะพระองค์รู้วาระจิตของพายะนั้นเป็นผู้มีปีติมากเกินไปมีคณิกาปีติมีอุเพงคาปีติมีพรณนาปีติอยู่ในใจเวนจิตใจปีติมากเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีจิตใจปีติดีใจเกินไปคนดีใจเกินไปที่จะฟังธรรมไม่เข้าใจโรคก็เลยห้ามไว้เพื่อให้เขาบรรทอนบรรลุคลายความปีติดีใจลงมาบ้างนะไม่ให้ดีใจมากพอห้ามสองครั้งสามครั้งก็จึงแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมสั้นๆเลยวันนี้แค่ไม่กี่ประโยคได้บอกว่าพาหิยะรูปที่เราเห็นแล้วนะหกพยัญชนะเลยรูปที่เราได้เห็นแล้วนี่บทแรกบทสองรูปจักเป็นเพียงเราเห็นจักเป็นเพียงเห็นไม่มีตัวตนไหนรูปเห็นแล้วจักเป็นเพียงเห็นอันไม่มีตัวจักเป็นเพียงเดียวว่า เมื่อพายะได้ฟังเท่านี้ด้วยการสั่งสมจิตใจได้คิดไว้มานานแล้วก็เลยแตกฉานไปเองอย่าว่าแต่รูปเลยเสียงเหมือนกันไม่มีตัวตนเหมือนกันเสียงนี่กลิ่นเหมือนกันไม่มีตัวตนเหมือนกันมันมีอยู่เป็นอนิทัศนะอะแปลว่าไม่มองไม่เห็นอนิทัศนะทัศนะไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่เป็นสัพพติคาธรรมาธรรมมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นกลิ่นก็เหมือนกันรสก็ไม่มีตัวตนอีกเลยสัมผัสก็มีตัวตนมันมีความรู้สึกเหมือนกันอีกเอาแล้วท่านแตกฉานไปในนั่นเลยนะเรียกว่าปฏิสัมภิทาแตกฉานไปในนั่นเลยเรียกว่าเป็นอุคติตัญญูไปเลยเป็นผู้แตกฉานได้ง่ายสุขปฏิปทาคิปปาพิญญาเป็นผู้รู้ได้ง่ายตรัสรู้ได้เร็วฟังน้อยๆแค่นั้นแค่ประโยคนึงเท่านั้นไอ้เรานี่ก็ฟังอีกฟังแล้วอีกก็สู้ท่านไม่ได้เลยแต่เราก็สั่งสมไว้นะคำว่าสั่งสมก็คือคิดบ่อยๆตึกนึกบ่อยๆจนจิตใจมันจะชำนาญตึกนึกคล่องแคล่วว่องไวทันกับธรรมะจริงๆเมื่อเข้าใจจริงๆอย่างนี้โยมถ้าหากว่ามีคนมาถามทางจะไปโน่นไปนี่ถามทางไปวัดถามอาจารย์ตรงไหนโยมไม่ต้องนึกดอกตอบได้เลยเพราะเคยมาประจำธรรมะที่ตึกนึกที่ภาวนามานานแล้ว ได้ฟังแค่หน่อยเดียวก็รู้แจ่มแจ้งไม่ต้องนึกไปนานชี้บอกได้เลยนะชี้บอกได้เลยไปทางโน้น อันนั้นท่านเองก็เหมือนกันเพราะจิตใจสั่งสมมาแล้วนานดังนั้นแล้วเป็นกิปปาปิญญาสุขปฏิปทากิปปาปิญญารู้ได้เร็วด้วยแม้แต่ยกหัวข้อเท่านั้น อย่างนี้แสดงธรรมไม่หน่อยหน่อยได้ประโยชน์มากเลยการแสดงธรรมจึงได้อานิสงส์มากได้บุญมากมากกว่าสิ่งเหล่านั้นแสดงธรรมทำทานเหล่านี้แสดงธรรมไปเหล่านี้ก็ดีทานไปเท่าใดก็อยู่ในขั้นของทานทานนี่จะทานไปมากเท่าใดก็อยู่ในขั้นของทานไม่สามารถจะดูไปให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องอาศัยศีลเข้ามาอีกหน่อยเพื่อว่า
ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นเมื่อมา

รวมมาระวังกายมาระวังวาจาไม่ต้องเอามากเลยชินเหมือนเอาแค่สองตัวถ้าไปเอามากก็จะจุกจะจำยากถ้าไปเอาอย่างพระก็เยอะเด้ถ้าไปสวดปฏิโมกข์ก็ใช้เวลาเกือบ45นาทีตัววาลีก็จะจบถ้าไปคิดว่ามากก็มากเหมือนพระองค์อื่นแต่ก่อนๆเนี่ยพอไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ไหว้ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนั้นก็ห้ามอันนั้นก็ผิดศีลอันนี้ก็ผิดศีลพระใหม่ๆฟังแล้วก็งงไปเลยก็โอ้ยผมอยู่ไม่ได้แล้วอะไรก็ผิดหมดอะไรก็ผิดหมดผมสึกไปทำบุญดีกว่าสึกไปเป็นโยมดีกว่าแต่พระเจ้าถามว่าทำไมถึงจะสึกว่าอู้ธรรมะพุทโธเยอะแยะมากมายศีลนี่มากมายเลยข้าพองค์ทำไม่ได้แล้วพระองค์ก็ถามว่าเธอจะทำเอาอย่างเดียวเท่านั้นได้ไหมเอาอย่างเดียวถ้าอย่างเดียวก็ข้าพองค์พอทำได้พระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอจงระวังจิตของตนก็พอไม่ต้องเอาศีลเอาแต่จิตเท่านั้นแหละดูแต่พระไอ้องค์เดิมที่จุลปัตตกะก็แค่ไม่ดูหนังสือเท่าใดสวดไม่ได้เหมือนหลวงพ่อครูบาอาจารย์สวดได้มากขนาดนี้ดอกสวดอะไรก็ไม่ได้คาถาสี่บทสวดที่เป็นพรรษาก็ไม่จบแต่พูดตรงไม่ให้เอามากเลยให้เอาผ้าขาวโยมแค่นี้เอาแค่ชิ้นเดียวแค่เท่าผ้าเช็ดหน้านี่เอามารูปคำเฉยเอามือมารูปมาคำเฉยปากว่าแต่ว่าผ้าสกปรกเนาะผ้าเปื้อนเนาะผ้าเปื้อนเนาะระโชหรนังระโชหรนังนั้นเท่านี้ก็บรรลุธรรมเลยนะเห็นธรรมนี้รักษาเอาน้อยท่านั้นฉะนั้นเรามารักษากายวาจาคือไม่ได้ไปทำให้ผิดคำว่าศีลไม่ให้ไปทำเลยไม่ให้ไปรักษาคือไม่ไปทำผิดเท่านั้นก็เป็นอันจบเลยไม่ต้องไปรักษามาดอกศีลนี่ไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางวาจาไม่มีโทษอย่างนั้นแล้วเมื่อโทษไม่มีก็บาปมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นทักตาใดบุญก็มันเกิดตามมาอยู่ใกล้ๆจะติดแล้วเมื่อไม่มีโทษเมื่อไม่มีโทษทางกายทางวาจาแล้วเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเมื่อจิตใจไม่หวั่นไหวแล้วพุทธัสสะโลกธรรมเมหิเมื่อกี้นี่คือเป็นยังไงดูเปล่าโพดใดเมื่อโลกกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งมาถูกต้องในใจเจ้าของแล้วโลกธรรมเมหิโลกกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งมาถูกใจแล้วจิตตังยัสสนะกัมปติอโศกังวิเรชังเขมังพิจารณาตามไปทันใจเจ้าของไม่ให้โศกไม่ให้เศร้าไม่ให้เสียใจไม่อาฆาตมาใดเกิดขึ้นอโศกังไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าต้องโศกตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นได้วิเดชังเขมังอยู่นั่นล่ะเอตมังคารวุตมังอยู่นั่นล่ะเป็นมงคลอย่างมากมายเลยฉะนั้นเมื่อไม่มีโทษแล้วมีทานมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วมาพิจารณาเป็นภาวนาภาวนามีสองเนี้ยอย่างหนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเราเข้าใจกันอยู่ทั่วไปอันนี้นะทั่วไปก็เข้าใจกันถ้าตั้งใจแล้วทำใจเจ้าของทำใจเจ้าของได้เจ้าของมีสติทำใจเจ้าของทันใจเจ้าของธรรมะที่ไม่ต้องไปเอาอันใดตั้งใจตามใจให้เจ้าของมันทันได้ทุกเวลาทุกอาการที่มันจะเกิดขึ้นตามใจเจ้าของได้ว่ามันมีโทษหรือไม่มีโทษตอนนั้นขณะนั้นมันระลึกถึงอติธรรมะอดีตที่ผ่านมาหรืออติตารมณธรรมะอดีตที่เป็นอารมณ์ผ่านไปแล้วเมื่อวานนี่คิดไปมากมันก็เท่านั้นแหละมันผ่านไปแล้วเมื่อวานนี่ปีที่แล้วผิดถูกก็ที่กังวลกับมันไม่ทุกข์กับมันก็ไม่มาเป็นตรงนี้อีกแล้วมันผ่านไปแล้วอนาคตาล่ะอนาคตาธรรมะอนาคตพรุ่งนี้คิดยังไงก็ไม่ถึงพรุ่งนี้แน่นอนอนาคตารมณธรรมะจิตปิดอารมณ์คิดถึงแต่อันนั้นบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยๆอยู่อย่างนั้นทั้งคืนไม่หลับคิดข้างหน้าบ่อยๆมันก็ไม่มาเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นพวกนี้
เอาปัจจุบันนี้ปัจจุปันนาธรรมาปัจจุปันนารัมมนาธรรมาปัจจุบันนี้ละอารมณ์ในปัจจุบันนี้แหละเราไม่มีอภิชฌาไม่มีโทมนัสหรือไม่มีสังกิริทธะสังกิเลสิกาธรรมาอะสังกิริทธะสังกิเลสิกาธรรมาไม่มีความเศร้าหมองในใจทำใจเจ้าของให้ทันสิ่งเหล่านั้นดูแล้วทำใจเจ้าของให้ปล่อยมันไปทิ้งมันไปให้มันเห็นแล้วก็ทำใจให้ทันมันถ้าเราจะไปนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนมันก็ได้โยแต่ถ้าแต่อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาอะไรท่านก็บอกว่ายืนเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติไปได้ตามจิตของเจ้าของไปอย่างนั้นล่ะได้เราตามไปได้แล้วจะไปนั่งสมาธิตรงใดจะไปสงบตรงใดก็ทำได้ถ้าเราทันจิตใจเจ้าของแ ม้แต่อยู่ที่ทำงานแม้แต่นั่งไปในรถสมัยก่อนทำงั้นแหละนั่งในรถก็กำหนดเอาตรงนั้นกันละนั่งเครื่องบินก็กำหนดตรงนั้นเหมือนกันละนั่งแค่ได้ก็กำหนดตรงนั้นเหมือนกันถ้าตรงการกำหนด กำหนดลงตรงนั้นได้เลยใจสงบระงับลงตรงนั้นได้เลยโดยไม่ต้องไปหาอันใดอันหนึ่งที่อื่นที่ไกลไม่ต้องไปภูเขาเหล่ากาไปที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่ง ตรงใดที่เราทำจิตของเราให้สงบระงับแล้วเห็นธรรมตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นนั่งอยู่ก็เป็นรัตนบัลลังก์เจดีย์ถ้ายืนถ้าเดินจงกรมก็รัตนจงกรมเจดีย์แปลว่าตรงนั้นเป็นที่ประดับประดาด้วยแก้วด้วยเพชรนิลจินดาข้องมีค่าห้าราคาไม่ได้มีค่ามากมายที่ไหนก็ได้เหมือนพระองค์พุทธองค์ของเราที่พุทธคยาแล้วก็ไปกราบไปไหว้ตรงนั้นว่าพระองค์นั่งประทับตรงนั้นตรัสรู้ธรรมไปในแต่ทุกวันนี้ก็จะแต่ละปีก็มีพระไปกราบไปไหว้ที่โน่นเรานั่งอยู่ที่นี่น้อมมาเป็นโอปนิโกโอปนิกธรรมตรงใดเราทำได้อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอย่างใดอยู่เราก็กำหนดให้ตรงนั้นได้ตรงนั้นเป็นรัตนบัลลังก์นะไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลไม่ต้องไปวิ่งไปที่ไหนอยู่ใกล้ๆพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้ผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นอยู่ตรงนี้คันว่าเห็นธรรมก็เห็นเราสิวะเห็นเราก็เห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นพุทธเจ้าพุทโธภควาไงเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอย่างนั้นหายไปอย่างนั้นนะทำใจแล้วอย่างนั้นไม่หวั่นไหวเลยนะอย่างนี้แล้วเรียกว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งมงคลอย่างสูงอย่างหนึ่งเราจึงมาปฏิบูชาปูชนทายะเพื่อปฏิบัติบูชาบุญคุณครูบาอาจารย์ท่านได้เสียสละอบรมสั่งสอนแนะนำพาเราทำมาเราก็ตอบท่านด้วยการปฏิบูชาการปฏิบัติบูชาปูชนทายะ อย่างนี้จึงเป็นมงคลอย่างหนึ่งได้บุญมากมายหาประมาณไม่ได้มหัพพลาโหติมหานิสังสามีอานิสงส์มากมีบุญมากชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้ไม่ตกต่ำแล้วเป็นธรรมดาชื่อว่าปฏิบัติดีนะนี่ว่าปฏิบัติดีจึงว่าได้บุญจริงๆจึงว่าคำว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันจริงไม่จริงเมื่อคิดอย่างนั้นจึงว่าเป
ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นและทำไปอย่างนั้นถือว่าไม่ดีแล้วก็ไม่จริงนะเพราะบุญก็มีจริงๆทำจนพระอริยเจ้าหลายองค์ก็ปรินิพพานไปเยอะแยะแล้วหรือไปสวรรค์คนไปสวรรค์จะนับร้อยนับพันนับหมื่นไม่ได้เป็นนันล้านคนไปกราบไปไหว้พระเจ้าเฉยตายไปแล้วไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์มากมายนับไม่ถ้วนคนที่พูดว่าเข้าใจว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนั่นก็เลยไม่ดีไม่จริงนะที่เรามาถึงบาปก็มีอย่างที่ว่าบุญก็มีอย่างมากมายที่ว่านี่ดีด้วยจริงด้วยนี่มันมีจริงๆนี่เรียกว่าพูดอย่างนั้นเรียกว่าไม่ดีแล้วไม่จริง ข้อสุดท้ายสี่ข้อข้อสุดท้ายก็ว่าจริงด้วยดีด้วยนี่จริงด้วยดีด้วยทุกเพราะเราเกิดมาจริงเกิดมาแล้วมีร่างกายประกอบด้วยธาตุดังที่ท่านสวดไปแล้วนะสวดอภิธรรมนี่น่ะอภิไปว่ายิ่งใหญ่ธรรมันยิ่งใหญ่ที่นี่แหละมีที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเนี่ยก็สงเคราะห์เข้ากันได้สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นได้ทินทียังทั่วทินทียังคันทินทียังหันว่าไปมันเยอะแยะเลยนั่นเป็นธรรมดาเลยอภิธรรมมันมากมายพระเจ้าแสดง3เดือนยังไม่จบนี่ไม่แสดงแค่ไม่ถึง2 3ชั่วโมงหรอกก็ยังมีกระจบหัวข้อหัวข้อท่านเด้เมื่อร่างกายเรามีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชชาปัจจยะภิกขเวสังขาราเพราะเราไม่รู้ตามเรื่องตามราวของโลกเนี่ยตามสมมุติในโลกนี่ เมื่อเราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นสิ่งใดเราก็สงสัยเครือบแข็งลังเลไปตามหรือว่าวุ่นวายไปตามโลกถ้าน้อมไปทางโลกวุ่นวายไปตามโลกเห็นคนนั้นล้มหายตายจากก็โอ้คือเป็นได้อย่างนั้นน้อไม่น่าเป็นน้อโอ้เป็นอย่างนั้นได้เร็วแท้โอ้อย่างนี้คือเป็นอย่างนี้น้อวิตกวิจารไปตามสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อไม่รู้ก็ปรุงแต่งไปตามนั้นเมื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เรารักเราห่วงพัดพรากจากไปหรือแม้แต่ร่างกายเราอยู่สุขสบายเกิดมาตรวจโรคประจำตัวว่าปีนี้ก็อ้าวติดโรคอย่างหนักแล้วเป็นโรคโน่นโรคนี่แล้วเป็นมะเร็งสุดท้ายเดี๋ยวขั้นที่สี่แล้วเอาแล้วเมื่อเจอเมื่อได้ยินเมื่อได้ทราบก็คิดปิดตกวิจารไปมากแล้วฟุ้งซ่านลำคาญไปเพราะไม่รู้จักก็เลยอวิชชาหรือว่าไม่รู้จักว่าสังขารมันมีอย่างนี้มีธาตุดินอย่างที่ว่าธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมารวมกันอยู่อย่างที่ว่านี่เป็นสมมติบุคลบัญญัติขึ้นมานี่บุคลปัญญติโยนี่อายตนะปัญญติโยนี่ปัญญตาปัญญหูปัญญโมขึ้นมานี่เมื่อไม่รู้ตามจริงอย่างนี้ก็ว่าโอ้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ปรุงก็แต่งไว้เลยเป็นสังขารปรุงแต่งถ้าปรุงไปทางบาปก็เป็นทุกข์เลยถ้าปรุงไปในทางดีก็อยากจะทำบุญทุนทานเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะไม่ให้เป็นอย่างทุกข์อย่างนี้บ้างก็เป็นปุญญาไปสังขารเลยแต่พูดไปทางบาปก็เป็นอปุญญาไปสังขารเลยปรุงแต่งไปทางบุญทางบาปได้นะเนี่ยเลยว่าเป็นสังขารลังเลสงสัยคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆ บางคนเศร้าโศกโศกาไปเทวนาไปต่างๆนานาแต่ก่อนบ้านนอกคอกนาพ่อญาติพี่น้องปู่ย่าตายายล้มหายตายจากลูกหลานตายไปร้องห่มร้องไห้ไปที่เทวนาการต่างๆนานาเพราะเขาไม่รู้จักตามเป็นจริงของสังขารแล้วเขาก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจพี่ลายลำพันโศกาไปเทวนาลำพึงลำพันอยู่นั่นแหละโยมกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับม้วนจะหัวใจจะตกจะแตกเมื่อภรรยาสามีล้มหายตายเหมือนหัวใจจะหลุดจะแตกจะขาดเห็นไหมเขาออกโทรทัศน์ออกวิทยุออกข่าวพอลูกตายอยากกระดานนะโอ้ยแม่ร้องห้อยหัวใจจะหลุดจะแตกโอ้ยมันจะตายจริงๆไม่รู้ตามเป็นจริงยังไงก็จะตายที่เจ้าของเจ้าของก็จะตายด้วยไปมาก็ตายไปด้วยกันก็มีบางคนอ่ะพอลูกตายแม่ตายพ่อตายลูกตายรักมากเจ้าของป่วยตายไปเหมือนกันก็มีในบางคนยังไงก็มีนะเพราะไม่รู้
ไม่รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้น

เลยเป็นสังขารสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังตัวเป็นวิญญาณตัวไม่ได้ตึกไม่ได้เรียกว่าวิญญาณก็ลอกลอยไปที่บาดนี้แล้วก็มีแต่คนอะไรที่นี่มีวิญญาณตัวนี้ วิญญาณปัจจยาภิกขเวนามารูปบังเนี่ยเป็นนามรูปแล้วก็ใจตัวอย่างเดียวกันมโนมณะมันนั่งใจก็อยู่ตรงนั้นละไม่ไปไหนดอกเมื่อมีนามรูปแล้วคือใจคือใจอยู่กับเจ้าของใจในตัวเรานี่นั่งอยู่นี่ถ้าเราเห็นรูปผมว่าเป็นรูปตัวได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงตัวเพราะมันอาศัยนามอยู่ข้างหน้าอย่างรู้จักคือผู้รู้นั่นละคือใจเรานั่นแหละเมื่อมีนามรูปปัจจัยภิกขเวสรายตนะท่านเลยว่าเป็นสรายตนะเห็นก็ว่าเห็นชอบไม่ชอบตามที่เห็นได้ยินว่าได้ยินชอบไม่ชอบตามที่ไม่ได้ได้ยินได้ฟังจมูกหอมไม่หอมเหม็นหอมก็ชอบไม่ชอบตามที่เหม็นที่หอมดูวะนี่แหละตัวอย่างไปอย่างนี้นะจนครบนะเพราะมันมีใจอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องมีผัสสะเด้อัตถิภิกขเวตถายตนะอายตนะมีอยู่ภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่เมื่อมีอายตนะต้องก็ต้องประสบที่สิ่งเหล่านั้นอยู่ที่ไหนจะไม่มีล่ะเสียงก็มีรูปก็มีตัวมีทุกแห่งที่ล่ะเพราะมันมีอายตนะอัตถิภิกขเวตถายตนะเพราะอายตนะนั่นมีอยู่นามรูปปัจจยาภิกขเวสรายตนะสยายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโสก็ต้องผัสสะทีมันมีตามีหูผัสสะภิกขเวก็เป็นเวทนาตัวชอบไม่ชอบในเวทนาทีเวทนาปัจจยาภิกขเวเป็นปัจจัยต่อไปจะเป็นตัณหาก็ได้เป็นวิภาวะตัณหาก็ได้เป็นกามตัณหาก็ได้ถ้าชอบแล้วก็ไม่ชอบก็ตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานังตัววันนี้ก็อุปทานที่มีเนรองค์หนึ่งมาถามอาจารย์เนรอยู่เมืองเหนือคนมาถามอาจารย์ว่าอุปทานยังไงอาจารย์วันว่าเนรอยู่ไสอยู่เชียงใหม่คนอยู่เชียงรายคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงบ้านอันคิดถึงไม่หายเลยมอยวัดนานแล้วนั่นน่ะมันอุปทานไม้มั่นอยู่ว่าบ้านของเราอยู่ตรงนั้นโอ้เขาว่าเขาเพิ่งรู้จักหรือเขาไม่รู้จักว่าเป็นอะไรอุปทานสิ่งใดที่เรายึดไว้ถือไหว้เข้าใจไหว้ว่าเป็นของเราอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเป็นอุปทานอุปาทานปัจจยภิกขเวภาโวภาวะภาวะเป็นภพเป็นภพภาวะภาวะปัจจัยภิกขเวชาติก็เกิดทีล่ะเกิดขึ้นมาเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้แล้วมันก็เกิดมันไม่ได้ไปเกิดทำวันข้ามคืนหรอกเอาสั้นๆใกล้ๆนี่แหละใจแล้วมันเกิดทุกขณะจิตนั่นล่ะเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อเขาโทรศัพท์กริ๊งๆมาโอ้ลูกคุณตายแล้วนะสามีคุณตายแล้วนะโอ้ยเกิดแล้วร้องไห้เลยผมยังไม่ได้เห็นเลยที่จริงหรือเปล่าไม่รู้เขาโกหกหรือเปล่าร้องไห้แล้วลาแล้วอาจารย์ลาแล้วเอาไปยังอะโยมโอ้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องใหญ่โอ้ยลูกตายแล้วเอ้าลูกตายไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องธรรมดาสามีฉันตายแล้วภรรยาผมตายเอ้าตายไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องธรรมดาเรื่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวตั้งแต่เจ้าว่าท่านเกิดพูดเรื่องเกิดเรื่องตายมันเป็นมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดโน่นมาแต่ไหนแต่ใดแล้วดังนั้นเจ้าไม่รู้เลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้นะก็ชื่อว่าไม่ใหญ่แล้วเจ้าเรานี่ไม่ใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะ ฉะนั้นเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนี้ทำใจเจ้าของออกจากทุกข์อย่างนี้ได้ชื่อว่าอย่างนี้จริงด้วยดีด้วยจริงเพราะร่างกายเจ้าของใจเจ้าของมีอุปาทานหมายมั่นอยู่ตรงนี้เลยว่าจริงอยู่ตรงนี้กายเราทุกเวทนาเป็นเวทนาบาปเวทนาบุญอยู่ในนี่มีอยู่ในนี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขก็อยู่ในตัวเรานี่ตรงนี้จริงจริงอยู่ตรงนี้ผู้ใดบรรเทาเบาบางนั่นออกไปด้วยยายะปฏิปโนชื่อว่าออกจากทุกข์ได้ไม่ต้องไปเอาที่อื่นนะนี่แสดงมาอย่างนี้น่าจะเวลาใกล้จะหมด

นะก็คงจะพอเข้าใจว่าปฏิบัติดีแล้วก็ให้มันตรงด้วยตรงแล้วก็ให้ได้บรรเทาบาปออกจากทุกข์ด้วยจึงชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆฉะนั้นวันนี้อธิบายมาก็น่าจะชั่วโมงนะใช่ไหมธรรมเทศนานะปริโยสาเนที่แจงแสดงมาในคำว่าปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติตรงแล้วก็ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นะออกนี้ได้ผู้ใดทำใจเจ้าของได้ให้เห็นไปตามจริงแล้ว

0: ใจเจ้าของได้ให้เห็นไปตามจริงแล้วว่าเมื่อโลกธรรมมาถูกต้องครอบงำแล้วสามารถทำใจเจ้าของให้หลุดพ้นจากป่าจากคำไม่อโศกังเวชังเหงไม่เศร้าไม่โศกเสียใจปริเทวนาอันนั้นเลยชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตวันนี้ที่แจ้งแสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อบุญกุศลพ้นจากทุกข์ปราศจากบาปกรรมแล้วสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วเป็นไปเพื่อสวรรค์เพื่อนิพพานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วเมื่อท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติแล้วในทางที่ดีที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระอาจารย์สุรยนต์จันทปัญโยวัดหนองปอพงตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ธรรมเรื่องรออะไรในตลาดมีนบุรีมีแม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึ่งชื่อแม่นาถึงแม้จะเป็นเพียงแผงเล็กๆในตลาดแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าฝีมืออร่อยมากยิ่งแกงบอลแล้วอร่อยสุดๆทำไม่เคยพอขายแม่นามีลูกชายชื่อทันแม่ส่งเขาเรียนในโรงเรียนดีๆมีชื่อเสียงมาตลอดทันหยิบจานให้แม่หน่อยลูกทันไม่ว่างครับแม่จะสอบแล้วทันจะอ่านหนังสือครับแม่หลังเลิกขายของแม่จะกลับบ้านมาจัดห้องทำกับข้าวซักผ้าแม้แต่ถุงเท้าก็ซักให้ทำให้ทุกอย่างเพราะกลัวลูกไม่มีเวลาอ่านหนังสือเขาเองก็ไม่เคยช่วยแม่ทำอะไรเลยจริงๆได้แต่อ่านหนังสือและกลายเป็นเด็กเรียนดีไปแม่ไม่เคยให้เขาช่วยงานอะไรเลยจนเขาติดเป็นนิสัยเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะบริหารและได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งและขอแม่ไปอยู่หอเขาบอกแม่ว่ามหาวิทยาลัยอยู่ไกลนั่งรถก็เหนื่อยกว่าจะกลับมาก็หมดเวลาอ่านหนังสือแล้วแต่ความจริงแล้วเขาไม่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเขาเป็นลูกแม่ค้าขายข้าวแกงครั้งแรกแม่ไม่ยอมให้ไปอยู่หอเพราะเป็นห่วงลูกเขาโกรธแม่ไม่พูดกับแม่ถึง3วันแม่ทนไม่ได้จึงต้องฝืนใจยอม2-3 อาทิตย์แรกเขายังกลับบ้านแต่หลังจากนั้นนานๆเขาถึงจะกลับมาสักครั้งจนกระทั่งไม่กลับบ้านอีกจนเรียนจบแม่ก็ได้แต่ส่งเงินให้เขาบอกว่าต้องใช้เท่านั้นเท่านี้แม่ก็ส่งให้มีครั้งหนึ่งเขาบอกแม่ว่าขอเงิน 25,000 บาทจะไปซื้อโน้ตบุ๊กเอาไว้ทำงานส่งอาจารย์มันจำเป็นมากนะแม่แต่ตอนนั้นแม่เหลือเงินติดกระเป๋าเพียง 1,000 บาทเตรียมไว้สำหรับซื้อของขายในวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแม่จึงคิดว่าคงต้องไปยืมเงินเจ๊นวลซึ่งเป็นเจ้าของแผงหมูข้างๆเอาส่งไปให้ก่อนครั้งหนึ่งแม่คิดถึงเขามากจึงไปหาเขาที่หอทำอาหารจนสุดฝีมือไปให้เขากินทันทีที่เขาเห็นแม่เท่านั้นเขาลากแม่ออกไปจนสุดถนนแสดงความเกรียดกราดใส่แม่มาทำไมที่นี่ไม่ใช่ที่แม่จะมากลับไปซะแล้วไม่ต้องมาที่นี่อีก

0: ว่า
1: แค่นี้ใช่ไหมวันหลังไม่ต้องหรอกนะ
0: แม่ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าดูแลตัวเองดีๆนะลูกเขาไม่สนใจอะไรกับคำพูดนั้นเดินจากมาเมื่อเขามองแกงบอนกับขนมชั้นในถุงภาพเก่าๆตอนที่อยู่ตลาดก็ผุดขึ้นในสมองเขาจะไปซื้อขนมชั้นร้านยายนางประจำแม่ก็จะเก็บแกงบอนไว้ให้แต่เขาก็สลัดภาพเหล่านั้นทิ้งแล้วเดินกลับมานั่งกับเพื่อนขณะเดียวกันต๋ำเพื่อนสนิทของเขาก็ขอตัวกลับก่อนเพราะแม่ไม่ค่อยสบายทำให้ทันได้นึกถึงแม่ขึ้นมาทันทีเย็นนั้นทันโทรกลับไปหาแม่แล้วถามว่าแม่โกรธทันไหมครับคำพูดที่ทันได้ยินจากแม่นั้นทำให้ทันถึงกลับอึ้งแม่ไม่โกรธหรอกจ้าแม่ผิดเองที่ไปไม่บอกทันก่อนแม่ขอโทษทันนะลูกทันต่างหากครับที่ต้องขอโทษขอโทษครับแม่ทันใช้เวลาเพียง3ปีครึ่งก็เรียนจบและเข้าทำงานในบริษัทฝรั่งแห่งหนึ่งเขาเป็นคนมีความสามารถเป็นที่ไว้ใจของเจ้านายไม่นานเขาก็ซื้อบ้านหลังใหญ่โตรถคันหรูอยู่กลางเมืองแต่เขาไม่เคยให้แม่ไปบ้านหรือนั่งรถคันหรูของเขาเลยนานๆเขาถึงจะไปเยี่ยมแม่สักครั้งเอาเงินไปให้ซื้อของดีไปให้แล้วก็รีบกลับเขาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแผนกส่งออกต่างประเทศบริษัทจัดงานเลี้ยงฉลองในโรงแรมหรูมีคนมาแสดงความยินดีมากมายแล้วเขาก็แวบคิดถึงแม่ขึ้นมาแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยบอกแม่แล้วกันเขามีงานมากขึ้นจึงไม่ได้ไปดูแม่เลยหลังจากนั้น3เดือนเขาไปหาแม่แผงที่แม่เคยขายก็มีคนมาขายแทนทุกอย่างในตลาดเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อนเขาถามหาแม่แต่คนขายที่มาขายแทนก็บอกไม่รู้จักเขาจำได้แต่ลุงบุญส่งร้านขายของชำจึงไปถามหาแม่กับลุงลุงบุญส่งบอกว่า
2: อยู่วัด
3: ที่วัดมีงานเหรอครับดีเหมือนกันนะครับไม่ได้ไปวัดนานแล้ว
0: ระหว่างที่เดินไปทันพูดขึ้นว่า
3: ลุงครับผมซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่แล้วนะครับผมจะพาแม่ไปดูลุงไปด้วยกันนะครับลุงว่าแม่จะชอบไหมครับ
0: เมื่อมาถึงที่วัดมีแต่ความเงียบเท่านั้นลุงพาเดินผ่านศาลาแล้วมาหยุดที่กำแพงวัดลุงชี้ไปที่ช่องเก็บกระดูกช่องหนึ่งแล้วเขาก็แทบจะหยุดหายใจเมื่อเห็นรูปที่ติดอยู่หน้าช่องเก็บกระดูก

ดูนี่สิแม่มีแกงบอนมาฝากฝีมือแม่เองนะแล้วก็ขนมร้านยายนางของโปรดลูกไงจ๊ะพร้อมๆกับค่อยๆหยิบของออกมาทานกระชากของจากแม่พร้อมทั้งพูด

ไม่จริงใช่ไหมครับลุงแม่เองตายเมื่อ3 เดือนที่แล้วลุงไม่อยากกวนก็เลยจัดงานให้เองงานเล็กๆคนในตลาดเขามาช่วยกันซึ่งเป็นคืนเดียวกับที่เขาได้รับตำแหน่งนั่นเองพันถึงก็ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายลุงครับแม่เป็นอะไรตายครับทำไมลุงไม่บอกผมเลยแม่เองเขากลัวว่าเราจะไม่สบายใจเลยห้ามไม่ให้บอกแม่เองเป็นมะเร็งตับมาตั้งแต่เองเรียนมหาวิทยาลัยแล้วอีกอย่างถ้าลุงบอกเองจะมาได้หรือเองงานยุ่งจะตายมันสายไปแล้วล่ะท่านพูดจบลุงก็เดินจากไปท่านนิ่งไปพักใหญ่คุกเข่าซบหน้ากับรูปแม่และพูดขึ้นว่าแม่ครับผมขอโทษถ้าผมรู้ว่าเวลาของเรามันสั้นผมจะไม่ทำแบบที่ผ่านๆมาผมอยากอยู่กับแม่นะครับมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ผมเตรียมไว้ให้แม่ผมยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณแม่เลยครับทำไมแม่ไม่รอผมครับกลับมาอยู่กับผม

ังจากนั้นทันก็คิดได้ว่าลาภยศเงินทองที่เขามีมันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเขามีทุกอย่างแต่สุดท้ายก็เหลือตัวคนเดียวสายไปแล้วที่เขาจะทดแทนบุญคุณของแม่มีทางเดียวที่เขาจะทำได้คือบวชเพื่อทดแทนบุญคุณและความผิดในครั้งที่ผ่านๆมาโอกาสเปิดทางให้เสมอคุณต่างหากที่ไม่คว้าโอกาสนั้นไว้วันนี้คุณทำอะไรเพื่อแม่หรือยังถ้ายังคุณยังรออะไรอยู่เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมโดยเพชร

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดตมาดเลยขาดตมาดนั่งกรรมฐานขาดตมาดจะให้ตึงนักนะขาดหลุมรวบคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันในว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

อย่าให้ถูกตัวกันนะอย่าให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะแล้วมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มันอยู่ในพระพุทธเจ้ามันอยู่ในพระธรรมเจ้ามันอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาวเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทลมข้าวกำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหาเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี่ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสมัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

ย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกหัดในสมาธิให้เหมาะสมก็เราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้คือเราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคคนบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราอยู่ในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังหุ้มกะโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานกรรมฐานนี้ห้าของหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นมานั้นความแก่นี่น่ะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำเสียให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิแล้วเราจะรู้ความจริงพวกเรากำลังเล่นแนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะหยุดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราพือเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันห้าขันห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสิ่งธรรมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกที่นี่สิ่งธรรมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสิ่งคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสิ่งทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไตรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไตรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม็นไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเฉยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมากทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันธ์เข้านิพพานเราก็พยายามดับขันธ์ห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธกษัตริย์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเรามีเพียรมีมั่นให้มากเพราะเหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะศีลสมาธิเนี่ยเป็นพระไตรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แหละวิชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มาก

ิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิกเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเวทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักนองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี่ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำไปก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบาน

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเราที่แหละคือนิพพานได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโลภก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยซะแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยจึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นในธรรมความประสงค์ประมามะก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเกิดขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมันผู้มีเพียรมีมันแล้วก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในพระ

อยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหว

ก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นเกิดจากกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉย

จิตนิ่มก็สบายถ้ารู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทานเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบิกบานใจจึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธแสดงจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัตจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธนั้นสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะไม่มีขึ้นรากับเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาของนอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาของนอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าธรรมกินนอนมันก็เข้าธรรมทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมามันก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็นอนหลับนอนหลับในหมูตัวหนึ่ง

ก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นนะขึ้นในธรรมนะก็สว่างขึ้นเต็มธรรมทีนี้หมู่นั่นก็นอนไม่หลับแหละหมู่มันความสว่างรู้ว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเคลนมาถูกนะเข้าถูกนะเข้าเพชรมันถูกเคลนโกรนมันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั่นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสวัยอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสามประการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำเสร็จแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขอบคุณ

ขอให้ญาติโยมของเราขี้เกียจไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ถึงไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สำคัญร่างกายเรานี้เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยเราก็จะมาอธิการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้ยังนี้เราไม่เคยสว่างยังนี้เราไม่เคยเห็นยังนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สัจจิตนี้มันรู้ทำเห็นทำขึ้นจิตนี้มันก็นักสิการมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นทำนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี่ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกอมตะธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

จิยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาติยามปิไม่ยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: กัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโสท

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์

0: 02-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การที่เราได้เข้าวัดได้เข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี้ซึ่งเป็นการสร้างจิตใจของเราให้มีศรัทธามากขึ้นถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังนี้เราคงจะไม่เกิดศรัทธาได้เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้เข้าวัดเราไม่ได้คลุกคลีกับธรรมะเราก็รู้สึกว่าศรัทธาของเรามีน้อยแต่ถ้าเราได้เข้าวัดได้มาฝึกสมาธิได้มาฟังรู้ว่าอะไรมันเป็นบุญอะไรมันเป็นบาปอะไรมันเป็นทางผิดทางถูกจิตใจของเราก็จะโน้มเอียงทำให้เกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนอาตมาเคยเรียนธรรมะปริยัติก็ศรัทธาแบบว่าเราเป็นลูกชาวพุทธเราเป็นคนศาสนาพุทธแต่ว่าใจนั้นยังไม่เชื่อลึกซึ้งยังไม่หนักแน่นยังไม่เชื่อว่าบาปบุญนี่มันมีจริงแค่ไหนมันยังเชื่อแบบผิวเผินแต่พอได้มาคลุกคลีกับครูบาอาจารย์ที่ท่านทุดงกรรมฐานท่านได้ปฏิบัติรู้สึกว่าเรามีศรัทธามีความเชื่อมากขึ้นเห็นการกระทําดีเห็นการกระทําดีของท่านเห็นจริยวัตรของท่านเห็นการกินการเดินการนั่งการนอนการเป็นอยู่ของท่านเราก็เกิดศรัทธาว่าเรากราบไหว้ท่านนี้เราทำบุญกับท่านนี้รู้สึกว่ามันได้บุญมันเป็นบุญในตัวเราเหลือเกินที่เราได้มาใกล้ชิดกับพระสงฆ์กับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ให้ความคิดเห็นในทางที่ดีกับเราบางครั้งจิตใจของเรารวนเลไม่แน่นอนไม่เชื่อมั่นท่านก็เตือนสติเราให้หิดคิดเห็นว่าทรัพย์สมบัติชาวโลกมันก็มีแค่นิดเดียวท่านว่าแต่สมบัติทางธรรมะมันกินไม่หมดถ้าบอกว่ามันกินไม่หมดเราก็มานึกเอ๊ะมันจะกินหมดไม่หมดยังไงบาทเดียวท่านบอกว่าสมบัติทางโลกนิดเดียวไม่มีอะไรแต่สมบัติทางธรรมท่านบอกว่ากินไม่หมดเราก็มานึกว่าพระมีบาทเดียวจะกินเหลือหรือจะพอกินหรือจะเหลือจะเลี้ยงคนอื่นได้หรือในเมื่อเรามีญาติมีพี่น้องมีมิตรสหายมากมายก็เลยได้คิดว่าพอตอนหลังมาฝึกกรรมฐานมาฝึกธุดงค์มาออกธุดงค์แล้วก็เลยได้เข้ามาปฏิบัติธุดงค์เที่ยวไป7 เดือนเที่ยวไปที่ไหนก็ไม่อดจริงๆไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเที่ยวไปคราวนั้นไม่มีเงินเลยมีบาทลูกกดคันไปไหนก็ไม่อดจริงๆมีแต่คนอาจจะให้ยิ่งเราไม่ต้องการคนก็จะให้แปลกแต่ตอนเราต้องการไม่มีคนให้เป็นนั้นว่าค่ารถค่าเรือจะไปไหนไม่เดือดร้อนเราก็มานึกว่าอาจารย์นี่พูดจริงพุทธศาสนาไม่กินไม่หมดจริงๆเสร็จแล้วก็กลับมาไปเที่ยวอยู่ที่เขาวงพระจันทร์ความดีใจเนี่ยนะมันมีปีติว่าเราได้เป็นนักธุดงค์ตั้งแต่อายุน้อยๆพอบวชพรรษาเดียวเราธุดงค์เลยออกพรรษาปุ๊บไปเลยเที่ยวธุดงค์นี่เหมือนนกออกจากกรงมันปีติจริงๆมันลืมความเจ็บเมื่อยปวดไปหมดวันหนึ่งมันเพลิดเพลินเราจะเที่ยวดูขนดูหนังเที่ยวดูอะไรมันก็ไม่สนุกเท่ากับเราเที่ยวธุดงค์มันเพลินไปข้ามบ้านนี้ไปบ้านโน้นข้ามจากตำบลนี้ไปอยู่หมู่บ้านโน้น
ไปจากจังหวัดนี้ไปสู่จังหวัดโน้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยท่านนึกว่าเอคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่เรามายึดเพียงหลักธุดงค์ก็มีความสุขฝนตกไปปรากฏอยู่ที่จังหวัดอุบลฝนมันตก3วันนอนไม่ได้ชาวบ้านเขาก็ไปเอาเสื่อลำแพนมาม้วนให้นั่งเราก็นั่งกอดบาทละกอดบาทเอาบาทไว้ตรงนี้แล้วเราก็นั่งหลับๆตื่นๆทั้งคืนแล้วเราก็มานึกว่าอะไรเนาะทำไมเราต้องมานั่งแช่อยู่ในน้ำนี้ทั้งคืนไปที่ไหนก็ไม่ได้ปักกรดกดก็เปียกมานั่งพิจารณาลุกขึ้นเช้าว่าจะทำยังไงดีจะพ้นน้ำพระเพื่อนกันก็ขนกดขึ้นข้างบนหัวปลวกเราไม่ไปตัดกดแล้วไม่ย้ายที่ทนเอาไม่มองเห็นคนาว่าเอไอ้น้ำมันเต็มอยู่ในคนาเนี่ยถ้าเจาะมันก็อาจจะไปได้นะก็บอกชาวบ้านบอกน้ำเนี่ยมันเต็มคนาเนี่ยมันไม่มีทางไปถ้าเจาะมันคงจะไปได้เขาก็ไปฟ้าจอบมาเจาะพักเดียวน้ำแห้งหมดหลงโง่นั่งในน้ำทั้งคืนหนึ่งไม่มีปัญญาเจาะน้ำออกได้เลยเป็นนั้นว่าเราพอกลับมาเอามาอยู่เราก็โอ้ธุดงค์นี่มันสงบอยู่คนเดียวนี่ดีมากกลับไปวัดนี่เราไม่อยู่กับพระหรอกอยู่กับพระวุ่นวายใจเราเนี่ยเหมือนลิงเข้าไปแล้วมันก็เป็นลิงฝูงอีกงั้นไอ้เรามันเป็นลิงฝูงมาแล้วก็แยกตัวไปอยู่เป็นลิงป่ามา7เดือนมันก็รู้ว่าสงบดีเข้ามาหมู่คณะเราก็มากลายเป็นลิงฝูงอีกไม่เอาแล้วเราเป็นลิงเข้าแยกตัวดีกว่านึกเห็นว่าประช้าดีประช้าบ้านเราก็มีนี่ที่หน้าอยู่หลบผู้คนได้ก็เลยบอกกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ถามว่าจะเรียนอภิธรรมหรือจะเรียนกรรมฐานเพื่อนๆก็เรียนอภิธรรมกันหมดขอเรียนกรรมฐานอยากรู้อยากสงบใจคือเราบอกว่าเราต้องการความสงบมากคืออยากรู้อยากเห็นเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกมากอยากรู้เรื่องสมาธิมากไปมา7เดือนแล้วมันยังไม่หายอิ่มยังไม่อิ่มบอกขออยู่ประชาอาจารย์บอกดีประชานั่นดีสงบดีถ้าอยู่ได้ดีมากมันปักกดอยู่ประชาบ้านตัวเอง3วันไอ้วันแรกเนี่ยนึกจะถอนกดหนีเหมือนกันพอมืดแล้วมันน่ากลัวเราก็นึกแหมรู้งี้แล้วปักชายพอมืดแล้วบอกรู้งี้แล้วปักชายประชาก็ดีพอดึกๆก็รู้งี้ไปปักทุ่งนาก็ดีแต่ว่าอยู่แล้วก็ต้องอดทนฝนตกอีก3วันมันเดือน7ใกล้เข้าพรรษาแล้วพออยู่3วันมีความสุขมากเหลือเกินแม้อยู่ประชานี่ทุดง7เดือนยังสู้ไม่ได้เลยโอ้อยู่ประชานี่สุขจริงๆเพราะเราไม่คุยไม่พูดกับใครเราเห็นความสุขในการบวชเรียนมากมาตรงนี้เองเรากลัวว่าชีวิตเราเนี่ยจะค้นหาไม่พบความสุขสงบก็เลยเป็นอันว่าอาจารย์ก็เลยให้อยู่ในประชา3ปีไม่ต้องคุยกับใครฉันมือเดียวฉันในบาทได้อยู่3ปีเพื่อนขออยู่ด้วยองค์ที่ไปชุดงกันอยู่ได้3คืนอยู่ไม่ได้บอกผีมันหลอกมันดันดินขึ้นมาใต้ถุนกุฏิอึดๆขึ้นมาบอกผมอยู่ไม่ได้ละไข้ขึ้นเลยออกจากประชาเลยแอบภาษาไปที่อื่นเลยออกจากภาษาเลยเราก็เลยตายเป็นตายดีเราจะทำความดีผีหลอกตายดีก็ตกนรกตาย

ดีก็ตายไปตกนรกนึกว่าเราตายอย่างนี้คงไม่ตกนรกแต่ถ้าเราทำบาปนี่เราตายไปตกนรกเรากลัวนรกมากกว่ากลัวผีกลัวผีก็จริงแต่ว่าทนได้ทนเพราะเรามีภาวนาไม่มีอะไรกันหรอกมีภาวนาอย่างเดียวผลที่สุดเราก็อยู่ได้ยิ่งอยู่ไปก็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวดีจริงๆมันเป็นความสุขสงบอย่างมากเราก็เลยเลิกเป็นลิงฝูงเป็นลิงป่าช้าไปไม่อยู่หมู่มากมันคุยกันไม่สงบใจเราเนี่ยมันชอบพูดชอบคุยอยู่แล้วชอบสังคมอยู่ก็เลยเราเห็นว่าอ๋อพอปฏิบัติไปจึงได้เชื่อว่าบุญนี่มีจริงบาปนี่มีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงอาตมาไปเชื่อภายในสามเดือนไปทำกรรมฐานเชื่อได้นะเรียนรู้อยู่ตั้ง20 ปีไม่เชื่ออะไรโยมแต่พอไปทำกรรมฐานเห็นบุญเห็นบาปได้เชื่อเรื่องสวรรค์นรกนิพพานได้มันนึกในใจว่าโอ้พระอรหันต์นี่ยังมีอยู่ในโลกเลยโสดาบันมีสกิทาคามีอนาคาพระหันมีมันเชื่อขึ้นมาเองโยมไม่ต้องมีใครบอกเสร็จแล้วก็ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณในธรรมในโลกนี้ยังมีอยู่เยอะเลยครูบาอาจารย์เราอุบาสกอุบาสิกานี่สามารถจะปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลมองเห็นคนดีเยอะเลยคนนี้มองเห็นทางไงว่าถ้าอย่างนี้ญาติพี่น้องเราก็ต้องชวนมาบวชให้หมดสิชวนมานั่งกรรมฐานให้หมดสิมันจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานกันหมดถ้าญาติพี่น้องเราโมจะทำมาหากินคงไม่ไปสวรรค์นิพพานแน่คงจะตายไปนรกกันแน่นอนเพราะว่าทำใจไม่ได้สงสารในคราวนี้อยากจะโปรดญาติพี่น้องพอ3 เดือนออกมาก็ไม่มีอะไรจะคุยพูดไม่เป็นธรรมะไปนั่งเฉยๆบอกบุญบอกบาปไม่เป็นแต่พอไปแล้วนั่งกรรมฐานแล้วมันเกิดนึกได้คิดได้เข้าใจได้เฉพาะตนเท่านั้นเองอาจารย์บอกโอ้พระปัจเจกโพธิ์รู้แล้วเทศน์ให้ใครฟังไม่ได้อ๋อเป็นพระปัจเจกพูดกับไปแต่อยู่สัก3 ปีโยมออกมาพูดมันเป็นพูดธรรมะให้ใครฟังไม่ได้นึกเวลาไปเข้ากรรมฐานแล้วมันเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนึกจะพูดได้ยังก็ออกมาพูดมันเป็นพูดแล้วน้ำตาจะไหลมันตื้นตันหมดเลยเพราะความเชื่อมันเกิดขึ้นเราตื้นตันมาเลยคนจะร้องไห้ก็เลยเราคงไม่มีธรรมะอะไรจะมาสอนชาวบ้านหรอกจะได้อยู่ไป3 ปีอาจารย์บอกถ้าธรรมะมันเกิดให้เทศใส่ต้นไม้นะถ้าธรรมะมันเกิดให้เทศใส่ต้นไม้เราจริงๆพอมันเกิดเราก็ลองเทศใส่ต้นไม้เหมือนกันไปๆก็ขำตัวเองนี่มันสติจะดีหรือเปล่าเนี่ยพระมาเทศใส่ต้นไม้แต่มันกันดับเวลาปีติเกิดมันก็นั่งหัวลอกคนเดียวใครมาเห็นนึกว่าพระสติไม่ดีแต่มันปล่อยให้เกิดได้ให้ดับได้เรารู้ตัวคือมันไม่ใช่ห้ามไม่อยู่พอปีติเกิดนี่ปล่อยให้หัวเราะได้ปล่อยให้หัวเราะได้แล้วก็ให้มันหยุดได้ไม่ใช่หัวเราะแบบคนขาดสติหัวเราะไม่หยุดทีนี้เราก็เลยเห็นว่าอ๋อญาติโยมชาวพุทธเราเนี่ยถ้าไม่ได้มานั่งกรรมฐานนี่ไม่รู้แน่เลยบุญบาปสวรรค์นรกจะมาเลยนึกว่าถ้าเรามีโอกาสช่วยพุทธศาสนาได้เราก็ต้องช่วยในเรื่องกรรมฐานเราจะไม่ช่วยวิธีอื่นเพราะเราเห็นว่ากรรมฐานนี่มันสามารถจะนำจิตใจคนเราให้รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกได้ดังที่เราได้เข้ามาพิสูจน์ถ้าเราบวชแล้วเราไม่ได้นั่งกรรมฐานนี่คงไม่เชื่อแม่เลยคงจะไม่สามารถที่จะเชื่อเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกได้ก็ไม่มั่นใจที่จะไปแนะนำใครได้แล้วก็ได้ผลโยม
พอเราออกจากประชา3ปีเราก็ไปเที่ยวอยู่ตามถ้ำใจมันจะไปอยู่ถ้ำอีกว่าเราไปทดลองถ้ำสิมันจะมีความสุขแค่ไหนอยากจะหนีคนไปอยู่ถ้ำอาจารย์บอกเอ้ยอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ดีครูบาอาจารย์ป้องกันให้ทุกอย่างไปอยู่ถ้ำเดี๋ยวก็เจอคนก็เลยไปอยู่ถ้ำที่ชุมพรอ่ะ3ปีรู้สึกว่าเอออยู่ถ้ำเนี่ยมันเป็นสุขจริงๆแต่ว่ามันไกลครูบาอาจารย์ต้องช่วยตัวเองก็เลยเป็นอันว่าอ๋อแสดงว่าการบวชเรียนในพุทธศาสนาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องค้นคว้าทางด้านสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอีกต่อไปคือจะหยุดยั้งอยู่แค่บวชอย่างเดียวไม่ได้แต่บวชคราวนั้นอาตมาไม่อยากได้อะไรนะเห็นเงินเนี่ยอาตมาเห็นเป็นกระดาษหมดเลยสมัยก่อนอาตมาชอบมากนะเครื่องรางของขลังในก่อนบวชน่ะชอบเล่นพระเครื่องเห็นพระเนี่ยเหมือนขนมเลยดูได้ทั้งวันชอบมากตะกรุดผ้ายันอะไรอย่างเงี้ยอาตมาชอบของข้างขลังเนี่ยไอ้สายลุงกินน้ำเนี่ยสายลุงมันกินน้ำเช้าเนี่ยเพื่อนมาวิ่งมาบอกน้องมีพระดีลองอธิษฐานฟาดสายลุงสิขาดไหมตอนนั้นเขาพระอาตมามีพระเครื่องเนี่ยยิ่งมันเป็นสายเนี่ยไอ้สายพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็ฝนมันปลอยแล้วก็มันมีสายลุงสีเขียวสีขาวสีแดงเราก็ไปเอาพระมาพุทธังรัตนานังธัมมังรัตนานังสังฆังรัตนานังเราก็เอาพระเนี่ยอธิษฐานฟาดปุ๊บพอไปตรงเนี้ยสายลุงมันจะแยกวืบทันทีเลยมันขาดเป็นตอนเลยเอ๊ะแล้วก็ฟาดตรงนี้จริงปุ๊บมันก็ขาดเป็นตอนเลยฟาด3ทีขาด3ตอนแตกได้นะไอ้แสงที่เราไปอธิษฐานฟาดมันหลีกไปได้เพื่อนก็บอกแปลกเหมือนกันนะอธิษฐานเอาพระเนี่ยไปฟาดสายลุงขาดได้เป็นตอนๆถ้าเราไม่ทำเองเราก็ไม่เชื่อพระเนี่ยเอาไปใส่ปากปลาที่ฐานเนี่ยฟันแล้วไม่เข้าหรอกฟันจนปลาตายจนจะเข้าแต่ของพวกนี้อาตมาชอบแต่พอมานั่งกรรมฐานกับอาจารย์นะไม่เอาเลยมันเลิกเลยเห็นเป็นพอนั่งนั่งไปมันพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นพิจารณาใบไม้ร่วงใบกันนึกว่าเราก็เหมือนใบไม้สักวันหนึ่งก็จะต้องร่วงหลุดไปอย่างนี้ความตายจะต้องมีกับเราก็ทำสมาธิไปก็พิจารณาไปพอจิตใจมันตกวูบหนึ่งมันเห็นหมดเลยเห็นเงินนี่เป็นกระดาษเปล่าๆนี่มันกระดาษเปล่าๆนี่ทำไมเรามาหลงกระดาษเปล่าๆกันเอ้านี่พระนี่ก็ทำมาได้ดินทำมาได้ทองเหลืองทองแดงอะไรนี่มันสมมุติทั้งนั้นเลยเนี่ยพอมันเห็นสมมุติเท่านั้นแหละใจมันไม่อยากได้แล้วคนนี้ใครมาบอกหลวงพ่อสมเด็จชั้นนั้นชั้นนี้ราคาตอนนี้อาตมานึกทะลุไปถึงไอ้วัตถุนั่นเลยใครบอกหลวงพ่อกลุ่นั้นกลุ่มนี้อาตมามันมองเห็นว่ามันเป็นตะกั่วทองแดงทองเหลืองเป็นดินเป็นอะไรไปหมดเลยไอ้เมื่อตะก่อนที่เรายังไม่นั่งกรรมฐานมันเห็นเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะออกมาอาตมาให้เขาไปหมดเลยพระที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เขาหมดเลยไม่เอาเลยขอบาทลูกเดียวดีกว่าธรรมะซึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์กว่าก็เลยตั้งแต่วันนั้นเราก็เลยไอ้หนักมูกน้ำมนอะไรเนี่ยเลยเลิกกันหมดเลยไอ้เรื่องโชคลางของขลังความจริงเป็นคนชอบมากที่สุดเลยชอบและเชื่อมากศรัทธามากการเข้าถึงพุทธศาสนาครั้งแรกของคนไทยเราก็เข้าแบบเนี้ยโยมเข้าแบบวัตถุก่อนเครื่องรางของขลังเป็นเครื่องล่อใจก่อนชอบหมอดูชอบอะไรไปก่อนแต่พอมารู้แล้วก็ไม่เอาแล้วยึดหลักธรรมะดีกว่าประเสริฐเลิศที่สุดมันเห็นอย่างนี้จึงไม่เอาโยมนี่ไม่ใช่คุยโอ้อวดอะไรนะหมายถึงว่าคุยที่ตนเองได้เคยผ่านอารมณ์พวกนี้มาเป็นเพียงขั้นต้นโยมไม่ใช่บรรลุคุณวิเศษอะไรหรอกเป็นเพียงอารมณ์กรรมฐานเบื้องต้นที่เราฝึกแบบอนุบาลน่ะ
อนุบาลจากประชาเพียงปี3เดือนแรกๆที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้อาตมาก็เลยเห็นผู้นี้แล้วอาตมาก็นึกนะว่าเรานึกถึงเมื่อก่อนเราก็คงเป็นเหมือนเขาอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นพวกนี้ก็เป็นตะกั่วเป็นทองแดงอาตมาเดินไปตามวัดมหาธาตุอาตมาก็นึกสงสารพวกคนเล่นพระบางทีพระองค์ไปส่องกันอย่างเงี้ยส่องเมื่อไรมันก็เป็นดินอยู่นั่นแหละส่องเมื่อไรมันก็เป็นวัตถุอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นพุทธะมันอยู่ที่จิตต่างหากของวิเศษของศักดิ์สิทธิ์ของวิเศษมันอยู่ที่จิตหมดเลยส่องยังไงมันก็เจอวัตถุหมดเลยดีเหมือนกันนะเราไปเห็นอย่างนั้นโยมมันเปลี่ยนใจได้เยอะเลยโอ้โหมันบุญของเราจริงๆถ้าเราไม่เห็นอย่างนั้นเราคงออกจากป่าช้าคงมาเป็นพระเสกพระเป่ากับเขาอย่างสนุกอีกเพราะเราสามารถทำได้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรานั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งเวลายุงมาเนี่ยเรากำหนดปุ๊บเลยยุงมาเนี่ยทีแรกมันกัดเราเนี่ยกัดปากคดปากคดแล้วไอ้ยุงตัวนี้ปากขัดมั้ยเราก็ดูออกี่ตัวมาก็กัดปากคดมาแล้วเราก็ดูเนี่ยลืมตายังไม่ได้นั่งกันมาแต่ว่าตอนนั้นอยู่ประชาก็กัดกี่ตัวก็ปากคดเนาะอ๋อวาระจิตตอนนี้อยู่ยงคงกระพันยุงกัดไม่เข้าแสดงว่านี่ถ้าทำได้อย่างนี้ปืนยิงฟันไม่เข้าถ้าจิตวาระนี้อ๋อพระโลกีที่เขาเล่นเสกเครื่องรางของขลังเขาทำวาระจิตอย่างนี้เองอาตมาก็เลยเห็นว่าอ๋อแล้วก็เลยทำเล่นดูโยมเอาลองเอายุงเป็นเครื่องทดลองเวลายุงมาเรากำหนดจิตปุ๊บตรงนั้นเลยดูมันก็กัดปากคดแทงไปทั่วก็พอมันกินเราไม่ข้าวก็บินบึ้งไปกี่ตัวก็บินไปหมดกินยุงแล้วยุงกินไม่ข้าวกัดไม่ข้าวอาตมามันนึกว่าพระพุทธเจ้านี่ยุงคงกัดไม่ได้หรอกแค่เราเป็นเศษตีนล่วงของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เนี่ยยุงขณะนี้ยุงมันยังกัดไม่เข้าเลยแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีมุ้งหรอกโยมยุงกัดพระพุทธเจ้าไม่ได้แน่นอนเทพาอารักษ์ทั้งหลายรักษาเราก็เลยเชื่อเรื่องพุทธเจ้าสิโอ้พระพุทธเจ้านี่ยุงกัดไม่เข้าหรอกลินไลยุงเหลือบนี่แสดงว่าไม่ตายตอมพระพุทธเจ้าได้เลยขนาดเราเศษของท่านก็ยังไม่ได้ในวาระอย่างนี้ยุงยังกัดไม่เข้าทำอยู่หลายวันแต่อาจารย์สั่งนะว่าไม่ให้เล่นพวกนี้ไม่ให้เล่นวิชาเรื่องเครื่องรางของขลังไม่ให้ทำทั้งหมดแต่เรานึกว่าเราจะทำดูนิดเดียวเพื่อทดสอบทำเวลาเขามาถ่ายรูปนี่โยมมาถ่ายรูปแล้วก็เข้าจิตอย่างนั้นนี่ปุ๊บกล้องค้างเลยถ่ายไม่ติดหรอกเชตัวคนถ่ายรูปมันกลัวอะไรกลัวกล้องมันพังทำได้เลยทางนี้เราก็รู้เราบอกขอถ่ายเอาไปใช้เอาไปบูชาพอปล่อยจิตอย่างนั้นก็ถ่ายติดที่จริงถ้าเราเจออาจารย์ดีนะถ้าไปเจออาจารย์นั้นนั่นก็คงติดวิชานี้มาก็คงจะเป็นพระเครื่องรางของขลังสนุกกันไปเลยเพราะมันได้วิชาอันนี้แล้วแต่ก็ไม่เอาโยมเพราะเราต้องการพ้นทุกข์ต้องการความสงบทางใจเพราะเราไม่ทำเพื่อจะแลกกับอะไรจนมันเห็นว่าไอ้วัตถุอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีค่าไม่มีประโยชน์เลยก็เลยไม่อยากได้ก็เลยตั้งใจจะภาวนาให้รู้เห็นอย่างเดียวให้รู้เรื่องสุขสงบทางจิตใจอย่างเดียวให้รู้ทางพ้นทุกข์อย่างเดียวคือว่าต้องการพระนิพพานอย่างเดียวใจตอนนั้นปรารถนาต้องการจะรู้เห็นเรื่องนิพพานอย่างเดียวไม่เอาอะไรว่างั้นแต่แล้วก็เลยนึกว่าอ๋อมานึกคิดถึงญาติโยมและพระบางนั่นเขาก็คงอยู่กันแค่นี้เขาก็คงถ้าเจออย่างนี้เขาก็เอาเลยเป็นผู้วิเศษทำให้มันโด่งดังไปเลยเพื่อนๆบางองค์ก็ให้หวยนะเพื่อนบางองค์พระบางองค์ก็มานั่งเห็นอะไรก็พยมมาก็ทำเป็นก้อนกรวดเอาก้อนกรวดไปวาง
ตามที่ตั้งภูเขาอ่ะมันออกอะไรก็วางอันนั้น

ก้อนหินแล้วออกห้าเราวางห้าสามสองอะไรเงี้ยนะครับพอเห็นอะไรก็อยากจะบอกเขาแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ให้พระเราเนี่ยทำอะไรทั้งหมดทำให้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่ตอนหลังเราก็ออกจากประชามาก็มาเที่ยวทุดงกรรมฐานก็ได้ศึกษาเห็นได้หลายอย่างแต่ก็ใจนี่นึกว่าถ้าเราจะมีวัดมีวามีสำนักก็นึกว่าชวนโยมนั่งกรรมฐานดีกว่าแม่โยมเอาอะไรให้รู้เรื่องช่วยตัวเองได้นั้นเป็นบุญกุศลมากแค่โยมไม่ผิดศีลผิดธรรมในโยมวิเศษแล้วตอนมาอยู่สังฆทานอาตมาก็ไม่มีใครมานั่งกรรมฐานด้วยหรอกโยมตอนหลังๆนี่จริงได้มีคนมานั่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นบุญของเขาเข้าใจว่าบุญจากการนั่งสมาธินี่ซึ่งเป็นยอดบุญหนึ่งที่ท่านอาจารย์วันนี้แนะนำทุกวันเนี่ยก็แนะนำที่เป็นทางบุญกุศลให้เราได้รู้ได้เห็นเรื่องจิตใจเรามากขึ้นทีนี้บางคนก็มาติดอยู่ตรงว่าเรายังทำมาหากินได้อยู่นั่งแล้วจะเอาอะไรกินล่ะคนนั่งกรรมฐานเนี่ยไม่อดนะโยมลองนั่งสิไม่อดลองจริงกรรมฐานเนี่ยมันเป็นส่งเสริมกันให้พ้นจากความยากจนได้เพราะคนเราพอมิตรมีเมตตาซึ่งกันและกันแล้วมันก็เกื้อกูลกันไม่มีใครเบียดเบียนกันหรอกมีแต่ผู้ให้เท่านั้นน่ะผู้ขอก็ไม่มีตอนนี้ก็คิดถึงว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยน้อยสำหรับพระสำหรับโยมที่จะเข้าถึงการปฏิบัติเนี่ยอาตมาเลยคิดมาอยู่วัดสังฆทานคิดมาอยู่วัดสังฆทานเห็นว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะชวนคนที่ฉลาดนั่งสมาธิกันได้มากก็เลยที่มาอยู่วัดสังฆทานเห็นว่าในเมืองหลวงนี่คนฉลาดเยอะคนทำกรรมฐานนี่ต้องมีบารมีในการมีปัญญานะโยมคนถ้าไม่มีบุญบารมีในเรื่องมีปัญญาไม่ค่อยสนใจหรอกเคยไปสอนกรรมฐานที่สุพรรณบุรีที่ป่าน่ะโยมไปสอนอยู่3ปีมีคนมานั่งเยอะโยมแต่พอราพระไม่อยู่เขาก็ไม่นั่งเขามีเป็นเพียงว่าศรัทธาอย่างเดียวปัญญาเขาไม่มีแต่คนที่ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยคนในที่เจริญเนี่ยเขามีปัญญาด้วยถือพระจะสอนเขาหรือไม่สอนเขาก็ปฏิบัติได้เขามีปัญญาด้วยที่เขาสามารถจะรักษาธรรมวินัยไว้ได้อันนี้อาตมาก็เลยมาเป็นพยานให้โยมอีกองค์หนึ่งว่าการที่เราเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยซึ่งเป็นยอดบุญซึ่งเป็นนำทางพ้นทุกข์ได้คือบางคนยังไม่เชื่อนะว่าเป็นพระอรหันต์อย่างไรนึกว่าสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลที่จริงมีนะโยมคือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อสงฆ์ท่านเป็นพระทุดงที่อยู่ตำป่าตำดงแต่ตอนหลังท่านก็มาสิ้นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาตมาก็มาฟังธรรมท่านแต่ตอนนั้นท่านจะสิ้นตอนนั้นไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำกระเปาะชุมพรแล้วก็มีโทรเลขมาบอกว่าให้มาฟังธรรมเป็นประชิมโอวาทของท่าน7วันลูกศิษย์ลูกหาก็มาฟังกันนะ7วันแต่พอมาถึงแล้วหลวงพ่อยังเทศได้อยู่พอหลวงพ่อจะละสังขารแล้วนะอีก7วันเนี่ยให้มาฟังธรรมลูกศิษย์มาฟังธรรมคืนเดียวโยมมาฟังธรรมมาเดียวก็หลวงพ่อนั่งเทศได้จะไปไหนก็กลับกันหมดเลยท่านบอกว่าฟังธรรมในอีก7วันแล้วท่านจะละสังขารก็ท่านนั่งเทศได้ท่านจะตายไงโยมพอมาลูกศิษย์ก็มากันจากเพชรบุรีสุพรรณบุรีพอมาฟังแล้วก็กลับกันหมดหลวงพ่อไม่ตายหลวงพ่อนั่งเทศได้พอตอนนี้กลับไปปุ๊บโทรเลขตามมาเลยบอกหลวงพ่อสิ้นแล้วโอ้ปัจฉิมโอวาทโยมที่พุทธเจ้าท่านเทศให้ภิกษุฟัง

วาระสุดท้ายท่านได้มาฟังธรรมทั้ง7วันแต่ลูกศิษย์ไม่นึกว่าอาจารย์จะเสียก็เลยกลับหมดพอกลับไปก็สิ้นทั้งในหลวงราชินีส่งในแพทย์ใหญ่มาขอไปเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลท่านบอกรักษากันเล่นๆกันแล้วกันเอาบุญไม่ต้องไปหรอกท่านก็บอกกับเจ้าคุณบอกว่าพระที่บริสุทธิ์เนี่ยตายไปแล้วเหมือนเทียนดับร่างเนี่ยไม่ต้องฉีดยาหรอกไม่เน่าไม่เหม็นหรอกเจ้าคุณก็เลยทำโยมพอท่านสิ้นไปเหมือนคนนอนหลับเจ้าคุณก็เลยไม่ให้ฉีดยาเก็บไว้โยมเป็นปีนี่พออาตมามาพอท่านสิ้นได้7วันอาตมาก็มาเหมือนคนนอนหลับเขาไม่ฉีดยาเลยแล้วก็ไม่มีน้ำหมบน้ำหอมทุกคน

นั้นคนนอนหลับเขาไม่ฉีดยาเลยแล้วก็ไม่มีน้ำหอบน้ำหอมทุกคนเข้ามาเปิดโรงดมเนี่ยโยมไม่มีกลิ่นหรอกหนูตายตวงกบตายตวงปลาตายตวงยังมีกลิ่นเหม็นอยู่พระตายทั้งองค์กลิ่นไม่มีเลยพระที่อยู่ก็จะมาเปิดพอเปิดปุ๊บท่านพอเปิดปุ๊บเลยท่านออกมาบอกว่าเอ๊ะใครเอาน้ำอบน้ำปรุงไปใส่พระหรือเปล่าผมเปิดแล้วผมหอมผมไม่หอมฟุ้งเลยบอกศพพระเขาไม่ใส่หรอกเก็บไว้เป็นปีโยมไม่มีกลิ่นเลยแปลกจริงๆท่านบอกว่าคนที่ไม่มีกิเลสตายในไม่เหม็นคนที่กินเหล้าเมายาคนฆ่าสัตว์ชีวิตตายนี่กลิ่นเหม็นมากมันเหม็นตั้งแต่ยังไม่ตายแต่คนที่ซื้อศีลซื้อธรรมบริสุทธิ์เนี่ยตายแล้วไม่มีกลิ่นครับจริงๆเนี่ยจะมาเจอองค์เดียวแต่เจอที่ชุมพรนั่นองค์นั้นท่านแห้งผมพระเปียกมันท่านแห้งไม่เน่าแต่เจอที่ชลบุรีนั่นแห้งเหมือนกันที่วัดต้องยืนนั่นก็แห้งไม่เน่าแต่หลวงพ่อนี่ไม่แห้งหรอกชุ่มๆไปแต่ว่าไม่มีกลิ่นเหม็นและตอนหลังนี่เราก็จะเริ่มเห็นอะไรรู้อะไรขึ้นมาอ๋อพระที่สระไอ้ที่ปราจีนบุรีเขาบวชเมื่อแก่แต่เขาเข้าปฏิบัติอยู่ป่าอยู่ถ้ำพอตายแล้วเนี่ยกระดูกของท่านนี่เผาแล้วเป็นพระธาตุหมดเลยเป็นแก้วเป็นอะไรเป็นพระธาตุหมดไอ้ลูกหลานบอกโอ้หลวงพ่อนี่กระดูกดีจังเนาะเอามาบดทำพระผงกันเถอะเอาแจกลูกแจกหลานมันจะได้ขลังเอากระดูกที่มันแก้วนะโยมไปใส่เครื่องบดกันพอใส่แล้วเครื่องพังหมดเลยบดถึง3ครั้งเครื่องพังทั้ง3เครื่องเลยพอสุดบดไม่ได้เลยเอาเก็บกันไว้รับพวกเราไปเห็นก็ขอเอามาหมดโอ้นี่มันกระดูกพระอรหันต์พระอรหันต์พระอนาคาเท่านั้นน่ะกระดูกจึงเป็นพระธาตุทุกวันนี้กระดูกเลยมาอยู่กับพวกเราพระธาตุพระปฏิบัติในตอนหลังนี่ที่อาตมาเคยเล่าเรื่องอุบาสิกาผ่องเนี่ยนอนเจ็บนะนอนเจ็บอยู่7 เดือนหลานชายเนี่ยมันเป็นเจ้าวาดแต่ก่อนเคยไปอยู่ป่ากับอาตมาเป็นพระหนุ่มๆในตอนหลังนี่มาเป็นสมภารแล้วก็ไปสอนขยายสอนย่านอนขยับไม่ได้โยมคนแก่ก็เอามาพาดท่านก็บอกย่าภาวนาไว้นะนึกว่าภาวนาไว้เหมือนหมาจนกรอกนะไม่มีทางไปไหนพูดแบบคนสุพรรณบ้านนอกนะภาวนาแบบหมาจนกรอกนะพุทโธไว้พุทลมเข้าโตลมออกแต่ให้ถือพรหมจรรย์กินข้าวเย็นได้แต่ว่าศีลข้อ3ให้เป็นพรหมจรรย์ศีล5แต่ให้เป็นพรหมจรรย์แกก็ภาวนาอยู่7 เดือนหลานชายก็อยู่สาพัดดีก็มาสอบอารมณ์เป็นไงย่าสงบไหมไม่สงบบางครั้งก็สงบภาวนาไปเถอะตอนเข้าก็เป็นไงย่าสงบไหมบางครั้งก็สงบครับไม่สงบตอนเข้าพูดไม่ได้โยมพอพูดไม่ได้ก็หลานชายก็มาสอบอารมณ์เป็นไงย่าสงบไหมแกก็สั่นหน้าบ้างก็ตั้งอึกหน้าบ้างภาวนาจนลูกหลานไม่รู้หรอกว่าไอ้ข้างล่างที่เบาะนอนน่ะมันร้อนน่ะแล้วมันก็เน่าจนหนอนขึ้นมากินเลยหนอนกินเป็นขนพอแกภาวนานะเข้าหนึ่งไอ้ตรงก้นกบเนี่ยเน่าถึงกระดูกเลยพอไปดูพลิกดูที่ไหนล่ะหนอนมันล่วงอยู่ข้างล่างภาวนาจนหนอนล่วงไปเลยตอนหลังแกพูดไม่ได้แกภาวนาพอสิ้น7 เดือนแกสิ้นคนไม่รู้หนังสือนะคนแก่อายุ77 ปีเนี่ยคนพอสิ้นแล้วก็เขาเผาพอเผาพระที่วัดนั่นน่ะเก็บกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุมาเลยเป็นแก้วสวยหมดเลยโยมบางก้อนนี่สวยมากเป็นแก้วเป็นพระธาตุเนี่ยความจริงพวกเราเรียนแต่ตำรานะพระธาตุนะแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะเลยคนที่ปฏิบัติและตายเป็นพระธาตุอย่างนี้มีแล้วพวกเราได้รวบรวมสิ่งอันนี้ไว้มีหลักฐานพระองค์นั้นบอกแม่ผมเคยเกิดมาเนี่ยแก่จนบัดนี้แล้วไม่เคยเจอใครกระดูกสวย

ขนาดนี้แกไม่รู้หรอกว่าเป็นพระธาตุที่บรมสารีริกธาตุดีกว่าพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยพระอรหันต์เรียกว่าพระธาตุก็ผลที่สุดก็เลยหลวงพ่อสังวานเข้ามาดูก็ห่อไปให้หลวงพ่อสังวานพระสังวานบอกว่ากระดูกอย่างนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนที่ทำกรรมฐานตายเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นอนาคากับพระอรหันต์ที่จะต้องเข้าจตุตถฌานได้ดีมากคนที่เข้าจตุตถฌานได้คล่องแคล่วแล้วกระดูกยังเกินเป็นพระธาตุเพราะสามารถแยกธาตุได้ทำเตโชวาโยปฐวีอโปได้ชำนาญมากเข้าจตุตถฌานได้คล่องแคล่วกระดูกจึงจะเป็นแก้วได้โอ้คราวนี้จึงได้รู้ว่าคนมีคุณธรรมบอกนี่ถ้าหากว่าเป็นพระนะถ้าไม่เป็นอัมพาตนะถ้าทำได้งี้มีฤทธิ์มากเลยแสดงฤทธิ์ได้เลยอธิษฐานฌานได้ที่ยอมได้เพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยมันทำให้คนนั่งสมาธิได้เพราะมันไม่มีทางเลี่ยงนะก็พุทโธไว้นั่งเข้ามันเจ็บอะไรก็พุทโธเท่านั้นมันพอข้ามเวทนาได้มันก็เลยสงบได้อันนี้เราจึงได้ออพวกเราก็เลยอยู่ในวงแวดล้อมสิ่งที่พวกเราเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ทำกันได้สมัยนี้พวกโยมลุงโยมป้าจะมาเนี่ยแกเวลาจะสิ้นแกก็นั่งกรรมฐานสิ้นเหมือนกันรู้วันตายกันตัวเองกันกรรมฐานนี่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เรานี่เชื่อมั่นว่าการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นของยังมีอยู่ในโลกนี้เมื่อยระยมนึกถึงที่อาตมาเล่าสินะเขานอนตั้ง7 เดือนยังนอนได้นะโยมนี่เรานั่งสู้ไม่ได้ก็แย่แล้วเมื่อสมัยก่อนธรรมาเคยไปเรียนกรรมฐานที่ฤาษีเกตแต่ไม่เรียนนะไปดูเราจะได้รู้ว่าเขาบอกว่ากรรมฐานอัตตะคิระมฐานุโยกชาคิริยานุโยกเนี่ยที่ว่านั่งกรรมฐานเป็นหัวตอนั่งกรรมฐานแล้วติดสมาธิอย่างเงี้ยมันของใครกันแน่ของพระพุทธเจ้าเราหรือของศาสนาพุทธหรือของใครตอนหลังอาตมาก็เลยไปลองดูที่ฤาษีเกตกรรมฐานของพุทธเราไม่ใช่กรรมฐานหัวต่อหรอกโยมกรรมฐานที่ทำให้ถึงสวรรค์นิพพานได้กรรมฐานยอดบุญไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วจะเป็นโน่นเป็นนี่นั่งแล้วจะทำให้เรารู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกได้นั่งให้เราฉลาดในธรรมะได้พอตอนหลังอาตมาไปศึกษาที่พวกโยคะเขาพวกฤาษีเนี่ยเขามีระเบียบในการนั่งมากแล้วเขานั่งแข่งกันถ้าใครนั่งได้ทนนั่งได้เป็นวันคนนั้นเก่งแล้วเวลานั่งเนี่ยเขาจะทำลมหายใจเนี่ยหมดไปบางคนนั่งเริ่มต้นไม่หายใจ1 นาที2 นาทีบางคนเนี่ยไม่หายใจ15 วันตัวอาจารย์เองนั่งได้15 วันไม่กระดุกกระดิกเลยแต่ตอนที่อาตมาไปนี่ท่านเลิกนั่งเพราะอายุท่าน90 กว่าแล้วแต่ก่อนหนุ่มๆตอนอายุ30-40เป็นท่านจะนั่ง15 วันไม่ต้องหายใจเลยเวลาออกมาได้ต้องบีบต้องนวดกันเราจึงสมาธิหัวต่อที่พุทธเจ้าว่าเป็นสมาธินอกพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เองแล้วทุกวันนี้ท่านก็สอนนะมีพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นนี่ไปนั่งกันเยอะเลยท่านสอนไม่ต่างอะไรกับแบบวิธีกำหนดดวงแก้วหรอกท่านให้เข้ากลางหน้าผากก่อนพอเข้าดวงแก้วกลางหน้าผากได้ท่านก็เลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาประสาทมาเรื่อยมาลงมาถึงต่ำสะดือแล้วก็เลื่อนขึ้นกำหนดดวงแก้วเราก็เลยเห็นว่าวิธีการนั่งสมาธิของพวกฤาษีเนี่ยเขานั่งกันแบบนี้แต่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเขาต้องให้เราไปนั่งกินกับชาวบ้านก่อนนะจะมาไปวันแรกเนี่ยเวลาทานข้าวเนี่ยพวกฤาษีเขานั่งข้างบนให้เราไปนั่งกินข้าวกับชาวบ้านก่อน
เราก็ต้องไปนั่งกินข้าวกับชาวบ้านไปนั่งต่อแถวกินประวันหลายวันเขาเห็นเราว่าเป็นพระเขาเห็นอากัปกิริยาของเราเขาบอกว่าท่านเป็นสาธุไม่ต้องนั่งกับพวกชาวบ้านเราให้มานั่งกับพวกฤาษีเขามีระเบียบมากเลยเกินโยมมีอะไรก็ใส่ในภาชนะเดียวหมดพอกินแล้วก็ล้างเก็บพอถึง4โมงพอถึง5โมงนั่งสมาธิพอตอนเช้าทำโยคะเราไม่ต้องไปไหนก็มีอาหารลงเลี้ยงหมดเลยแล้ววัดตัวนี้สะอาดมาเลยโยมสะอาดจริงๆประมาณนึกแม้คิดถึงวัดพุทธลองจริงไม่สะอาดหรอกแต่ที่นั่นสะอาดมากพวกนั่งสมาธิก็สะอาดจริงๆก็มีขั้นตอนทุกอย่างเลยพอตอนเย็นก็มีการแสดงธรรมแล้วก็มีหีบอะไรอังไอหีบเสียงนะครับเปิดเป็นเพลงเราไปนั่งเลยเหมือนเราอยู่ในสวงสวรรค์พอไปนั่งอยู่ตีนภูเขาหิมาลัยเนี่ยมันเคลิ้มเหมือนเราไปอยู่บนสวงสวรรค์ก็ทำให้มีความสุขเหมือนกันนะสมาธิแบบนั้นฉะนั้นวิธีการนั่งสมาธิของพุทธเราเนี่ยถ้านั่งเรื่องรู้กายกับใจเนี่ยรู้เรื่องของขันธ์ห้ารู้เรื่องของอายตนะเนี่ยเป็นสมาธิของพุทธะเป็นสมาธิโลกุตระไม่ใช่ผิดทางบางคนจะไปนึกว่านั่งสมาธิแต่เป็นหัวตอไม่ใช่ทางบรรลุภาวนาไปเถอะสมาธิเนี่ยเป็นยอดแล้วมันเป็นบาดฐานให้ไปสู่วิปัสสนาเองทำให้รู้กายรู้ใจรู้สงบรู้ทุกข์เห็นจิตเห็นใจตัวเองทำไปเรื่อยๆแล้วถึงที่สุดมันเป็นวิปัสสนาได้มันเกิดขึ้นเองเพราะลักษณะของสมาธิที่พวกฤาษีเขาเกิดนั่นนะเวลาเขาเกิดในตอนที่เขายังไม่นั่งเนี่ยเขาจะเรียนรู้เรื่องพระศิวะก่อนพระศิวะปางนั้นปางนี้มีฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้พอเวลาเข้าสมาธิแล้วเขาจะมีตาทิพย์ไปเห็นพวกนั้นเพราะพื้นฐานก็สอนในเรื่องเห็นรู้เรื่องนี้พอเวลาสมาธิเกิดเขาก็เห็นอย่างนั้นรสชาติได้ตาทิพย์ภูทิพย์จริงแต่ว่าเขาไปรู้เรื่องของศาสนาพราหมณ์หมดแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเพราะมารู้แล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์ห้ารูปนามเรียนรู้เรื่องร่างกายเรื่องอายตนะแล้วเนี่ยเพราะพื้นฐานมีอยู่แล้วเรื่องพระไตรลักษณญาณเนี่ยรูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงเนี่ยพอเรานั่งสมาธิแล้วพอสงบนะเข้ามันก็ความรู้มันก็แตกเป็นวิปัสสนาจนได้เพราะพื้นฐานมันมีอย่างนี้ฉะนั้นสมาธินี่จึงต่างกันโยมสมาได้ไปอยู่กับพวกนี้จึงได้รู้ออมาเปรียบเทียบเคียงแล้วสมาธิที่ว่าเป็นหัวตอนนั้นไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาเราแล้วการนั่งสมาธินี่ยิ่งทำไปจิตใจของเรานี่ก็ยิ่งมีความสุขสงบมากขึ้นทำอะไรมันเป็นบุญหมดเลยคนนี้โยมจะให้ทานจะรักษาศีลทำอะไรเป็นยอดบุญหมดแต่คนเราทำใจไม่ได้เนี่ยเหมือนกับคนที่ตัวไม่สะอาดเนี่ยตัวไม่สะอาดเนี่ยจะไปนุ่งผ้าอะไรมันก็เปื้อนหมดแต่ถ้าล้างตัวให้เกลี้ยงแล้วจะนุ่งผ้าอะไรมันก็สะอาดหมดสมาธิก็เช่นเดียวกันเนี่ยคนเราเมื่อมีใจบริสุทธิ์แล้วสงบแล้วเนี่ยทำบุญอะไรมันบริสุทธิ์หมดเลยได้ผลหมดเลยก็บรรยายมาก็นานพอสมควรแล้วก็นึกว่าญาติโยมก็คงจะเคยฟังกันมาพอแล้วบ้างแล้วมีครูบาอาจารย์ที่ท่านชักจูงอย่างนี้ดีมาฝึกกันไว้ได้แล้วอาตมาก็ว่ามีประโยชน์มากแล้วก็พยายามมากันก็แล้วกันเย็นๆเนี่ยมานั่งกันเนี่ยดีเด็กๆเนี่ยฝึกไว้ก่อนที่สันบุรีเนี่ยนะจะมาให้พวกชาวตลาดสันบุรีเนี่ยพาเด็กมาฝึกตั้งแต่ตัวเล็กๆให้สวดมนต์แปลให้หมดเลยแล้วพอสวดมนต์แปลได้วันนี้เรียนเก่งหมดเลยนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยที่หนังสือที่แจกเนี่ยสวดได้แล้ววันนี้อ่านหนังสือแตกหมดเลยเด็กหัวสมองใสหมดเลยเป็นนั้นว่าชวนลูกชวนหลานมาได้หมด
เอาวิธีนี้ดึงเด็กเข้าวัดดีมากเลยสวดมนต์แปลแล้วก็นั่งสมาธิเด็กเรียนเก่งกับเด็กที่ไม่ได้มานั่งสมาธิได้ผลมากเราต้องเอาบายนิยมบอกว่านั่งเป็นบุญไม่เอาเมื่อยง่วงนอนแต่ถ้าบอกว่าเรียนเก่งนี่ได้ผลจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆไม่รู้จะคุยอะไรโยมคงจะหยุดอยู่แค่นี้ก่อนมั้งมีสงสัยคุยอะไรไหมโยมมีปัญหาสงสัยอะไรคุยอะไรไหมจ้ะที่สามเลยที่สามอาตมาออกจากวัดที่สองพอที่สองก็ไปพอถึงที่ททก็ประมาณสัก40นาทีเอาไปที่นั่นก็ประมาณตีสอง45อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปนั่งพักสัก40นาที30นาทีก็เข้ารายการมันก็ตื่นเคยอ่ะจริงๆเวลาที่วัดจริงๆไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรจริงๆเราไปโน่นไปนี่มาตีหนึ่งจึงได้พักพอตีสองก็ไปแล้วเมื่อคืนนี้ทำเรื่องลงพิมพ์กันบ้างอะไรกันบ้างก็ตีหนึ่งกว่าพอตีสองก็ไปทิ้งๆก็พักในรถโยมหลับนิดหนึ่งในรถก็พอขากลับก็ไปเอาหน่อยหนึ่งทิ้งก็ปุ๊บเงียบไปแล้วเดี๋ยวก็มาโผล่ที่ททเอาพอแล้วขากลับก็พยายามทำใจให้มันได้ช่วงหนึ่งพักผ่อนได้ช่วงหนึ่งคือพักมากพักน้อยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วถ้าเราเคยฝึกโยมมันอยู่ที่เราจะฝึกกันแต่ก่อนเรานอน6ชั่วโมงก็ว่าพอดีพอมาฝึก4ชั่วโมงก็พอดีพอมาฝึกเข้า2ชั่วโมงก็พอดีเข้าชั่วโมงก็พอดีแต่ถ้าไม่หลับไม่นอนก็เลยก็แย่เหมือนกันนะแต่ที่วัดนั่นกลางเดือนเขาอยู่กันยันสว่างโยมกลางเดือนเวียนเทียนเขาอยู่ยันสว่างพวกญาติโยมพระเนนอยู่ยันสว่างแต่บางคนก็นอนนะแต่บางคนก็นั่งกันยันสว่างได้คือเราฝึกมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์น่ะตั้งแต่ปีแรกๆอ่ะฝึกเรื่องอดนอนเนี่ยจ้ะว่าไงนะเท่าไรนะประมาณร้อยหนึ่งบ้างสองร้อยบ้างอยู่ราวๆนั้นน่ะ100 200ถ้าเข้าภาษาเอาภาษาก็มากหน่อยเป็นพันก็ชาวบ้านบ้างกรุงเทพบ้างคนนนบุรีบ้างคนสนใจศีลธรรมเยอะนั่นเดี๋ยวนี้มากช่วงระยะหลังเนี่ยหนุ่มๆสาวๆก็สนใจสมัยก่อนถือศีลมีแต่คนแก่โยมอยู่นี้หนุ่มสาวก็เอาไปหมดเนี่ยคน60 70ไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้เหลือแต่คน20 30นั่งกรรมฐานในนี้คนอายุมากๆก็ไม่ค่อยมีคนหนุ่มๆสาวๆสนใจมากอ๋อเราเป็นญาติกันทางเสียงนะเราเป็นญาติกันทางเสียงญาติธรรมอาตมานึกในใจว่าวิทยุเนี่ยโทรทัศน์ไม่น่าจะสอนกรรมฐานให้มากเพราะคนขาดที่พึ่งทางใจกันมากจึงได้พยายามมาจัดรายการทำกรรมฐานทางวิทยุคือเป็นห่วงบ้านโยมบางคนอยากจะนั่งกันแต่ว่าไม่มีใครแนะนำหรือว่าเรามีรายการนี้